0: ขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นในการใช้ชีวิตหรือในการปฏิบัติตัวจะเป็นเครื่องมือที่ดีมากสำหรับคุณครูที่ได้สอนนะครับ
1: จุดเด่นของหลักสูตรนี้นะครับอย่างแรกนะครับหลักสูตรมีความลึกนะครับในเนื้อหานะครับการเรียนการสอนนะครับเพราะว่าไม่มีเฉพาะเรื่องเพศอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในหลักสูตรนี้ก็จะมีทั้งเรื่องของยาเสพติดนะครับเรื่องของการเข้าใจตนเองเรื่องความสัมพันธ์นะครับแล้วก็เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์หรือว่าอีกหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับวัยรุ่นนะครับซึ่งจุดเด่นของหลักสูตรนี้ก็คือมันมีความหลากหลายนะครับแล้วก็ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นในปัจจุบันนะครับ
2: ผลลัพธ์ไม่ได้หยุดแค่ความรู้ในห้องเรียนแต่นักเรียนยังนำความเข้าใจเรื่องการเคารพตนเองและการเห็นคุณค่าในตัวเองมาตกผลึกเป็นชิ้นงานสื่อสร้างสรรค์ทั้งคลิปวิดีโอภาพวาดและพอดแคสต์เพื่อส่งต่อความรู้ที่ได้รับไปยังเพื่อนๆในช่องทางโซเชียลของตนเองและเป็นส่วนในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเพื่อนๆในโลกออนไลน์
3: ตอนแรกนะคะหนูรู้สึกว่าอายมากเพราะว่าคิดว่าเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าอายไม่กล้าพูดแม้กระทั่งกับเพื่อนสนิทของตัวเองคนในครอบครัวค่ะแต่พอได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้นะคะก็ทำให้ได้เรียนรู้ว่าเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะควรรู้จักการป้องกันแบบถูกต้องนะคะเพื่อที่จะนำมาดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: บทเรียนที่หนูชอบที่สุดนะคะคือการเห็นคุณค่าในตนเองค่ะหนูอยากให้ทุกคนนะคะรักตัวเองและเชื่อมั่นในตนเองค่ะเพราะคนที่ควรเห็นคุณค่าของเราก่อนใครคือตัวเราเองค่ะ
2: ความสำเร็จของหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศและการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นในปีที่1จากทั้ง9โรงเรียนต้นแบบถือเป็นเครื่องยืนยันว่าเมื่อเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางความคิดและเห็นคุณค่าในตนเองพวกเขาจะเติบโตอย่างมั่นใจและปลอดภัยเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
5: ส่วนภาพรวมสภาพอากาศเช้าวันนี้ตั้งแต่ตีหนึ่งถึงเช้ามืดกรุงเทพมหานครเราเจอฟ้าร้องฝนตกหนักนะครับแต่ว่าขณะนี้เบาบางลงแล้ววันนี้คุณผู้ชมยังวางใจไม่ได้นะครับทั้งภาคเหนือกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงตะวันออกภาคใต้เพราะว่ายังมีความเสี่ยงฝนตกหนักลมแรงฟ้าผ่าส่วนอีสานฝนลดน้อยลงตรวจสอบในสถานีอากาศ NBTครับ
6: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
7: ตั้งแต่ตีหนึ่งฝนตกกรุงเทพเจอทั้งฝนหนักและฟ้าร้องเป็นระยะแต่ล่าสุดเช้านี้กลุ่มฝนเบาลงสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะแต่วันนี้อากาศยังแปรปรวนต่อพื้นที่หลักที่ต้องระวังมีภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีโอกาสเจอทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกและฝนหนักถึงหนักมากเป็นจุดๆลักษณะของฝนวันนี้ยังมาแบบเดิมลมจะมาก่อนฟ้ามืดเร็วและฝนตามมาแรงถ้าเริ่มเห็นลมกระโชกแรงฟ้าร้องหรือฟ้ามืดผิดปกติให้เข้าอาคารไว้ก่อนและหลีกเลี่ยงใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนหนักที่ต้องจับตาเป็นพิเศษวันนี้มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านราชสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดพื้นที่ภาคใต้ระวังตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาและกระบี่ขณะที่ภาคอีสานวันนี้ฝนลดลงแล้วใครอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำหรือเชิงเขาถ้าฝนลงซ้ำๆต้องระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยายังแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกบางพื้นที่เจอฝนหนักถึงหนักมากสำหรับวันนี้ในส่วนของภาคเหนือยังมีอากาศแปรปรวนหลายพื้นที่ทั้งฝนฟ้าคะนองฝนหนักลมแรงบางจุดมีลูกเห็บตกได้อีสานวันนี้ฝนลดลงกว่าภาคอื่นๆแต่ยังมีฝนที่เลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์

0: ศยังไม่นิ่งมีทั้งฝนหนักลมกระโชกแรงและบางจุดมีลูกเห็บตกได้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนยังเยอะมีฝนหนักและลมกระโชกแรงภาคตะวันออกฝนยังเยอะและบางจุดยังหนักมาพร้อมกับลมแรงฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงเกิน2เมตรได้ชาวเรือควรหลีกเลี่ยงส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ยังมีฝนหลายพื้นที่มีฝนหนักในบางพื้นที่ของเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ระนองพังงากระบี่และตรังมีฝนหนักบางจุดทะเลตรงไหนมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรค่ะ
1: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ต่อเนื่องที่ข่าวภาพภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ค่ะ
3: สวัสดีครับ Thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, Nat Nakaivisut. Prime Minister Anutin Chanwirakul has ordered authorities to speed up flood relief payments without waiting for cabinet approval or the completion of recovery efforts. The first payments are expected to reach affected households this week.The Prime Minister has instructed all affected provinces to speed up household damage assessments and submit verified information to the Department of Disaster Prevention and Mitigation, or the DDPM, so relief payments can be transferred as soon as possible. Mr. Anutin said relief payments should not have to wait until all affected areas have been surveyed. Recovery work is completed or the issue is submitted to the Cabinet. The relief budget has already been transferredto the Government Savings Bank, with the first payments expected to reach eligible recipients this week. He said the 4.7 billion baht relief fund comes from the remaining central budget, which would normally be returned to the Treasury for debt repayment. Preliminary assessments indicate the funds should be sufficient.
4: At first, I thought I'd take it to the bank, to the bank, to the bank, to the bank.นี่ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วปีแล้วผมคืนให้คลังไปน่าจะใกล้ๆหมื่นล้านแล้วเขาก็ไปชำระหนี้ธกส.เลยนะแต่ว่าพอปีนี้เนี่ยจริงๆก็เตรียมจะไปชำระหนี้อยู่ประมาณ 2,000 กว่าล้านก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนี้ก่อนก็เลยไอ้เรื่องชำระหนี้ก็เดี๋ยวไปดูว่างบปี70จะจัดสรรยังไงได้แต่ว่าไอ้ส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้น ถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70
5: ก็คือสามารถ
4: แต่ว่าผมก็สำรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
3: Meanwhile, the DDPM Director General Nirat Pongsithi Thawon said the first round of flood relief payments is expected this week. More than 1 million people have already registered, which may cause temporary delays in processing. Officials will also assist vulnerable groups, including elderly people staying at evacuation centers who are unable to register themselves. Registration remains open with no closing date set.The Education Ministry says nearly 1,100 schools have been affected by flooding, with some forced to suspend classes. Deputy Education Minister Akaranan Gankitinan said 1,097 educational institutions have been affected by flooding, with some unable to reopen due to standing water. Some teachers and education personnel have also been affected at their homes.He instructed agencies and schools under the ministry to urgently assess the situation and provide assistance to students, teachers, staff, and nearby communities. Some schools have already set up kitchens to prepare meals for people affected by the floods. The ministry is also coordinating with other agencies, including the Agriculture Ministry, to provide water pumps to speed up drainage, and the Public Health Ministry to address sanitation concerns, waterborne diseases and mosquito-related risks. Mr. Akoranan also praised teachers and education personnel for going beyond their teaching duties to help people through the flooding. The Royal Irrigation Department says two major dams still have enough capacity to receive water from the north, while the current situation is not expected to affect Bangkok and its suburbs. Director of the Water Management and Hydrology Office at the Royal Irrigation Department, Thaneet Somboon, said Phumiphol and Sirikit dams still have sufficient capacity to receive water from the north. The department will maintain releases of from the Dalpraya Dam at 2,500 cubic meters per second to make room for additional rainfall in the Bing River Basin. The releases may affect downstream areas from Tainan to Samut Prakan, particularly communities along river banks outside flood barriers. However, officials say the water is not expected to overflow flood barriers into Bangkok or its suburbs.
5: ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่ามีฝนตกภาคเหนือเราก็ยืนยันว่าเขื่อนทั้งสองแห่งมีความจุที่ว่างช่องว่างเพียงพอต่อการรับน้ำในภาคเหนือแน่นอนครับอาการน้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วนะครับแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นตามที่ท่านสังเกตระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับเรามั่นใจครับว่าระดับน้ำที่เราระบายประมาณนี้ครับไม่มีผลกระทบที่จะล้นคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเข้าสู่ในตัวเขตตัวเมืองอย่างแน่นอนนะครับ
3: The Finance Minister has unveiled a new economic strategy called STI or STI, aimed at maintaining economic stability, accelerating the transition to clean energy, and investing for the future as the global economy faces a changing landscape.Deputy Prime Minister and Finance Minister Ek Nitti Nittithan Prapat outlined Thailand's economic strategy at a forum marking Thai Post's 30th anniversary. He said global investors are seeking safe destinations that can trade with all sides. Thailand received investment promotion applications worth 1.47 trillion baht through the Board of Investment last year.The BOI has revised its conditions to focus on actual investment, technology transfer, stronger domestic supply chains, workforce skills and future industries. Mr. Agniti outlined three pillars under the STI strategy. Stabilize today focuses on economic stability, fiscal discipline and household and SME debt. Transition now accelerates the shift to clean energy and new industry, while invest for tomorrow focuses on infrastructure, human capital and technology for small businesses. The government is also working with the private sector to address economic issues and identify seven strategic industries, focusing on investment, workforce development, SME support and regulatory reform for long-term growth.
6: ผมว่าพวกเราทุกคนอยู่ที่เมืองไทยเราก็อยากให้ประเทศไทยดีอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นวันนี้โอกาสมาแล้วครับผมว่าวันนี้อยากขอเล่าให้ฟังถึงยุทธศาสตร์ที่ว่าเราต้องมีสติแน่นอนครับดราม่าการเมืองอะไรทั้งหลายผมเองก็ต้องมีสติต้องพยายามที่ว่าอะไรคิดดีตั้งใจดีผมก็คิดอย่างนั้นจริงๆอยากทุกคนอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นพยายามทําในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจทําอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นจริงๆและผมเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันทําอนาคตประเทศไทยจะดีขึ้นขอบคุณครับ
3: EEC property market is showing signs of gradual recovery with new sales rising more than 23% in the second quarter of 2026

0: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการผู้ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและจิรวิทย์ไทยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT2HD เริ่ม1ตุลาคมนี้
1: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อนะคะเริ่มที่กัมพูชาที่ได้ประกาศผลงานการกวาดล้างแหล่งพนันออนไลน์ครั้งใหญ่โดยจับกุมผู้กระทำความผิดได้เกือบ600คนซึ่งมีคนไทยรวมอยู่ด้วยสำนักข่าวคาแมร์ไทมส์รายงานว่าเมื่อวานนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาได้เปิดปฏิบัติการบุกทลายแหล่งพนันออนไลน์ภายในอาคารสูง30ชั้นซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดบันเตียเมนเจยตามคำสั่งการของพลตำรวจเอกสอดเท็จผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยปฏิบัติการครั้งนี้มีพลตำรวจโทอีโซคีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกัมพูชาเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติการร่วมกับศูนย์บัญชาการบูรณาการจังหวัดบันเตียเมนเจยจากการแถลงผลงานปฏิบัติการได้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยไว้591คนประกอบด้วยชาวอินโดนีเซีย518คนชาวกัมพูชา51คนและชาวไทยอีก22คนพร้อมระบุว่าตัวการใหญ่ของแหล่งพนันออนไลน์ดังกล่าวก็คือคนไทยโดยขณะนี้ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้งหมดเอาไว้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
1: กระทรวงกลาโหมสหรัฐสั่งถอนเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ทั้ง12ลำที่ประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศแบร์ฟอร์ดในเทศมณฑลกลอสเตอร์เชียทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษกลับฐานทัพในสหรัฐหลังจากเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมามีการจับกุมผู้ต้องสงสัย5คนที่อาจเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อวินาศกรรมฐานทัพอากาศดังกล่าวโดยคดียังอยู่ในระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่อังกฤษซึ่งได้มีการตรวจสอบรถตู้ต้องสงสัย3คันในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้กับฐานทัพอีกทั้งยังได้มีการสอบสวนชาวอังกฤษเชื้อสายอิหร่านเพิ่มอีกคนหนึ่งด้วยแต่ทั้งหมดได้รับการประกันตัวออกมาด้วยเงื่อนไขพิเศษทั้งนี้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศแบร์ฟอร์ดในการปฏิบัติการโจมตีอิหร่านจึงตกเป็นเป้าหมายของอิหร่านที่ขู่ว่าจะตอบโต้ทุกประเทศที่ให้ความช่วยเหลือกับสหรัฐอย่างไรก็ตามอิหร่านปฏิเสธการเกี่ยวข้องกับแผนก่อวินาศกรรมฐานทัพอากาศแบร์ฟอร์ดในครั้งนั้น
0: คณะกรรมการโนเบลประกาศรายชื่อผู้ที่

0: รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ประจำปีนี้ว่าได้แก่นายคาร์ล ไดร์ โซรอสนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันวัย54ปีและนายปีเตอร์เฮเกอร์มันวัย71ปีกับนายจอร์จนาเจลวัย73ปี2นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมนีจากผลงานการค้นพบช่องไอออนที่ควบคุมด้วยแสงและเทคนิคออปโตเจเนติกส์ซึ่งเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเปิดหรือปิดการทำงานของเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์ในสมองที่ยังมีชีวิตอยู่ได้และปัจจุบันมีการนำวิธีการดังกล่าวไปใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วโลกเพื่อศึกษากลไกการทำงานและไขปริศนาที่ซับซ้อนของสมองและเงินรางวัลรวม12ล้านโครนาสวีเดนหรือราว40ล้านบาทโดยเงินรางวัลจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนและทั้ง3คนจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กูสตาฟที่กรุงสต็อกโฮล์มในวันที่10ธันวาคมนี้ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสียชีวิตของนายอัลเฟรดโนเบลผู้ก่อตั้งรางวัลนี้
1: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามนะครับเริ่มกันที่ข่าวลือการระบาดของเชื้อกาฬโรคจากห้องทดลองของรัสเซียหลังจากที่เจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งทำหลอดทดลองแตกเสียหายซึ่งทำให้เธอเสียชีวิตลงภายในเวลาไม่กี่วันครับ
2: ที่สาธารณสุขในแคว้นอิคุตส์เขตไซบีเรียของรัสเซียสั่งเฝ้าระวังทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างน้อยเกือบ200คนหลังเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในเมืองดังกล่าวเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เธอทำหลอดทดลองเชื้อโรคแตกโดยกลุ่มประชาชนที่ถูกจับตาเฝ้าระวังเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในข่ายสัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงคนดังกล่าวและการเฝ้าระวังก็มีขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าเกิดการแพร่ระบาดของกาฬโรคหลังอุบัติเหตุครั้งนั้นผลเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลไม่มีผู้สมัครคนใดได้เสียงถึง 50% ทำให้ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด2อันดับแรกคือประธานาธิบดีลุอิสอินาซิโอลูลาดาซินวาผู้นำคนปัจจุบันวัย80ปีกับนายฟาวิโอโบโซนารูวุฒิสมาชิกวัย45ปีซึ่งเป็นลูกชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูต้องไปชิงชัยกันต่อในรอบชี้ขาดในวันที่25ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามในการเลือกตั้งรอบนี้นายดาซินวามีคะแนนเป็นรองนายโบโซนารูเล็กน้อยส่วนการเมืองสเปนนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสได้ประกาศยุบสภาและกำหนดให้จัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่ในวันที่29พฤศจิกายนนี้โดยเป็นความเคลื่อนไหวหลังจากที่รัฐสภาปฏิเสธลงมติรับร่างกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ฉบับเร่งด่วนของเขาที่ต้องการผลักดันเพื่อช่วยเหลือผู้เช่ากลุ่มเปราะบางหลังเกิดปัญหาที่ประชาชนไม่สามารถจ่ายค่าเช่าที่พักอาศัยที่ปรับราคาขึ้นหลายเท่าได้พรรคพันธมิตรแห่งสังคมประชาธิปไตยอิสระของนายมิโลรัสโดดิกผู้นำชาวเซิร์ฟในบอสเนียประกาศคว้าชัยในการเลือกตั้งทั่วไปของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาโดยได้คะแนนเสียงในสภาแห่งรัฐของสาธารณรัฐเซิร์ฟไปเกือบ 39% พร้อมกันนี้นายโดดิกได้ประกาศจุดยืนทางการเมืองที่แข็งกร้าว่าจะผลักดันการแยกเซิร์ฟออกมาเป็นประเทศอิสระประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยืนยันการแต่งตั้งนายเจเคลตันผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่เพิ่งเข้าทำงานเมื่อเดือนสิงหาคมให้ดำรงตำแหน่งผู้ดูแลพิเศษด้านนโยบายปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ประจำทำเนียบขาวซึ่งจะมีภารกิจเร่งด่วนในการจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงจาก AI ให้เสร็จสิ้นภายใน4เดือนถือเป็นบุคคลหนึ่งที่สนับสนุนนโยบาย AI ของทรัมป์นายแฟรงค์สตราด้ายื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์รัฐเทนเนสซีของสหรัฐซึ่งจะมีผลสิ้นเดือนนี้เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการประหารชีวิตคริสตาพายนักโทษหญิงที่ถูกตัดสินมีความผิดในคดีฆาตกรรมโดยการประหารชีวิตเธอด้วยการฉีดสารพิษเข้าร่างกายเกิดความล้มเหลวถึง2โดสทำให้เธอหมดสติและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจนถึงเวลานี้ประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้สั่งตรวจสอบเหตุข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากสถาบันการเงินและหน่วยงานรัฐหลายแห่งพร้อมกับชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องออกมาตรการเร่งด่วนในการรับมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามจากไซเบอร์ซึ่งก็มีความกังวลจากคณะกรรมการบริหารการเงินของเกาหลีใต้ด้วยว่ากลุ่มแฮกเกอร์อาจพัฒนาตนเองในการนำ AI มาใช้ซึ่งจะทำให้การป้องกันยุ่งยากซับซ้อนยิ่งขึ้น องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อสุนัขสายพันธุ์ดัชชุนหรือที่เรียกว่าพันไส้กรอกได้จัดกิจกรรมปารีสซอเซจวอล์คขึ้นบนถนนชองเซลิเซในกรุงปารีสโดยถือโอกาสเนื่องในวันสัตว์โลกจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นครั้งที่7เพื่อระดมทุนสำหรับนำไปใช้ในการช่วยเหลือสุนัขสายพันธุ์ดัชชุนที่ถูกทอดทิ้งถือเป็นงานพบปะสังสรรค์ของผู้เลี้ยงที่ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันด้วย
0: นอกชายฝั่งรัฐทมิลนาดูทางใต้ของอินเดียมีหมู่เกาะเล็กๆที่มีขนาดหดตัวลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าเกาะค่อยๆจมลงทะเลนะคะแต่ว่าที่นั่นก็มีโครงการฟื้นฟูที่ดูเหมือนจะป้องกันแผ่นดินอย่างได้ผลจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: โครงการปักสมอโครงหญ้าทะเลกำลังดำเนินอยู่บริเวณพื้นมหาสมุทรรอบๆเกาะกิริยาชลีเกาะเล็กๆนอกชายฝั่งรัฐทมิลนาดูทางตอนใต้ของอินเดียนี่คือปฏิบัติการกู้ชีพผืนดินและแนวป้องกันทางธรรมชาติด้วยแนวปะการังเทียมปลูกถ่ายปะการังและการสร้างทุ่งหญ้าทะเลเพื่อชะลอการกัดเซาะและปกป้องแผ่นดินจากคลื่นยักษ์เกาะกิริยาชลีเป็นหนึ่งใน21เกาะที่ทอดตัวเรียงและยึดโยงกันในอ่าวมันนาแต่ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเกาะแห่งนี้สูญเสียผืนดินไปแล้วกว่า 80% จากพื้นที่130ไร่ในปี2512เหลือไม่ถึง20ไร่ในปัจจุบันและอาจอันตรธานหายไปอย่างสิ้นเชิงภายใน10ปีหากไม่มีการยับยั้งความสำคัญของระบบนิเวศที่นี่คือการเป็นปราการทางทะเลดังเช่นเหตุการณ์สึนามิปี2547ที่ปะการังและหญ้าทะเลช่วยดูดซับแรงกระแทกช่วยลดความสูญเสียไม่ให้ขยายวงกว้างหลายทศวรรษที่ผ่านมาระบบนิเวศรอบเกาะถูกซ้ำเติมด้วยน้ำมือมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งการทำเหมืองปะการังในอดีตมลพิษประมงเกินขนาดและปะการังป้อขาวส่งผลให้พื้นที่แนวปะการังรอบเกาะกิริยาชลีลดลงจาก 3,100 ไร่ในปี2548เหลือเพียง 1,230 ไร่ดังนั้นทางการท้องถิ่นจึงได้ผุดโครงการฟื้นฟูมูลค่า 4,800,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว160ล้านบาทซึ่งจะดำเนินการทั้งการติดตั้งปะการังเทียมปูนซีเมนต์หนักหลายตันจำนวน 8,500 ชิ้นเพื่อหักเหแรงคลื่นและเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะให้ปะการังใหม่การปลูกถ่ายปะการังและฟื้นฟูทุ่งหญ้าทะเลเพื่อดักตะกอนดินและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและโครงการนี้ยังช่วยสร้างรายได้เสริมให้ชุมชนท้องถิ่นในช่วงหน้าแล้งที่ไม่สามารถทำนาเกลือได้แม้ต้องเผชิญกับบททดสอบใหญ่อย่างปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวรุนแรงแต่นักวิทยาศาสตร์ยังคงเดินหน้าค้นหาปะการังสายพันธุ์ทนความร้อนตามธรรมชาติเพื่อหวังให้พวกมันปรับตัวและอยู่รอดเป็นแนวปะการังแห่งอนาคตโครงการนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของเกาะวานที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งการติดตั้งปะการังเทียมกว่า 10,000 ชิ้นสามารถกู้คืนผืนดินที่จมหายไปให้กลับคืนมาได้บางส่วนและที่เกาะซิงเกิลปะการังที่ปลูกถ่ายใหม่สามารถทนต่อการฟอกขาวได้ดีกว่าปะการังกลุ่มเก่าถือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าปราการมนุษย์สร้างขึ้นนี้สามารถต่อลมหายใจให้ธรรมชาติและหล่อเลี้ยงปากท้องของชุมชนชายฝั่งได้อย่างยั่งยืน
1: ต่อไปติดตามข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปพี่กีต้านะครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
3: ก็มีฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับนะครับเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยเหลือ10คนนะแต่ว่าสู้กับเจ้าภาพอินโดนีเซียจนถึงดวลจุดโทษตัดสินกันเลย
4: ค่ะแต่ว่าเป็นอินโดนีเซียนะคะที่แม่นจุดโทษกว่านะคะภายใต้แรงกดดันเพราะว่ากองเชียร์ในสนามที่อินโดนีเซียเนี่ยเกือบ 70,000 คนเต็มสนามค่ะ
1: ครับ
2: เสียดายแต่ก็ชื่นชม
4: ใช่ค่ะ
2: เชิญค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ข่าววิลาวันนี้เริ่มที่ฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศนะครับเมื่อคืนนี้ทีมชาติไทยเจอกับอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียเนี่ย11คนแรกไม่มีนักเตะที่เกิดในอินโดนีเซียเลย
4: ตัวขาวๆหน้าลูกครึ่งตาน้ำข้าวทั้งนั้นนะคะ
3: มีเกิดที่เนเธอร์แลนด์8คนน่ะ
4: ไปแล้ว
3: มีนักเตะที่เล่นในอังกฤษระดับแชมเปี้ยนชิพด้วย
4: ค่ะมีออสเตรเลีย1คนมีสหรัฐอเมริกาอีก1คนมีที่มาโตที่ไทยอีก1คนด้วยนะคะ
3: ของไทยอันดับ94ของโลกนะครับส่วนอินโดนีเซียอันดับที่118ของโลกจุดเปลี่ยนสำคัญช่วงท้ายเกมนาที81นะครับช่วงครึ่งหลังนิโคลัสมิเคลสันโดนไปเหลืองที่2เป็นใบแดงเหลือ10คนและจังหวะต่อเนื่องนะครับจังหวะฟรีคิกเนี่ยเป็นดีนเจมยิงฟรีคิกแฉลบนักเตะไทยเข้าไปทำให้อินโดนีเซียนำ 1-0 แต่ว่า10คนของเรามาตีเสมอได
4: ้ถูกต้องนาทีที่87ค่ะเป็นจังหวะที่เสกสรรราตรีนะคะเปิดไปให้อิกลาสันหล่นค่ะยิงด้วยซ้ายเข้าไปนะคะ
3: ครับ แล้วช่วงต่อเวลาพิเศษกลายเป็นไทยที่แซงนํา 2-1 นะครับนี่จังหวะขึ้นนํา 2-1 จ่ายให้ทางพิรณฉ่ำรัศมีตัวสำรองนะครับยิงเข้าไปคนจ่ายเป็นอนันต์ยอดสัง

0: ว่าแต่ว่าจะจบอยู่แล้วนาที116อินโดนีเซียมาตีเสมอได้นะครับจังหวะที่สดานนท์ปัดบอลมาเข้าทางเอลคานเบกกอตยิงให้อินโดนีเซียตีเสมอเป็น 2-2 ต้องตัดสินด้วยการดูจุดโทษ
1: ค่ะก็สำหรับการโดนจุดโทษนะคะเป็นอินโดนีเซียที่แม่นกว่าอย่างที่บอกไปนะคะยิงเข้าไปทั้งหมด4คนส่วนไทยยิงเข้า2คนนะคะก็สกอร์รวมนะคะเป็นอินโดนีเซียที่สุดท้ายชนะไป6-4อินโดนีเซียก็คว้าแชมป์สมใจนะคะเพราะว่าเขาดูมุ่งมั่นกับถ้วยใบนี้มากนะคือเขาเน้นเลยนะคะ
0: เราเสียเปรียบตัวผู้เล่นสู้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเจอกันใหม่เอเชียนคัพต้นปีหน้า อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
1: ค่ะของจริงนะคะนี่อยู่ในกลุ่ม F ด้วยกันนะคะก็กลุ่ม F ในเอเชียนคัพนี่ก็จะมีญี่ปุ่นมีกาตาร์มีไทยมีอินโดนีเซียนะคะเดี๋ยวไปล้างตานั้น
0: หนักทั้งคู่นะก็ทีมชาติไทยจบรายการนี้นะครับได้รองแชมป์ได้เงินไปประมาณ16,500,000 บาท
1: ค่ะก็นับตั้งแต่การได้เข้าร่วมการแข่งขันชนะในรอบแบ่งกลุ่มมา2นัดแล้วก็การคว้ารองแชมป์ด้วยนะคะเมื่อวานนี้มีประธานฟีฟ่าอินฟานติโน่เข้าไปชมเกมด้วย
0: ครับก็อินโดนีเซียก็ผลงานดีแหละ
1: ค่ะ
0: นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มยิงบังคลาเทศไป9ลูกอ่ะ
1: ค่ะ
0: 9-2
1: โอเคนะคะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะพอมันไปจนถึงการดวลจุดโทษเนี่ยคือสมาธิสติแล้วก็สภาพจิตใจก็สำคัญมากๆนะคะแล้วกองเชียร์ในสนามอินโดนีเซียนี่ต้องบอกว่าล้นหลาม
0: เกือบแสน
1: ใช่ค่ะเต็มสนามไปหมดเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอินโดนีเซียก็มีการแห่แชมป์กันด้วยนะคะฉลองกันเต็มเมืองไปหมดเลยนะคะแสดงความยินดีด้วยกับแชมป์อาเซียนฟีฟ่าครับครั้งแรกนะคะแล้วจะมีครั้งต่อไปหรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะต้องลุ้นกันนะคะ
0: รายการเนี้ยก็ได้ข้อดีก็คือเรื่องของคะแนนสะสมในการชนะ
1: สอง
0: นัดเดี๋ยวแต้มจะได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเป็นรายการที่รับรองโดยทางฟีฟ่า
1: ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเอเชียนคัพเนี่ยคะแนนฟีฟ่าจะเยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวล้างตากันให้ได้แต่ก่อนที่จะไปแข่งเอเชียนคัพเนี่ยไทยก็จะมีโปรแกรมต่อไปก็คือ Kings Cup นะคะก็จะเตะช่วงเดือนพฤศจิกายน9-17นะคะก็มีทีมที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยก็จะมีโอมานบาเรนแล้วก็ทาจิกิสถานที่รอมาเล่นกับเรานะคะ
0: ครับก็จะไปเตะกันที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับช่วงพฤศจิกายนแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเอเชียนคัพในช่วงต้นปีหน้าไปดูฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกนะครับทีมชาติไทยนัดแรกชนะปูตานไป 4-0 เลยนี่เป็นชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกของฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน17ปีหญิงนะครับเป็นกลุ่ม F นัดแรกเจอกับภูฏานแข่งกันที่ชลบุรีสเตเดียม
1: ค่ะเกมนี้นะคะโค้ชบิ่มธิดารัตน์วิวาสุขุนะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนเลือกแกนหลักค่ะกวินธิดามีมิกคิรานะคะแล้วก็มีกนกพรด้วย
0: ครับไทยขึ้นนำนาที19นะครับจังหวะบอลมาเข้าทางกวินธิดากี่ขุนทศจังหวะยิงแล้วเนี่ยตามซ้ำจ่อหน้าประตูเข้าไปเรานำเร็วนะครับตั้งแต่ประมาณ20นาทีแรกแล้วก็ช่วงทดเจ็บครึ่งแรกไทยนำ 2-0 นะครับจะจังหวะเตะมุมแล้วก็เป็นจันทิมายะอือหม่งเข้าไปจบครึ่งแรกเรานำ 2-0 ละ
1: ค่ะแล้วก็ครึ่งหลังท้ายเกมนาทีที่89นะคะทิติรัตน์สำโรงค่ะมายิงด้วยเท้าซ้ายในกรอบเขตโทษนะคะบอลเข้าไม่หนักมากแต่ว่าก็เป็นประตูที่ทำให้ไทยนะคะออกนำ3-0ค่ะ
0: ครับแล้วลูก4มาช่วงทดเวลาบาดเจ็บในช่วงครึ่งหลังนะครับเป็นพรณพัฒน์พลับใหญ่ที่ยิงจังหวะสุดท้ายเข้าไปให้ไทยชนะภูฏานไป 4-0
1: ค่ะ
0: ก็ประเดิมเก็บ3คะแนนได
1: ้ใช่นะคะส่วนผลอีกกลุ่มนะคะอีกในคู่เดียวกันเนี่ยก็จะเป็นเลบานอนนะคะเอาชนะมาเก๊าไป6-0ค่ะโปรแกรมนัดต่อไปนะคะเดี๋ยวทีมชาติไทยชุด U17 ปีชุดนี้จะเจอกับมาเก๊านะคะก็แข่งกันที่ชลบุรีสเตเดียมเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเตะอีกทีนึงก็คือวันที่8ตุลาคมเวลา19:00 นะคะก็ในกลุ่มนี้นะคะเป็นฝ่ายไทยที่รั้งอันดับที่2นะคะเพราะว่าทางเลบานอนเนี่ยเอาชนะมาเก๊าได้มากกว่า6-0ค่ะ
0: ครับขณะที่การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกเมื่อคืนนี้ฝรั่งเศสใช้เวลา13นาทีสุดท้ายนะครับยิง4ประตูรวดแซงชนะเบลเยียมไป 4-1 นี่เป็นเนชั่นลีกลีกเอกลุ่มที่1นัดที่4นะครับทีมชาติฝรั่งเศสทีมนำที่มี7คะแนนก็มีนักเตะอย่างอุสมันเดเบเล่แบรดลีย์บาโคล่าเล่นที่บ้านที่สตาร์เดอร์ฟรองเจอกับเบลเยียมอันดับ2ที่มีอยู่6คะแนน
1: ค่ะเหมือนโดนลูกคมไปก่อนนะคะเพราะว่านาทีที่35เนี่ยโดดี้ลูเกบาเกโอทำประตูให้เบลเยียมขึ้นนำไปก่อน1-0แต่ว่าในครึ่งหลังเนี่ยโค้ชอย่างซินาดีนซีดานนะคะแก้เกมได้เด็ดขาดมากๆค่ะส่งตัวสำรองเดซิเรตยูเอไรอันชายกีไมเคิลโอลิเซ่3คนนี้ช่วยกันยิงประตู ูนะคะโดยเฉพาะไมเคิลโอลิเซ่นี่ทำ2ประตูเลยนะคะ
0: นะครับดูเอเนี่ยยิงนาที77นะครับ

0: การแชร์กีนาที81โอดิเซ่เนี่ยมีส่วนกับประตูของการทำประตูของฝรั่งเศส17ประตูนะครับใน16นัดหลังที่เขาลงสนาม
1: ค่ะ
0: ก็ยอดมาก
1: นัดนี้ยิง2จ่ายอีก1นะคะยิงได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บด้วยนะคะก็เป็นฝรั่งเศสค่ะที่เอาชนะไปได้4ประตูต่อ1นะคะทำสถิติไม่แพ้ทีมใดเลยเตะ4นัดชนะ3เสมอ1เก็บเพิ่มเป็น10คะแนนก็รั้งจ่าฝูงต่อไปนะคะ
0: ยังร้อนแรงนะครับยานยังไร้พ่าย
1: ใช่
0: ในการคุมทีมชาติฝรั่งเศส
1: ค่ะ
0: นะส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับอิตาลีของโรเบอร์โตมันชินีเอาชนะตุรกีไปได้ 3-1 นะนะครับก็อิตาลีตอนนี้อยู่อันดับ2ของกลุ่มอยู
1: ่ค่ะก็ถือว่าเป็นการย้ำแค้นนะคะเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยก็เอาชนะไปได้เหมือนกันนะคะก็มาดูตารางคะแนนสำหรับกลุ่ม1นี้นะคะฝรั่งเศสนำเป็นจ่าฝูงค่ะมี10คะแนนตามมาด้วยอิตาลีมี7คะแนนเบลเยียมมี6คะแนนตุรกียังไม่มีคะแนนนะคะก็จ่อที่มีโอกาสสูงที่ตกชั้นไปเล่นลีกบีในฤดูกาลหน้านะคะขณะที่อิตาลีกับเบลเยียมยังคงลุ้นอันดับที่2กันได้อยู่นะคะ
0: ครับแล้วก็นัดต่อไปของเนชั่นลีกจะเตะกันช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับ13พฤศจิกายนเดี๋ยวมีตุรกีเจอกับเบลเยียมแล้วก็อิตาลีเจอกับฝรั่งเศสเกมแรกคู่นี้เจอกันที่บ้านของฝรั่งเศสเสมอกันไป 1-1
1: ใช่นะคะมาดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติอังกฤษที่จะลงเตะในค่ำคืนนี้กันบ้างดีกว่าค่ะแฮร์รี่เคนกัปตันทีมนะคะมีลุ้นทาบสถิตินะคะลงเล่นให้ทีมชาติมากที่สุด125นัดนะ
0: คืนนี้เจอกับเช็ก 1:45 นาทีนะครับตอนนี้ลงสนามไป124นัดถ้าคืนนี้ได้ลงสนามนะครับจะเป็น125นัดสถิติเท่ากับปีเตอร์ชิลตันที่ทำไว้ตั้งแต่ปี1990นู่นเลย
1: โอ้แต่ว่าเกินแน่นอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็ยังมีอีกหนึ่งนัดนะคะสำหรับทีมชาติอังกฤษแต่คืนนี้เดี๋ยวเจอกับเช็กก่อนนะคะซึ่งโค้ชโทมัสทูเคิลค่ะก็นำทีมฝึกซ้อมนะคะที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์เทนนิ่งกราวในกรุงลอนดอนนะคะก็จะมีเนี่ยนำโดยแฮร์รี่เคนจูดเบลลิงแฮมแอนโทนีกอร์ดอนเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนลิโกรูอิสแล้วก็จอร์แดนพิกฟอร์ดนะคะก
0: ็
1: ซ้อมในการเจอกับเช็กนะคะ
0: แฮร์รี่เคนนอกจากกำลังจะเป็นเจ้าของสถิติที่ติดทีมชาติอังกฤษมากที่สุดเทียบเท่ากับปีเตอร์คิวตันนะครับที่นำโดดๆก็คือดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติอังกฤษตอนนี้ยิงไป89ประตูนะครับคือสถิตินี้น่าจะอยู่อีกนานอ
1: ่ะ
0: เพราะนำอันดับ2เวนรูนี่อยู่36ประตูอ
1: ่ะ
0: นะครับรูนี่ยิงให้ทีมชาติอังกฤษไป53ประตู
1: นะคะก็โดยเฉพาะนัดล่าสุดที่เอาชนะโครเอเชียมา7ประตูต่อ0เนี่ยแฮร์รี่เคนก็ทำ2ประตูด้วยนะคะ
0: คือเป็นคนที่ถูกโฉลกกับทีมชาติอังกฤษนะครับเพราะว่าตอนเขาเล่นเกมแรกให้กับทีมชาติอังกฤษช่วงมีนาคมปี2015ตอนนั้นเจอลิทัวเนียชนะไป 4-0 เขาลงสนามมา79วินาทีทำประตูแรกให้กับทีมชาติอังกฤษได
1: ้อ่ะนะคะก็แต่ว่าไม่ถูกโฉลกกับทีมในสโมสรอังกฤษไม่ได้แชมป์นะคะอ่ะก็สำหรับอังกฤษนะคะความพร้อมเนี่ยก็จะไม่มีแอชลีย์คอนซ่ากองหลังของอาร์เซนอลรวมถึงอเล็กซ์สกอตกองกลางของบอนมัธที่ถอนตัวเพราะมีอาการบาดเจ็บด้วยนะคะสถานการณ์ในกลุ่มนี้ค่ะเป็นสเปนทีมนำที่ชนะรวด3นัดมี9คะแนนเต็มตามมาด้วยอังกฤษมี6คะแนนนะคะโครเอเชียมี3คะแนนแล้วก็สาธารณรัฐเช็กนี่ยังไม่มีคะแนนนะคะโปรแกรมคืนนี้นอกเหนือจากอังกฤษกับเช็กแล้วก็จะมีโครเอเชียอีกคู่นึงที่จะต้อนรับทีมชาติสเปนค่ะ
0: ก็แฮร์รี่เคนเนี่ยสถิติทำแฮตทริกในนามทีมชาติอังกฤษไปทั้งหมด5ครั้งนะครับและสถิติการลงสนามเนี่ยถ้าแฮร์รี่เคนลงเป็นตัวจริงเปอร์เซ็นต์ชนะของอังกฤษจะอยู่ที่ 66%ถือว่าสูงมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวลุ้นบอลลงดอด้วย
1: ใช่นะคะมีโอกาสสูงมากๆนะคะที่จะคว้ารางวัลเหมือนกันนะคะเป็นตัวเต็งอีกหนึ่งคนนะคะ
0: นะครับจากฟุตบอลไปดูเทนนิสนะครับกับการแข่งขันเทนนิสไชน่าโอเพ่นดาดิลเมดเวเดฟถูกปรับแพ้หลังจากตีลูกเทนนิสไปโดนผู้ชมบนอัศจรรย์ครับเป็นเกมรอบรองชนะเลิศรายการไชน่าโอเพ่นนะครับเมดเวเดฟเจอกับโนวัคโยโควิชเซตแรกเนี่ยโยโควิชชนะไปก่อน 7-5 เหตุการณ์มาเกิดขึ้นในช่วงเซตที่2นะครับโยโควิชนำอยู่ 5-3 แล้วจังหวะที่เจ้าตัวเหมือนกับโมโหอ่
1: ะ
0: คือเบเดฟเนี่ยเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้วเขาพยายามจะพยายามปรับตัวอยู่นะนะครับแล้วจังหวะตีลูกเทนนิสไปโดนแฟนเทนนิสที่อยู่บนอัศจรรย์นะครับโดนบริเวณใบหน้าเลยนะ
1: โอ้แล้วคือแบบแฟนเทนนิสคนนั้นนะคะถึงกับแบบต้องเอามือกุมหน้าด้วยความเจ็บปวดเลยนะคะ
0: ครับอันนี้
1: จะโดนเต็มแรงเลยอะค่ะ
0: ใช่คือโดนผู้ชมโดนบอลบอยก
1: ็
0: คือถูกปรับแพ้หมดนะครับเป็นข้อหาที่ค่อนข้างร้ายแรงคือปกติเนี่ยจะโดนปรับแพ้ถ้าเป็นกรณีแสดงท่าทางไม่เหมาะสม
1: เ
0: กลียวกราดหรือว่าทุบไม้ตัวเองเน
1: ี่
0: ยผู้ตัดสินเขาจะเตือน3ครั้งถ้าครั้งที่4ยังทำอีกจะโดนปรับแพ้แต่อันเนี้ยโดนปรับแพ้เลย
1: นะคะแล้วก็จริงๆเป็นจังหวะที่ยอควิชเนี่ยได้เซตแรกไปก่อนด้วยแล้วเซตที่2เนี่ยเขาก็ตามอยู่3ต่อ5เกมนะคะน่าจะหงุดหงิดตัวเองเป็นลูกกระดอนมาจากยอควิชตีอัดกำแพงด้วยนะคะ
0: ยอควิชเองก็เห็นใจเมดเวเดฟนะครับเพราะเจ้าตัวก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาด้วยตอนแข่งขัน US Open ปี2020นะครับตอนนั้นก็ถูกปรับแพ้เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้โดนแรงอ
1: ่
0: ะ
1: แต่จริงอาจจะไม่ได้เจตนาหรือเปล่านะคะ
0: คือเจ้าตัวให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาไม่ได้เจตนาจะตีให้โดนผู้ชมนะครับคืออารมณ์เสียยอมรับว่าผิด
1: ใช่ใช่
0: เขาพยายามที่จะตอนนี้พยายามติดต่อโดยตรงที่จะไปขอโทษนะครับแล้วก็ขอให้อาการบาดเจ็บไม่หนักหนาเดี๋ยวเขาจะไปขอโทษด้วยตัวเองด้วย
1: นะคะก็น่าจะสำนึกผิดนะคะแต่ว่ายังดีเท่าที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะคนที่โดนลูกเทนนิสเนี่ยเขาก็ยังแบบเดินได้แต่ว่าเอามือปิดหน้าไว้
0: แล้วโดนปรับแพ้แบบนี้เนี่ยก
1: ็
0: จะเสียคะแนนสะสมเสียแต้มไปด้วยนะครับเงินรางวัลรายการนี้ก็จะไม่ได้
1: ค่ะ
0: นะครับก็ถือว่าต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองทำไป
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนละกันนะคะเพราะว่าคือผลที่ตามมามันก็เสียหายสำหรับนักกีฬาเองพอสมควรนะคะก็ทำให้ยอโควิชนะคะเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเลยนะคะจะไปพบกับอลิซ โดมิโนจากออสเตรเลียมือ9ของโลกต่อไปค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งรายการนะครับรายการ Japan Open แข่งกันที่โตเกียวที่ญี่ปุ่นรอบรองชนะเลิศคาร์ลอสอัลคาราสแชมป์เก่าจากสเปนมือ1ของรายการช่วงหลังผลงานไม่ค่อยดีนะครับได้แชมป์ล่าสุดคือเดือนกุมภาพันธ์ที่กาตาร์เมื่อวานนี้เจอกับทางเจ้าเม่มูนาจากสเปนเซตแรกเนี่ยอาการเริ่มออกที่แพ้ไป5ต่อ7เพราะจริงๆเนี่ยทางอัลคาราสนำอยู่5ต่อ3แล้วต้องออกมาเสิร์ฟปิดเซตเขามีปัญหากับเกมเสิร์ฟของตัวเองเสีย16แต้มรวดเลยส
1: ุ
0: ดท้ายโดนแซงนะครับแพ้ไปก่อนเซตแรก5ต่อ7แต่ว่าหลังจากนั้นก็กลับมาคืนฟอร์มได้ชนะไป6ต่อ3แล้วก็6ต่อ1
1: ก็เข้ารอบชิงชนะเลิศนะคะไปพบกับยูรีเลเฮกกาจากสาธารณรัฐเช็กนะคะก็อย่างที่บอกว่าการัสเนี่ยหายเจ็บไปสักพักนึงนะคะแล้วก็พอกลับมาเล่นเนี่ยเหมือนฟอร์มยังไม่เข้าที่เข้าทาง
0: ตอนนี้มาทรงผมยาวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไม่ช่วงหนึ่งก็สกินเฮดนะ
1: ใช่ใช่เป็นอดีตมือหนึ่งของโลกนะคะก็ฟอร์มร้อนแรงก่อนที่จะมีอาการบาดเจ็บนะคะ
0: ครับส่วนการแข่งขันเทนนิสหญิงไชน่าโอเพ่นนะครับทางเจิ้นฉินเหวินนักเทนนิสขวัญใจเจ้าถิ่นก็เข้ารอบ16คนสุดท้ายได
1: ้ค่ะสำหรับรอบ32คนสุดท้ายนะคะเจิ้นฉินเหวินเนี่ยดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกมปารีส2024พบกับมารีบุสโควาจากสาธารณรัฐเช็กนะคะมือวางอันดับ18ของรายการแมตช์นี้แฟนๆกีฬาเจ้าถิ่นก็ไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าเจิ้นฉินเหวินนะคะสามารถเอาชนะไปได้3เซตเลย2ต่อ1เซตนะคะด้วยคะแนน7ต่อ6ไทรเบรก7ต่อ3 4ต่อ6แล้วก็7ต่อ5เล่นกันสูสีนะคะใช้เวลา2ชั่วโมง54นาทีก็ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายต่อไปค่ะ
0: ส่วนคู่ต่อมานะครับรอบ32คนสุดท้ายโคโก้กอล์ฟจากสหรัฐอเมริกานะครับมือ3ของรายการเจอกับซุนซินรานวัย16ปีเป็นนักเทนนิสจีนเจ้าถิ่นเกมนี้เป็นกอล์ฟนะครับชนะไป7ต่อ5แล้วก็6ต่อ1แต่ว่าในช่วงการแข่งขันมีแต้มที่อาจจะมีปัญหากันนิดนึงนะครับแล้วหลังจบเกมเนี่ยทางโคโก้กอล์ฟมีการโพสต์ในโซเชียลนะครับว่าหลังจากชนะเกมนี้แล้วมีข้อความเหยียดเชื้อชาติมาทางเจ้าตัวเยอะมากนะครับก็เลยโพสต์ฟ้องเลยฟ้องเลย
1: ต้องมาดูนะคะทีนี้มาดูควันหลงเอเชียนเกมกันบ้างค่ะก็มีบรรยากาศการต้อนรับทัพนักกีฬาชุดสุดท้ายนะคะที่เดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นถึงเมืองไทยอย่างชื่นมื่นค่ะ
0: เมื่อวานนี้ก็มียูจิสุเรือใบวินเซิร์ฟเซปักตะกร้อนะครับที่เดินทางกลับมา
1: ก็เซตนี้นะคะน่าจะร่วมพิธีปิดการแข่งขันนะคะแล้วก็เดินทางมานะคะไปดูกันที่นักกีฬายูจิสุทีมชาติไทยก่อนค่ะก็กลับถึงประเทศไทยหลังจากสร้างผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะไฮไลท์อยู่ที่เหรียญทองของปุ๊กอรภาเสนาธรรมในรุ่นไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงนะคะซึ่งเป็นเหรียญทองแรกของยูยิสุนะคะนับตั้งแต่บรรจุกีฬาชนิดนี้ในเอเชียนเกมมาเมื่อปี2018นอกจากนี้ยังเพิ่มมาอีก2เหรียญทองแดงจากมิยูซูซูกิลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีนะคะมีนุชนาถสิงห์ฉลาดรุ่นไม่เกิน52กิโลกรัมหญิงนะคะซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.ชันชัยสุขสุวรรณนะคะนายกสมาคมกีฬายูยิสุแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการส่งนักกีฬาไปเก็บตัวที่ต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เห็นผลแล้วเพราะว่าเราได้ทั้งเหรียญทองแล้วก็เหรียญทองแดงกลับมาเดี๋ยวลองฟังเสียงดูค่ะ
2: ผมว่าวันนี้ก็การันตีแล้วว่าเหรียญทองประวัติศาสตร์เราต้องขอบคุณนักกีฬาทีมงานผู้ปกครองอย่างผู้ใหญ่แรงเห็นนะครับในสมาคมกีฬาที่อาจจะยังไม่เยอะบรรจุในโอลิมปิกแต่วันนี้ในเช่นเกมก็ส่งผลให้เห็นแล้วว่าหลายๆกีฬาก็ประสบความสำเร็จวันนี้อยากให้มองว่าเราจะทำยังไงให้เอเชียนเกมต่อไปเรารักษาผลงานได้แบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ ล่าสุดกีฬาอายุสูงครับเหรียญทองสวีเดนมีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวแล้วก็

0: 8เหรียญทองเป็นของ UAE 5ซาอุ2แล้วก็ประเทศไทย1มีแค่3ประเทศที่ได้เหรียญทองครับผม
1: ส่วนทีมตะกร้อไทยของเรานะครับในเอเชียนเกมครั้งนี้แม้จะพลาดเหรียญทองในทีมชุดชายเป็นครั้งแรกในรอบ28ปีแต่ว่าได้เหรียญทองในทีมเดี่ยวชายแล้วก็ทีมชุดหญิงส่วนอีก2เหรียญเงินนะครับได้จากทีมชุดชายแล้วก็ทีม4คนหญิงซึ่งทางโค้ชปุ้ยร้อยโทพรชัยเขาแก้วผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นในการทำหน้าที่โค้ชครั้งแรกนะครับแม้ว่าจะพลาดแชมป์ทีมชุดชายแต่ทุกคนก็ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้ว
2: ครับสำหรับบทบาทของผมในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้พาน้องๆนะครับไปแข่งขันในเอเชียนเกมในครั้งนี้ครับก็เทียบกับตอนนักกีฬาก็ยากกว่ากันเยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนเป็นนักกีฬาเราก็มีหน้าที่แค่ซ้อมแล้วก็แข่งขันอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามาเป็นโค้ชเราก็ต้องทำหน้าที่คุมทีมอยู่ข้างสนามแล้วก็ช่วยบอกช่วยแนะนำน้องๆนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆของการเป็นรับก็ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ได้รับอีกบทบาทหนึ่งนะครับก็ถือว่าท้าทายเลยทีเดียวครับผม
3: นะคะเช่นเดียวกับทัพเรือใบทีมชาติไทยนะคะผลงานยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทองจากโซเฟียแกลมันโกมอรี่นะคะประเภทดิงกี้หญิง ILCA 6แล้วก็ปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ในประเภทเยาวชนนะคะ ILCA 4นะคะแล้วก็อีก1เหรียญเงินจากปิติภูมิเจริญผลรวมถึงกรการศักดิ์ศรีกลมด้วยนะคะในประเภทเรือ240เยาวชนคู่ผสมด้วยนะคะก็สร้างความชื่นใจนะคะ
1: ปิดท้ายที่วินเซิร์ฟทีมชาติไทยนะครับผลงาน2เหรียญทองแดงจากวิลเลียมแมคคิลันนักกีฬาลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับประเภท IQ ฟอยชายรุ่นทั่วไปแล้วก็ชนัทการเจริญสุขน้องเค้กนะครับดาวรุ่งวัย16ปีประเภท IQ ฟอยหญิงรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับก็ได้เหรียญติดมือกลับมา
3: ถูกต้องนะคะต่อเนื่องกันที่เรื่องของน้องเค้กนี่แหละค่ะชนัทการเจริญสุขนะคะนามสกุลอาจจะไม่คุ้นแต่ว่าเธอคือทายาทของนักกีฬาวินเซิร์ฟไทยนะคะ อย่างโอ๊ตณัฐพงษ์โพนพรัตน์ชื่อนี้เราคุ้นกันดีเป็นตัวแทนทีมชาติไทยที่ไปถึงโอลิมปิกมาแล้วนะคะ
1: โอลิมปิกมาแล้วนะครับก็น้องเค้กชนัทการเนี่ยอายุ16ปีนะครับลงแข่งประเภทIQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงเรือหมายเลข3เนี่ยนะครับก็คว้าเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งที่20ในการแข่งขันที่ญี่ปุ่นครั้งนี้นะครับซึ่งเค้กชนัทการเองก็เป็นลูกสาวของโค้ชโอ๊ตณัฐพงษ์โพนพรัตน์ตอนนี้อายุ38ปีแล้วก็รับใช้ทีมชาติมาหลายปีแล้ว
3: ถูกต้องนะคะคือโค้ชโอ๊ตเนี่ยผลงานของคุณพ่อเนี่ยยอดเยี่ยมเพราะว่าคว้าเหรียญเงินวินเซิร์ฟประเภท RSX ชายในเอเชียนเกมครั้งที่แล้วมาได้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่อินชอนก็คว้ามาได้ด้วยนะคะก็น้องเค้กเนี่ยนะคะเปิดเผยว่าภูมิป้อตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อเหรียญเอเชียนเกมทุ่มเทมากๆนะคะขอมอบเหรียญนี้ให้ตัวเองแล้วก็ให้คุณพ่อด้วยเพราะว่าคุณพ่อเป็นโค้ชให้นะคะอยากจะบอกพ่อว่าขอบคุณมากๆที่ผลักดันลูกสาวมาจนถึงทุกวันนี้คุณพ่อเองเนี่ยก็เป็นฮีโร่ของน้องเค้กด้วยค่ะ
4: รู้สึกอะไรกับพ่อคะ
5: อยากบอกพ่อว่าขอบคุณมากค่ะที่ผลักดันหนูมาจนถึงทุกวันนี้ได้ค่ะไอดอลคนหนึ่งนะคะก็คือพ่อของหนูเองค่ะเพราะพ่อหนูก็ได้ไปทั้งซีเกมเอเชียนเกมแล้วก็โอลิมปิกเลยค่ะ
3: นะคะก็มีคุณพ่อเป็นไอดอลนะคะสำหรับผลงานของคุณพ่อนะคะโค้ชออสณัฐพงษ์พงษ์นพรัตน์อย่างที่บอกว่าได้ทั้งเหรียญทอง4เกม2007ได้ทั้งเหรียญเงินเอเชียนเกมปี2014ที่อินชอนแล้วก็ครั้งที่แล้วที่หางโจนะคะรวมถึงเป็นตัวแทนนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมปี2016ที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลด้วยค่ะ
1: ครับไปดูการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ที่ฮาวายกันบ้างนะครับซึ่งโปรจีโน่อัตยาธิติกุลได้แชมป์รายการนี้ไปนี่เป็นรายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพแข่งที่ฮาวายสหรัฐอเมริกานะครับเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน
3: ค่ะก็วันสุดท้ายนี่อินายุนโปรเกาหลีใต้ออกสตาร์ทเป็นอันดับที่2ช่วง9หลุมแรกนี่เธอโชว์วงสวิงร้อนแรงนะคะทำไปถึง5เบอร์ดี้เสียคืน1โบกี้ในหลุมที่16เนี่ยเธอขึ้นมาเป็นผู้นำร่วมนะคะมี19อันเดอร์พาร์มีโอกาสลุ้นแชมป์เหมือนกันแต่ไปพลาดเสียโบกี้ที่หลุม17จบวันเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาร์รวม4วันเนี่ยมี18อันเดอร์พาร์ทำให้เธอจบอันดับที่2นะคะขณะที่โปรจิโน่อัชยาธิติกุลนะคะของไทยผู้นำ3วันแรกไปพลาดตีตกน้ำในหลุมที่16ออกดับเบิลโบกี้ไปนะคะเหลือ19อันเดอร์พาร์ไปเท่ากับอันดับที่2นะคะแต่ว่าก็แก้ตัวคืนฟอร์มมาเก็บ2เบอร์ดี้ใน2หลุมสุดท้ายก็เลยจบ4วันนะคะมี21อันเดอร์

0: พาโปรจิโน่คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองค่ะ
1: ครับรับเงินไป15ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่4ในปีนี้แล้วก็เป็นแชมป์รายการที่11ในการเล่น LPGA ทัวร์ของตัวเธอด้วยส่วนผลงานของนักกอล์ฟสาวไทยคนอื่นๆนะครับโรเหมียวปาจารีอนันต์นฤการ12อันเดอร์พาได้อันดับ13ร่วมโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำ3อันเดอร์พาได้อันดับ60ร่วมโปรแพรวครับชนิตีวรรณแสนสกอร์1อันเดอร์พาได้อันดับ67ร่วมไป
0: ก็ปีนี้นะคะนอกเหนือจากรายการลอตเต้เนี่ยโปรจิโน่ได้ Honda LPGA ที่บ้านเรามีมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นแล้วก็ The Standard Portland Classic แล้วก็แชมป์ล่าสุดนะคะปีนี้นี่4แชมป์แล้วเทิร์นโปรเมื่อปี2022ตอนนี้คว้าไป11รายการแล้วนะคะ
1: ครับไปที่กอล์ฟ PGA ทัวร์กันบ้างนะครับซึ่งก็แข่งกันที่สหรัฐอเมริกานะครับเป็นนักกอล์ฟเจ้าถิ่นที่คว้าแชมป์ไปรายการ Bank of Utah Championship แข่งที่สนามกอล์ฟ Black Desert Resort Golf Club ที่สหรัฐอเมริกานะครับนี่เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน
0: ค่ะก็เทรสโครนะคะโปรชาวอเมริกันมือ261ของโลกหวดทำ1อีเกิล5เบอร์ดี้แต่ว่าไปเสียคืน2โบกี้จบ18หลุมเพิ่ม5อันเดอร์พารวม4วัน23อันเดอร์พาเท่ากันกับดาวิดฟอร์ดเพื่อนร่วมชาติค่ะที่ทำไปถึง7เบอร์ดี้แบบไม่เสียโบกี้ด้วยนะคะก็จบอันดับ3ร่วมกันขณะที่ดักกิมโปรชาวอเมริกันอีกคนนะคะหวดทำ5เบอร์ดี้เสียคืน3โบกี้จบ18หลุมเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พารวม4วันทำไป24อันเดอร์พาคว้าอันดับที่2ค่ะ
1: ครับแชมป์รายการนี้เป็นของออสตินสมุชมานอีก1โปรชาวอเมริกันนะครับมือ121ของโลกวันสุดท้ายทำ6เบอร์ดี้เสียคืน1โบกี้1ดับเบิ้ลโบกี้จบวันเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พารวม4วัน26อันเดอร์พานะครับคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองรับเงินไปประมาณ34ล้านบาทและเป็นการคว้าแชมป์ PGA รายการแรกของเจ้าตัวในการเล่นกอล์ฟอาชีพครบนัดที่100รวมทั้งอันดับโลกขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่67ของโลกแล้วนะครับก็เจ้าตัวเนี่ยก็จะได้สิทธิ์แข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์ทุกรายการแบบอัตโนมัติไปจนถึงปี2027แหละ
0: นะคะอาจารย์ก็ไปดูกันที่วงการหมัดมวยกันบ้างค่ะเพชรโกศลกฤษดานะคะแชมป์มวยสากลโลกชาวไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยพร้อมเข็มขัด IBF ค่ะ
1: นี่เดินทางไปป้องกันแชมป์ครั้งที่2นะ
0: ค่ะ
1: แชมป์ได้ชนะนักชกจากฟิลิปปินส์ชนะ TKO ด้วย
0: ค่ะนี่เพชรโกศลกฤษดาหรือว่าธนงศักดิ์สิมศรีนะคะเจ้าของเข็มขัดแชมป์มวยสากลอาชีพโลกของสหพันธ์มวยนานาชาติหรือว่า IBF รุ่นไลฟ์ฟลายเวท108ปอนด์นะคะแล้วก็ภูมิโกศลเศษเทรนเนอร์คู่ใจเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจสำคัญในการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกที่ญี่ปุ่นนะคะพร้อมกับนำเข็มขัดที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนกีฬาชาวไทยมาโชว์ด้วยบรรยากาศอบอุ่นค่ะ
1: ก็ไปป้องกันแชมป์ครั้งที่2นะครับเจอกับนักชกจากฟิลิปปินส์มาร์ควิซิเลสแล้วก็ชนะ TKO ไปได้นะครับก็เจ้าตัวเนี่ยอยู่ค่ายกฤษดาซึ่งเป็นค่ายมวยของญี่ปุ่นนะนะครับก็เป็นค่ายมวยที่นอกจากจะเอานักชกไทยไปชกแล้วก็ดึงทีมงานสตาฟไปด้วยแล้วก็มีการเซ็นสัญญานักชกไทยไปอยู่กับค่ายในพันธมิตรด้วยหลายคนนะครับให้ไปบูมมวยสากลที่นั่น
0: ถูกต้องนะคะเพชรโกศลเปิดใจนะคะบอกว่าตั้งใจเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่เพราะรู้ว่านี่เป็นอีกหนึ่งไฟที่สำคัญมากๆขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ตนเองทั้งครอบครัวทีมงานดีใจที่สามารถนำเข็มขัดกลับมาฝากคนไทยได้อีกครั้งนะคะหลังจากนี้จะไปพักผ่อนฟื้นฟูร่างกายแล้วก็กลับมาคุยกับทีมงานว่าเป้าหมายต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะแต่สิ่งที่อยากทำเหมือนเดิมก็คือการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็รักษาเข็มขัดเส้นนี้เอาไว้ให้นานที่สุดค่ะ
1: ครับส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีคุณชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนชายหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีชิงถ้วยนายกรัฐมนตรีครับ
0: หรือว่าพามินิสเตอร์ยูธครับวอลเลย์บอลยู15นะคะประจำปีนี้ก็ระดับจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็มีนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดร้อยเอ็ดดร.สถาพรมงคลศรีสวัสดิ์นะคะรวมถึงคณะผู้บริหารสถานศึกษาผู้ฝึกสอนแล้วก็นักกีฬาเนี่ยเข้าร่วมแถลงข่าวด้วยกันนะคะรายการนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กแล้วก็เยาวชนได้แสดงความสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดนะคะแล้วก็ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการเล่นสู่ระดับสากลจัดการแข่งขันที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดแล้วก็สนามโรงเรียนเทศบาลหนองย่าม้านะคะ
1: ครับก็มีทั้งหมด20ทีมนะครับประเภททีมชาย9ทีมแล้วก็ประเภททีมหญิง11ทีมนะครับทีมชนะเลิศได้เป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ดไปแข่งขันระดับภาคนะครับส่วนรองชนะเลิศจะได้สิทธิ์คัดเลือกนักกีฬาตัวเก่งเข้าร่วมทีมออลสตาร์รวมดาราด้วย
0: ใช่นะคะก็ จัดการแข่งขันกันตั้งแต่ระดับเยาวชนยุวชนกันไปเลยนะคะ
1: เรียกกำลังบูมมากๆนะได้ไปโอลิมปิกเกมนะทีมหญิงเอเชียนเกมวอลเลย์บอลชายหาดก็ได้เหรียญทองอีก
0: ถูกต้องนะคะส่วนวอลเลย์บอลชายเนี่ยชิงแชมป์เอเชียจบอันดับ5ของเอเชียเอเชียนเกมก็ยังจบอันดับ5อีกนะคะตอนนี้เป็นปีทองของวอลเลย์บอลจริงๆ
2: ใช่ค่ะนี่ถ้าไม่ได้มาเป็นนักข่าวผู้ประกาศก็น่าจะไปเป็นนักวอลเลย์เหมือนกัน
0: เป็นมือตบหัวเสาค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ตัวสูง155นะ
2: ได้ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพงานฉลอง81ปีวันกองทัพอินโดนีเซียที่จัดขึ้นที่กองบัญชาการทหารในกรุงจาการ์ตาในโอกาสนี้ประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตก็ได้ย้ำให้กองทัพพัฒนาตนเองอยู่เสมอแล้วก็มีความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามที่มีหลากหลายรูปแบบค่ะ
3: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NVT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NVT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 นถึง 9:15 นช่วงที่2เวลา 11:00 นถึง 13:15 นช่วงที่3เวลา 15:00 นถึง 16:00 นช่วงที่4เวลา 17:30 นถึง 18:30 นและช่วงที่5เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 นสำนักพระราชวังกำหนดเวลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นโดยจุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
1: เราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยถึงข่าวกับดิฉันทัทไทการนาดีนะคะคุณผู้ชมติดตามรับชมช่อง11 NPT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรวมถึงช่องทางออนไลน์ค่ะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาพูดคุยกันถึงเทศกาลกินเจค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงเรื่องของเทศกาลกินเจนะคะหลายคนอาจจะคิดถึงการทำบุญถือศีลหรือว่าเรื่องของอาหารเจนะคะแต่จริงๆแล้วค่ะเทศกาลกินเจเนี่ยมีอะไรมากกว่านั้นนะคะเพราะว่าโยงไปในเรื่องของความเชื่อแล้วก็การสืบทอดนะคะจากบรรพบุรุษมาจนถึงวัยยุคปัจจุบันเลยทีเดียววันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับเรื่องเทศกาลกินเจวันนี้ต้อนรับแขกรับเชิญทั้งสองท่านกับเราในรายการนะคะคุณผู้ชมท่านแรกค่ะคุณกานนท์ธรรมเจริญประธานกรรมการบริหารโรงเจบ้วนแห่งเจตัวและอีกหนึ่งท่านคุณชูสิทธิ์มั่นคงสิทธิชัยประธานกรรมการบริหารโรงเจเม่งหงีเจตัวต้อนรับทั้งสองท่านเข้าสู่รายการสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ทั้งสองท่านเป็นประธานนะคะต้องบอกว่าเป็นประธานกรรมการบริหารโรงเจทั้งสองโรงเจเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับเทศกาลกินเจกลางเดือนตุลานี้แล้วกำลังจะถึงแล้ว
1: เรียกว่าเป็นวันประกาศเทศกาลถือศีลกินเจแล้วก
0: ็
1: จะวันขึ้นตะเกียงฟ้าดินนะครับเพราะว่าตามหลักของคนจีนเนี่ยมีอะไรเราจะไหว้ฟ้าดินก่อนวันแรกเลยครับที่โรงเจบ้วนเฮงเจตัวครับแล้วก็เม่งหยีเจตัวขึ้นตะเกียงเราเรียกว่าขึ้นตะเกียงที่เม่งหยีเจตัวเนี่ยครับจะขึ้นตอน 8:49 นาทีแล้วก็ที่บ้วนเฮงจะขึ้นตอน 9:39 นาที
0: ซึ่ง2โรงเจมีการขึ้นตะเกียงเวลาเหลื่อมล้ำกันนิดนึง
1: ใช่ครับ
0: นะคะเรามาถามเรื่องขึ้นตะเกียงก่อนเลยดีกว่าในเรื่องของเทศกาลถือศีลกินเจก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงของการถือศีลกินเจจริงๆที่เป็นวันที่แบบกำหนดมาในการปฏิบัติขึ้นตะเกียงเป็นเรื่องสำคัญ
1: ใช่ครับ
0: ต้องเอาเลิกเอาชัยด้วย
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาด้วย
1: ก็ขึ้นตะเกียงก็คือตอนก่อนจะขึ้นตะเกียงนะครับจะมีการกำหนดเลิกยามนะครับซึ่งเลือกปีนี้ครับเป็นวันที่ปกติเนี่ยเม่งหงีกับว่นเฮงเนี่ยจะเหลื่อมกันประมาณวัน2วันแต่ปีนี้เลิกดีเป็นเลิกปีนี้เดือนนี้วันที่6พอดีแล้วก็ช่วงเวลาเขาเรียกว่าประมาณ4ชั่วโมงก่อนเที่ยงเป็นช่วงเวลาที่ดี
0: วันเดียวกัน
1: วันเดียวกันเลยครับแล้วก็เลยปีนี้ก็เลยที่เม่งหงีจะขึ้นก่อนเป็นตอน 8:19 แล้วก็ว่นเฮงเป็นตอน 9:39 ครับก็เป็นการประกาศด้วยครับว่าจะถือศีลกินเจแล้วนะในวันที่9ถึงวันที่18ตุลาคมนะครับเหล่าเจตัวเจอิ้วต่างๆก็จะเตรียมตัว
0: เจอิ้วก็คือคนที่ทานเจ
1: ทานเจครับแต่เราจะเรียกว่าเจอิ้วนะครับก็จะเตรียมตัวกันแล้วครับว่าเตรียมตัวทำความสะอาดทำนู่นทำนี่เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะมาในช่วงเวลาที่ขึ้นตะเกียงด้วยแต่ก่อนขึ้นตะเกียงก็คือวันที่5เนี่ยรับประทานอาหารเจกันแล้วเขาเรียกล้างท้องนะครับแต่ว่าเหล่าเจอิ้วปกตินะครับที่ทานที่วันที่9ถึงวันที่18เนี่ยจะล้างท้องในวันที่8ตุลาคม
0: ครับไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันครับแต่คณะกรรมการทั้งสองโรงเจนะครับก็จะเริ่มกันก่อนนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็เป็นการเตรียมเพื่อเชิญเจ้าด้วยองค์หุจโจว่าจะมาประทับในวันที่9ก็เป็นปิดบัตรปิดโรงเจกันเตรียมทำ
0: เป็นการทำเตรียมพิธีกรรม
1: ใช่ครับเตรียมพร้อม
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องถามทั้งสองโรงเจก่อนเดี๋ยวถามคุณชูสิทธิ์ก่อนเลยแล้วกันว่าการเตรียมความพร้อมของโรงเจเม่งหงีเจตัวของเรามีการเตรียมอะไรบ้างคะ
2: ครับก่อนอื่นผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับเจอิ้วนะครับที่อยากจะเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเจแล้วก็มารับใช้องค์ฮุโจนะครับเพราะปีนี้ของผม2โรงเจจะหมดวาระการทำงาน3ปีนะครับ3ปีแล้วก็ขอเชิญชวนเจอิ้วนะครับที่มีความศรัทธาองค์ฮุโจได้เข้ามาให้องค์ฮุโจได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารกันนะครับส่วนการทำงานนะครับตอนนี้เราก็เตรียมงานกันมาเกือบ2เดือนแล้วก็น่าจะพร้อมนะครับที่ว่าจะเทศกาลถือศีลกินเจเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีในเทศกาลถือศีลกินเจทั้งสองโรงเจนะครับของเราก็ปีที่40แล้วนะครับ
0: ต่อเนื่องกันมายาวนาน
1: ครับ
0: สำหรับบ้วนแห่งเจตัวเราเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง
1: ก็ต้องบอกว่าเราเป็นโรงเจใหญ
0: ่
1: ของจังหวัดธนบุรีนะครับก็ได้ประชุมกันตลอดเวลาครับแล้วก็ร่วมกับคณะกรรมการศีลสันเจ้าด้วยแล้วก็มีผู้สนับสนุนที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีเช่นอบจ.จันทบุรีครับนายกโจ้นายกบัตรเทศบาลเมืองครับนายกต่อที่เทศบาลจันทนิมิตนะครับทุกอย่างเป็นงานใหญ่เพราะฉะนั้นใช้หลายภาคส่วนในการเตรียมงานทั้งสองโรงเจนะฮะไม่ว่าตอนแรกเกิดเป็นการล้างโรงเจ นะครับทำความสะอาดเทศบาลทั้งสองเทศบาลก็จะส่งรถมาแล้วเพื่อทำความสะอาดจัดดอกไม้จัดผ้าอะไรทุกอย่างเลยครับแล้วก็ปีนี้ครับต้องบอกว่าด้วยมาตรการที่ป้องกันในโรคระบาดด้วยครับทั้งสองโรงเจจะใช้ในการรับประทานเป็นบุฟเฟ่หรืออาหารจานเดียว
0: ก็คือหมายถึงทำเอาไว้เลยหรือว่าปกติเราจะเห็นเป็นหม้อๆใช่ไหม
1: ใช่ทำแล้วก็ตักเป็นที่ๆครับเหมือนข้าวแกงเลยครับเหมือนร้านข้าวแกงว่าของใครของท่าน
0: ของใครของมันเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้ว
1: ก็รับประทานโดยที่ไม่ได้มีส่วนกลางที่ลอยตักนะครับ
0: แบบเมื่อก่อนบางทีเราจะเห็นว่าเวลามาร่วมทานโรงเจด้วยกันเนี่ยอาหารคือเยอะอยู่แล้วเราก็จะมานั่งรวมเป็นเหมือนครอบครัว
1: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้ก็คือด้วยของมาตรการความสะอาดป้องกันโรคต่างๆ
1: ใช่ครับ
0: ตักแบบบุฟเฟ่เนาะ
1: บุฟเฟ่
0: จานเราไม่อิ่มไปเติมใหม่
1: ใช่ครับจากได้เต็มที่เลยครับทั้งสองโรงเจมีรับประทานได้เต็มที
2: ่เราให้ทานกันจนอิ่มเลย
1: ใช่ครับทานเสร็จแล้วก็ไปเติมได้อีกนะครับแล้วมีขนมด้วยครับแล้วก็ตอนกลางคืนก็ยังมีเวียนเทียนนะครับตามทุกวันเลยครับติดวัน
0: ค่ะคราวนี้เราอยากรู้ในเรื่องของหัวใจของการกินเจดีกว่านะคะเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละนะคะว่าถึงเทศกาลกินเจงดเนื้อสัตว์นะเรามาทำบุญกินเจกันอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะหัวใจหลักสำคัญของการที่คนคนหนึ่งจะต้องเข้ามาถือศีลกินเจอ่ะค่ะมีหลักปฏิบัติยังไงแล้วหัวใจสำคัญที่จะอยู่ในช่วงของประมาณ10วันไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงเนี้ยคืออะไรบ้าง
1: ก็หัวใจสำคัญนะครับของการกินเจจะมาจาก2คำครับงานถือศีลและกินเจเพราะนั้นคนที่เป็นคณะกรรมการเนี่ยครับที่ถือศีลนะเราถือศีลหมดเลยเกือบถึงศีล8ได้ซ้ำไปนะครับคือทุกอย่างเลิกยุ่งหมดแล้วก็สิ่งที่เจอิ๊วต้องระวังมากๆคือคำพูดคำพูดนะครับว่าคนที่มากินเจครับบางทีอะลืมตัวไปพูดอะไรที่คนอื่นไม่สบายใจตัวนี้เป็นตัวสำคัญเลยครับที่เราทำมา3ปีเนี่ยเรารู้เลยว่าเรื่องคำพูดเหลืองการระงับคำต่างๆเนี่ยครับในการถือศีลกินเจเนี่ยมาทำบุญและให้ได้ความสบายใจกลับไปมากินเจก็เหมือนกันครับเจปีนี้ก็เลยพยายามทำให้ง่ายที่สุดนะเพราะว่าทุกคนนะครับคาดหวังครับว่าจะต้องมากินเจต้องอร่อยต้องหนูนี
0: ้
1: คืออร่อยเหมือนเดิมครับแต่ประหยัดมากขึ้นเพราะว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆครับไม่ว่าน้ำมันจะขึ้นนะครับ
0: ค่า
1: ผักตอนนี
0: ้
1: ต้องบอกนะฮะผักบุ้งนะครับจาก100กว่าบาทเป็น500แล้วฮะข
0: ึ
1: ้น5เท่านะครับแต่มัดเดียวเนี่ยตอนนี้แจ้งกันมาแล้วนะครับค่าใช้จ่ายทุกอย่างขึ้นหมดน้ำมันขึ้นเพราะว่าค่าขนส่งขึ้น
0: พลังงานก็ขึ้น
1: ทุกอย่างขึ้นหมดทุกอย่างก็เลยต้องง่ายและก็พอเพียงครับเพราะนั้นหลักการที่บอกครับถือศีลกินเจคือช่วงที่องค์หูโจ้เสด็จลงมาในช่วงเวลาเนี่ยครับจะมีวันเกิดของแต่ละองค์นะครับในวันที่ตามกำหนดการที่อยู่หน้าเพจหรือหน้าเว็บไซต์ของทั้งสองโรงเจมีวิธีการไหว้มีอะไรละเอียดยิบเลยครับแล้วก็เราครับจากที่บอกครับเมื่อก่อนที่ถ้าข้าวยากหมากแพงหรือการเกิดอุทกภัยหรืออะไรต่างๆเนี่ยฮ่องเต้จะต้องอาบน้ำให้บริสุทธิ์แต่ละกินเจเพื่อให้ร่างกายบริสุทธิ์แล้วทูลขอองค์หุจโจว่าอยากได้อะไรอะไรสุดท้ายอย่างน้อยสุดเป็นเรื่องของความสบายใจเราสามารถล้างทุกอย่างได้ใน10วันครับเราก็อิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็หลายๆท่านที่เป็นเจอิ๋วหรือเราสาธุชนนะครับมาบริจาคให้องค์หุจโจด้วยแล้วหุจโจก็ประทานอาหารให้คณะกรรมการเนี่ยทำเลี้ยงนะครับเพราะว่า10วันเนี่ยการกินเจในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยทั้งสองโรงเจคือฟรีตลอดนะครับแต่ว่าข้างหน้าก็ยังมีอาหารถ้าใครไม่เขาเรียกอะไรไม่ถูกปากด้านหน้าก็ยังมีร้านอาหารเจนะครับที่สามารถ
0: เป็นเรียงแถวเรียงราย
1: ให้ไปต้องบอกว่าร้านที่ดังทั้งหมดเลยครับในจังหวัด
0: จ
1: ันทบุร
0: ี
1: แล้วก็สามารถซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านได้ครับ
2: ก็ครั้งแม่หญิงของเราก็ได้เตรียมงานแล้วก็ทางเหมือนมันก็รูปแบบก็คล้ายๆกับที่ทางโรงเจบ้วนเทงนะครับแต่ก็ถ้าเทศกาลถือศีลเจนี้มันเป็นการให้การถือศีลคือเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ทานเนื้อสัตว์เหมือนการถือศีลที่ว่านั่นเราคืออย่างน้อยๆ10วันนี้เราไม่ทานเนื้อสัตว์นี่เป็นหมื่นๆแสนๆชีวิตนะครับที่เขารอดตายนะคร
0: ับ
2: เราในการถือศีลกินเจของเราเพราะนั้นมันจะมีสโลแกนที่การถือศีลกินเจขึ้นมาว่า1มื้อกินเจหมื่นชีวิตรอดตายนะครับ
0: ค่ะปกติแล้วการทานเจใช่ไหมคะกับการทานมังสวิรัติ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกัน
1: ใช่ครับก็แตกต่างกันนิดหน่อย
0: ขอความเคลียร์ในเรื่องของการทานเจดีกว่าว่าทานเจจริงๆแล้วถ้าใครอาจจะยังไม่เคยปฏิบัติแล้วก็อยากที่จะปีนี้ปีแรกอย่างเงี้ยค่ะ ก็อยากจะทำให้ถูกต้องเนาะทานยังไงบ้างคะ
1: ส่วนใหญ่ก็คือมังสวิรัติก็คือมังสแปลว่าเนื้อนะครับวิรัติก็คือไม่กินไม่กินเนื้อสัตว์แต่ไข่เขาทานได้ถูกไหมครับอะไรหลายๆอย่างที่ทานได้ที่เป็นโปรตีนแต่กินเจนะฮะเรางดเว้นชีวิตเลยอะไรที่เป็นชีวิตต่อชีวิตเลือดต่อเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะงดเลยที่เป็นชีวิตยกเว้นบางอย่างแต่ไม่ต้องไปจำที่ยกเว้นครับเพราะว่ามีหลายๆอย่างบอกว่าหอยนางรมกินได้อะไรเงี้ย
0: เ
1: พราะ
0: ว่าไม่ต้องไปดูเนาะ
1: ไม่ต้องไปคิด
0: ก็คืองดสัตว์ไปเลย
1: งดเนื้อสัตว์ไปเลยแล้วก็ไปเน้นพวกโปรตีนจากพืช
0: เพราะฉะนั้น
1: เป็นโภชนาการด้วย
0: ไข่บายโปรดักต์ต่างๆที่มันมาจากตัวสัตว์ไข
1: ่
0: อะไรอย
1: ่
0: างเงี้ย
1: ไข่นมอ
0: ย่
1: างเงี้ยเนย
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่าคือนมก็มาจากเลือดครับก็เลยบอกว่าถ้าเป็นกินเจนะครับละพวกนี้ทั้งหมดเลยแล้วจริงๆเป็นการบังคับตัวเองนะครับว่าจะอยู่ในศีลและอยู่ในเจได้นานขนาดไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือ10วันเท่านั้นเองครับ
2: ครับผมก็อยากเสริมเรื่องผักบางชนิดก็ทานไม่ได้นะครับ
0: ค
2: ือพวก
1: กุ้ยช่าย
2: กุ้ยช่าย
1: ครับผักที่กลิ่นแรงครับท่านบอกว่า
2: ผักที่มีกลิ่นแรง
1: ครับ
0: อันนี้มีการแยกประเภทไหมคะอย่างเช่นเมื่อกี้มีกล้วยช่ายละ
2: ผักชี
0: ผักชีต้นหอมอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: ผักชีต้นหอม
1: พอดีในผักชีต้นหอมเนี่ยไม่ค่อยมีที่เมืองจีน
0: เราหลอกกันเลยได
1: ้บางอย่างได
0: ้
1: ต้องแบบอย่างนี้แต่ว่าผักที่กลิ่นแรงอะครับจริงๆมันส่งผลต่อร่างกายจริงๆแล้วเรานักวิทยาศาสตร์ด้วยครับว่าอะไรที่เผ็ดเกินไปกลิ่นแรงเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับร่างกายติดบัตรเนี่ยได้พักก็คือเป็นอาหารอ่
0: อ
1: นเป็นอาหารที่ทานง่ายย่อยง่ายแล้วก็สามารถมีการย้ายสูงครับก็เหมือนกับร่างกายตัวเองได้ล้างด้วยครับติดบัตร
0: นะคะคราวนี้การทานเจอะค่ะอย่างที่บอกว่าการทานก็มีหลักปฏิบัติในการเลือกอาหารอย่างเมื่อกี้เนาะเราคุยอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้คราวนี้ค่ะก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เรากำลังมองว่าคนที่เขาทานเจเขาทานมาตลอดแล้วก็ปฏิบัติสืบเนื่องมาเป็นแบบหลายๆ10ปีแต่อีกหนึ่งกลุ่มค่ะที่เป็นเหมือนเพื่อนทานลองทานบ้างอย่างเงี้ยค่ะเรามีวิธีการในการที่เราดูแลหรือว่าให้คำแนะนำปฏิบัติอย่างไรเพราะเรารู้ว่าการทานเจเนี่ยคือเป็นการละชีวิตเนาะอย่างน้อยก็คือเขาบอกว่าได้บุญกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้กลุ่มที่แบบอยากลองทานหรือว่าเพิ่งจะเริ่มอย่างเงี้ยค่ะเขาหันมาสนใจในเรื่องของการสืบประเพณีตรงนี้ต่อไป
1: ครับก็หลักการของการทานเจครับทานโดยการเลือกอาหารที่มีธงเจก่อนนะครับแล้วว่าสุดท้ายเองคนที่ทำครับก็เป็นคนที่รู้แล้วเราก็ศึกษาไปเรื่อยๆครับแล้วก็ชอบอะไรทานอย่างนั้นเลยเพราะมีให้เลือกหลายอย่างมากแล้วก็พยายามก็คือเลี่ยงบางอย่างที่เราบอกว่าไม่ว่าเจหรือไม่เจครับอาหารที่เรียกเหมือนจังครับก็คืออาหารที่ค่อนข้างมีน้ำมันเยอะอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพ
1: ครับแล้วก็เสร็จแล้วไปกับคนกินเจครับคือง่ายที่สุดเลยหาเพื่อนที่กินเจไปโรงเจแล้วไปดูอาหารในโรงเจว่าเป็นยังไงหรือว่าข้างหน้าครับเพราะว่าคณะกรรมการทั้งสองโรงเจนะครับร้านอาหารที่อยู่หน้าโรงเจครับเรามีหน้าที่ไปดูด้วยซ้ำไปเช่นน้ำชงหลายๆคนตกเรื่องนี้ครับน้ำชงที่เป็นชาเย็นกาแฟเย
0: ็น
1: กินได้ครับเพราะเขาใช้นมเจเราต้องไปดูด้วยว่าเขาใช้นมเจ
0: นมเจคือ
1: นมเจก็คือตัวน้ำตาลผสมกับไอตัวไขมันที่มาจากพืชแต่บางอย่างเนี่ยเขาเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องไปดูครับเพราะว่ามันจะมีนมที่เป็นนมเจแล้วก็เป็นนมที่

0: มาซื้อหาหรือว่ามาทานที่โรงเจไม่สะดวกที่จะเดินทางมานะคะทานที่บ้านใช่หรือว่าในเรื่องของการปฏิบัติตัวอย่าง
1: นี้
0: ค่ะ
1: อ๋อก็ปฏิบัติตัวนะครับเพื่อที่ให้เจยุที่ว่าไม่สามารถปรุงอาหารหรืออะไรที่บ้านได้สะดวกก็เราก็มาทานที่โรงเจของเราได้นะครับเราจัดให้ทานแบบบุฟเฟ่นะครับ
2: แล้วก็ต้องบอกว่าถ้ามาไม่ได้จริงๆเอาเมนูง่ายๆครับเช่นผัดผักบุ้งใช้ซีอิ๊วขาว
0: แพงเนี่ยเมื่อกี้บอก
2: แพงถ้าไม่ซื้อเยอะไม่แพงไม่ได้แพงกว่าเนื้อสัตว
0: ์
2: ต้องบอกอย่างนี้ครับแล้วก็ถ้าผักบุ้งแพงหัวไชเท้าได้ครับ
0: ต้มฝัก
2: ได้ต้มจืดได้ต้มจับฉ่ายอันนี้ต้มจับฉ่ายง่ายมากคือพยายามเลี่ยงน้ำปลาเป็นซีอิ๊วขาวและทานให้ง่ายที่สุดและรสไม่ต้องเข้มมากแล้วก็ทานกับข้าวก็ได้ครับกับเส้นก็ได้กับอะไรก็ได้คือทำให้ง่ายที่สุดแล้วลองทานดูครับได้ไหมโหยไหมเพราะว่าจริงๆแล้วในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะครับกับไฟเบอร์เวลารับประทานแทนในกลุ่มของโปรตีนนะครับมันจะทำให้หิวเร็วแต่เราก็เสริมด้วยการใช้เต้าหู
0: ้นะครับเต้าหู้เป็นโปรตีนอย่างนั้น
2: ใช่ครับเต้าหู้เหลืองเต้าหู้ขาวได้หมดเลยครับอย่าเอาเต้าหู้ไข่
0: เต้าหู้ไข่ก็คือมีโปรดักต์เป็นจากไข
2: ่ใช่คร
0: ับอ่านฉลากนิดนึง
2: ใน
0: ช่วงนี้
2: ก็บอกว่าเต้าหู้นี่เป็นตัวหลักที่เป็นโปรตีนเลยครับแล้วก็ถั่วต่างๆครับได้หมด
0: ได้หมดนะคะคราวนี้ถามนิดนึงในเรื่องของกิจกรรมดีกว่านะคะกิจกรรมเนี่ยคือในแต่ละช่วงปีก็จะมีกิจกรรมในของช่วงเทศกาลกินเจที่หลายคนก็ตั้งตารอนะคะปีนี้มีอะไรบ้าง
2: ต้องบอกว่าตั้งแต่ขึ้นตะเกียงเลยครับขึ้นตะเกียงในวันที่6นะครับวันที่6ตุลาคมเนี่ยขึ้นตะเกียงก็คือเหล่าเจอิ๋วแล้วก็สาธุชนแล้วก็คณะกรรมการครับจะไปร่วมกันขึ้นตะเกียงฟ้าดิน
0: ครับ
2: แล้ววันที่ใหญ่มากๆที่ชวนทุกคนมาไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าหรือหน่วยงานราชการต่างๆนะครับนายกต่างๆที่มาคือวันที่9นะครับวันที่9ตอนเที่ยงครับ
0: ที่จะแห่
2: เที่ยงตรงครับจะแห่ขบวนไปรับเจ้านะครับต้องบอกว่าบริเวณที่เราใช้รับเจ้าคือศาลพระโพธิสัตว์กวนอิมครับที่บ้วนเฮงเจตัวเนี่ยรับมาทั้งหมด139ปีแล้วที่เมงหีเจตัวรับมาทั้งหมด40ปีแล้วรับที่จุดเดิมคือศาลพระโพธิสัตว์กวนอิมที่อยู่ริมน้ำจันทบูรณ
0: ์
2: นะครับก็แห่ไปจากบ้วนเฮงเจตัวไปรับที่เมงหีเจตัวแล้วก็เดินไปด้วยกัน
0: อ๋อเป็นขบวนยาว
2: เป็นขบวนยาวเลยครับปิดเมืองเลยครับในวันที่9
0: นะครับตอนเที่ยง
2: แต่ใช้เวลาไม่นานครับประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองแล้วก็แยกทั้งสองโรงเจไปทำกิจกรรมไปทำทุกอย่างเลยครับที่เหลือทั้งหมดนะครับก็ไล่ตั้งแต่วันที่9ไปเลยนะครับแล้ววันที่ใหญ่อีกวันนึงครับคือวันที
1: ่ลอยกระทง
2: วันลอยกระทงครับวันลอยกระทงนี่วันที่แบบนึงนะฮะ
0: วันที่
2: 16ครับวันที่16เนี่ยก็กลางคืนครับเราจะไปเชิญตัววิญญาณนะครับ36จำพวกที่ท่าวัดจันทนารามวันนั้นก็จะเป็นวันที่เจอิ๋วไปเชิญด้วยกันนะครับประมาณเวลาประมาณ1ทุ่ม
0: เราเรียกว่าเป็นลอยกระทงเหรอคะ
1: ลอยกระทง
2: ไม่เหมือนลอยกระทงของศาสนาพุทธคือลอยกระทงเนี่ยเราจะขอบคุณพระแม่คงคาเพื่อลอยไปแต่อันนี้คือการลอยเป็นสายไปเพื่อให้วิญญาณ36จำพวกใน12จำพวกบนน้ำอากาศแล้วก็ในดิน12จำพวก32จำพวก36จำพวกเนี่ยมาที่โรงเจเพื่อรับส่วนบุญ
0: ค่ะ
2: นะครับอันนั้นหลักลือเราไปลอยเรียกมาครับวันนั้นก็จะเป็นวันที่เจ้าเจอิ๋วไปลอยกระทงด้วยกันนะครับแล้วก็แห่เชิญเนี่ยนะครับตักน้ำมาจากแม่น้ำจันทบุรีนะครับแล้วก็เอาไปทำงานฟิโกก็คืองานทิ้งกระจาดในวันถัดไปนะครับเพราะวัน16เนี่ยเป็นการลอยกระทงวัน17เป็นวันฟิโกก็คือคือทำทิ้งกระจาดนะครับทางทิ้งกระจาดในงานกินเจ คือหลักการของการกินเจก็คือเราทำบุญมาแล้วครับ ใกล้ๆวันสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องแผ่ส่วนบุญนะครับก็เป็นหลักการน
0: ี้เป็นลอยโคเหมือนลอยโคมลอย
2: แล้วก็วันสุดท้ายวันที่18ครับ วันส่งเจ้านะครับส่งเจ้าเนี่ย5ทุ่มนะครับ
1: ประมาณ5ทุ่ม
2: เที่ยงคืน
1: เที่ยงคืนไปแล้ว
2: กันเต็มเมืองเลยครับเหมือนมีงานอีกงานนึงนะครับ
0: แห่เหมือนวันแรกไหมคะเหมือนวัน
2: เหมือนกันเลยครับนางสองลงเจมาด้วยกัน
0: ค
2: ือเม่งหงีจะเชิญเจ้ามาบ้วนเฮงรอรับแล้วก็ไปที่ริมน้ำเหมือนกันไปที่ริมน้ำวัดจันทนารามส่งท่านกลับทางน้ำท่านมาทางอากาศกับทางน้ำนะครับเป็นอย่างนี้ทุกปีครับแต่เป็นพิธีที่ใหญ่แล้วก็ทุกคนกลางคืนก็เฮ้ยทำไมห้าทุ่มเที่ยงคืนเขายังไม่นอนกันอีกเสร็จเกือบตีสองนะครับของวันที่18
0: ประชาชนสามารถรอดูได
2: ้วันนี้แหละครับที่เราจะชวนกันไปเพราะว่าถือว่าเป็นรับพรครับตอนที่ท่านเสด็จลงน้ำเรียบร้อยครับน้ำทั้งจันทบุรีเป็นน้ำมนต์หลายๆท่านจะไปตักน้ำนั่นนะครับเอาไปไว้ที่บ้านเอาไปผมบ้านผมรถนะครับถือว่าเป็น

0: สิริมงคลสูงสุดเลยครับเพราะเจ้าเสด็จแล้วแล้วเสด็จครบทุกพระองค์ด้วยซ้ำไปแล้วก็อยู่ในงานกินเจที่ทุกคนที่ไปทำบุญทุกวันได้อธิษฐานได้อะไรทำสิ่งดีๆร่วมกันวันคืนที่18เช้าวันที่19นะครับก็เป็นวันที่ทุกคนไปแห่ส่งเจ้าด้วยกันแล้วก็เอาน้ำมนต์กลับบ้านเพราะว่าแม่น้ำจันทบุรีทั้งสายเป็นน้ำมนต์เลยครับผม
1: ตักน้ำเอาไว้มาใช้มาล้างเนื้อล้างตัวเราได้เลย
2: อาบน้ำได้มีแบบทานได
0: ้ทานเอาไปกองเอาไปต้มซะหน่อย
2: ครับ
0: เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ครับ
2: เป็นแนวความเชื่อด้วยเนาะว่าสามารถที่จะทำได้แหละแต่ว่าในความปลอดภัยด้วย
0: ใช่ครับ
2: นะคะคราวนี้ค่ะการที่เราอยู่ในวงการของการกินเจแบบนี้นะคะก็คือถ้าดูรวมๆแล้วก็น่าจะ 30-40 ปีกันขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะทานเจกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะอยากจะทราบในมุมมองถามคุณชูสิทธิ์ก่อนว่าเด็กรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้กับประเพณีการทานเจกับคนรุ่นก่อนๆมีการเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นไหมคะ
1: ก็มันก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างครับเพราะเด็กรุ่นใหม่เขาอาจจะยังไม่มีความศรัทธาในเรื่องนี้และก็ไม่มีความเชื่อนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนพวกเยาวชนรุ่นใหม่ๆนะครับให้เข้ามาร่วมในเทศกาลถือศีลกินเจดูเพราะว่ามันเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลของตัวเราสร้างบารมีของตัวเราเองด้วยคือใครทำใครได้ของแบบนี้นะครับ
2: ค
1: ือถ้าเราทำเราก็ได้พวกอากงอาม่าเราที่ทำมาจากสมัยโบราณสมัยก่อนนะคือเขาทำแล้วเขาก็ได้เขาก็บอกสืบต่อกันประเพณีกันสืบมาครับ
2: ในมุมมองของคุณกานนท์
0: พอดีผมเป็นเด็กรุ่นใหม่ต้องบอกว่าเด็กรุ่นใหม่คือพอดีเราทำงานร่วมกับศาลเจ้าที่บอกว่าเป็นศาลเจ้าที่ตลาดล่างศาลเจ้าสระบาปศาลพระโพธิสัตว์กลอิมศาลเจ้าตัวเราเอี้ยนะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นเด็กรุ่นที่บอกว่า20-30ไม่เกิน40ที่เป็นประธานศาลเจ้ากันก็ทุกคนก็ทานเจเพราะกลายเป็นเรื่องความเชื่อได้ครับว่าพอเขาทำเสร็จแล้วร้อยเขาขออะไรก็ได้ในอย่างที่เขาทำนะครับเขาถือสิ่งกินเจมาเนี่ยและอีกอันนึงก็เวลาเขามาเขาไม่ได้มาคนเดียวครับเขาชวนครอบครัวเขามาด้วยชวนภรรยาด้วยชวนลูกมาด้วยและทุกอย่างที่เจอเทียบกันครับถ้าเจอที่วัดกับเจอที่อื่นเจอในวัดเจอแต่คนมีบุญอยู่ละแล้วก็เป็นสังคมที่ดีครับพอมาได้มาก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลครับการเข้าวัดเข้าโรงเจครับจริงๆมีแต่เรื่องที่ดีนะครับคนรุ่นใหม่ก็เริ่มเปรียบเทียบแล้วครับเพราะว่าเข้าโรงเจกับไปนอนบ้านหลับสนิทเข้าที่อื่นตอนเช้ายังไม่ได้นอนเลยบางทีแห้งด้วยก็ชวนกันมาครับลองมาเปลี่ยนสถานที่
2: เหมือนมาร่วมกิจกรรมบางคนอาจจะเสนอตัวเป็นหนึ่งในทีมงานหรืออะไรอย่างนี้กันได
0: ้อันนี้ก็ยังประชาสัมพันธ์ครับใครที่อยากเป็นคณะกรรมการลงเจนเนี่ยครับที่บ้วนแห่งเจตัวเนี่ยครับมีคณะกรรมการทั้งหมด8คนเป็นคณะกรรมการบริหารที่ไม่หนีเจตัวมี14ท่านเป็นคณะกรรมการบริหารแล้วก็มีถ้าเรียกเท่านั้นครับกรรมการรายปี
2: ค
0: ือเอาชื่อมาลงเรียบร้อยนะครับที่ลงเจบ้วนแห่งเจตัวเนี่ยมี84คนนะครับสามารถเป็นคณะกรรมการปีมาช่วยกันทำบุญนะครับที่บอกว่าเรามาเพาะช่วยมาเป็นสะพานบุญให้คนอื่นมาช่วยบริการและหลายท่านครับมาช่วยตักข้าวมาช่วยเสิร์ฟน้ำมาช่วยทำความสะอาด
2: ถึงเวลาช่วงนี้ก็คือมารวมตัวกันแล้วก็มาเหมือน
0: ตั้งแต่เช้าเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่7โมงเช้านะครับถึงจ๋ากงเนี่ย5ทุ่มนะครับเกิดเที่ยงคืนตีหน
2: ึ่งโรงเจเปิดยาวเลย
0: ใช่ครับโรงเจเนี่ยต้องบอกว่าไฟที่อยู่ในโรงเจไม่เคยดับเลยครับก็อยู่ตลอดนะครับแล้วก็ต้อนรับเจอิ๋วมีทางด้านการตีตันเจ้าดูเรื่องความปลอดภัยสมาคมสว่างกตัญญูดูเรื่องทุกอย่างเลยครับดูเรื่องความปลอดภัยดูเรื่องการอำนวยความสะดวกทุกอย่าง
2: ก็คือเป็นสีสันของจังหวัดด้วยนิดนึงเรื่องของเศรษฐกิจ
0: ใช่ครับ
2: ในช่วงเทศกาลกินเจคือคืนเนี่ยนานไหนเอ่ย
0: ต้องบอกว่ารถติดนะครับต้องบอกว่าลงมาจากไปสนีจันทานีนะเราเรียกตรงนั้นนะยาวไปถึงหน้าตังเองสว่างกตัญญูถึงแยกตังเองรถจะติดและตรงนั้นน่ะจะทำเป็นวันเวนะวันนั้นนะครับแล้วก็มีการติดประดับไฟตอนนี้ประดับตัวป้ายแล้วป้ายโฆษณาว่าทานถือศีลกินเจมีตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็คือคืนมากครับ
2: คือคืนมากนะคะคราวนี้สุดท้ายนะคะเดี๋ยวถามทั้งสองท่านเลยคือถ้ามองไปข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าเลยนะคะในเรื่องของการถือศีลกินเจเทศกาลนี้อยากจะให้เด็กๆอะค่ะเขาอนุรักษ์หรือว่าเขาคงอยู่ในสิ่งใดเอาไว้ค่ะ
1: ส่วนของผมนะครับอยากให้อนุชนรุ่นหลังนะครับได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมถือศีลกินเจเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีนะครับของการถือศีลกินเจคือปีนึงเราทำกันครั้งหนึ่งได้บุญได้กุศลมากนะครับ
0: ครับส่วนผมนะครับจริงๆแล้วก็คื หลายๆอย่างครับบางอย่างเนี่ยลองมาเลือกทำดูลองมาลองดูถ้าไม่ดีปีหน้าไม่ต้องทำนะครับซึ่งเราก็เป็นอย่างนั้นครับ
2: ลองไว้ไม่เสียหาย
0: ใช่ผมก็เพราะบ้านผมอยู่ไกลมากจากโรงเจเนี่ย50กิโลเรายังมาแล้วเรารู้สึกดีเราพาลูกพาหลานมาเขาทำแล้วเขารู้สึกดีเพราะฉะนั้นอีก10ปีต่อไปเราสามารถเลือกได้ครับว่าตอนนี้ปีนี้เรามาลองกินเจครั้งหนึ่งก่อนลองมาทำกิจกรรมลองมาบริการคนอื่นม
2: ี
0: คนแก่ผู้สูงอายุอะไรเงี้ยเรามาลองชวนเขากินเจลองพาบริการเขาแล้วถ้ามันดีปีต่อไปทำไปเรื่อยคนอื่นบอกน้อยลงแต่ผมดูตัวเลขมันไม่ได้น้อยลงนะครับมันเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นขนาดที่ว่าพอกินเจแล้วบางคนเอาไปทำที่บ้านตัวเองไปทำที่แถวๆบ้านตัวเองแล้วชวนคนอื่นกินต้องบอกว่ามีหลายๆคนครับที่เปลี่ยนจากการมากินเจแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนอะเพราะว่าบางอย่างได้พักร่างกายได้ครับได้พักร่างกาย10วันแล้วเซ้ารู้สึกมีแรงเยอะขึ้นเฟรชขึ้นสามารถตื่นไปทำงานได้เร็วขึ้นก็อันนี้ครับเป็นข้อดีเป็นกุตโลบายที่คนโบราณสร้างไว้ให้แต่อยากให้ทุกคนมาลองดูแค่นั้นเองว่าดีจริงหรือเปล่ามาลองทำก่อน
2: มาลองทำก่อนนะคะอย่างน้อยเนี่ยเรื่องของการทานอาหารเจเราก็ละเนื้อสัตว์ไปละหนึ่งนะคะก็คือเราได้บุญแหละนะคะฝากถึงคุณผู้ชมนะคะว่าในช่วงของเทศกาลกินเจนะคะสำหรับบ้วนแห่งเจตัวนะคะเรามีอะไรยังไงบ้างตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ยังไงสุดท้าย
0: นะครับก็บ้วนแห่งเจตัวนะครับขึ้นตะเกียงวันที่6นะครับตุลาคมเวลา 9:39 นนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่9ครับเราแห่ไปรับเจ้าด้วยกันตอนเที่ยงนะครับพร้อมแม่งอีเจตัวนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่18ยาวเลยครับ10วันเรารับประทานเจกันแล้วก็ส่งเจ้าในวันที่18ตอนกลางคืนนะครับเวลาประมาณเที่ยงคืนถึงตี2นะครับแล้วก็เช้าวันที่19นะครับมีองค์ตัวเราเอี้ยมาเสด็จประทับที่บนแห่งเจตัวได้ครับเราสามารถไหว้ชอได้ตรงนั้นตัวเราเอี้ยก็คือองค์ที่ใหญ่ที่สุดตัวก็คือใหญ่คือเทพองค์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วเราสามารถขอพรได้วันสุดท้ายเนี่ยเราจากตรงเจ้าเสร็จเรียบร้อยเราเปลี่ยนจากเสื้อขาวเป็นเสื้อแดงกราบขอพรท่านไหว้ชอซาแซงูแซนะครับไหว้แล้วเอาไปทานที่บ้านเป็นมงคลอีกครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: สำหรับแม่งหนีเจตัวค่ะ
1: ครับผมก็อยากฝากไว้ว่าวันที่6นะครับวันที่6ตุลานี้เวลา 8:19 น
2: ค่ะ
1: เป็นการขึ้นตะเกียงของแม่งหญิงเจตัวเพื่อเป็นการประกาศว่าการถือศีลกินเจจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เรื่องพิธีกรรมต่างๆก็ทำเหมือนกันพร้อมกัน2โรงเจนะครับคือวันที่9เราก็รับเจ้านะครับแล้ววันที่18เราก็มีการส่งองค์ฮุจโจกลับคืนสู่สวงสวรรค์นะครับ
2: ค่ะก็2สถานที่นะคะก็มาร่วมกิจกรรมในเรื่องของการถือศีลกินเจหรือว่าการทานลงทานหรือว่าการปฏิบัติได้บุญทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องของการทานเจค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความเชื่อหรือว่าประเพณีสืบปฏิบัติในเรื่องของการทานเท่านั้นนะคะแต่ว่านี่คือคุณค่าที่ทางบรรพบุรุษนะคะก็สั่งสมมาแล้วก็มอบส่งต่อนะคะไปถึงคุณค่ากับคนรุ่นใหม่ในช่วงเทศกาลกินเจของทุกๆปีค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะแล้วก็หมดเวลาของรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณฝนที่กำลังจะตกในระยะต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเชิญถุงยางชีพพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอบ่อพลอยอำเภอหนองปลืออำเภอห้วยกระเจ้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจโรงครัวจิตอาสาและรับมอบอาหารปรุงสุกกว่า 1,000 ชุดบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบ้านหมี่สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรีเดินหน้าจ้างงานระยะสั้นช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยปี 2569ติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางกับดิฉันกฤติกาเง้าพันธ
1: ์และดิฉันนุชนาสุขสมกฤตนะคะวันนี้พบกันวันอังคารที่6ตุลาคม2569ค่ะ
0: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิทัลกดหมายเลข11หรือทาง Facebook Live NBT ภาคกลางค่ะ
1: ค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่วงนี้สนามข่าวท้องถิ่นของเราก็ติดตามอัปเดตสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางกันอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะมีการโฟนอินเข้ามากันทุกวันนะคะในพื้นที่16จังหวัดภาคกลางในฝั่งกาญจนบุรีของเรานะคะรวมไปถึงข่าวเย็นเนี่ยก็จะเป็นในพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันออกก็จะมีการติดตามสถานการณ์กันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะโดยทีมข่าวของเราเนี่ยก็มีการลงพื้นที่ด้วยนะวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณภาคภูมิก็จะได้รายงานเข้ามาด้วยนะคะในช่วงเบรกที่2เนาะก็อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะซึ่งเดี๋ยวในช่วงแรกวันนี้นะคะก็จะได้ไปพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามด้วยอีกสักครู่นึงนะคะก็จะได้ไปพูดคุยกับท่านแต่เดี๋ยวก่อนระหว่างนี้นะก็ไปติดตามข่าวกันก่อนนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
0: ค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ประชุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำแม่กลองที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะนายณพินทร ศรีสรรพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ประชุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะคะที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่13อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะเนื่องจากในขณะนี้ประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามกาอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามกำลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์ค่ะผ่านเขื่อนแม่กลองทำให้ทำหน้าที่ทดน้ำซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่มีบางจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่จึงได้ร้องขอเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ค่ะและนอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในห่วงวันที่4ถึง12ตุลาคม2569นี้นะคะโดยที่ประชุมขอให้การระบายน้ำไม่เกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยซ้ำในพื้นที่ค่ะซึ่งโดยในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาจังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณฝนสูงสุดถึง65มมขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำในอ่างร้อยละ 99.1 และเขื่อนศรีนครินทร์ร้อยละ 95.9 ค่ะโดยมีการระบายน้ำจากเขื่อนตามแผนสำหรับแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่มีแนวโน้มระบายน้ำลดลงค่ะส่วนเขื่อนแม่กลองมีการระบายน้ำท้ายเขื่อน 1,023 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่าหากสถานการณ์น้ำคลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายและจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะ
1: เราไปติดตามสถานการณ์น้ำนะคะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะซึ่งวันนี้จะไปติดตามสถานการณ์กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะกับท่านชยชัยแสนอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอยากให้ท่านได้อัปเดตค่ะท่านสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วทางจังหวัดเอง

0: มีการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมยังไงบ้างคะท่าน
1: ครับสถานการณ์น้ำปัจจุบันนะครับน้ำที่ท่วมขังจำนวนมากในพื้นที่ตอนบนโดยเฉพาะบางพื้นที่กับอัมพวานะครับในช่วงตั้งแต่วันที่29-30เป็นต้นมาแล้วพีคสูงสุดเนี่ยก็คือเมื่อวันศุกร์เสาร์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็ขณะนี้ตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นมาเนี่ยนะครับปริมาณน้ำก็ลดระดับลงนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่าก็ยังท่วมขังอยู่ในพื้นที่ชั้นในนะครับอย่างที่ผมเรียนมาเสมอว่าสภาพพื้นที่สงครามเนี่ยจะมีคูคลองสาขาจำนวนมากเป็นพันๆนักแข่งนะครับขยะตลอดริมแม่น้ำแม่กลองเข้าไปในพื้นที่ชุมชนของพี่น้องก็ทำให้น้ำค่อนข้างจะระบายออกมาได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้และประกอบกับทุกวันก็จะมีน้ำทะเลขึ้นลงวันละ2ครั้งก็ทำให้น้ำที่จะแม่น้ำแม่กลองที่ไหลลงทะเลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไหลลงได้ช้านะครับตอนนี้ที่ทำมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำเริ่มจะลดระดับลงแล้วก็น้ำแม่กลองจะลดปริมาณลงในช่วงกลางคืนน้ำลงช่วงน้ำลงนะครับเมื่อคืนนี้ช่วง3-4 ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงเช้าเมื่อตอนนี้นะครับก็ได้รณรงค์ร่วมมือกันในการที่จะนำเครื่องมือชุดประเภทต่างๆนะครับมาเร่งระบายน้ำโดยเฉพาะจากพื้นที่ในสวนในพื้นที่ชุมชนลงสู่คูคลองสาขาแล้วก็ลงสู่คลองหลักแล้วก็ผักดันลงสู่แม่น้ำแม่กลองเป็นช่วงๆเป็นระบบนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเครื่องมือที่ใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นการระดมมาจากพี่น้องประชาชนนะครับที่รวมจิตอาสากันหรือว่าท้องถิ่นนะที่จัดหามานะครับแต่ว่าในส่วนของเครื่องมือจากภาครัฐที่จะมาจากส่วนกลางยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าวันสองวันนี้ยังเรื่อยจะลงอีกครั้งนึงแต่สิ่งที่กังวลอีกไหลลงมากมีผลกระทบอีกเมื่อวานนี้ตอนบ่ายทางท่านรัฐมนตรีสำนักนายกท่านพินทร์ท่านได้เชิญผู้ว่าทั้ง3จังหวัดเมืองกาญราชบุรีสมุทรสงครามรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประชุมหารือกันที่เขื่อนแม่กลองหรือที่เขื่อนท่าม่วงที่กาญจนบุรีนะครับก็ที่ประชุมก็กังวลในส่วนนี้แล้วก็ได้พยายามเตรียมการที่จะแจ้งเตือนแล้วก็ป้องกันนะครับสถานการณ์ที่ภายใน30 วันข้างหน้าก็ไม่แน่นะว่าน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นอีกก็ได้ซึ่งอันนี้ทางสงครามปลายน้ำเนี่ยก็ต้องขอความกรุณาทางตอนบนนะครับว่าถ้าไม่วิกฤตจริงๆก็ต้องขอความกรุณาอย่าเพิ่งปล่อยมาเพราะว่าตอนนี้น้ำที่ขังอยู่เนี่ยยังไม่ระบายออกเลยครับนะระบายออกได้น้อยมากครับขอบคุณครับ
0: ค่ะคือนอกเหนือจากจะมีน้ำจากเขื่อนนะคะที่ระบายมาแล้วเรามีน้ำขังอยู่ท่านก็บอกว่ายังจะมีน้ำทะเลด้วยนะคะที่ขึ้นลงตลอดในทุกๆวันใช่ไหมคะทีนี้จุดช่วงเวลาที่น้ำทะเลจะขึ้นสูงสุดนี่จะเป็นช่วงไหนอะคะท่าน
1: แต่ละวันไม่แน่ครับมันขึ้นลงตามธรรมชาติบางวันก็ขึ้นช่วงเช้าสูงสุดบางวันก็ขึ้นช่วงบ่ายช่วงเย็นแต่ว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยที่ขึ้นลงชัดๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะครับน้ำขึ้นเนี่ยก็ช่วงสายๆไปจนถึงกลางวันจนถึงบ่ายแล้วพอตอนเย็นหัวค่ำเนี่ยน้ำเริ่มลงเรื่อยๆแล้วก็จะลงสูงสุดช่วง1-2ที่น้ำลงต่ำสุดนะครับแล้วก็จนถึงรุ่งเช้าพอช่วงเช้าน้ำทะเลก็จะเริ่มหนุนขึ้นมาอีกนะครับซึ่งความสูงของแต่ละวันเนี่ยช่วงนี้ถือว่ายังไม่ได้สูงมากก็คือเขาเรียกว่าประมาณ 3.4-3.5เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับแต่ว่าช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยจะสูงจะหนุนสูงประมาณ 3.6-3.7 นะซึ่งถ้าบางช่วงที่หนุนสูงเนี่ยนะครับแต่ยังโชคดีว่าตอนนี้ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหนุนสูงแต่ว่าสูงไม่มากครับแต่ว่าการที่น้ำทะเลขึ้นเนี่ยก็ทำให้น้ำที่จะไหลลงไปเนี่ยมันไม่ไหลเพราะว่าน้ำทะเลมันดันไว้ครับก็ทำให้น้ำแทนที่จะไหลลงโดยเร็วเนี่ยก็ไม่ไหลก็ค้างอยู่หลายชั่วโมงต่อวันนะครับ
0: ค่ะก็จะเห็นว่าท่านผู้ว่าก็ลงพื้นที่นะคะเพื่อไปดูสถานการณ์น้ำเนี่ยตลอดเวลานะคะเร่งให้เจ้าหน้าที่มาทำการระบายน้ำออกอยู่ตลอดในส่วนของจุดพักพิงชั่วคราวค่ะท่านผู้ว่าได้มีการลงพื้นที่ไปพูดคุยเนี่ยตอนนี้เรื่องที่น่ากังวลของพี่น้องประชาชนสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
1: ้ต้องเรียนว่าซึ่งที่พักพิงเนี่ยเราเตรียมไว้ครบถ้วนนะฮะแต่ว่าพี่น้องที่เข้ามาอยู่เนี่ยถือว่าน้อยมากครับก็คือประมาณแค่40กว่าท่านนะครับมีกลุ่มเปราะบางประมาณ10กว่าท่านนะครับซึ่งก็ทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่ศูนย์พักพิงของจังหวัดเนื่องจากสงครามเนี่ยเป็นจังหวัดเล็กนะพื้นที่เล็กเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อพยพทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้นำมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงที่หอประชุมอบจ.สมุทรสงครามซึ่งเราก็ดูแลอย่างดีนะครับมีหน่วยงานต่างๆมาเข้ามาทำกิจกรรมพี่น้องก็มีความสุขดีครับก็คิดว่าเร็วๆนี้คงได้กลับบ้านครับในภาพรวมพื้นที่ที่นี่ไม่มีประเด็นอะไรเลยครับทุกอย่าง ดำเนินการไปได้ด้วยดีแล้วก็มีพี่น้องเข้ามาจำนวนน้อยครับ

0: ค่ะท่านจากการประเมินสถานการณ์แนวโน้มมวลน้ำในช่วง 2-3 วันข้างหน้านี้ท่านคิดว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วก็ต้องมีการเตือนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องยกของขึ้นที่สูงหรือว่าระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
1: ครับในช่วง 2-3 วันนี้คงยังไม่มีสถานการณ์อะไรนะเทียบคาดว่าปริมาณน้ำคงลดลงเรื่อยๆยกเว้นว่าต้องติดตามว่าตามที่ผมนำเรียนว่าฝนที่เริ่มตกในช่วงนี้นะครับจะมีส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตอนบนหรือไม่นะครับแล้วถ้ามีเนี่ยก็ต้องติดตามว่าเขาทางเขื่อนเนี่ยจะปล่อยมามากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าปล่อยมากก็ต้องมีผลกระทบนะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยผมเมื่อสักครู่นะผมขณะนี้ฮะกำลังประชุมศูนย์บัญชาการระดับประเทศอยู่ที่ท่านนายกเป็นประธานก็ทุกจังหวัดที่เกี่ยวมีสถานการณ์ก็จะซูมนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกเช้าจังหวัดก็จะมีประชุมศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดนะครับเมื่อสักครู่ผมก็ได้ยามที่ประชุมไปแล้วว่าแจ้งท่านผอ.ชลประทานกับผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดว่าช่วงนี้อาจจะต้องแจ้งเตือนนะครับประเมินสถานการณ์ให้พี่น้องได้รับทราบเตรียมตัวอย่างต่อเนื่องครับ
2: ค่ะทีนี้ฝากให้ท่านนะคะทิ้งท้ายสักนิดนึงค่ะกับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำนะคะถ้าเกิดแล้วก็รวมถึงสายด่วนหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ของพี่น้องจังหวัดสมุทรสงครามที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือด้วยค่ะท่าน
1: ครับก็ตอนนี้เพจประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลานะครับเป็นเพจหลักของทางราชการที่จะประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่สมุทรสงขลานะครับนอกจากนั้นนะก็ยังมีเพจของสถานการณ์ต่างๆฮะรวมถึงกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนนะครับผมได้ประชาสัมพันธ์ตลอดว่าเบอร์ของศูนย์ปภ.จังหวัดสายด่วนนะครับ1784นะครับเปิด24ชั่วโมงนะครับพี่น้องสามารถแจ้งข่าวขอความช่วยเหลือหรือว่าสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องนะในชั้นจากนี้ไปเนี่ยก็คงเป็นอาจจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยานะครับเพราะว่าเราได้ประกาศเป็นเขตประสบสารภัยและเขตภัยพิบัติไปแล้วนะครับ
2: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านได้มาร่วมอัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่ให้เราได้รับทราบกันนะคะขอบพระคุณค่ะท่านชยชัยแสงดินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นสถานการณ์เนาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะก็ได้มาอัปเดตกันนะให้พี่น้องประชาชนก็ได้อุ่นใจว่าทางจังหวัดเนี่ยไม่ทอดทิ้งเลยนะคะรวมถึงภาครัฐเองเขามีการจัดประชุมกันทุกวันนี่ท่านผู้ว่าวางสายไปเดี๋ยวต้องเข้าไปประชุมต่อเหมือนกันด้วยนะคะแล้วก็จะได้ลงพื้นที่เนาะเพื่อไปดูแลพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ไปเร่งทำการระบายน้ำออกนะคะให้ได้มากที่สุดด้วยเดี๋ยวไปติดตามข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ชมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณฝนที่กำลังจะตกในระยะต่อไปค่ะดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดปทุมธานีณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีนะคะโดยมีนางสาวธนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ค่ะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการมาติดตามสถานการณ์ในวันนี้นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับปริมาณฝนที่ตกในลูกต่อไปและรับฟังปัญหาจากพื้นที่ค่ะสำหรับในขณะนี้นะคะจังหวัดปทุมธานีก็ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่เทมาจากนครนายกซึ่งมีปริมาณมากส่วนน้ำเหนือยังทรงตัวค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กจากที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและได้นำมาช่วยเหลือประชาชนตามชุมชนต่างๆแล้วนะคะโดยรองนายกค่ะก็กำชับให้ท่านผู้ว่าดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้ความสำคัญกับประชาชนเนี่ยเป็นที่สุดนะคะส่วนปัญหาในเรื่องของการระบายน้ำระหว่างเขตเชื่อมต่อพื้นที่ต่างๆก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำรวมถึงต้องให้ในพื้นที่นั้นสื่อสารให้พี่น้องประชาชนเข้าใจเห็นภาพในภาพรวมร่วมกันด้วยค่ะสิ่งสำคัญคือต้องไม่ประมาท มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าและนายกรัฐมนตรียังกำชับให้เร่งเยียวยาประชาชนทันทีที่น้ำลดด้วยนะคะจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางไปมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่6ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะ
0: สถานการณ์น้ำในจังหวัดชัยนาทยังน่าเป็นห่วงอยู่หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนในอำเภอสัพพยาได้รับผลกระทบแล้ว6ตำบลค่ะในขณะที่จังหวัดเร่งให้ความช่วยเหลือและเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม่ค่ะสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยายังคงต้องเฝ้าระวังนะคะแม่น้ำเหนือเริ่มลดลงแต่กรมชลประทานยังคงระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนได้รับผลกระทบแล้ว6ตำบลค่ะได้แก่โพนางดำตกโพนางดำออกหาดอาสาตลุกบางหลวงและสัพพยาประชาชนเดือดร้อนกว่า 4,534 ครัวเรือนโดยเฉพาะตำบลโพนางดำตกน้ำจากคลองบางเสวยยังมีระดับสูงและไหลล้นบริเวณประตูระบายน้ำบางเสวยอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อควบคุมมวลน้ำและลดผลกระทบขณะที่จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำกระสอบทรายกำลังเจ้าหน้าที่และการจัดอาหารให้ผู้ประสบภัยค่ะขณะที่สถานการณ์ที่ยังไม่คลี่คลายชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนมาอาศัยอยู่ตามจุดพักพิงชั่วคราวริมถนนนะคะโดยนางสาวอารีรัตน์แสงประชุมชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลโพนางดำตกเปิดเผยว่าได้อพยพออกจากบ้านมาพักบริเวณศาลาริมถนนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมหลังน้ำท่วมสูงขึ้นถึงชั้น2ของบ้านค่ะขณะที่ครอบครัวยังต้องเผชิญกับความยากลำบากในการดำรงชีวิตจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องค่ะ
3: น้ำเข้าวันที่2ตอนเช้าแย่มากเรือก็ไม่มีอยากได้เรืออยากได้ข้าวอยากได้น้ำตอนนี้อยากได้ทุกอย่างเลยเนี่ยลำบาก
4: น้ำสูง
3: กี่เมตรประมาณโอ้หลายอยู่นะแล้วลำบากลำบากมากๆอยากได้ความช่วยเหลือมาช่วยเหลือที่โหลำบากใช่นอนบนรถก็มีนอนในเต็นท์ก็มีพวกที่เป็นบ้านชั้นเดียวเขาก็ออกไปอยู่ข้างนอกนอนในเต็นท์กันโหอยากได้ทุกอย่างเลยน้ำอาหารทุกอย่างช่วยอะไรมาช่วยหน่อยเหอะลำบากลำบากมาก
2: ส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคุณผู้ชมท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยค่ะพร้อมทั้งมอบข้าวสารและปลากระป๋องช่วยเหลือประชาชน3อำเภอรวม800ชุดค่ะนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้องค่ะโดยมีขออภัยค่ะโดยมีนายกองเอกเชษฐาขาวประเสริฐนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีดร.อุดมโปร่งฟ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับพร้อมรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ค่ะซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบข้าวสารและปลากระป๋องให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กและครัวเรือนค่ะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยมอบความช่วยเหลือใน4จุดนะคะจุดละ200ชุดรวมทั้งสิ้น800ชุดพร้อมทั้งกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้ถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังและพื้นที่ที่เข้าถึงยากอย่างทั่วถึงด้วยนะคะโดยจุดแรกคณะได้ลงพื้นที่ณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลีตำบลสนามคลีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเพื่อพบปะพี่น้องประชาชนรับฟังปัญหาและความต้องการเร่งด่วนของผู้ประสบภัยพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะ จากนั้นคณะเดินทางไปยังบริเวณประตูระบายน้ำรางใสในพื้นที่หมู่5บ้านดอนต้นครามตำบลวัดโบดอำเภอบางประม้าและศาลารวมใจหมู่13บ้านสะเกย่างตำบลมะขามล้มอำเภอบางประม้านะคะ

0: เพื่อตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมทั้งส่งต่อกำลังใจและความช่วยเหลือให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชนด้วยนะคะและมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจุดละ200ชุดจากนั้นในช่วงบ่ายค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะได้เดินทางไปยังสุ่มปลายักษ์หมู่ที่1ตำบลต้นตาลอำเภอ2พี่น้องเพื่อมอบข้าวสารและปลากระป๋องให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยอีก200ชุดโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดนะคะติดตามสถานการณ์น้ำและดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสำหรับการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะในครั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดเตรียมข้าวสารจำนวน 1,000 ถุงและปลากระป๋องจำนวน 4,000 กระป๋องนะคะเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมอำนวยความสะดวกและประสานความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดูแลประชาชนผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นั้นให้กลับมามีชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ระดมกำลังปภ.สุพรรณบุรีผนึกกทม.ลุยบิ๊กคินนิ่งพื้นที่หลังน้ำลดค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ลงพื้นที่สำนักงานเขตบึงกลุ่มพร้อมกับนางสาวชะอ้อนวีระสุนทรผู้อำนวยการเขตบึงกลุ่มเพื่อติดตามการดำเนินงานวิกคลีนิ่งและการฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์อุทกภัยพร้อมสั่งการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะซึ่งในการนี้ได้บูรณาการกำลังร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต2สุพรรณบุรีซึ่งส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เข้ามาสนับสนุนภารกิจบิ๊กคลีนิ่งร่วมกับสำนักงานเขตบึงกลุ่มทั้งการทำความสะอาดเก็บกวาดขยะและสิ่งปฏิกูลรวมถึงการฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะเพื่อเร่งคืนความสะอาดและความปลอดภัยให้กับประชาชนการดำเนินงานครอบคลุมเส้นทางสำคัญในพื้นที่เขตบึงกลุ่มได้แก่ถนนเสรีไทยถนนนวมินทร์ถนนประดิษฐ์มนูกิจถนนโพแก้วถนนรัชดารามอินทราถนนประดิษฐ์มนูธรรมถนนคลองลำเจียกและถนนนวลจันทร์ค่ะโดยให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรเป็นจำนวนมากนะคะและนอกจากนี้การฟื้นฟูยังครอบคลุมถึงระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนทั้งระบบน้ำประปาการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบค่ะเพื่อให้บริการสาธารณะกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดไม่ใช่เพียงการทำความสะอาดพื้นที่เท่านั้นนะคะแต่ต้องเร่งดูแลทั้งระบบสาธารณูปโภคการจัดการขยะสิ่งปฏิกูลและระบบน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะทั้งนี้มท.3กำชับทุกหน่วยงานเร่งประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมจัดสรรกำลังและทรัพยากรให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อให้การฟื้นฟูครอบคลุมทุกจุดที่ได้รับผลกระทบนะคะและเร่งคืนความสะอาดความปลอดภัยและความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ปทุมธานีติดตามผลกระทบอุทกภัยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และชาวประมงในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสามโคกพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กำลังใจชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยค่ะนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานและคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินปริมาณน้ำเตรียมความพร้อมและวางแผนรับมือหลังกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์สภาพอากาศในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ว่าจะมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่รวมถึง ึงในช่วงวันที่9ถึง12ตุลาคมที่มีการคาดการณ์สถานการณ์ฝนจะหนักเหมือนช่วงปลายเดือนกันยายน

0: ายนที่ผ่านมาค่ะรวมถึงติดตามผลกระทบอุทกภัยนะคะที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ผู้เลี้ยงสัตว์และชาวประมงในพื้นที่ปริมณฑลนำไปรายงานต่อนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือการฟื้นฟูหลังน้ำลดและมาตรการเยียวยานำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปค่ะโอกาสนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะได้ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ชุมชนวัดหงปทุมมาวาดตำบลบางปลอกอำเภอเมืองปทุมธานีจำนวน200ชุดค่ะและเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงปลาตำบลบางเตยอำเภอสามโคกพร้อมมอบถุงยังชีพอีกจำนวน5ชุดนะคะจากนั้นไปติดตามระดับน้ำที่บริเวณท่าเรือวัดสามัคคิยารามตำบลคลองควายอำเภอสามโคกค่ะและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนจำนวน140ชุดและสุดท้ายนะคะก็ไปให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่บริเวณวัดเจดีทองตำบลคลองควายอำเภอสามโคกและมอบถุงยังชีพอีกจำนวน160ชุดค่ะทั้งนี้พื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเป็นพื้นที่เกษตรที่เสียหายเนี่ยทั้งราคาผักนะคะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นประกอบกับช่วงนี้นะคะก็ใกล้กับช่วงเทศกาลกินเจโดยนายวัชรพลค่ะกล่าวว่าปัญหาอุทกภัยทำให้พื้นที่ผลิตและผลผลิตทางการเกษตรเสียหายทำให้เกิดภาวะสินค้าขาดตลาดและราคาสูงขึ้นซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งสำรวจพื้นที่เสียหายและจะเร่งช่วยเหลือเพื่อให้เกษตรกรนั้นฟื้นตัวและทำการผลิตได้ใหม่โดยเร็วนะคะแต่แนวทางการช่วยบรรเทาความขาดแคลนกระทรวงเกษตรจะให้อตก.จัดพื้นที่ให้แก่กทม.พิษณุโลกนครสวรรค์ให้ผู้ผลิตที่ไม่ประสบภัยน้ำท่วมนั้นมาขายสินค้าในราคาที่ไม่ผ่านคนกลางค่ะเพื่อบรรเทาสินค้าราคาแพงให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
1: พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามการเชิญถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยที่จังหวัดกาญจนบุรีและไปติดตามเรือซิ่งบ้านแพ้วยกทัพหลังสู้ศึกน้ำ7คืน8วันพร้อมลอยอีกหากน้ำมาเพิ่มค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปดห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
7: กลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
8: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
9: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
10: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ก็ไปติดตามอัปเดตสถานการณ์น้ำกันต่อไปติดตามในพื้นที่จังหวัดชัยนาทด้วยนะคะ
1: ค่ะแม้ระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนของเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะคะจะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าในหลายชุมชนในอำเภอสัพพยายังคงได้รับผลกระทบอยู่นะคะแล้วก็ซึ่งขณะนี้เนี่ยหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นค่ะทางทีมข่าวของเราได้ลงพื้นที่ไปรายงานสดนะคะที่พื้นที่ค่ะเดี๋ยวไปติดตามกับคุณภาคภูมิพนักพักดีค่ะ

0: ับขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านวัดมะปรางนะครับในพื้นที่หมู่ที่5ตําบลโพนางดําออกอําเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทครับด้านหลังของผมครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ายังคงมีน้ําท่วมขังอยู่ในพื้นที่และบางจุดครับชาวบ้านยังคงต้องใช้เรือในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านนะครับเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่5แห่งนี้ครับมีประชาชนได้รับผลกระทบ151ครัวเรือนรวมทั้งหมด240คนครับแม้ระดับน้ำจะเริ่มมีแนวโน้มลดลงครับแต่การใช้ชีวิตของชาวบ้านยังคงต้องปรับเปลี่ยนไปจากปกติบ้านส่วนใหญ่เป็นบ้าน2ชั้นนะครับหลายครอบครัวจึงต้องขึ้นไปพักอาศัยบริเวณชั้นบนและตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณชั้นล่างเพื่อความปลอดภัยสำหรับการดูแลประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงครับขณะนี้ชุมชนยังต้องช่วยกันติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งทีมข่าวของเราครับได้พูดคุยกับผู้นำหมู่บ้านถึงสถานการณ์และการดูแลประชาชนในพื้นที่ครับ
1: กลุ่มเปราะบางทั้งหมดผู้ป่วยติดเตียงกับผู้ป่วยติดบ้านแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชอ่ะตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด10กว่าท่านนะคะพื้นที่ของเราอ่ะมันเป็นพื้นที่น้ำท่วมประจำอยู่แล้วเราก็ต้องปรับตัวให้อยู่คือทั้งหมดอ่ะส่วนใหญ่ที่บริเวณนี้จะเป็นชั้น2ทั้งหมดจะอยู่เราจะอยู่ชั้น2และชั้น1เราจะตัดไฟทั้งหมดเลยค่ะ
0: จากการที่ผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังนะครับจะเห็นว่าการดูแลประชาชนในช่วงน้ำท่วมยังต้องอาศัยการประสานงานในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งการติดตามครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบและการดูแลกลุ่มที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษขณะเดียวกันครับภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่นก็เข้ามาสนับสนุนสิ่งของจำเป็นรวมไปถึงการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นด้วยครับ
2: เป็นข้าวกล่องเพื่อให้ชาวบ้านได้ทานเป็นทำข้าวกล่องแล้วก็น้ำดื่มได้เข้าไปให้ผู้ป่วยติดเตียงค่ะดื่มอะสำคัญที่สุดก็คือน้ำดื่มเลยตอนนี้อยากได้มากที่สุดก็คือน้ำดื่มเพราะว่ามันก็เนาะมันก็ต้องใช้ทุกบ้านแล้วแบบน้ำเราก็ท่วมลำบากอยู่ค่ะ
0: และจากภาพที่เห็นในพื้นที่นะครับนอกจากเรื่องของน้ำท่วมแล้วการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันก็ยังไม่สะดวกโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงซึ่งต้องเตรียมทั้งอาหารน้ำดื่มยาและสิ่งของจำเป็นให้พร้อมทีมข่าวของเราจึงได้ไปฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่ครับว่าขณะนี้เขาได้รับผลกระทบอย่างไรและต้องการความช่วยเหลือในด้านใดเพิ่มเติมครับ
3: ปีที่แล้วก็สูงมากกว่านี้อันนี้นี่แค่นี้สูงลำบากเกรงเครียดด้วยเพราะว่ากลัวเขาจะเป็นไรเพราะว่าเรือเข้ายากแหละเพราะว่าตอนแรกจะเอาไปไว้โรงพยาบาลเขาต้องไปอยู่เป็นเดือนแล้วไม่มีคนเฝ้าอยู่เพียงแค่3คนก็คนป่วยด้วยนะตอนนี้ถ้าเกิดอยู่นี่ถ้าเกิดเป็นไรก็ลำบาก
0: เสียงจากประชาชนนะครับสะท้อนให้เห็นว่าแม้ระดับน้ำจะเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่ผลกระทบต่อการดำรงชีวิตยังคงมีอยู่โดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางซึ่งยังต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องครับขณะที่สถานการณ์ภาพรวมพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังคงต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดรวมถึงเฝ้าระวังฝนที่อาจจะตกลงมาเพิ่มเติมในระยะนี้ด้วยสำหรับประชาชนในพื้นที่นะครับขอให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับและหากท่านใดมีความจำเป็นเร่งด่วนก็ขอให้ประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีครับและนี่คือข้อมูลล่าสุดนะครับในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทผมภาคภูมิพนาภักดีทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงานครับ
4: ขอบคุณคุณภาคภูมิพนาภักดีและทางทีมข่าว NBT ภาคกลางนะคะที่ได้ลงพื้นที่ไปอัปเดตสถานการณ์ให้พี่น้องประชาชนของเราได้รับทราบกันค่ะ
5: ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูข่าวกันต่อนะคะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเชิญถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอบ่อพลอยอำเภอหนองปลือและอำเภอห้วยกระเจาค่ะนางสาววริฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยจำนวน 1,955 ถุงประกอบด้วยอำเภอบ่อพลอยจำนวน 1,678 ถุงอำเภอหนองปลือจำนวน161ถุงอำเภอห้วยกระเจาจำนวน116ถุงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายวุฒิพงษ์สุภควนิชนางพันวิภาปิยมปุตระนายสิทธิวีวรรณพฤก รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายอำเภอจิตอาสาและราษฎรผู้ประสบภัยจำนวน500คนร่วมพิธีณหอประชุมอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้แทนแต่ละอำเภอประกอบด้วยนายอำเภอบ่อพลอยนายอำเภอห้วยกระเจานายอำเภอหนองปลือเข้ารับมอบถุงยังชีพพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทั้ง3อำเภอรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยจำนวน500คนทั้งนี้ข้าราชการเจ้าหน้าที่และราษฎรผู้ประสบภัยต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงยังชีพพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอบ่อพลอยอำเภอห้วยกระเจาและอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
4: รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจโรงครัวจิตอาสาและรับมอบอาหารปรุงสุกกว่า 1,000 ชุดบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยณ อำเภอบ้านหมี่ค่ะนายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมถึงจิตอาสาที่มาร่วมกันประกอบอาหารณโรงครัวจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่โดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลผู้คาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะในการนี้นายกุศลเลิศจุลานุกะหรือเชฟอั๋นนะคะและคณะในนามวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดลพบุรีได้ร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สดสะอาดจำนวนกว่า 1,000 ชุดเพื่อส่งมอบนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ค่ะจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมหารือเพื่อชี้แจงแนวทางการรับสิทธิ์เงินประกันภัยจากอุทกภัยโดยมีนายอำเภอบ้านหมี่พร้อมด้วยกำนันและผู้ใหญ่บ้านจาก9ตำบลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมรับฟังแนวทางเพื่อนำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องและรวดเร็วต่อไปค่ะสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังรวมกว่า8ตำบล33หมู่บ้านได้แก่ตำบลหนองกระเบียนบ้านกล้วยหนองเมืองพุคาบ้านทรายหินปักหนองทรายขาวและสายห้วยแก้วค่ะมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,177 ครัวเรือนรวม 2,474 คนโดยระดับน้ำที่ท่วมขังบ้านเรือนราษฎรสูงประมาณ 50-90 เซนติเมตรนะคะและมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายรวม 11,970 ไร่ค่ะทั้งนี้จังหวัดลพบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมระดมสับกำลังเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงค่ะ
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงครัวดาวดึงค่ะเร่งเปิดรับบริจาควัตถุดิบและจิตอาสาช่วยประกอบอาหารค่ะนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงครัววัดดาวดึงของอบจ.สมุทรสงครามนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่วัดดาวดึงอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อติดตามกระบวนการประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับนำไปแจกจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะเนื่องจากการประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องขณะนี้ทางโรงครัวจึงมีความต้องการกำลังคนแรงงานจิตอาสารวมถึงวัตถุดิบและอาหารสดในการผลิตอาหารเป็นจำนวนมากนะคะอาทิข้าวสารผักสดเนื้อหมูเนื้อไก่และเครื่องปรุงรสชนิดต่างๆค่ะจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาควัตถุดิบปรุงอาหารหรือจะเดินทางมาช่วยเป็นจิตอาสาในการประกอบอาหารนะคะ ที่โรงครัววัดดาวดึงอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามก็สามารถมาได้หรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะพร้อมทั้งแจ้งความประสงค์ในการที่จะบริจาคนะคะโทรไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0347114111ค่ะ

0: ตัดสินบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครพักยกสู้ศึกน้ำ7คืน8วันพร้อมกับมารวมพลังทันทีหากมีมวลน้ำมาเพิ่มอีกค่ะชาวเรือซิ่งอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครรวมพลังจิตอาสาสู้ศึกมวลน้ำอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง7คืน8วันนะคะโดยเมื่อเช้าวันที่5ตุลาคม2569กลุ่มเรือซิ่งจิตอาสาอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครกว่า50ลำได้ทยอยถอนกำลังออกจากพื้นที่ปฏิบัติการหลักได้แก่บริเวณประตูระบายน้ำบางยางหน้าวัดหลักสี่ราชสโมสรและหน้าวัดธรรมจิยาภิรมย์หลังเสร็จสิ้นภารกิจผักดันน้ำในคลองดำเนินสะดวกงวดสุดท้ายค่ะตลอดระยะเวลาภารกิจที่ยาวนานถึง7คืน8วันชาวเรือซิ่งได้ร่วมแรงร่วมใจทำงานแข่งกับเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนใช้เครื่องยนต์เรือเร่งดันมวลน้ำในคลองดำเนินสะดวกออกสู่แม่น้ำท่าจีนตรงจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างประตูระบายน้ำบางยางเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรค่ะซึ่งสถานการณ์ล่าสุดศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองรายงานว่าปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะส่งผลให้ระดับน้ำในคลองดำเนินสะดวกและพื้นที่ท้ายเขื่อนเริ่มทรงตัวและลดระดับลงตามลำดับค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่มีการเฝ้าระวังปัจจัยสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยตัวแทนกลุ่มเรือซิ่งบ้านแพ้วกล่าวว่าการทำงานครั้งนี้ไม่ได้มองว่าเป็นภาระค่ะแต่เป็นหน้าที่ของคนคลองเดียวกันพร้อมขอบคุณภาคประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงอาหารและน้ำดื่มตลอดการปฏิบัติงานทั้งนี้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมของเรือและเครื่องยนต์ไว้เต็มที่หากมีมวลน้ำระลอกใหม่ไหลเข้ามาในพื้นที่อีกก็พร้อมกลับมารวมตัวช่วยชาวบ้านทันทีค่ะ
1: ช่วงนี้ไปติดตามรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะวันนี้เสนอตอนสิทธิ์ยื่นคำร้องให้มีคำสั่งระงับแพร่หลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ค่ะ

สวัสดีครับวันนี้รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอเสนอเรื่องบุคคลใดที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันมีลักษณะเป็นการลามกสืบเนื่องมาจากปัญหาการคุกคามทางเพศในปัจจุบันไม่ได้จำกัดแต่ในวิถีชีวิตจริงเท่านั้นแต่ยังได้ขยายวงกว้างไปสู่สังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือข้อความที่มีการส่อไปในการคุกคามทางเพศอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตลอดจนความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายประมวลกฎหมายอาญาจึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่30ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่30ธันวาคม2568ในมาตรา284/4กำหนดให้ผู้เสียหายหรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจเกี่ยวข้องมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันมีลักษณะเป็นการ

ศาลมีอำนาจสั่งให้1บุคคลผู้นำเข้าข้อมูลนั้นเตอร์ระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกระบบคอมพิวเตอร์ได้สรุปแล้วนะครับบุคคลที่มีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งระงับข้อมูลอันมีลักษณะเป็นการละมกก็คือ1ตัวผู้เสียหายเองและ2เจ้าพนักงานที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องครับขอบคุณและสวัสดีครับ

เดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าไปติดตาม CP เมจิมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสระบุรีค่ะและไปติดตามการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนที่จังหวัดอยุธยาค่ะ

ุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

ขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติผสานดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบ

ความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่อำเภอปากท่อมอบถุงยังชีพและยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมเผยความคืบหน้าสถานการณ์น้ำและแผนเยียวยาค่ะนางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายสามารถเตี้ยน้อยนายอำเภอปากท่อและนายอุดมศักดิ์ผลอินหอมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงามและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตำบลวัดยางงามอำเภอปากท่อซึ่งถูกน้ำท่วมขังจากการเอ่อล้นของคลองประดู่ที่รับน้ำมาจากแม่น้ำแม่กลองทำให้บ้านเรือนหลายหลังได้รับผลกระทบค่ะโดยคณะได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรคไปมอบให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจและแจ้งแนวทางการขอรับการช่วยเหลือจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีในภาพรวมขณะนี้ระบุว่าหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองตอนบนส่วนใหญ่ระดับน้ำได้ลดลงแต่ยังคงมีปัญหาท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งต้องรอการระบายน้ำสักระยะในส่วนของการช่วยเหลือทางจังหวัดได้เตรียมซักซ้อมแนวทางการเยียวยาผู้ประสบภัยไว้แล้วโดยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับเงินช่วยเหลือตามเกณฑ์ 5,000 บาทหรือ 9,000 บาทขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายที่ได้รับค่ะซึ่งทางด้านของนายอำเภอปากท่อได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ว่าพื้นที่ตำบลยางงามเป็นพื้นที่ปลายน้ำเนื่องจากมีคลองประ

0: ระดูที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำแควอ้อมซึ่งรับน้ำมาจากแม่น้ำแม่กลองทำให้น้ำเอ่อล้นตามริมคลองประดู่เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนค่ะส่งผลให้ขณะนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า150ครัวเรือนซึ่งที่ผ่านมาทางอำเภออบต.และผู้นำในพื้นที่ได้รับการสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ลงพื้นที่แจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการยกของขึ้นที่สูงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรีค่ะเดินหน้าจ้างงานระยะสั้นนะคะช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยปี2569ค่ะสำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรีเดินหน้าดำเนินโครงการจ้างงานระยะสั้นเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยปี2569เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยควบคู่กับการเร่งฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะและสิ่งสาธารณประโยชน์ให้กลับคืนสู่สภาพที่เหมาะสมโดยเร็วนะคะโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น40รายค่ะในพื้นที่ตำบลพึ่งรวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีสำหรับการดำเนินงานแบ่งออกเป็น2กิจกรรมสำคัญด้วยกันนะคะกิจกรรมที่1ค่ะระหว่างวันที่5ถึง9ตุลาคมนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรีจ้างงานประชาชนจำนวน20คนเพื่อดำเนินการทำความสะอาดเก็บขยะและกำจัดวัชพืชหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำกิจกรรมที่2ระหว่างวันที่10ถึง12ตุลาคมเตรียมดำเนินการจ้างงานประชาชนจำนวน20คนเพื่อร่วมปรับปรุงและบูรณะวัดเพลียขาวและวัดห้วยหินขาวนะคะทั้งนี้โครงการจ้างงานระยะสั้นดังกล่าวค่ะนอกจากจะช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วก็ยังเป็นการสร้างโอกาสในการมีงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังสถานการณ์อุทกภัยสอดคล้องกับแนวทางของภาครัฐในการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะคะขณะเดียวกันค่ะสำหรับโครงการซ่อมสร้างสุขสำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรีก็อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยจะดำเนินการในพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายและมีความพร้อมต่อการให้บริการต่อไปค่ะ
0: CP เมจิเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดสระบุรีส่งมอบนมสุขภาพน้ำดื่มและถุงยางชีพรวม400ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อกำลังใจแก่ประชาชนเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ค่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่จังหวัดสระบุรีนับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ยังคงความต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะทั้งในด้านสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตตลอดจนการสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ปฏิบัติงานเพื่อดูแลผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องค่ะภายใต้โครงการ CPCPF ส่งอาหารจากใจสู้ภัยน้ำท่วมค่ะ CP เมจิได้ระดมผู้บริหารพนักงานและจิตอาสาลงพื้นที่อำเภอหนองแคและอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเพื่อส่งมอบสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครอบคลุมประชาชนรวมอย่างน้อย400ครัวเรือนค่ะการช่วยเหลือครั้งนี้ประกอบด้วยชุดนมสุขภาพเมจิจำนวน400ชุดน้ำดื่มจำนวน400แพ็คและถุงยางชีพจำนวน400ชุดโดยส่งมอบผ่านนายสันทัศน์รันดาเวนายอำเภอหนองแคและนางสาวอ้อยทิพย์ปานสะอาดในอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่นำไปจัดสรรแก่ประชาชนตามความเหมาะสมและความจำเป็นอย่างทั่วถึงค่ะซึ่งในช่วงเวลาที่ประชาชนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้นะคะและในขณะเดียวกันกำลังใจจากทุกภาคส่วนยังเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้ชุมชนสามารถก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากไปได้ค่ะและการดำเนินงานครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของ CP เมจิในฐานะภาคเอกชนที่ร่วมดูแลสังคมและชุมชนจังหวัดสระบุรีเดินพร้อมหน้าส่งต่อความห่วงใยภายใต้แนวคิดเคียงข้างชุมชนและร่วมฝ่าวิกฤตไปพร้อมกับประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาของสนามข่าวท้องถิ่นแล้วนะคะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคกลางลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดี

ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: อพยพตลอดอ่ะเข้าป่าออกทุ่งไม่รู้ว่าเขมรฝ่ายไหนฝ่ายไหนนักอะไรก็ไม่รู้เราเด็กอยู่แม่ได้ทิ้งคุณตาไว้ในป่าเพราะว่าเป็นเด็กก็อยากจะมาถึงเมืองไทยคุณตาบอกว่าพาลูกไปเถอะเขาเอาชุดนั้นมาแต่คุณตาเสียอยู่ในป่า
1: สำหรับบางคนศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดอาจเป็นเพียงสถานที่แห่งหนึ่งแต่สำหรับใครอีกหลายคนที่นี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม
2: ่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะถ้ามองจากตรงนี้นะคะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะคิดว่าที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลธรรมดาแห่งหนึ่งของจังหวัดตราดค่ะแต่ว่าที่จริงแล้วพื้นที่ตรงนี้นะคะเคยเป็นสถานที่ที่ผู้คนจำนวนมากเนี่ยเคยเข้ามาขอความช่วยเหลือในวันที่พวกเขาแทบไม่เหลืออะไรเลยและเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากพระเมตตาของสมเด็จพระนาง

0: จ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะพาไปดูกันค่ะว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้พื้นที่แห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างติดตามรับชมพร้อมกันในรายการค่ะ
1: The Vietnam War had spilled across its borders. In the Cambodian countryside, the Americans were carpet bombing North Vietnamese camps. And in the capital, the US was propping up a corrupt government.Cambodia descended into chaos and civil war.
2: ในปีพุทธศักราช 2522 ได้เกิดวิกฤตสงครามกลางเมืองและการล่มสลายของระบอบเขมรแดงในประเทศกัมพูชาส่งผลให้ชาวกัมพูชานับแสนคนอพยพหนีตายและอดอยากเข้ามาในเขตพื้นที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดบริเวณบ้านเขาล้านเพื่อหวังเพียงสิ่งเดียวคือการขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยในขณะนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองและทรงมีพระราชประสงค์ให้ความช่วยเหลือทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยบ้านเขาล้านขึ้นปัจจุบันคือศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านเพื่อเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวให้การรักษาพยาบาลและแจกจ่ายอาหารแก่ผู้อพยพชาวกัมพูชา
3: ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านเดิมมีนามว่าสภากาชาดไทยบ้านเขาล้านจังหวัดตราดเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงมีพระสาวนีพระสาวนีให้สภากาชาดไทยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือชาวกัมพูชาอพยพเกือบแสนคนในบริเวณแห่งนี้ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับต้นเดือนถึงประมาณที่20พฤษภาคม2522นะครับมีการสู้รบนะครับระหว่างเวียดนามแล้วก็ชาวกัมพูชานะครับชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ก็ส่วนหนึ่งก็อพยพนะครับหนีเข้ามาในประเทศไทยโดยผ่านเทือกเขาบรรทัดนะครับอาจจะมาทางบ้านหลายที่นะครับมาอำเภอบ่อไร่บ้างอำเภอโป่งน้ำร้อนบ้างผ่านเทือกเขาบรรทัดแล้วก็มาอยู่ในบริเวณบ้านเขาล้านแห่งนี้นะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดสมัยนั้นก็ในเมื่ออพยพมาไม่เยอะนะครับทีแรกก็มาสัก 2,000-3,000 คนนะครับอยู่บริเวณแห่งนี้จังหวัดก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อมากันมากขึ้นนะครับชาวอพยพชาวกัมพูชาอพยพเนี่ยกว่าจะผ่านเทือกเขาบรรทัดมาอยู่ในบริเวณแห่งนี้ก็ใช้เวลานานมากนะครับอาจจะ2เดือน3เดือนกว่าจะมานะครับในระหว่างหนีภัยสงครามเนี่ยก็อาจจะเอาอาหารกันกินมาไม่เยอะนะครับในระหว่างทางเนี่ยนะครับก็บอกว่าก็ดูในพื้นที่นะครับนกกินผลไม้อะไรกินใบไม้แล้วก็กินตามนะครับแต่ในระหว่างเดินทางเนี่ยอาจจะเจอเห็ดเจอมันเจออะไรที่ชาวบ้านปลูกไว้ก็เอามาหารับประทานนะครับหลายคนเนี่ยกินเห็ดแล้วเห็ดเป็นพิษนะครับก็มีอาการต่างๆที่เดินทางเข้ามาแล้วในระหว่างเดินทางเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับเพราะเดินทางเขาเพื่อนธรรมทัศน์มาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดสมัยนั้นเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลือยูกยาก็ไม่พอนะครับครั้งแรกเนี่ยนะครับก็เรียนไปที่เลขาธิการสภากาชาดไทยขอยูกยาที่มารักษาผู้อพยพนะครับก็อาจจะเป็นยาแดงยาเหลืองยาแก้ปวดยาอื่นนะครับที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวกัมพูชาที่อพยพในบริเวณนี้ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยชาวกัมพูชาก็มากันเรื่อยๆจนมากขึ้นนะครับมีประมาณเกือบแสนคนที่มาอยู่ในบริเวณแห่งนี้จังหวัดก็ไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้เนื่องจากขาดอุปกรณ์ต่างๆนะครับยูกยาบ้างอาหารการกินบ้างอุปกรณ์ของอุปโภคบริโภคบ้างชาวกัมพูชาก็อดอยากอยู่บริเวณแห่งนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะครับซึ่งภรรยาท่านเนี่ยเป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราดอยู่แล้วนะครับก็อยู่ในองค์กรหนึ่งของสภากาชาดไทย ก็ได้แจ้งไปที่เลขาธิการสภากาชาติไทยในสมัยนั้นนะครับเลขาธิการสภากาชาติไทยตามสายงานก็กราบบังคมทูลนะครับพระสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งพระองค์ตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยนะครับแล้วก็กราบบังคมทูลนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพิศวงซึ่งท่านเป็นสภานายิกาสภากาชาติไทยนะครับเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทนะครับท่านก็ได้เสด็จมาจากวังไกลกังวลนะครับโดยพาหนะไฮเลนคอปเตอร์นะครับแล้วก็มาลงบริเวณใกล้เคียงแห่งนี้แล้วก็มาเยี่ยมผู้อพยพในครั้งแรกเนี่ยวันที่26พฤษภาคม2522นะครับซึ่งเราถือว่านั้นเนี่ยเป็นวันสถาปนาศูนย์ราชการุณสภากาชาติไทยเขาล้านจังหวัดตราดนะครับในระหว่างที่สภากาชาติไทยได้ความช่วยเหลือในบริเวณแห่งนี้แล้วนะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับชาวกัมพูชาก็มาอยู่ในบริเวณแห่งนี้นะครับก็ได้รับความลำบากนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีผ้าขาวม้ามานะเพราะผ้าขาวม้าสามารถที่จะคุมหัวกลางเป็นกันแดดกันฝนนะครับแล้วก็ใช้ห่อของใช้ในการอาบน้ำชำระร่างกายเขาบอกบริเวณอย่างนี้ก็เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆนะครับที่อยู่บริเวณแห่งนี้เมื่อท่านเสด็จมาครั้งแรกนะครับเมื่อเห็นชาวกัมพูชาที่อพยพมานะครับมีอาการน่าสงสารเป็นอย่างยิ่งท่านก็ตัดสินใจให้ความช่วยเหลือนะครับชาวกัมพูชานะครับแล้วก็สภากาชาดไทยก็มาให้ความช่วยเหลือนะครับในครั้งแรกเนี่ยนะครับก็ให้ความช่วยเหลือครั้งแรกเลยก็เข้ามาก็มีเครื่องอุปโภคอาหารกินมาให้นะครับมีหยูกยามามีวิตามินมีอาหารมาช่วงแรกแล้วก็สร้างอาคารชั่วคราวเป็นที่ทำการนะครับแล้วก็สถานที่พักของพวกหมอพวกพยาบาลพวกที่หัวของกาชาติที่จะมาช่วยเหลือผู้อพยพนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมาอยู่สักระยะหนึ่งแล้วสภากาชาติไทยก็สร้างอาคารต่างๆขึ้นนะครับก็เป็นที่พักเรือนพยาบาลโรงเรียนนะครับสถานที่ฝึกอบรมนะครับแล้วก็สร้างที่พักให้กับชาวกัมพูชาผู้อพยพนะครับรวมทั้งในช่วงนั้นเนี่ยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงสภานายิกาพระไทยก็ให้จัดหาพุทธรูปนะครับมาเป็นที่สักการะเพราะชาวกัมพูชาและชาวไทยบริเวณนี้นับถือศาสนาพุทธนะครับเพื่อเป็นที่สักการะของชาวกัมพูชาและของชาวไทยนะครับที่นับถือศาสนาพุทธนะครับก็มีพระดำรินะครับหลวงพ่อวัดเขาสุกริมนะครับก็เลยถวายพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปทองเหลืองนะครับทาสีแดงนะครับให้ประชาชนได้ให้ชาวกัมพูชาและประชาชนได้สักการะบูชานะครับตั้งแต่ช่วงแรกเลยครับตอนนี้ก็ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าของศูนย์ราชการลุนแห่งนี้นะครับก็เรียนว่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นแหละท่านก็ให้มีการฝึกอาชีพนะครับสำหรับผู้อพยพนะครับชาวกัมพูชาที่มาเพื่อให้มีอาชีพติดตัวไปนะครับก็มีวิทยากรนะครับมีครูจากศูนย์ศิลปะไทยมาอบรมสอนในเรื่องต่างๆนะครับมีตั้งแต่ถักทอกระเป๋านะครับแล้วก็มีเป่าแก้วนะครับมีสร้างเครื่องดนตรีต่างๆและนอกจากนี้นะครับก็จะมีข้าวของที่เขานำติดตัวมาเขาก็มอบให้ศูนย์ราชการุณนะครับเพื่อเอาไว้ให้คนได้ชมด้วยก็เรียนว่าหลังจากให้ความช่วยเหลือมาเป็นเวลา7ปีนะครับในวันที่4กรกฎาคมปี2199ก็ปิดศูนย์ลงนะครับตอนนั้นก็มีเหลือประมาณสัก190กว่าคนนะครับก็เอาไปอยู่ศูนย์อื่นเพราะศูนย์ตามชายแดนมันก็มีหลายศูนย์นะครับแล้วก็ปิดตัวลงแล้วก็ปล่อยทิ้งว่างไว้นะครับต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชนะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับอุปนิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยท่านก็มีดำรินะครับที่จะพัฒนาศูนย์แห่งนี้ขึ้นใหม่นะครับประการแรกคือจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงที่ท่านให้พระราชทานความช่วยเหลือนะครับชาวกัมพูชาที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสัมภารนะครับให้สร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นอันที่2เนี่ยนะครับก็ให้มีศูนย์ฝึกอบรมเด็กเยาวชนอันที่3คือให้ประชาชนเนี่ยได้มาพักผ่อนหย่อนใจบริเวณหาดราชการุณซึ่งเป็นหาด ที่สวยงาม3ประการนะครับพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะครับก็ใช้เวลาสร้างอยู่2ปีก็แล้วเสร็จในปี2537นะครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีหลวงพร้อมด้วยนะครับสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสยามก็เสด็จมาเปิดนะครับในวันที่26พฤษภาคมปี2537นะครับแล้วก็สภากาชาดไทยก็ดำเนินการตามพระราชดำรินะครับขององค์อุปนิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากสภากาชาดไทยอย่างนี้เป็นศูนย์ราชการรุ่นสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดนะครับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับก็เรียนว่าที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เรียนว่าในศูนย์แห่งนี้นะครับกิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมที่เฉลิมพระเกียรตินะครับอย่างเช่นเรามีสวนสมุนไพรนะครับองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยซึ่งหมู่พันธุ์พืชนะครับพันธุ์พืชสมุนไพรนะครับ20กลุ่มโรคนะครับในพื้นที่3ไร่นะครับและยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสวนไม้มงคลนะครับสวนไม้มงคลเนี่ยก็จะเป็นการปลูกพันไม้พระราชทานที่พระราชทานให้จังหวัด76จังหวัด972ต้นนะครับในพื้นที่รูปประเทศไทยนะครับพื้นที่16ไร่ซึ่งสภากาชาดไทยตอนนั้นเนี่ยได้จัดทำโครงการพฤกษชาติบูชาครับองค์อุปถัมภก6รอบนะครับจัดสร้างขึ้นเพื่อในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งท่านมีพระชนมพรรษาท่านเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาครับที่นี่นะครับเป็นศูนย์ราชการพระชาติสังกัดสภากาชาดไทยโดยตรงนะครับก็จะมีสำนักบริหารกลางนะครับกลุ่มสนับสนุนองค์กรนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภากาชาดไทยโดยตรงนะครับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้ตลอดทุกวันนะครับปิดในช่วงวันอังคารกับวันพุธนะครับทุกวันเราจะเปิดทุกวันตั้งแต่ 8:30 ถึง 16:30 นทุกวันนะครับแล้วก็สามารถที่จะมากราบสักการะหลวงพ่อแดงได้ตลอดเวลาเพราะเราเปิดตลอดเวลาเลย24ชั่วโมงเราเปิดตลอดเวลานะครับส่วนในโครงการที่เราเฉลิมพระเกียรติต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีเด็กนักเรียนเยาวชนยุวกาชาตินะครับอาสากาชาตินะครับแล้วก็ลูกเสือนะครับก็มาพักแรมในบริเวณที่นี้รวมทั้งเรามีที่เดินป่าไปทำกิจกรรมตั้งไปทำกิจกรรมนะครับสถานีต่างๆบนเขาล้านนะครับก็สามารถแล้วก็ไปชมพันไม้ต่างๆบนเขาล้านได้นะครับแล้วพอเดินผ่านเขาล้านไปเนี่ยก็จะไปออกทะเลเลยนะครับบริเวณหาดราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านตา
4: ระบายคงที่อยู่ที่40ล้านวัตต์เมตรแต่ว่าจากการประเมินครับน้ำเข้า25ล้านนะครับระบาย40ถือว่าก็เป็นการที่จะพร่องเพื่อรอฝนที่จะมาอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ครับการระบายดังกล่าวครับไม่ได้มีผลกระทบนะครับต่อบริเวณของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพราะว่าจากการที่เราบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนแม่กลองที่ตัวท่าม่วงนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนั้นนะครับเราได้มีการลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับนะครับฉะนั้นการระบาย40ล้านที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นั้นไม่ได้มีผลกระทบอย่างไรแต่ก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำฝนที่จะตกถ้าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์สักครู่ครับว่าอาจจะตกมากในทิศว่าภาคตะวันตกครับก็คงเป็นลักษณะของการตกท้ายเขื่อนไม่ว่าจะเป็นแควน้อยแควใหญ่ที่จะมารวมกันที่จังหวัดกาญจนบุรีครับสถานการณ์โดยรวมของทั้งท้ายเขื่อนแม่กลองเองตอนนี้ครับก็มีแนวโน้มที่ลดลงน้ำลดลงอย่างเรื่อยๆนะครับก็เป็นลักษณะของการระบายน้ำนะครับออกจากพื้นที่นะครับลงสู่แม่น้ำแม่กลองเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ส่วนของสิ่งที่ต้องติดตามนะครับก็คงต้องเป็นสถานการณ์น้ำของภาคตะวันออกนะครับในเขตของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจะเห็นว่าจากสถานการณ์น้ำนะครับที่ตอนบนของแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นของมาจากแควหนุมานนะครับมาจากคลองพระปรงนะครับหรือมาจากคลองพระสะทึงตรงนี้ครับสถานการณ์น้ำเนี่ยมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆนะครับเนื่องจากตัวอ่างเก็บน้ำในรุ่มบดินทรจินดาเนี่ยก็มีการลดการระบายนะครับพระปรงเองก็ลดการระบายนะครับแล้วก็ตัวพระสะทึงเองนะครับถึงแม้จะมี 86% แต่ก็ลดการระบายฉะนั้นในเรื่องของต้นน้ำนะครับที่อ่างจะมาเติมนั้นครับก็มีแนวโน้มที่ลดลงแต่ว่าสถานการณ์น้ำที่เราบริหารจัดการน้ำตอนนี้ครับมันมาจากน้ำที่ยังท่วมที่อำเภอเมืองอำเภอ กบินบุรีอยู่นะครับอำเภอกบินบุรีเนี่ยจะอยู่เหนือนะครับต้นน้ำของจังหวัดปราจีนบุรีครับสถานการณ์น้ำยังท่วมอยู่แต่ว่าก็มีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆนะครับน้ำดังกล่าวครับก็จะมาที่ตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับถึงแม้ปราจีนบุรียังท่วมอยู่นะครับแต่ก็มีอัตราการลดลงอย่างช้าๆเช่นเดียวกันนะครับวันหนึ่ง 2-3 เซนติเมตรเท่านั้นถือว่าเป็นมวลน้ำค่อนข้างจะมากพอสมควรครับในการจัดการน้ำครับแม่น้ำปราจีนบุรีมาสู่แม่น้ำนครนายกนะครับกรมชลประทานนะครับจะดำเนินการในการที่จะคาดการณ์และคำนวณการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับอย่างรอบคอบอย่างปราณีตนะครับเพื่อในการที่จะบริหารจัดการน้ำที่จะระบายมาลงสู่แม่น้ำนครนายกนะครับให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเพื่อเป็นการลดนะครับตัวภาระของแม่น้ำนครนายกที่ปัจจุบันก็เกิดน้ำท่วมขังอยู่ในบางพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับส่วนปริมาณน้ำดังกล่าวครับน้ำสูงสุดที่เกิดน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีครับปัจจุบันมาอยู่ที่แม่น้ำบางปะกงนะครับเจนว่าจะมีหลายๆอำเภอครับริมแม่น้ำบางปะกงครับเริ่มได้รับผลกระทบนะครับจากการที่น้ำบางปะกงนะครับเริ่มมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากนะครับปริมาณน้ำจำนวนมากตรงนี้ครับไหลออกสู่แม่น้ำออกสู่ทะเลนะครับได้ในอัตราที่จำนวนน้ำเข้าเนี่ยนะครับมากกว่าจำนวนน้ำที่ออกนะครับทำให้เกิดน้ำที่เทอะอยู่ของในส่วนของแม่น้ำบางปะกงเองนะครับตัวเขื่อนบางปะกงครับที่กั้นแม่น้ำบางปะกงตอนนี้นะครับยืนยันว่าเปิดบานพ้นน้ำทุกบานไม่มีบานไหนที่กดระดับน้ำไว้นะครับเป็นการไหลตามธรรมชาติของแม่น้ำบางปะกงนะครับแต่ทีนั้นก็ได้รับอิทธิพลของแม่น้ำทะเลที่หนุนนะครับทำให้น้ำเอ่อในแม่น้ำบางปะกงนะครับได้รับผลกระทบในหลายๆอำเภอใน8อำเภอในจังหวัดของฉะเชิงเทรานะครับส่วนการเตรียมความพร้อมนะครับของเพชรบุรีเองนะครับลุ่มน้ำเพชรบุรีนะครับเขื่อนแก่งกระจานเองครับถึงแม้วันนี้จะมีความจุอยู่ที่ประมาณ 102% นะครับทางกรมชลประทานเนี่ยก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในการเร่งพร่องน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานนะครับมาเพื่อให้รองรับฝนที่จะมานะครับแต่ว่าจากการบาลานซ์นะครับทำสมดุลน้ำที่เขื่อนแก่งกระจานนั้นนะครับเราก็คาดว่าถ้าเกิดฝนไม่ตกชนิดที่ว่าตกกระจุกไม่กระจายนะครับตกเป็นลักษณะของเรนบอมมาเนี่ยตัวเขื่อนแก่งกระจานเองก็จะสามารถที่จะพอจะหน่วงนะครับการระบายน้ำที่จะมาถึงตัวของในแม่น้ำเพชรบุรีครับซึ่งเราจะมีเขื่อนเพชรบุรีเนี่ยในการที่จะบริหารจัดการน้ำนะครับผันเข้าออกเข้าสู่ระบบฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับของเขื่อนหน้าเขื่อนเพชรบุรีนะครับตรงนั้นก็จะเป็นระบบนึงที่ช่วยนะครับที่จะผันน้ำออกไปด้านข้างนะครับคล้ายๆการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาครับคือมาที่เขื่อนเพชรบุรีที่เป็นเขื่อนทดน้ำก็จะมีระบบทั้งสองฝั่งในการกระจายน้ำออกไปรวมทั้งระบบของคลองระบายน้ำด้วยนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะควบคุมปริมาณน้ำนะครับให้ไหลผ่านนะครับตัวเมืองเพชรบุรีครับไม่ให้เกินอัตราที่อาจจะมีผลกระทบที่150ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานในลุ่มน้ำต่างๆครับ
5: ครับผมในส่วนของการบริหารจัดการน้ำอย่างที่พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลจากกรมชลประทานนะครับก็จะเห็นว่าได้มีการเตรียมการเพื่อรักษาระดับน้ำแล้วก็ลดระดับน้ำในหลายพื้นที่นะครับยังมีพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงนะครับก็ขอเน้นย้ำว่าถ้ามีการช่วยเหลือเนี่ยจะต้องลงไปอยู่ในพื้นที่ทางฝั่งภาคตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นนครนายกนะครับปราจีนบุรีรวมถึงฉะเชิงเทรานะครับที่ก็ปริมาณน้ำก็ยังทรงตัวแล้วก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นในบางจุดได้นะครับในฝั่งภาคตะวันตกก็มีหลายพื้นที่ที่เริ่มดีขึ้นรวมถึงแม่น้ำแม่กลองริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองรวมถึงปลายน้ำแม่กลองเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ำลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อเฝ้าระวังฝนที่จะเติมมาในทางฝั่งภาคตะวันตกในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับส่วนเรื่องของแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีการบริหารจัดการน้ำแล้วก็น้ำเหนือได้ลดลงแล้วนะครับปริมาณน้ำยังสามารถบริหารจัดการได้ทำให้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่นนทบุรีปทุมธานีแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยยังมีพื้นที่ที่จะรับน้ำและระบายน้ำได้อีกเยอะทีเดียวเป็นผลให้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเราจะเห็นว่าหลายพื้นที่น้ำเนี่ยลดลงมากแล้วแล้วก็มีการระบายน้ำลงสู่คลองแล้วก็ลงสู่พื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงกรุงเทพมหานครเมื่อน้ำลดลงแล้วนะครับระบบคลองระบบน้ำต่างๆที่เชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็เริ่มมีการรับน้ำแล้วก็ระบายน้ำช่วยนะครับจังหวัดข้างเคียงด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของกรุงเทพมหานครนะครับจะขอให้รองโฆษกลลิดานะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
6: สำหรับในกรุงเทพมหานครนะคะถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ได้แก่ถนนฉลองกรุงค่ะดังนั้นประชาชนควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะคะในส่วนของชุมชนเคหาร่มเกล้าลาดกระบังนะคะจากเมื่อวานที่ทางกทม.ตั้งเป้าไว้ว่าจะลดระดับน้ำต่อวันได้วันละ25เซนซึ่งทำได้ดีเกินเป้าค่ะทำให้ในวันนี้นะคะระดับน้ำในชุมชนเคหาร่มเกล้าลดลงในจุดอยู่ในจุดที่สัญจรไปมาได้และก็ในยังมีน้ำขังอยู่ในจุดที่เป็นซอยย่อยๆเท่านั้นเองค่ะซึ่งจะสามารถระบายได้ภายใน 2-3 วันนะคะในส่วนของมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงค่ะพื้นที่บริเวณนี้มันเมื่อวานมีฝนตกหนักเข้ามาทำให้ทางกทม.เร่งระบายน้ำค่ะในส่วนของสายไหมออเงินค่ะณขณะนี้มีการเร่งระบายน้ำอยู่นะคะแล้วก็จะมีการพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อที่จะช่วยระบายน้ำจากปทุมธานีด้วยค่ะในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะคะผู้แทนจากกทม.คุณเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลจะเป็นผู้ให้รายละเอียดค่ะ
7: ครับขอบคุณครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับในภาพรวมเนี่ยถนนสายหลักเนี่ยก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วนะครับที่เป็นข้อกังวลหรือว่าเป็นห่วงกันคือการเคหะร่มเกล้าเนี่ยในส่วนนี้นี่ยังมีน้ำขังอยู่ในบางส่วนของซอยย่อยๆนะครับซึ่งถ้าประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองนะครับปัญหาเรื่องกลิ่นแล้วก็มีในเรื่องของการที่เราจะเอาตัวสารชีวภาพบำบัดนะครับไปโรยให้เพื่อที่จะบรรเทาปัญหาเรื่องกลิ่นนะครับและเมื่อน้ำลดนะครับปัญหาอีกส่วนนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของขยะที่ตามมานะครับซึ่งกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเราก็มีการจัดเก็บนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ที่สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้นะครับในเรื่องของการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสำนักการระบายน้ำสำนักสิ่งแวดล้อมนะครับก็ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อที่จะบรรเทาปัญหานะครับเรื่องขยะที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ในส่วนของการที่เราจะเยียวยานะครับประชาชนเนี่ยประชาปัจจุบันนะครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมีผู้ประสบภัยครับได้ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นะครับเคลม bangkok.go.th แล้วเนี่ย49,218รายนะครับเป็นข้อมูลที่เวลา 8.30 นนะครับของวันที่8ตุลาคมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้ประสบภัยที่ยื่นลงทะเบียนออนไลน์นะครับก็แบ่งเป็นรายเขตครับถ้าอันดับแรกนะครับจะเป็นเขตลาดกระบังนะครับอันดับที่2จะเป็นเขตบางกะปิแล้วก็เขตสายไหมนะครับโดยสิทธิ์ที่ขอเราสามารถขอได้หลายสิทธิ์นะครับซึ่งสิทธิ์ที่ขอมากที่สุดเป็นอันดับ1ก็จะเป็นในเรื่องของค่าดำรงชีพนะครับอันดับ2จะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านนะครับแล้วก็เป็นค่าเครื่องมือนะครับแล้วก็ทุนในการที่จะประกอบอาชีพนะครับตอนนี้เนี่ยทางเมนูของเราเนี่ยสามารถที่จะเช็คสถานะคำร้องได้นะครับว่าคำร้องที่ทางประชาชนเนี่ยเข้าไปยื่นคำร้องเนี่ยตอนนี้เนี่ยสถานะเนี่ยอยู่ระหว่างขั้นตอนใดนะครับซึ่งตรงนี้การไปยื่นขอลงทะเบียนนะครับสามารถลงทะเบียนได้ทั้งที่ออนไลน์แล้วก็ที่ทางสำนักงานเขตนะครับแต่ในส่วนของทางออนไลน์เนี่ยสามารถยื่นได้24ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นสำนักงานเขตก็ตามเวลาราชการส่วนเอกสารที่จะนำไปยื่นที่สำนักงานเขตก็เพื่อที่จะเป็นการแสดงตัวตนนะครับก็ประกอบไปด้วยประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านนะครับถ้าไม่ต้องถ่ายเอกสารก็ได้นะครับสามารถที่จะไปให้ทางเขตเขาถ่ายเอกสารให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเขตเนี่ยก็จัดเจ้าที่ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วนะครับขอขอบคุณครับ
5: ครับในส่วนของการเยียวยาและฟื้นฟูนะครับจะเห็นว่าหลายพื้นที่เริ่มมีน้ำลดลงแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ระบบการเยียวยาและฟื้นฟูแล้วนะครับตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีครับว่าไม่จำเป็นที่จะต้องให้น้ำลดทุกพื้นที่ก็ให้พื้นที่ไหนที่น้ำลดลงแล้วก็เริ่มกระบวนการได้เลยนะครับในส่วนนี้ครับก็การเยียวยาฟื้นฟูและการช่วยเหลือนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคือดร.สิริธรสมสุวรรณครับจะเป็นผู้ให้ข้อมูลครับ
6: สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะในส่วนของเงินที่รัฐบาลให้ความห่วงใยนั่นก็คือเงินตามมติคณะรัฐมนตรีที่จะให้การช่วยเหลือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ถูกน้ำท่วม 9,000 บาทและบ้านเรือนและอาคารสูงที่ถูกน้ำล้อม 5,000 บาทปัจจุบันข้อมูลเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะคะในเวลา 7:50 นาทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานข้อมูลจากจังหวัดมีการส่งข้อมูลยืนยันมาให้ที่ปภ.แล้วจำนวน2จังหวัดด้วยกันที่จะยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติครม.ได้แก่จังหวัดสระแก้วจำนวน594ครัวเรือนและจังหวัดกระบี่17ครัวเรือนรวมทั้งสิ้น611ครัวเรือนนะคะซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะมีกำหนดในเรื่องของเวลาในช่วงของ2ทุ่มของทุกวันระหว่างนี้ที่จะรอให้จังหวัดอื่นรวมทั้งกรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่ที่ประกาศที่จะได้รับการช่วยเหลือตามมติครม.ส่งข้อมูลเข้ามาในระบบถึงปภ.และปภ.จะกดส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินซึ่งได้มีการกำหนดไว้ที่2ทุ่มของทุกวัน2ทุ่มของวันนี้เราจะมีการกดยืนยันข้อมูลหากระหว่างนี้มีการส่งข้อมูลจากจังหวัดอื่นๆเข้ามาก็จะรวมยอดเพิ่มเติมเข้าไปเมื่อข้อมูลส่งไปถึงธนาคารออมสินคาดว่าธนาคารออมสินจะทำการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยตามจังหวัดที่แจ้งมานะคะได้ภายในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้ก็จะเป็นล็อตแรกของการให้การช่วยเหลือเยียวยาตามที่ท่านนายกกำชับสั่งการว่าไม่ต้องรอให้ครบนะคะแล้วก็เป็นการทยอยให้การช่วยเหลือค่ะสำหรับในแอปพลิเคชันทางรัฐที่มีการยื่นขอความช่วยเหลือผ่านระบบลงทะเบียนเข้ามาปัจจุบันมียอดจำนวนเพิ่มขึ้นนะคะรวมทั้งสิ้น 1,224,030 ครัวเรือนกรุงเทพมหานครมีผู้ยื่นมากที่สุดอยู่ที่ 529,690 ครัวเรือนรองมาคือสมุทรปราการ 173,753 ครัวเรือนปทุมธานี 151,658 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา 49,933 ครัวเรือนและระยอง 4,160 ครัวเรือนซึ่งเป็นข้อมูลนะเมื่อเวลา 7:30 นาทีซึ่งถือว่าเป็นยอดที่เพิ่มขึ้นประมาณ 160,000 กว่าในระหว่างวันที่เพิ่มขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการเยียวยาพื้นที่เพิ่มเติมนอกเหนือจาก65จังหวัดที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 และ 5,000 บาทจังหวัดที่มีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในวันนี้ได้ทำเรื่องขอความเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะในเรื่องของอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมอีก1จังหวัดโดยทางปภ.ได้เสนอนำเท่าครม.นั่นก็คือจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งได้มีการเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่28กันยายนทำให้ปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวนมากแล้วก็มีน้ำปริมาณท้ายเขื่อนแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเบื้องต้นข้อมูลที่สำรวจนะคะสมุทรสงครามมีความเดือดร้อนพี่น้องกว่า 20,000 ครัวเรือน 20,000 กว่าครัวเรือนซึ่งวันนี้ปภ.ก็ได้เสนอไปยังมติครม.เพื่อขอความเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนสำหรับจังหวัดสมุทรสงครามเพิ่มเติมอีก1จังหวัดซึ่งก็จะรอมติครม.ในการอนุมัติภายในวันนี้ค่ะขอแจ้งให้ทางพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลของการช่วยเหลือเยียวยาและขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดถ้าหากมีการดำเนินการก็สามารถทยอยส่งข้อมูลให้ปภ.เพื่อที่ปภ.จะส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินภายใน2ทุ่มของวันนี้และออมสินก็จะทำการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนภายใน3วันทำการตามที่ได้แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนทราบค่ะ
5: ครับในส่วนของประเด็นที่รัฐบาลให้ความสนใจกับปัญหานะครับหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมอีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องของค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับทางรัฐบาลก็ได้มีการดำเนินการผ่านกระทรวงพาณิชย์นะครับในวันนี้ครับมีผู้แทนของกระทรวงพาณิชย์นะครับรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับคุณจิรวุฒิสุวรรณอาจครับจะมาให้ข้อมูลเรื่องของการดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์ให้พี่น้องประชาชนรับทราบครับ
8: ครับผมขอบคุณมากครับ ขออนุญาตนำเรียนผ่านสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนดังนี้นะครับคือกรมการค้าภายในมีภารกิจหลักที่สำคัญก็คือการดูแลให้ความเป็นธรรมนะครับแก่พี่น้องประชาชนในเรื่องของราคาสินค้าและก็บริการนะครับผมมีเรื่องที่จะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนที่สำคัญเนี่ยใน2ประเด็นหลักๆก็คือเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องของปริมาณและราคาสินค้าซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่สินค้าที่จำเป็นนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากในสื่อมวลชนนะครับก็คือในเรื่องของผักแล้วก็ไข่ไก่ในประเด็นที่2เนี่ยคือเป็นมาตรการเยียวยาฟื้นฟูหลังน้ำท่วมของทางกระทรวงพาณิชย์นะครับผมขออนุญาตเริ่มที่ประเด็นแรกเลยก็คือในเรื่องของปริมาณและราคาของสินค้าผักนะครับเนื่องจากบางพื้นที่ปลูกผักนะครับได้รับความเสียหายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครปฐมนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราทำให้ปริมาณผักเนี่ยลดลงในตลาดเป็นจำนวนมากสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์นะครับได้ดำเนินการก็คือการเชื่อมโยงนะครับการทำงานใกล้ชิดกับตลาดสดตลาดกลางตลาดค้าส่งค้าปลีกทั้งหลายในการเชื่อมโยงเอาผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างเช่นนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดนครราชสีมาในบางพื้นที่นะครับเราทำการเชื่อมโยงมายังศูนย์กระจายสินค้าที่ผมได้เอ่ยไปแล้วนะครับก็คือกลุ่มตลาดสดตลาดกลางที่อยู่บริเวณกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อกระจายผักไปยังร้านค้าปลีกห้างโมเดิร์นเทรดทั้งหลายนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้ดำเนินการทำให้ราคาของผักได้เริ่มอ่อนตัวลงนะครับและเราจะทำต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงเทศกาลกินเจที่จะมาถึงในปลายสัปดาห์นี้นะครับเพื่อให้ราคาผักกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับสินค้าประเภทที่2ก็คือในเรื่องของไข่ไก่นะครับสืบเนื่องจากฟาร์มไก่ไข่นะครับได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มไก่ไข่ที่อยู่บริเวณพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทำให้ไก่นะครับได้รับความเสียหายไปโดยประมาณก็คือ3ล้านตัวซึ่งกระทบต่อปริมาณไข่ในระบบเป็นจำนวนมากนะครับสิ่งที่กรมค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการก็คือเร่งสำรวจหาพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพื่อเชื่อมโยงมายังศูนย์กระจายสินค้าของห้างต่างๆนะครับควบคู่ไปกับการทำงานร่วมกับกรมปศุสัตว์นะครับโดยเราออกมาตรการเลยทันทีร่วมกับกรมปศุสัตว์ก็คือการยืดอายุปลดระวางแม่ไก่ไข่ยืนกรงนะครับเดิมเนี่ยแม่ไก่ไข่เนี่ยเราจะเลี้ยงไว้ประมาณ80สัปดาห์เพื่อให้สร้างไข่ออกมาผลิตไข่ออกมาให้พวกเราได้บริโภคนะครับก็ขอยืดจาก80สัปดาห์เป็น85สัปดาห์นะครับเพื่อให้มีไข่เข้ามาทดแทนนะครับแล้วนอกจากนี้เราก็ได้ยืดอายุปลดระวางไก่ไข่พันคือแม่ไก่พันเนี่ยนะครับแม่ไก่พันก็คือจะผลิตลูกไก่เพื่อเอาไปเลี้ยงเพื่อให้ไข่ออกมาเราก็ยืดอายุปลดระวางไก่ไข่พันเนี่ยจาก72สัปดาห์เป็น75สัปดาห์นะครับเพราะนั้นก็เราคาดว่าปริมาณไข่จะเข้ามาทดแทนได้เร็วที่สุดน่าจะไม่เกินภายในสิ้นเดือนนี้นะครับนอกจากนี้มาตรการอีกมาตรการหนึ่งก็คือเราได้ขอความร่วมมือชะลอการส่งออกไข่ไก่นะครับกับบริษัทส่งออกทั้งหลายซึ่งเราจะขอความร่วมมือว่าขอให้ชะลอการส่งออกไปจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราดำเนินการในเชิงของปริมาณนะครับในเชิงของราคาเราได้เชิญกลุ่มผู้ผลิตไข่นะครับก็คือสมาคมผู้ผลิตทั้งหลายแล้วก็ฟาร์มขนาดใหญ่เนี่ยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาไข่ไก่ที่หน้าฟาร์มเอาไว้ที่4บาท 4บาทนี่เป็นราคาที่กลุ่มภาคเอกชนเขาประกาศกันขึ้นมาเมื่อตอนช่วงก่อนเกิดเหตุอุทกภัยเราก็ขอความร่วมมือให้ยืนราคานี้ไปตลอดนะครับแล้วเราก็ได้เชิญประชุมขอความร่วมมือกับกลุ่มผู้รวบรวมนะครับไข่ไก่เนี่ยถูกผลิตจากฟาร์มก็จะไปอยู่ในมือของผู้รวบรวมเพื่อที่จะกระจายไปยังร้านค้าปลีกทั้งหลายนะครับเราก็ขอความร่วมมือทางผู้รวบรวมเนี่ยประเด็นที่1ให้ไปรวบรวมไข่จากพื้นที่

0: ที่ไม่ได้รับผลกระทบเพื่อที่จะกระจายไปสู่ร้านค้าปลีกทั้งหลายนะครับอันนั้นประเด็นที่1ประเด็นที่2คือขอความร่วมมือในเรื่องของราคานะครับเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมเนี่ยนะครับไข่ไก่เนี่ยจะเข้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าหรือร้านค้าปลีกเนี่ยบางครั้งมันต้องวิ่งอ้อมเนื่องจากถนนหนทางถูกน้ำท่วมนะครับบางพื้นที่ไข่ไก่ไม่สามารถจะออกจากฟาร์มได้1วัน2วันนะครับก็ต้องใช้พี่น้องทหารเข้าไปช่วยจัดการในเรื่องของการขนส่งการคัดแยกเพราะนั้นมันจะมีต้นทุนเพิ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับก็ตรงนี้เราขอความร่วมมือในกลุ่มของผู้รวบรวมผู้ค้าที่อยู่ในห่วงโซ่ข้อกลางตรงนี้อย่าไปบวกราคาเพิ่มจนเกินความเหมาะสมนะครับก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีหลังจากนั้นก็คือในส่วนของการค้าปลีกการค้าปลีกอาจจะมีผู้ฉวยโอกาสอยู่บ้างนะครับทางกรมการค้าภายในก็จะออกตรวจนะครับร้านค้าปลีกเพื่อให้มีราคาไข่ที่มันเหมาะสมถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนพบว่าไข่ไก่ในพื้นที่ใดมีราคาแพงเกินความเหมาะสมเราจะรีบเข้าไปนะครับทำการสอบสวนนะครับว่าทำไมถึงขายราคาแพงขนาดนี้แต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเราไม่มีราคามาตรฐานเพราะมันขึ้นอยู่กับเส้นทางการขนส่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราแต่ว่าเรามีวิธีการในการตรวจสอบว่าไข่ไก่ในพื้นที่ใดควรจะมีราคาเท่าใดแล้วก็จะขอรับฟังเหตุผลที่เขาขนส่งไปต้องอ้อมไปเนี่ยมันเพิ่มต้นทุนขึ้นมาเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราดำเนินการในเรื่องของราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ2สินค้าที่สำคัญนะครับผมขออนุญาตผ่านมาในประเด็นที่2ในเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยานะครับกรมค้าภายในเราจะมีการจัดงานแสดงสินค้าที่เราเรียกกันคุ้นชินว่าเป็นเรื่องของธงฟ้านะครับแต่ว่าด้วยเหตุที่เราประสบภัยในเรื่องของอุทกภัยเราจะจัดงานใหญ่ๆเป็นงานธงฟ้าอย่างสมัยก่อนคงไม่ค่อยจะเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยเรากำลังทำงานใกล้ชิดกับสำนักงานเขตต่างๆว่าถ้าหากมีพื้นที่ไหนที่น้ำลดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาสินค้าเข้าไปวางจำหน่ายได้นะครับเราก็จะเข้าไปดำเนินการเป็นรถโมบายเล็กๆนะครับแล้วก็ตั้งเต็นท์เพื่อที่จะจำหน่ายสินค้าให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมๆกับต่างจังหวัดด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังทำงานใกล้ชิดกันอยู่นะครับโดยในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราจะคิกออฟวันที่9เนี่ยครับแล้วก็9ถึง18เนี่ยเราจะทำอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่น้ำเริ่มลดแล้วนะครับการเยียวยาในเรื่องของถุงยางชีพจะผ่านไปนะครับหลังจากนั้นก็คือเอาสินค้าราคาถูกเข้าไปช่วยจำหน่ายให้นะครับก็9ถึง18ตุลาคมนี้นะครับเราจะดำเนินการที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วเราก็จะทำต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีงบประมาณปกติที่เราดำเนินการอยู่แล้วเป็นงานประจำของกรมการค้าภายในก็คือคล้ายๆกับงานธงฟ้าในที่ผ่านๆมานะครับในส่วนของในส่วนของภูมิภาคนะครับหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะคิกออฟวันที่16ตุลาคมนี้นะครับเราจะจัดแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะจัดเดือนละทั้งหมดเนี่ย12ครั้งต่อจังหวัดนะครับแล้วเราก็จะจัดทุกจังหวัดนะครับเพื่อช่วยลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของสถานที่ที่เราจะเลือกจำหน่ายสินค้านี้เราก็จะประชาสัมพันธ์ผ่านนะครับเว็บไซต์ Facebook ของกรมการค้าภายในนะครับและเราก็จะส่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้มายังสำนักโฆษกนะครับแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์รวมทั้งสื่อต่างๆด้วยแล้วก็เรามีสายด่วน1569ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสเรื่องราวราคาสินค้าต่างๆการไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าพร้อมๆกับเราจะมีการประชาสัมพันธ์นะครับท่านสามารถสอบถามไปที่หมายเลข1569ได้เลยว่าณขณะนี้เรากำลังจัดงานไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพอยู่ที่ไหนนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนครับ
1: ครับในส่วนของประเด็นสุดท้ายในวันนี้นะครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสนใจแล้วก็

0: ให้ความการสนับสนุนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนะครับก็คือการช่วยเหลือและการบริหารจัดการในเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็จะจบท้ายด้วยคำแนะนำด้านสุขภาพของประชาชนนะครับก็เรียนเชิญนะครับดร.นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรนะครับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ให้ข้อมูลครับ
1: ครับสวัสดีครับเรื่องของสุขภาพของประชาชนก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมักได้รับผลกระทบในช่วงของการเกิดอุทกภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนะครับประชาชนบางส่วนต้องลุยน้ำนะครับหรือย้ายไปพักพิงชั่วคราวในศูนย์พักพิงซึ่งอาจจะมีความแออัดแล้วก็ไม่สะดวกเหมือนในภาวะปกติอย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลสุขภาพของประชาชนก็ได้เปิดให้บริการในทุกสถานพยาบาลนะครับถ้าหากไม่ติดขัดด้วยเรื่องของน้ำท่วมและการเดินทางจากการสำรวจสถานพยาบาลใน23จังหวัดจำนวน157แห่งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยพบว่าสามารถเปิดให้บริการได้ปกติ88แห่งมีปิดบริการบางส่วน14แห่งนะครับแล้วก็มีการปิดให้บริการชั่วคราว55แห่งในช่วงที่มีน้ำท่วมนอกจากนี้ก็มีการจัดบริการทางการแพทย์เชิงรุกนะครับสนับสนุนยาเวชภัณฑ์ต่างๆมากกว่า 235,132 ครั้งโดยการดูแลประชาชนในพื้นที่ที่เป็นศูนย์พักพิงนะครับที่จะเป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยเราก็มีการดูแลโดยทีมแพทย์เข้าไปประจำอยู่นะครับภาพรวมของการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางทั้งที่อยู่ในศูนย์พักพิงและบางส่วนที่ยังอยู่ในที่พักอาศัยจำนวน 88,664 รายพบว่ามากที่สุดเป็นผู้สูงอายุมากถึง 60,364 รายต่อมาก็เป็นเด็กนะครับ 8,086 รายนะครับและกลุ่มถัดมาที่สำคัญก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ดูแลตนเองได้ลำบาก 5,441 รายนะครับแล้วมีผู้พิการอีก 2,740 รายซึ่งทั้งหมดนี้ก็ได้รับการดูแลโดยทีมงานของบุคลากรทางสาธารณสุขนะครับซึ่งจัดหมุนเวียนกันไปดูแลนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตอีก663รายก็ได้มีการจัดบริการเพิ่มเติมให้ได้รับการล้างไตตามกำหนดปกตินะครับในส่วนของสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบและต้องมีการปิดให้บริการเนื่องจากน้ำท่วมสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามที่ค่ายจักรพงษ์นะครับโดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไปร่วมดำเนินงานด้วยมากกว่า300คนนะครับในส่วนนี้เองก็จะเห็นได้ว่าบริการต่างๆที่ประชาชนและผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับเนี่ยก็ยังมีความต่อเนื่องสามารถที่จะได้รับบริการได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะครับในการเตรียมการสำหรับพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยในระยะต่อไปกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้จัดทำบัญชีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงมีการกำหนดการรับส่งสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้นะครับโดยจะเป็นกลุ่มแรกๆที่เราจะนำออกมาถ้าหากมีภาวะน้ำท่วมมีการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนที่บ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่องให้มียาที่เพียงพอมีระบบการนำส่งยาและเวชภัณฑ์และเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ที่เข้าถึงยากเนื่องจากมีสถานการณ์อุทกภัยและในศูนย์พักพิงทุกแห่งก็จะมีระบบในการดูแลสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยกรมอนามัยการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโดยกรมควบคุมโรคด้านสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตและมีการสนับสนุนเรื่องของส้วมที่เป็นส้วมกระดาษนะครับสำหรับพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่สามารถออกมา

อยู่13,260คนนะครับก็มีหน่วยการรับมือโดยอาศัยประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่จัดเตรียมการขนส่งผู้ป่วยนะครับตั้งแต่ล่วงหน้าก่อนที่จะมีภาวะน้ำท่วมมีการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านสกายด็อกเตอร์นะครับรวมทั้งการหาเส้นทางสำรองสำหรับการขนส่งผู้ป่วยแม้ว่าจะได้รับผลกระทบในเส้นทางหลักนะครับมีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพออย่างน้อย1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับและสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้ในเรื่องของออกซิเจนนะครับเรื่องของระบบไฟและระบบสื่อสารก็มีการเพิ่มเติมและปรับปรุงยกตัวอย่างเช่นเรื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันนะครับน้ำดื่มอย่างน้อย7วันนะครับแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกันนะครับและมีการเตรียมระบบสื่อสารเพิ่มเติมจากระบบปกติเช่นวิทยุโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมนะครับและยังมีการเตรียมการในการที่จะรองรับผู้ป่วยที่อาจจะเกิดจากภาวะการเจ็บป่วยเฉียบพลันเช่นอุบัติเหตุเป็นต้นนะครับสุดท้ายนี้นะครับเนื่องจากว่าภาวะน้ำท่วมเนี่ยเกิดขึ้นในหลายจังหวัดนะครับบางพื้นที่เป็นช่วงของการฟื้นฟูนะครับบางพื้นที่เพิ่งเป็นช่วงที่เริ่มจะมีภาวะน้ำท่วมนะครับก็ขอให้ประชาชนเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันนะครับเช่นการป้องกันโรคฉี่หนูซึ่งเป็นโรคที่มากับน้ำนะครับมีเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมาในน้ำถ้าหากมีการเข้าไปในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับมีการป้องกันการสัมผัสน้ำโดยใช้บูทที่มีความยาวสูงนะครับถ้าหากลุยน้ำมาแล้วก็ให้มีการทำความสะอาดนะครับสำรวจบาดแผลนะครับใส่ยาฆ่าเชื้อหากพบว่ามีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะนะครับบางรายอาจจะมีตาแดงหรือว่าตัวเหลืองตาเหลืองด้วยนะครับก็ให้สงสัยว่าเป็นโรคไข้ฉี่หนูให้รีบไปพบแพทย์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการป้องกันโรคอุจจาระร่วงหรือท้องเสียนะครับก็ขอแนะนำให้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ภายใน2ชั่วโมงนะครับหลีกเลี่ยงอาหารที่ค้างมื้อแล้วก็ล้างมือนะครับดูแลเรื่องความสะอาดของส้วมนะครับให้มีความสะอาดที่จะไม่ปนเปื้อนไปในการปรุงอาหารนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสัตว์มีพิษนะฮะซึ่งอาจจะหนีน้ำมาเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นงูตะขาบนะครับก็ต้องระมัดระวังในการที่จะสังเกตในพื้นที่ที่มีสัตว์อาจจะเข้ามาอาศัยอยู่ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของโรคน้ำกัดเท้าที่พบได้บ่อยซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้แจกจ่ายยาป้องกันน้ำกัดเท้าไปในพื้นที่นะครับถ้าหากมีความต้องการเพิ่มเติมสามารถที่จะขอรับการสนับสนุนได้จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดถัดมาก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญรองจากเรื่องของการพัดตกจมน้ำนะครับก็คือเรื่องของการถูกไฟฟ้าช็อตประมาณ1ใน4ของผู้ที่เสียชีวิตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกิดจากการถูกไฟช็อตนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าที่จากเสาไฟฟ้าในที่สาธารณะนะครับซึ่งมักจะเป็นเสาไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับหรือการที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่ยังมีน้ำท่วมขังมีสายไฟตกลงไปในน้ำนะครับก็จะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้และที่สำคัญในช่วงของการฟื้นฟูเมื่อประชาชนเริ่มกลับเข้าบ้านเรือนอาจจะมีการใช้ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชิ้นนะครับที่มีน้ำเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดไฟฟ้ารั่วแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตได้นะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ช่วยเหลือนะครับที่เข้าไปช่วยโดยไม่ถูกวิธีนะครับด้วยมือเปล่าก็ทำให้ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นส่วนของการดูแลสุขภาพที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้เน้นย้ำแล้วก็ให้ข้อมูลไปในสื่อช่องทางต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในช่วงที่มี
ภาวะ

0: อุทกภัยนะครับแล้วก็หลังจากนี้แล้วก็คาดว่าถ้าหากท่านได้กลับเข้าสู่บ้านเรือนในภาวะปกติแล้วนะครับกลุ่มที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังซึ่งอาจจะมีการขาดยาก็อยากให้รีบไปปรึกษาแพทย์นะครับแต่ขณะนี้ก็มีการจัดส่งยาเพื่อให้มีการรับประทานยาได้อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขครับขอบคุณครับ
1: ครับผมวันนี้พี่น้องประชาชนนะครับก็ได้รับข้อมูลที่มากทีเดียวนะครับโดยที่เป็นรายละเอียดของแต่ละกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของการแถลงข่าวนะครับก็จะมีการแถลงข่าวทุกวันนะครับในเวลาประมาณ10นาฬิกาของทุกวันนะครับรวมถึงการอัปเดตสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทุกช่องทางของไทยคู่ฟ้าขอให้พี่น้องประชาชนนะครับติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้ามีเหตุใดที่เป็นข้อสงสัยก็ติดต่อเข้ามาได้ในทุกช่องทางของไทยคู่ฟ้าเช่นเดียวกันครับขออนุญาตจบการแถลงข่าวในวันนี้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

0: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรม
1: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี่ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
2: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

0: วันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2559เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งในปีนี้ได้เวียนมาบรรจบครบ7รอบ84พรรษาตลอดเวลา66ปีที่ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาตลอดทรงทำนุบำรุงอุปถัมภ์ศาสนาทั้งปวงในขอบขันธสีมาโดยไม่ทรงแบ่งแยกว่าเป็นศาสนาใดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยือนมัสยิดโบสถ์และพระอุโบสถต่างๆอย่างทั่วถึงพระราชทานพระราชทรัพย์บำรุงกิจการงานศาสนกิจของศาสนาต่างๆตามวาระโอกาสอยู่เสมอปรากฏเป็นที่สรรเสริญและเจริญรอยตามของถวยราชหลายครั้งหลายโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำรัสถึงเรื่องการศาสนาให้ประชาชนคนไทยได้ตระหนักถึงความรักความสามัคคีระหว่างชนในชาติโดยมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดที่อยู่ในประเทศไทยปฏิบัติต่อกันอย่างคนที่เจริญอย่างแท้จริงอยู่ในศีลในธรรมของตนมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นร่มเกล้าธงชัยยึดโยงคนไทยทุกหมู่เหล่าให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบมา
1: ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์บอกว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทยที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาด
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงมีพื้นฐานจากครอบครัวที่ปลูกฝังให้เคารพนอบน้อมในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทรงบำเพ็ญกุศลทานเช่นทรงบาตรในยามเช้าทรงจัดดอกไม้บูชาพระในตอนเย็นและในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนที่วัดวาอารามต่างๆทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดแต่ละครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสังเกตเห็นเด็กไทยสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้นไปนั่งปฏิบัติธรรมเข้าค่ายธรรมะกันมากขึ้นและมีประชาชนไปรอคอยฟังเทศเป็นจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีลำโพงขยายเสียงให้ประชาชนที่มานั่งได้ฟังคำพระเทศไปพร้อมๆกับพระองค์พระราชจริยวัตรอันงดงามนี้แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาว่าหากคนเราประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักศาสนาแล้วอยู่ที่ใดจะทำให้ที่นั่นสงบร่มเย็นจึงควรแล้วที่ประชาชนคนไทยทุกคนจะยึดถือและน้อมนำไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเพราะเมื่อคนเราเคารพสิทธิด้านความเชื่อและศาสนาไม่เบียดเบียนกันไม่แตกแยกกันด้วยความคิดความเชื่อก็จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติที่สำคัญคือจะทำให้ประเทศชาติเป็นปึกแผ่นมั่นคงประโยชน์จะบังเกิดแก่ประชาชนและผืนแผ่นดินที่อยู่อาศัยคือประเทศไทยของเราทุกคน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมงานเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะและวันนี้ค่ะพามาแนะนำอีกหนึ่งของดีในจังหวัดเพชรบุรีค่ะเป็นเรื่องราวของเต้าหู้นะคะแต่ว่านอกเหนือจากการเป็นเต้าหู้และน้ำเต้าหู้ธรรมดานะคะก็มีการมาดัดแปลงนะคะเป็นสิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างเลยจะน่าสนใจอย่างไรอยู่กับแอมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวคุณผู้ชมเลยค่ะ
1: ค่ะแอมนะคะชื่อณัชชากตะเวทวารักษ์ค่ะเป็นเจ้าของร้านนาโอเต้าหู้ท่ายางค่ะ
0: ค่ะนาโอเต้าหู้ท่ายางอันนี้เป็นชื่อของคุณพ่อหรือว่า
1: ก็มีเป็นชื่อของคุณพ่อค่ะคุณพ่อชื่อโอค่ะแต่ว่าจริงๆก็อยากให้ดูวัยรุ่นสดใสเข้ากับเจนยุคใหม่ค่ะก็เลยแบบเป็นนาโอค่
0: ะ
1: แล้วก็ปกติเราขายตัวเต้าหู้อะค่ะอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีอำเภอท่ายางอยู่แล้วเขาก็จะเรียกเต้าหู้เราว่าเต้าหู้ท่ายางก็เลยต้องเอามาห้อยท้ายนิดนึงค่ะ
0: ก็เลยเป็นที่มาของชื่อนะโอเต้าหู้ท่ายาง
1: ใช่
0: แต่ทีนี้เราเท้าความกลับไปก่อนเลยก็คือว่าคุณพ่อทำเต้าหู
1: ้ก็อาจจะต้องเท้าความไปสมัยรุ่นอาเหล่ากงอะค่
0: ะ
1: ที่มาจากเมืองจีนค่ะจริงๆแล้วเราเป็นโรงงานทำเส้นก๋วยเตี๋ยว
0: ค
1: ่ะแล้วก็ทำเต้าหู้มาตั้งแต่สมัยแรกๆเลยอะค่ะเราก็มีการก่อตามเศรษฐกิจแล้วก็ใช้การหม้อต้มไอ้น้ำอะค่ะสมัยโบราณแล้วก็ทำเต้าหู้แล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่นั้นนะ
0: คะ
1: เราก็เห็นมาตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วก็คุณพ่อเป็นรุ่นที่3เราเป็นรุ่นที่4ค่ะเราก็เห็นคุณพ่อทำมาตั้งแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนแรกที่เราเรียนจบมาเราก็ไปทำงานทำงานแบง
0: ค์
1: ค่ะแล้วก็พอดีว่าคุณพ่อไม่ค่อยสบายค่ะแล้วก็ต้องพาคุณพ่อไปหาหมอบ่อยๆอะไรเงี้ยเราก็แบบเริ่มกลับมาคิดว่าหรือเราจะต่อยอดสานต่อกับสิ่งที่เรามีได้ยังไงบ้าง
0: ค่ะ
1: คือในช่วงที่แบบเราเรียนอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นว่ามีคนที่เดินทางผ่านจังหวัดเพชรบุรีอาจจะอยู่ใต้บ้าง อยู่กรุงเทพบ้างบางทีเขาผ่านมาเขาจะโทรมาบอกแหละว่าให้เตรียมเต้าหู้ไว้ให้หน่อยเดี๋ยวเขาเอาน้ำถังน้ำแข็งมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่าหรือว่าเต้าหู้เรามันจะแตกต่างเราก็เริ่มหาข้อมูลอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเต้าหู้ของเราอาจจะโชคดีที่เรายังใช้กระบวนการเดิมในการคัดถั่วเหลืองในการโม่ถั่วอะไรเงี้ยค่ะของตั้งแต่รุ่นอาเหล่ากงซึ่งจะทำให้ถั่วเหลืองเรามีความหอมเต้าหู้เรามีความนุ่
0: ม
1: ค่ะมันก็เลยอาจจะเป็นจุดเด่นของเต้าหู้เราประมาณนี้ค่ะ
0: ก็คือเดิมทำเป็นในส่วนของเต้าหู้แล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ว่านะปัจจุบันยังทำอยู่ไหมคะ
1: ก็ยังทำอยู่ค่ะแต่ว่าเราอาจจะมาโฟกัสที่ตัวเต้าหู้เป็นหลักแทนในช่วงนี้
0: ค
1: ่ะซึ่งตอนแรกอาจจะยังไม่ได้มีในส่วนของน้ำเต้าหู้หรือว่าฟองเต้าหู้อะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีทำบ้างปะปายแต่ทีเนี้ยพอเราเริ่มมาจับกลุ่มของเต้าหู
0: ้
1: ตอนแรกจริงๆในช่วงโควิดอะค่ะเราแบบไม่ได้เริ่มจับเอาเงินมาลงทุนเลยเราเปิดเพจขายออนไลน์ค่ะเราส่งได้ทั่วประเทศ
0: ค
1: ่ะแล้วก็ในช่วงโควิดก็จะมีกลุ่มที่แบบว่าเรียนจบที่ไหนมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเข้าไปอยู่ในกลุ่ม KU
0: ค
1: ่ะเพราะว่าเราจบมอเกษตรมาค่ะแล้วตอนที่เราโพสต์ไปอะไรเงี้ยค่ะคือคนตอบรับก็ดีมาก
0: ค่ะ
1: เขาก็บอกว่าแบบตามหามานานเต้าหู้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมองว่าสิ่งที่เราคิดอะว่าเต้าหู้เรามีจุดเด่นมันน่าจะจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มต่อยอดว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่เต้าหู้อะไรเงี้ยค่ะอาจจะเริ่มมาจากถั่วเหลืองของเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มแตกลายโปรดักต์ออกมาเป็นน้ำเต้าหู้เป็นตัวฟองเต้าหู้สดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีฟองเต้าหู้แห้งซึ่งตอนนี้ก็มีเป็นของหวานที่เพิ่มเติมก็คือพานาคอตต้าแล้วก็พุดดิ้งค่ะ
0: ก็เรียกว่ามีการต่อยอดมาเรื่อยๆนะแต่ทีนี้พอเราเท้าความไปถึงเรื่องของเต้าหู้เดิมๆเลยอะเต้าหู้ที่เราทำเป็นเต้าหู้แผ่นถูกไหม
1: ใช่ค่ะเป็นเต้าหู้กระดานค่ะ
0: เต้าหู้กระดาน
1: ใช่เต้าหู้กระดานจะมีเท็กเจอร์ที่ค่อนข้างเฟิร์มนิดนึงก็คือจะไม่ได้นิ่มเหมือนเต้าหู้คีนุค่ะอันนี้คือเต้าหู้คีนุ
0: คือมันมีความแตกต่างกันใช่ไหม
1: ใช่เต้าหู้คีนุจะแบบญี่ปุ่นนิดนึง
0: ต้องเปิดความรู้ใหม่ก่อนอันนี้คือเต้าหู
1: ้กระดานค่ะ
0: กระดาน
1: ใช่เราจะใช้กระบวนการแบบสมัยก่อนก็คือจะห่อมือทุกชิ้นเลย
0: ค่ะ
1: ซึ่งจะทำให้ราคาเต้าหู้อ่ะค่อนข้างสูงแบบสูงมากเลยในช่วงนั้นเลยค่ะเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะหรือว่าจะลองแบบปรับการผลิตดูในช่วงแค่การขึ้นพิมพ์อะไรเงี้ยค่ะให้สามารถแบบ ทำยังไงให้มันเท่ากันทุกชิ้นได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในการกดทับก็คือเต้าหู้ถ้าแบบห่อไม่ดีหรือกดทับไม่ดีอ่ะมันก็จะแข็งเกินไปบางทีก็แบบนิ่มเกินไปอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็คือมีความเขาเรียกนะละเอียดอ่อนในการทำคือขนาดต้องเท่ากัน
1: ต้องควบคุม
0: ต้องควบคุมด้วยคือขนาดต้องเท่ากันแล้วก็ในส่วนของความนิ่มต่างๆก็คือจะต้องมีการควบคุมด้วยทีนี้อย่างที่คุณแอมบอกว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่การคัดถั่วเหลืองนำจากไหนนำมาจากไหน
1: ถั่วเหลืองเราจะมีซัพพลายเออร์ค่ะเป็นเกษตรกรที่แบบเรามีคอนแทคอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะในพื้นที่ค่ะเราก็จะนำมาเข้าสู่กระบวนการก็คือนำมาแช่ถั่วแล้วก็นำมาโม่ค่ะตามกระบวนการอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: แต่ละครั้งเวลาที่เราสั่งเขานี่มันมีปริมาณมากน้อยขนาดไหนมันจำเป็นต้องแบบสั่งมาครั้งหนึ่งแล้วคือเก็บไว้ได้ไหมหรือว่าต้อง
1: ก็ต้องไม่เกินประมาณ15วันค่ะก็ต้องใช้ให้หมดแล้วอะไรอย่างเง
0: ี้ยก็คือใช้ต่อล็อตประมาณ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ทุกอย่างคือก็คือเริ่มต้นมา
1: ต้องสดใหม่
0: ถั่วเหลืองทั้งหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะทีนี้พอเริ่มแรกเนาะเริ่มแรกคือเราทำตัวนี้ถูกไหมคะความพิเศษของเราคืออะไรสำหรับตัวนี
1: ้ตัวถ้าเป็นเต้าหู้กระดานนะคะก็คือเราที่ 100% ค่ะแล้วก็เอามาขึ้นลูกค่ะตัวนี้จะให้โปรตีนค่อนข้างสูง

0: รักษาสุขภาพ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ต้องมองหาโปรตีนทางเลือกค่ะผู้สูงอายุอะไรเงี้ยที่มันย่อยง่ายนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ประมาณนั้นอันนี้สามารถเอาไปทอดได้ผัดได้จะมีความแข็งตัวมากกว่าอีกแบบนึง
1: ค่ะตัวนี้เขาสามารถเก็บยังไงบ้างเก็บได้นานไหม
0: เก็บในตู้เย็นได้ประมาณ14วันค่ะ
1: 14วัน
0: ใช
1: ่อุ้ยได้นานอยู่น
0: ะ
1: สำหรับตัวนี้นะคะ
0: ตัวนี้จะใช่ตัวนี้จะเป็นเต้าหู้ญี่ปุ่นนะคะเป็นเต้าหู้คินุค่ะถ้าส่วนมากเขาจะชอบเอามานึ่งแล้วก็โรยซีอิ๊วหรือว่าซอสของแต่ละคนที่แบบชอบอะไรเงี้ย
1: แต่จะไปทานกับควบคู่กับอะไร
0: ใช่มีแบบใส่กิมจิต้มกิมจิอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะซุปกิมจิก็ได้เหมือนกัน
1: อันนี้ได้นานไหม
0: ก็ประมาณ14วันเหมือนกัน
1: ใช่ก็คืออยู่ในอุณหภูมิตู้เย็นปกติไม่ต้องไปฟรีซอะไรใดๆ
0: ห้าม
1: ฟรีซเด็ดขาดนะอันนี้ก็
0: ถ้าฟิตแล้วเดี๋ยวเนื้อเต้าหู้ก็จะเปลี่ยนเท็กเจอร์ไปเลยค่ะ
1: ค่ะพอเราทำสองตัวนี้แล้วพัฒนาเป็นตัวไหนต่อ
0: ตัวน้ำเต้าหู้
1: ตัวน้ำเต้าหู้แต่น้ำเต้าหู้ที่นี่เขามีหลากหลายมากค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อยู่ในแพ็กเกจที่น่ารักมากเริ่มทำตัวไหนมาก่อนจ๊ะ
0: ก็เป็นน้ำเต้าหู้ล้วนนะคะเป
1: ็
0: นไม่หวานเลยค่ะ
1: ไม่หวานเลยเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อน
0: อัน
1: น
0: ี้ไม่ได้ผสมเนื้อลูกตาล
1: อันนี้น้ำเต้าหู้ล้วนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็จะเป็นขวดแบบนี้ความพิเศษคือ
0: ตัวนี้จะไม่ใส่น้ำตาลเลยค่ะไม่ผสมน้ำตาลเลยจะเป็นน้ำเต้าหู้เทอเหลืองแท้ค่ะแล้วของเราจะมีความเข้มข้นค่
1: ะ
0: ก็สามารถดื่มทานได้แล้วก็เหมือนใครที่แบบหลังออกกำลังกายเสร็จอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ตอบโจทย์ค่ะ
1: ดื่มร้อนดื่มเย็นได้หมด
0: ได้หมดเลยค่ะแต่ส่วนมากก็คือถ้าดื่มเย็นก็จะสดชื่น
1: ก็คือแช่เย็นไว้แบบนี้อันนี้อยู่ได้นานไหมคะ
0: อันนี้อยู่ได้ประมาณ10วันในตู้เย็น
1: ยันในตู้เย็นนะคะเขาจะมีข้อมูลบอกต่างๆเลยนะคะว่าโปรตีนสูงอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ไม่หวานไม่มีน้ำตาลมีวันผลิตวันหมดอายุบอกให้หมดเลยนะคะ
0: ใช่
1: ถัดมาเป็นรสไหนคะที่ทำ
0: ก็จะเป็นตัวหวานน้อยก็หวานปกติ
1: หวานน้อยก็หวานปกติ
0: เราจะผสมตัวเนื้อลูกตาลอ่อนค่ะเป็นของดีของจังหวัดเพชรบุรี
1: นี่หรอใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ตาโนด
0: ใช่ค่ะแล้วเราให้ความหวานจากไซรัปน้ำตาลตาโนดค่ะ
1: ใช่ก็คือไปเอาของดีของเมืองเพชร
0: ใช่
1: มาใส่เพิ่ม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเขาจะอยู่ได้นานหรออ
0: ันนี้อยู่ได้ประมาณ5วัน
1: อ๋อ5
0: ในต
1: ู้
0: เย็นค่ะใช่
1: ก็คือจะมีการเก็บที่
0: สั้นลงไปอ
1: ายุการเก็บที่จะสั้นลงไปอันนี้ก็เหมือนกันเนาะอันนี้ก็เหมือนกัน
0: ใช่ใช่
1: เหม
0: ือ
1: นกัน
0: ทีนี้ตัวนี้จะดื่มง่ายขึ้นค่ะแล้วก็แบบมีเนื้อให้เคี้ยวเหมาะสำหรับแบบ
1: แทนชาหนูใครได้แทนได้หรือเปล่าอ่ะมาต่อไปอันนี้เป็นชา
0: ใช่ค่ะตัวนี้เราจะเป็นเหมือนทางเลือกเพิ่มเติมให้กับลูกค้าค่ะก็จะเป็นตัวหวานน้อยค่ะจะใช้ชาของผงชาที่เราคัดมาแล้วค่ะผสมกับน้ำเต้าหู้ค่ะก็จะดื่มง่ายขึ้นค่ะ
1: อันนี้ก็คือเป็นอีกรสชาติที่เพิ่มขึ้นมาความจริงมีเยอะกว่านี้ไหม
0: มีเท่านี้ค่ะ
1: มีเท่านี้เนาะสำหรับตัวน้ำเต้าหู้
0: ใช่ค่ะ
1: พอถัดจากน้ำเต้าหู้ทำมาเป็นอะไรต่อจ้ะ
0: ก็จะเป็นตัวฟองเต้าหู้
1: ฟองเต้าหู้อันนี
0: ้
1: หรอ
0: ใช่อันนี้เป็นฟองเต้าหู้สดค่ะ
1: อันนี้สดเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เขาเกิดจากกระบวนการทำอะไรอ่ะ
0: อยู่ในกระบวนการก่อนขึ้นลูกเต้าหู้ค่ะหลังจากต้มเสร็จค่ะเราก็จะต้องทิ้งระยะเวลาไว้เพื่อที่จะให้มีฟองขึ้นบนผิวหน้าค่ะแล้วก็ค่อยๆช้อนขึ้นมาแบบแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: เขาจะมีปริมาณเยอะไหมในแต่ละครั้ง
0: ก็ค่อนข้างจำกัดค่ะหาทานค่อนข้างยากค่ะ
1: ราคาจะสูงไหม
0: ก็ไม่สูงค่ะอันนี้อยู่แค่ประมาณ35บาทต่อ
1: 35บาทปกติเขาเอาไปทำอะไรทาน
0: ถ้าเกิดบางคนอาจจะเอาไปนึ่งทานจิ้มซีอิ๊วแต่ว่าบางคนก็เอาไปผัดกะเพราบางคนเอาไปใส่ต้มจืดอะไรเงี้ยค่ะ
1: กะเพราได้ด้วยเหรอ
0: ใช่เพิ่มโปรตีน
1: มันไม่สามารถทานได้เลยใช่ไหมอันนี้
0: ยังค่ะ
1: ต้องไปนึ่ง
0: ใช่
1: ผ่านความร้อนก่อนใช
0: ่ใช่ค่ะ
1: ก็คือจะถึงจะเป็นแบบไปเอาไปทานได้นี่ฟองเต้าหู้
0: ใช่บางคนก็แบบเอาน้ำเต้าหู้ของเราไปแล้วก็เอาไปเวฟร้อนแล้วก็ใส่ตัวเนี้ยลงไปอะไรเงี้ยก็ได้
1: ใช่กันอันนี้ประโยชน์เขาเป็นยังไงบ้างคะ
0: อันนี้ก็โปรตีนสูงเหมือนกันค่ะ
1: การเก็บต้องยังไงคะ
0: อันนี้เก็บถ้าเกิดเก็บแช่ฟรีซอะค่ะอยู่ได้ประมาณ1เดือนค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในปกติก็คือประมาณ7วัน
1: ค่ะ
0: อุณหภูมิตู้เย็นปกติค่ะ
1: การแช่ฟรีซเวลานำออกมาก็คืออ
0: าจจะต้องเอามาค้างคืนในช่องปกติสักวันนึงให้ละลายค่ะ
1: แล้วค่อยนำมาทำ
0: ประกอบอาหาร
1: ประกอบอาหารจะเป็นเมนูคาวเมนูหวาน
0: ได้หมดเลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้หมดเลยนะคะแต่ว่าการที่จะได้มาเป็นฟองเต้าหู้นี่ก็ค่อนข้างที่จะมีปริมาณจำกัดนิดนึง
0: ใช่ค่ะ
1: คือเวลาเขาทำสมมติว่าเราทำเต้าหู้สักเขาเรียกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็

0: ได้หน้าเขาแค่รอบเดียวถูกไหม
1: ก็อาจจะได้อยู่สักประมาณ 2-3 รอบค่ะ
0: แล้วเราต้องทิ้งเขาไว้ทิ้งระยะห่างไหมเวลาที่
1: ปัสสาวะนานประมาณ 10-20 นาทีค่ะต่อแบบ1แผ่นที่จะเอาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
0: ก็คือกว่าจะได้
1: ใช่
0: ซึ่งบางทีก็อาจจะได้ไม่ถึง3รอบ
1: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำไปเรื่อยๆความเข้มข้นของน้ำเต้าหู้ก็จะค่อยๆลดลงเงี้ยค่ะฟองก็อาจจะไม่มีแล้วอะไรเงี้ย
0: ค่ะอันนี้ก็คือตัวฟองเต้าหู้สดถัดมาทำอะไรต่อจ้ะ
1: ค่ะต่อมาเราก็เปิดหน้าร้านนะคะที่อำเภอท่ายางก็คือที่สาขาอันนี้เป็นสาขาแรกค่ะเราก็เริ่มเปิดช่วงประมาณ2ปีที่แล้วในตอนที่แบบกินเจค่ะแต่ว่าในช่วงแรกอาจจะยังไม่ได้แบบมีพื้นที่นั่งขนาดนี้ค่ะก็ค่อยๆเริ่มแบบเอาเงินที่ขายได้ในช่วงโควิดอะไรเงี้ยค่ะเอามาลงทุนต่อยอดก็อาจจะมีแค่ส่วนข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มมีแบบลูกค้าในพื้นที่บ้างแล้วก็ลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวบ้างเขาก็จะแบบเดินทางผ่านมาแล้วก็มีรับหิ้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เห็นว่าบางทีเต้าหู้ก็อาจจะต้องเพิ่มเติมค่ะเป็นในตัวของป่อเปี๊ยะแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็เผือกซึ่งข้าวโพดกับเผือกอ่ะเราใช้เผือกในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ใช้หัวกะทิสดค่ะในการแบบเป็นส่วนผสมในการจะเอามาทอดเท็กเจอร์ก็จะมีความนุ่มหอมแล้วก็มีความหวานจากหัวกะทิมากกว่าค่ะประมาณนี้จะไม่ได้แข็งกระด้างค่ะ
0: ก็คือนั่นหมายความว่าเราเริ่มจากการขายออนไลน์แล้วถึงมาเปิดร้าน
1: ใช่
0: แต่ปกติเวลาเขาเปิดร้านเต้าหู้ส่วนใหญ่เขาก็เปิดหน้าร้านอารมณ์เต้าหู้ตักใส่ถุงเรามีด้วยไหมแบบนั้นอะ
1: ก็มีเป็นบรรจุกล่องลงไปเลยค่ะจริงๆในช่วงแรกอ่ะเราใส่เป็นบรรจุภัณฑ์เป็นแก้วเป็นแก้วกระดาษอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนแรกเราคิดว่าเหมาะสำหรับคนเดินทางแต่ว่าก็อาจจะเอามาปรับปรุงพัฒนาก็คือบางคนบอกว่าสะดวกแต่บางคนก็บอกว่าน้ำจิ้มมันไปกองอยู่ข้างล่างหมดอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบโอเคงั้นเราค่อยๆพัฒนาเอามาเป็นกล่องแทนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็จะมีเป็นกล่องเล็กกล่องใหญ่ค่ะ
0: ก็คือมาเป็นเต้าหู้ทอดด้วยแล้วก็มีน้ำจิ้มมาในตัวน้ำจิ้มนี่ก็คิดคนเองด้วยไหมคะ
1: ก็เป็นสูตรของคุณแม่ค่ะเราใช้น้ำตาลตะโนดค่ะแล้วก็ใช้มะขามเปียกแท้ค่ะแล้วก็เคี่ยวของเราเองค่ะแล้วก็ถั่วลิสงก็คืออันนี้เราก็คั่วแล้วก็บดป่นของเราเองค่ะ
0: มีมาเป็นขวดแบบนี้ด้วย
1: ใช่ค่ะขวดนี้
0: เ
1: รา
0: ก
1: ็มีจำหน
0: ่
1: ายใช่ตอนแรกก็ไม่มีแล้วแบบลูกค้าก็แบบมีไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มแบบต่อยอดมาเรื่อยๆค่ะ
0: ค่ะก็คือจากตอนแรกที่คือขายแบบทั่วไปธรรมดาก็คือเริ่มมีการเขาเรียกว่ามีแพ็กเกจที่สามารถที่จะพกพาไปได้
1: กลับบ้านได้ใช่
0: กลับบ้านได้หน้าร้านขายเริ่มมาเป็นแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ถัดมาก็มีปอเปี๊ยะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอันนี้ทำเองด้วยไหมคะหรือว่าจากที่อื่น
1: ก็ทำเองค่ะแต่ว่าปอเปี๊ยะเราอาจจะไม่ได้ทำเองตัวนี้ค่ะ
0: ถัดมาเป็นอะไรต่อจ๊ะ
1: ก็จะมีฟองแห้งแล้วก็ฟองเต้าหู้ม้วนค่ะฟองเต้าหู้แห้งก็คือเรานำฟองเต้าหู้สดค่ะมาตากแห้งอันนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาอยู่ประมาณ2วันค่ะกว่าจะได้ตัวนี้มาแต่ตัวนี้จะเก็บได้นานหน่อยก็คือประมาณ3เดือนค่ะแต่ว่าเวลาก่อนใช้ก็ต้องเอาไปแช่น้ำก่อนให้นิ่มลงนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเขาจะชอบเอามาผัดกับผัดวุ้นเส้นที่แบบมีฟองเต้าหู้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบบางคนก็แล้วแต่ตามชอบเลยว่าจะเอาไปใส่กับเมนูไหนเพื่อเพิ่มโปรตีนค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชาบูมาล่าชอบใช้ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะตัวนี้เป็นฟองเต้าหู้ม้วนค่
0: ะ
1: ก็มีลูกค้าที่แบบมาที่ร้านแล้วก็แบบเหมาไปเยอะก็มีเหมือนกันเขาเพราะเราทอดสดใหม่เราไม่ได้ทอดไว้นานค่ะ
0: มันมีกระบวนการทำไงมันเกิดจากอะไรตัวนี
1: ้ก็เราเอาตัวเหมือนฟองเต้าหู้อะค่ะแต่ว่าเป็นฟองเต้าหู้สดแบบเนี้ยแต่ว่าต้องควบคุมความบางของฟองนิดนึงแล้วก็นำมาทอดในน้ำมันร้อนค่ะแล้วก็ม้วนเลยตอนที่แบบยังร้อนอยู่ก็แค่ผ่านน้ำมันแล้วก็คือม้วนเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้เป็นรูปร่างประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอามาบรรจุใส่ถุงค่ะ
0: แล้วเขาจะไม่อมน้ำมันใช่ไหมอ่ะ
1: ก็ใช่ค่ะเพราะว่าเรามี
0: ทีเดียวเลย
1: ใช่ใช่ผ่านแค่แบบแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะ
0: แต่มันบรรจุเยอะมากเลยนะคะเนี่ย
1: ใช่แบบบางคนเขาเอาไปตัดบ้างเอาไปใส่หม่าล่าชาบูหมูกระทะอะไรที่
0: เวลาทานก็คือเอาไปปรุงอาหารได
1: ้เลยสะดวกมากอะไรเงี้ยค่ะถ้าแบบร้านที่ต่อไปเหมือนกัน
0: แล้วคือแพ็กเกจเขาก็น่ารักเขาก็สามารถที่จะหิ้วไปได้คือแบบเปลี่ยนจากเขาเรียกนะเต้าหู้ธรรมดาเนาะกลายเป็นสร้างมูลค่าได
1: ้
0: ถัดมาเป็นตัวไหนคะเพิ่มขึ้นมาเป็นตัวนี้ไหมหรือตัวนี้
1: จะเป็นตัวขนมของหวานอัน
0: นี้คือล่าสุดไหม
1: ใช่ล่าสุดค่ะจะเป็นตัว
0: นี้ใช่ไหมคะ
1: ใ ช่ค่ะเป็นพานาคอตต้าค่ะ
0: uh-huh.
1: เราทำมาจากน้ำเต้าหู้เลยค่ะของที่ร้าน
0: uh-huh.
1: แล้วก็ซอสสตรอเบอรี่เราก็ทำเองค่ะ uh-huh. แล้วก็ตัวคัมเบิลเราก็ทำเอง uh-huh.
0: อันนี้มันทำยากขนาดไหนคะเพราะว่ากว่ามันจะเป็นแบบเนี้ย
1: ก็ทำเสียไปเยอะ
0: ทำกันทำเสียไปเยอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่กว่าจะได้สูตรที่แบบเราชอบแล้วก็นุ่มพอดีทานไม่แข็งเกินไปอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ6เดือนนะคะกว่าจะแบบได้สูตรที่โอเคอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็คือมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะใช่ค่ะส่วนตัวนี้ล่ะ
1: อันนี้จะเป็นพุดดิ้งค่ะ
0: พุดดิ้ง
1: ใช้ข้างล่างเป็นคาราเมลค่ะเราใช้น้ำเต้าหู้มาเป็นส่วนผสมไม่ได้แบบมีผสมนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณ
0: ก็คือมาเป็นแบบขวดแบบนี
1: ้
0: น่ารักมากเวลาทานก็คือ
1: ใช่เพราะว่าบางคนที่แบบหาของหวานแต่ว่าทํายังไงดีไม่อยากรู้สึกผิดมาก
0: เราก็
1: ใช่เราก็ตอบโจทย์นิดนึงค่ะ
0: ค่ะตอบโจทย์เพื่อสุขภาพนิดนึงนะคะถ้าพูดทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาตรงนี้เลยอันไหนขายดีสุด
1: ก็จะเป็นตัวเต้าหู้ทอดกับเต้าหู้กระดานเป็นเต้าหู้สด
0: ก็คือตัวดั้งเดิมตั้งแต่แรกแล้วก็เต้าหู้ทอดคือที่หน้าร้านเนี่ยมีอะไรบ้างดีกว่าที่จัดโซนเวลาทำตรงหน้าร้าน
1: ก็อาจจะมีความแตกต่างกันใน2สาขานะคะก็สาขาแรกก็คือสาขาท่ายางเราก็จะมีเป็นตัวเต้าหู้ทอดเผือกทอดข้าวโพดทอดปอเปี๊ยะทอดอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นของทอดที่แบบเราขายดีขายเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นที่เหลือเป็นตัวน้ำเต้าหู้เป็นเต้าหู้สดที่แบบสามารถที่ยวกับบ้านได้อะไรเงี้ยค่
0: ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสาขาในเมืองค่ะสาขาอำเภอเมืองก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องค่ะที่สามารถทานที่ร้านได้ค่ะก็จะมีแบบแปะกล้วยเฉากล้วยหรือว่าเม็ดแมงลักอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถไปนั่งทานได้แล้วก็จะมีในส่วนของขนมปังค่ะซึ่งเราก็แบบทำซอสสังขยาเองอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบได้สุขภาพที่ดีด้วยไม่ได้แบบว่าทานของหวานไปแล้วจะต้องทำลายสุขภาพอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็คือว่าเรียกว่ามีความหลากหลายในแต่ละพื้นที่ให้ได้ไปลองชิมกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทุกอย่างในกระบวนการทำทั้งหมดเนี่ยผลิตที่ไหนเอ่ย
1: ก็เรามีโรงงานผลิตของเราอะค่ะซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอท่ายางค่ะจังหวัดลพบุรีค่ะ
0: ก็คือมีโรงงานผลิต
1: ใช่
0: โซนการผลิตก็คือจะแยกกันไปแต่ว่ามันหลายอย่างนะ
1: ใช่แต่ว่าเราโรงงานของเราอาจจะมีพื้นที่ที่แบ่งเป็นบรรจุบ้างแล้วก็มีในส่วนของขึ้นรูปอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างเต็มอยู่เหมือนกันค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือแบ่งเป็นโซนในการผลิตต่าง
1: ๆใช่ค่ะ
0: ในแต่ละวันเลยค่ะรายการการผลิตของเราเนี่ยคือมีมากน้อยขนาดไหนคือออเดอร์เนี่ยคือของทุกอย่างเนี่ยจะมีอยู่แล้วหรือว่าตามพรีออเดอร์ยังไงบ้าง
1: ในการผลิตของเราอะค่ะเราจะค่อนข้างเมดทูออเดอร์สมมติว่าลูกค้าสั่งมาเรามีช่องทางไลน์อะค่ะให้ติดต่อแล้วก็ในช่องทาง Facebook ค่ะให้ติดต่อมาแล้วก็เราจะรับออเดอร์ล่วงหน้าค่ะถ้าเกิดวันจันทร์ถึงศุกร์ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถส่งได้ภายในคืนเดียวก็คือสั่งอาจจะวันนี
0: ้
1: พรุ่งนี้เราก็จะผลิตแล้วก็จะจัดส่งเลยแล้วของก็ถึงประมาณไม่เกิน 20:00 นภายในวันนั้นเลยค่ะอาจจะมีแบบทำไว้บ้างเช่นอาจจะเป็นตัวฟองเต้าหู้ที่ต้องใช้เวลาบ้างค่ะตัวของแห้งค่ะเราอาจจะมีทำไว้บ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าสั่งมาเป็นน้ำเต้าหู้เป็นตัวเต้าหู้กระดานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะแบบทำตามออเดอร์เลยค่ะแล้วก็เราจะทำขายของร้านด้วยแล้วก็ทำส่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะ
0: ก็คือมีทั้งที่มีสำรองไว้เพื่อที่จะส่งให้ลูกค้าเพราะคือบางชนิดเนี่ยคือใช้เวลาในการทำ
1: ใช่
0: แต่ส่วนใหญ่ก็คือจะออเดอร์มาก็คือส่งได้เลย
1: ใช่เพราะว่าจริงๆเราก็อยากให้ลูกค้าได้ทานของที่สดใหม่ค่ะเราก็พยายามเมเนจที่ร้านแล้วก็ในการจัดส่งของเราเหมือนกันว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะสามารถจัดส่งได้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะล่นระยะเวลาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอายุก็ค่อนข้างสั้นด้วยหมายถึงว่าสินค้าแต่ละรายการอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นเราก็เลยแบบแต่เต้าหู้อ่ะต่อให้เก็บได้14วันอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้
0: ถึง
1: ใช่เพราะว่าเวลาทานอะความหอมเนื้ออะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีเปลี่ยนไปบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้แบบสมมติว่าลูกค้าจะทานก็อาจจะแผ่นล่วงหน้าสักนิดนึงแล้วก็สั่งมาเพราะว่ายังไงเราก็อาจจะส่งได้อยู่แล้วถ้าเกิดในพื้นที่จังหวัดอื่นนะคะก็อาจจะใช้เวลาสักวันถึง2วันเราก็จะส่งอินเตอร์เอเพสให้ค่ะ
0: ก็คือมีระยะเวลาในการส่งนิดนึงนะคะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาก่อนได้ที่หน้าร้านเปิดยังไงบ้างจ้ะ
1: ก็สำหรับสาขาของอำเภอท่ายางค่ะเราเปิดตั้งแต่8โมงเช้าค่ะแล้วก็ปิดประมาณบ่ายสามโมงครึ่งถ้าเกิดว่าเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะคะแต่เลิกค่ะก็อาจจะปิดสักสี่โมงค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสาขาอำเภอเมืองเราเปิดประมาณ10โมงครึ่งค่ะแล้วก็ร้านปิดประมาณ3ทุ่มครึ่งค่ะ
0: ปิดมืดเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ลูกค้าจะทานช่วงไหนมาก
1: ก็ถ้าเกิดเป็นช่วงเย็นๆค่ำๆอะค่ะลูกค้าจะทานเป็นน้ำเต้าหู้ส่วนมากเลยค่ะ
0: ก็คือนั่งทาน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าหน้าร้านของที่อำเภอเมืองอะค่ะเราก็ค่อนข้างตอบโจทย์ในการมานั่งคุยกันแบบว่าฟิลเหมือนโฮมคาเฟ่ค่ะประมาณนั้นค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เรียกว่ามีความเขาเรียกอะไรนะเอาดึงความต้องการของลูกค้ามาตอบโจทย์ให้กับลูกค้าด้วย
1: ใช่ค่ะเราก็แบบไม่อยากให้คนเห็นแล้วก็มองว่าเต้าหู้คือสินค้าที่แบบต้องคนแก่ทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าวัยรุ่นก็สามารถทานได้ค่ะแล้วก็ประโยชน์ก็มีค่อนข้างเยอะค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจค่ะ
0: ค่ะเปิดใจมาลองทานกันนะคะทีนี้พอเราคิดค้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยจะมีต่ออีกไหมมีไหมไอเดียที่เกิดขึ้นมา
1: ก็อาจจะมีบ้างค่ะแต่ว่าก็อาจจะค่อยๆเติบโตไปอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าสินค้าแต่ละอย่างที่ออกมาก็อยากให้ทุกคนเชื่อว่าเราก็พัฒนามาระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าจริงๆถ้าลูกค้าทุกคนมีคำแนะนำติชมอะไรเงี้ยก็สามารถฟีดแบ็กกันได้ค่ะซึ่งเราก็คิดว่าจะพยายามต่อยอดตัวถั่วเหลืองคุณประโยชน์ของเต้าหู้อะไรเงี้ยค่ะให้ผู้บริโภคหรือว่าคนทุกคนน่ะได้ทานแล้วก็ไม่จำเจอะไรเงี้ยค่ะประมาณ
0: ที่นี่เขาไม่ได้ธรรมดานะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาได้รับรางวัลด้วยนะเป็นรางวัลของดีของจังหวัดเพชรบุรีด้วยตรงนี้มีความเป็นมาเรื่องราวความภูมิใจกับรางวัลนี้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็จริงๆเราอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีเนาะก็อยากให้ทุกคนในจังหวัดได้รับรู้ค่ะก็มีรางวัลได้รับผ่านหอการค้าจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งเราเขาก็คัดเลือกสินค้าที่เป็นของดีของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่เราก็ยินดีที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกค่ะก็ผ่านทั้ง2สาขาทั้งอำเภอท่ายางแล้วก็อำเภอเมืองค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็แวะเข้ามาชิมได้ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวบอกช่องทางการติดต่อนิดนึงค่ะช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือว่าเบอร์โทรหรือว่าร้านตั้งอยู่ตรงไหนยังไงบ้างบอกช่องทางเลยค่ะ
1: ค่ะสำหรับร้านที่อำเภอท่ายางค่ะตั้งอยู่ในซอยธนาคารกรุงเทพค่ะก็สามารถตั้งพิกัดมาได้เลยว่าน้าโอเต้าหู้ท่ายางค่ะแล้วก็ที่อำเภอเมืองค่ะก็น้าโอเต้าหู้ท่ายางสาขาอำเภอเมืองเพชรบุรีค่ะในเพจค่ะเพจชื่อว่าน้าโอเต้าหู้ท่ายางค่ะสำหรับช่องทางไลน์นะคะก็ ID ค่ะ @naotofu ค่ะแล้วก็สำหรับเบอร์โทรนะคะ0989988926ค่ะ
0: ก็สามารถติดต่อกันได้สะดวกสาขาไหนมาได้เลยทั้ง2สาขา
1: ใช่
0: เวลาก็จะเหลื่อมกันนิดนึง
1: ใช่ถ้าไม่มั่นใจก็ทักมาในเพจได้ค่ะมีน้องแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดค่ะ
0: หรือว่าถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้ออยู่ไกลมาไม่ถึงเพชรบุรีก็สั่งออนไลน
1: ์ได้เลยทั้ง2ช่องทางค่ะ
0: ก็มีมาสนับสนุนสินค้าของพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะที่สำคัญก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะก็อะไรนะเปลี่ยนจากเต้าหู้ที่ผู้สูงอายุทาน
1: ใช่ไม่อยากให้มองว่าแค่คนสูงอายุทานเท่านั้นค่ะก็อยากให้คนรุ่นใหม่เปิดใจแล้วก็ได้ลองทานค่ะเพราะว่าเราก็พยายามทำมาตอบโจทย์สำหรับสายหวานก็มีค่ะสายสุขภาพก็มีค่ะ
0: เรียกว่าเปิดใจก่อนนะคะลองก่อนแล้วค่อยมาว่ากันเนา
1: ะ
0: วันนี้ขอบคุณคุณแอมเป็นอย่างสูงนะคะที่พาเรามาแนะนำของดีอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจในเพชรบุรีที่ท่ายางแห่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนโอกาสหน้าจะนำสินค้าดีๆแบบไหนมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่าลืมนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: ขอดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: ประเทศไทยพร้อมแค่ไหนในสายตาอาเซียนฟังเสียงจริงจากปากคนทำงาน
2: เราพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อไปให้อาเซียนว่าต่อเป็นญาติคุณก็สามารถมาท่องเที่ยวได้
3: จะเป็นอย่างนี้อาเซียนค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านในอาเซียนของเราเนี่ยฉันเคยมาประเทศไทยฉันรู้จักผัดไทยฉันชิมของเธอแล้วรู้สึกเหมือนกลับไปเมืองไทยอีกครั้งเลย
4: เราเน้นด้านภาษาการบูรณาการจัดสรรงบจัดกิจกรรมให้กับเด็กอย่างดียิ่งค่ะ
5: เราเตรียมความพร้อมนะเพื่อสู่อาเซียน
6: เน้นไปในเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องสุขภาพ
1: เชื่อมโยงมั่นใจเป็นหนึ่งเดียวท้องถิ่นไทยในอาเซียน
7: สวัสดีครับ 11 นาฬิกาติดตาม NDT News ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องเป็นวันที่7โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วและยังคงมีหลายพื้นที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะในอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปะม้าอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีจึงขอให้ทางจังหวัดระดมกำลังช่วยเหลืออย่างเต็มที่ต้องช่วยเหลือผู้ที่จะต้องย้ายไปยังศูนย์พักพิงได้รับความสะดวกและถูกสุขอนามัยแขวงทางหลวงนครนายกขอไปครับแขวงทางหลวงนครนายกรายงานสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนทางหลวงหมายเลข305สายรังสิตนครนายกในพื้นที่อำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกพบว่ามีน้ำท่วมผิวจราจร2จุดเจ้าหน้าที่ได้จัดการจราจรและเปิดเส้นทางเบี่ยงเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนโดยจุดที่1บริเวณหลักกิโลเมตรที่41หน้ามสว.องคลักษ์ระดับน้ำ30เซนติเมตรจุดที่2บริเวณหลักกิโลเมตรที่44ช่วง3แยกไฟแดงโค้งอุโมงค์องคลักษ์ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครระดับน้ำประมาณ30เซนติเมตรกรมทางหลวงได้ระดมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการจราจรและเร่งระบายน้ำเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยส่วนที่จังหวัดยะลาทุกภาคส่วนได้เร่งยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที่ทางอบต.หน้าถ้ำเทศบาลนครยะลาและองค์การส่วนจังหวัดยะลาประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยการระดมกำลังกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมขับเคลื่อนโครงการขุดลอกคูคลองในพื้นที่ตำบลหน้าถ้ำและเขตรอยต่อเพื่อเร่งเปิดทางน้ำจากอำเภอยะหาให้ไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีได้อย่างรวดเร็วป้องกันไม่ให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนและเขตเทศบาลนครยะลาในช่วงปลายปีนี้ขณะที่ประชาชนซึ่งเคยเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมใน2ปีที่ผ่านมาต่างตื่นตัวและเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเป็นระบบหลังเกิดความกังวลด้านสาธารณสุขการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีที่สถาน

0: สถาบันวิจัยต่อต้านการละโลกแห่งไซบีเรียและตะวันออกไกลในแคว้นอิคุสประเทศรัสเซียส่งผลให้ต้องกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดราว200คนเพื่อสังเกตอาการองค์การอนามัยโลกระบุว่าจากข้อมูลที่มีอยู่ณขณะนี้ความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำแต่จะมีการประเมินความเสี่ยงอีกครั้งหากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเจ้าหน้าที่หญิงรายนี้เสียชีวิตด้วยอาการปอดบวมโดยยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดขณะที่ทางสถาบันวิจัยต่อต้านการละโลกไม่พบหลักฐานว่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างการจัดการเชื้อโรคหรือไม่ภายหลังมีข่าวลือบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าเจ้าหน้าที่หญิงอาจทำหลอดทดลองตกแตกทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาบอกว่าสหรัฐกำลังจับตามองกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมจะให้การช่วยเหลือแต่ยังไม่ได้สายตรงไปหาขอไปครับแต่ยังไม่ได้ต่อสายหารือกับทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียโดยตรงขณะที่นายไซมอนคลาร์ครองศาสตราจารย์ด้านจุลชีววิทยาของเซลแห่งมหาวิทยาลัยเลดดิ้งในสหรัฐอธิบายว่าแม้การละโลกปอดจะอันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาแต่สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะและเหตุการณ์ครั้งนี้จะไม่นำไปสู่การล็อกดาวน์เหมือนโรคโควิด-19ต่อไปติดตามรายการ NBT มีคำตอบครับ
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะ
2: เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ทุกผลงานที่เราทำอะค่ะมันคือความประทับใจของเราเนาะเพราะว่าทุกๆชิ้นที่เราตั้งใจทำออกไปอะมันคือการที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปให้อะไรกับคนอ่านอะค่ะมันคือคนอ่านต้องได้อะไรจากสิ่งที่เราทำเหมือนกันทุกๆคอนเทนต์ที่เราคิดออกมาค่ะเพื่อที่จะทำให้จะต้องไปทัชใจคนนะคะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเคียงบ่าเคียงไหลนะคะรายการที่นำเสนอคุณภาพชีวิตคนพิการและเป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่สิริแคมปัสค่ะซึ่งเป็นออฟฟิศของบริษัทแสนสิริซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาทำความรู้จักกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าน้องแบมแบมนั่นเองนะคะเขาเนี่ยได้มีการแสดงศักยภาพในการทำงานร่วมกับคนปกติค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาทำงานกันอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะแบมแบมค่ะยินดีที่เรารู้จักนะคะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยที่วันนี้ได้มาหาคุณแบมถึงที่ทำงานเลยแล้วแบมแบมนี่พื้นเพแล้วเติบโตมาแบบไหนคะ
1: ครอบครัวจากเราเราจะเติบโตขึ้นมาจากที่บ้านที่ตัดสินใจทุกอย่างเองค่ะต่อให้แบมจะแบบพิการอะไรค่ะแต่ที่ว่าไม่ว่าแบมจะเรื่องเรียนอะไรหรือทำงานอะไรหรือต้องมีการตัดสินใจในครั้งสำคัญอะไรในชีวิตอะค่ะ
0: ค
1: ือที่บ้านเขาจะแบบคอยให้คำแนะนำแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเขาจะให้แบบตัดสินใจเองเพราะเขาบอกว่าทุกอย่างที่แบบตัดสินใจค่ะมันจะส่งผลต่อเราในอนาคตและสิ่งที่นั้นเราต้องเป็นคนเลือกมันเอง
0: ในความพิการของแบมนี่เขาเรียกว่าเป็นความพิการประเภทอะไรคะ
1: จริงๆพิการประเภท3โรคที่แบมเป็นคือโรค cerebral palsy หรือ CP ค่ะมันจะเกิดจากสมองส่วนการเคลื่อนไหวเหมือนแบบเราอะเกิดมาออนแบบ6เดือนเกือบ7เดือนเราเกิดมาแค่9ขีดเองแล้วแบบเราขาดอากาศหายใจอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้สมองส่วนการเคลื่อนไหวถูกทำลาย
0: ค่ะ
1: มันส่งผลให้ขาแขนการพูดหรือแม้กระทั่งสายตาค่ะมีปัญหาแต่ที่หนักที่สุดจะเป็นเรื่องของการเดินค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมีอุปสรรคอะไรในการใช้ชีวิตไหมคะสำหรับการที่เราแบบว่าเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแบบนี้ค่ะ
1: จริงๆก็มีนะคะเพราะว่าพิการตั้งแต่กำเนิดเลยมันก็จะเป็นแบบว่าคือออนเกิดมาค่ะแบมจะเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแบบทำกายภาพเยอะมากๆในการที่เราจะเดินได้เหมือนทุกวันนี้ค่ะ
0: ไม่ทราบว่าแบมเรียนจบอะไรมาคะ
1: แบมเรียนจบคณะวารสารธรรมศาสตร์ค่ะ
0: เป็นไปเป็นมายังไงถึงได้มาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คะ
1: แบมชอบอ่านชอบเขียนตั้งแต่เด็กค่ะคือมันมีช่วงที่แบมต้องแบบว่าผ่าตัดเหมือนแบบนอนติดเตียง
0: ค่ะอ
1: ยู่3เดือนเราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากอ่านหนังสือแล้วก
0: ็
1: เล่นคอมพิวเตอร
0: ์ค่ะ
1: มันทำให้ช่วงนั้นมันทำให้แบมแบบได้อ่านเยอะมากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอาจจะแบบมาเขียนได้อะไรอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราชอบเราเลยพยายามเข้าคณะวารสารธรรมศาสตร
0: ์ก็เลยได้ค้นพบตัวเองแล้วก็รู้ว่าจะต้องเรียนมหาลัยทางด้านไหน
1: ใช่
0: ก่อนหน้านี้แบมแบมทำงานที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าคะ
1: ตั้งแต่แบมเรียนจบมาค่ะแบมก็สมัครงานในอะไรที่มากเลยส่วนใหญ่แบมจะได้สัมภาษณ์ค่ะแต่ด้วยความพิการอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็จะแบบปฏิเสธเยอะเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นมาค่ะแบมก็ได้มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมอะค่ะเปิดรับสมัครคนพิการที่เรียนจบแล้วเข้าไปฝึกงานฝึกเพื่อที่จะ
0: มีประสบการณ์ในการทำงาน
1: ใช่เข้าไปทำงานในบริษัทค่ะแล้วเขาก็จะแบบเหมือนแบบส่งเรซูเม่ของเราให้กับบริษัทต่างๆใช่ค่ะแสนสิริก็เป็นหนึ่งในนั้น
0: มาเป็นที่แสนสิริได้ยังไงหรือว่าเป็นเพราะว่าแสนสิริเนี่ยได้เข้ามาร่วมในโครงการที่แบมไปอบรม
1: ไม่ค่ะคือจริงๆอ่ะแบมสันติเองไม่ได้เข้าร่วมในโครงการแต่เขาไปเจอเหมือนแบมที่งานนึงแล้วแบบเหมือนทางที่โมนี้ก็เหมือนส่งเรซูเม่ของแบมให้อย่างเงี้ยค่ะ
0: วันแรกรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ตอนที่เราได้เข้าทำงานที่นี่ค่ะเราก็ดีใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วที่นี่เป็นงานประจำที่แรกที่เขารับเราทำประจำก่อนหน้านี้มันจะเป็นเด็กฝึกงานมาเดินอร่อยเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ที่อื่นแล้วก็มันทำให้รู้สึกว่าในที่สุดเราก็ได้เข้าทำงานโ สักทีหลังจากที่เราแบบพยายามแบบหาที่ทำงานมาตลอด

0: ลังจากได้พูดคุยทำความรู้จักกับพื้นฐานชีวิตของแบมแบมในช่วงแรกแล้วเดี๋ยวมดจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับการทำงานเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของแบมแบมว่ามีการทำงานอย่างไร
1: ไปชมกันเลยค่ะ
2: ตั้งแต่เข้ามาแล้วเจอน้องแบมแบมก็รู้สึกมีความเอ๊ะอยู่ในใจเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะว่าน้องจะสามารถทำงานได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะประกอบกับรู้ว่าน้องเป็นตำแหน่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งความเป็นคอนเทนต์ของทางโลกออนไลน์อ่ะมันต้องมีความรวดเร็วแล้วก็มีความเหมือนครีเอทีฟประมาณนึงอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกเหมือนกันว่าน้องจะมีขีดจำกัดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ต้องบอกว่าหลังจากที่แอมได้ทำงานมาประมาณสักไม่เกิน3เดือนนะคะแอมดูเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของบนโซเชียลมีเดียของแสนสิริอะค่ะต้องบอกว่าคอนเทนต์ที่น้องทำบนโลกโซเชียลมีเดียของแสนสิริอะเป็นคอนเทนต์ที่ติดท็อป10เกือบทุกเดือนของบนช่องทางของแสนสิริเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่น้องกำลังเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ภายนอกอ่ะมันไม่ได้เป็นการตีกรอบเรื่องสิ่งที่น้องทำหรือความสามารถหรือศักยภาพมันถูกโชว์ออกมาบนงานของน้องด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแอมบอกแอมต้องพูดว่าแอมเซอร์ไพรส์น้องทุกวันดีกว่าด้วยความที่เอาจริงตั้งแต่วันแรกที่แอมเห็นน้องแอมรู้สึกว่าแอมมองน้องเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเลยด้วยซ้ำแอมรู้สึกว่าสิ่งที่น้องเป็นอยู่ภายนอกค่ะมันไม่ได้ทำให้น้องต้องลดละในความที่จะใช้ชีวิตเลยดีกว่าเหตุผลที่แอมบอกว่าแอมเซอร์ไพรส์ทุกวันว่าหนึ่งสิ่งที่น้องทำทุกวันทั้งบนเนื้องานน้องด้วยค่ะน้องสิ่งที่มันออกมาประสิทธิภาพต่างๆมันเซอร์ไพรส์มากๆอันดับแรกค่ะอันดับสองคือการใช้ชีวิตประจำวันของน้องการมาเดินทางมาออฟฟิศเองความที่น้องมองตัวเองเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้มีขีดจำกัดมันทำให้ทุกวันนี้ชีวิตของน้องหรือความสุขของน้องอ่ะมันก็ไม่มีขีดจำกัดไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
3: อันไหนที่แบมแบมใช้ในการช่วยพิมพ์ช่วยโชว์ให้ดูหน่อย
4: ค่ะในกูเกิลดอทเนาะมันจะมีเครื่องมือพิมพ์ด้วยเสียงอะค่ะแล้วเราก็แบบเหมือนแบบต้องเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเนี่ยค่ะแล้วก็พิมพ์มันก็จะขึ้นตามที่เราพูดค่ะอะไรมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ย
3: ก็คือจะขึ้นเกี่ยวกับที่เราพูด
4: ใช่แต่คือมันก็มีจุดบอดการก็คือต้องเงียบมากๆต้องแบบไม่มีคนอะไร
3: ทีนี้แบมแบมบอกว่ามีวิธีรีเช็คแบบว่าข้อความที่แบมได้เขียนไปมันเป็นวิธีแบบไหนคะ
4: เนี่ยค่ะเราก็จะแบบเราก็จะไฮไลท์เนาะแต่แบบก็คือเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นแล้วเราก็จะดูอีกทีว่ามันตรงกับสิ่งที่เราพิมพ์ไหมเพราะว่าบางทีการที่ใช้ Google Docบางทีมันก็แบบมันอาจจะแบบไม่ติดองค์กับคำพูดที่เราพูดหรือว่าแบบไม่ชัดหรือเราอาจจะพิมพ์ออกไปอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุดหรือว่าเทรนที่เขาอย่างเราไม่ได้ทำแค่แบบใจอย่างเงี้ยเราทำสุขภาพร่างกายหรือเรื่องอะไรที่มันค่ะเรื่องคนเรื่องน้ำกลัวเรื่องแบบการนอนหลับหรือแม้กระทั่งแบบ
3: สัตว์เลี้ยง
4: ใช
3: ่ก็คือถ้าคลิกเข้าไปอ่านก็จะมีคอลัมน์ต่างๆมากมายให้เราได้เลือก
4: ใช่ค่ะไม่ใช่แค่ของแบมนะคะของคนอื่นๆด้วยค่ะที่ทำค่ะก็สามารถเข้าไปอ่านได
5: ้อยากจะให้แบมช่วยคิดสมมติว่ามุมมองของแบมละกันถ้าอยากจะถ่ายทอดให้กับรายการเคียงบ่าเคียงไหลที่เราทำเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตคนพิการแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยแบมแบมอยากจะทำคอนเทนต์อะไรให้กับรายการวันนี้คะ
4: จริงๆแบมก็คิดว่าแบบว่าอาจจะแบบว่าเขียนเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์วันนี้ก็ได้ค่ะคุยกับแบมชนิดาไหนมีสู่เส้นทางการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของฉันที่ดิค่ะ
5: สามารถเอาอันนี้ไปขึ้นบนรายการของเราได้เลยนะ
4: ได้ค่ะ

สองปีแล้วให้กับเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็ตัวบริษัทครับณตอนนี้ดังนั้นคนที่เข้าไปอ่านอะไรกับน้องแบมแบมเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีอินสไปร์ได้มองโลกในแง่บวกแล้วก็ผลักดันให้กับองค์กรและคนอื่นๆรวมถึงพนักงานในแสนสิริเองเนี่ยก็จุดประกายขึ้นมาทำให้เราทุกคนมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นครับ

0: เมื่อกี้นะคะพวกเราก็ไปดูบรรยากาศการทำงานของแบมแบมมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอบถามกันเพิ่มเติมดีกว่าเกี่ยวกับความหมายของศักดิ์ศรีของคนพิการหน่อยได้ไหมคะว่าสำหรับแบมแบมเนี่ยมันหมายความว่าอะไร
1: ในมุมมองของแบมนะคะผมคิดว่าศักดิ์ศรีของคนพิการเนี่ยก็คือการที่คนพิการได้ใช้ชีวิตอย่างแบบมีคุณภาพสามารถใช้ชีวิตด้วยตัวเองได
0: ้
1: มีโอกาสได้เรียนได้ทำงานเหมือนกับทุกๆคนในสังคมใช่ค่ะเขาอาจจะมีข้อจำกัดใช่ไหมคะแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าถ้าสังคมเอื้อให้เอื้อสถานที่หรือเอื้อให้คนพิการสามารถทำงานได้มากกว่านี้แบบว่าคนพิการก็จะมีงานทำมากขึ้นในสังคมทุกวันนี้ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะคนพิการยังไม่ได้เข้าถึงการทำงานขนาดนั้นเขาก็อาจจะแบบมีมุมมองที่ยังสเตอริโอไทป์อยู่ว่าคนพิการทำงานไม่ได้หรือคนพิการออกไปใช้ชีวิตไม่ได้ทั้งที่ในความเป็นจริงอะค่ะคนพิการก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องใช้ชีวิตให้เหมือนกับคนปกติมากที่สุดไม่ได้บอกว่าเขาจะต้องเหมือนกับคนปกติ 100% นะคะ
0: ค
1: ่ะแค่ให้เขาได้ใช้ชีวิตที่เขาควรจะได้ใช้ได้รับสิทธิที่เขาควรจะได้แบบเหมือนกับทุกคนในสังคมค่ะ
0: รู้สึกแบบไหนคะเวลาที่คนอื่นมองเข้ามากับสายอาชีพแบมแบมว่าคนพิการไม่สามารถที่จะทำอาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้หรอกยังไงก็ทำไม่ได้
1: การที่คนพิการจะทำงานได้หรือทำงานไม่ได้หรือจะทำอาชีพไหนได้หรือไม่ได้ค่ะมันขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของคนคนนั้นจะบอกว่าจะเหมารวมไปเลยว่าคนพิการไม่สามารถทำงานได้หรอกแบบว่ามันก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่าความพิการของแต่ละคนนะคะมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะซึ่งในความเป็นจริงอะ
0: ค
1: ่ะแบบว่าคนพิการสามารถทำงานได้หลากหลายแค่สังคมเปิดโอกาสให้เขาได้ลองทำว่าเขาทำได้หรือทำไม่ได้หรือทำได้มากแค่ไหน
0: แล้วสำหรับเป้าหมายต่อไปสำหรับแบมนะคะแบมคิดว่าอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกไหม
1: ในเป้าหมายของแบมตอนนี้ค่ะในอนาคตต้องอยากแบบเรียนไปนาโทเพื่อที่จะแบบมาทำให้เรามีความสามารถหรือศักยภาพในการทำงานมากขึ้น
0: เดี๋ยวให้แบมแบมนะคะช่วยพูดอะไรฝากถึงคนทางบ้านหรือว่าคนที่แบมแบมอยากจะพูดถึงช่วงนี้หมดยกให้แบมแบมได้พูดเลยค่ะ
1: ค่ะในมุมผมแบมอยากฝากถึงคนพิการคนอื่นๆนะคะแบบว่าถ้าอยากลองจะทำอะไรอะค่ะให้ออกไปทำเลยเพราะว่าการที่เราได้แบบมีเป้าหมายและลงมือทำอะค่ะมันทำให้เรารู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้และออกให้เป้าหมายนั้นจะไม่ได้สำเร็จอย่างที่ใจเราหวังไว้อะค่ะเราก็จะได้อะไรสักอย่างจากสิ่งที่เราทำเสมอค่ะผมเชื่อว่าถ้าเราทำออกไปเรื่อยๆอะค่ะสิ่งที่เราแบบอยากจะทำหรืออยากจะเป็นเราทำมันสามารถเป็นไปได้ยังแค่แบบเราพยายามอย่างไม่ยอมแพ้
0: ก็ต้องขอบคุณแบมแบมมากเลยนะคะที่มาแบ่งปันเกี่ยวกับการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของแบมแบมนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ในมุมของแอมแอมว่าน้องคือ Wonder Woman ค่ะในมุมของแอม Wonder Woman คนนั้นน่ะมันเป็นคนที่มีพลังมันไม่ใช่แค่พลังกายที่ทำให้เขาแข็งแกร่งอย่างเดียวแต่มันคือพลังใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งต้องบอกว่าทุกวันนี้สิ่งที่น้องมีอ่ะรวมกันแล้วทำให้เหมือนทุกอย่างในวันนี้ทั้งบนชีวิตน้องและคนในทีมอ่ะมันเติบโตค่ะแล้วมันดีในทุกวันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดังนั้นการเปิดโอกาสให้คนลักษณะนี้นอกจากจะช่วยให้สังคมรู้สึกเท่าเทียมรู้สึกว่าคนในองค์กรมองเห็นว่าเราหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับผู้ด้อยโอกาสต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมันจะช่วยผลักดันให้ประเทศนะครับแล้วก็คนที่มีความพิการเนี่ยได้มีอาชีพมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้ในอนาคตแล้วก็สามารถผลิตผลงานออกมาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องราวของน้องแบมแบมนะคะซึ่งก็เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวท่านหนึ่งนะคะที่ต้องการที่จะพิชิตและสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะคะและเรื่องราวของน้องแบมแบมนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีกันเลยทีเดียวเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีและสังคมนะคะที่เล็งเห็นถึงศักดิ์ศรีของผู้พิการและให้โอกาสกับผู้พิการได้มีการดำรงอาชีพและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนพิการค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะต้องการที่จะชมรายการย้อนหลังสามารถชมได้ที่ Facebook และ YouTube เคียงบ่าเคียงไหล่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนุ่มศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: ราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจประเทศไทยพร้อมแค่ไหนในสายตาอาเซียนฟังเสียงจริงจากปากคนทำงาน
1: เราพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อไปให้อาเซียนว่าต่อไปนี้คุณก็สามารถมาท่องเที่ยวได้
2: จะเป็นอย่างในอาเซียนค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านในอาเซียนของเราเนี่ยฉันเคยมาประเทศไทยฉันรู้จักผัดไทยฉันชิมของเธอแล้วรู้สึกเหมือนกลับไปเมืองไทยอีกครั้งเลย
3: เราเน้นด้านภาษาการบูรณาการจัดสรรงบจัดกิจกรรมให้กับเด็กอย่างดียิ่งค่ะ
4: เราเตรียมความพร้อมนะเพื่อสู่อาเซียนเน้นไปในเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องสุขภาพ
0: เชื่อมโยงมั่นใจเป็นหนึ่งเดียวท้องถิ่นไทยในอาเซียน
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมืองไทยเมืองเกษตรนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่บ้านคลองอารางตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วแน่นอนครับวันนี้ผมพามาชมการเผาถ่านที่สร้างอาชีพสร้างรายได้แบบยั่งยืนนะครับมี2 อย่าง2 นวัตกรรมแบบรุ่นเก่าและรุ่นใหม่จะเป็นแบบไหนอย่างไรผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามรับชมเรื่องราวของการเผาถ่านแบบคนเอาถ่านนะครับไปชมกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับผู้ใหญ่พัฒนาพมเผ่านะครับท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วแล้วก็เป็นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นที่พัฒนาตามชื่อเลยนะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ผู้ใหญ่ครับในพื้นที่ของเราเนี่ยก็คือภาพรวมก่อนที่เราลงจะไปดูนวัตกรรมที่มันสร้างอาชีพแล้วก็ทำรายได้ให้กับยั่งยืนเนาะให้กับคนในชุมชนผู้ใหญ่เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าบริบทของพี่น้องในพื้นที่นะครับเขามีอาชีพทำอะไรกันบ้างครับ
1: คือชาวบ้านคลองกลางนี่โดยหลักแล้วก็คือเป็นอาชีพรับ

0: จ้างนะครับเป็นอาชีพรับจ้างแล้วก็รับจ้างเกษตรกรรมทั่วไปรองลงมาก็มีโรงงานอุตสาหกรรมบ้างเนื่องจากว่าพอเราพัฒนาหมู่บ้านนี่ลูกหลานเราอยู่เทพอยู่ต่างจังหวัดก็กลับมาทำงานอยู่ที่บ้าน
1: ครับ
0: โรงงานก็อยู่แถวๆปัจจีนใกล้ๆสระแก้วนะครับอันนี้ก็โดยคนทั่วไปแล้วก็ยังมีการรับจ้างใช้แรงงานอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีการทำงานหารายได้เพิ่มเติ
1: ม
0: เช่นมีการเผาถ่านนะครับประมาณนี้นะครับ
1: ก็คือเผาถ่านเนี่ยก็คือเป็นอาชีพเสริมของพี่น้องในชุมชน
0: ใช่ใช่
1: ทีนี้การเผาถ่านเนี่ยครับในส่วนตัวของทางผู้ใหญ่เองที่มีเขาเรียกว่าแนวคิดที่ผลักดันให้มันเป็นอาชีพที่มันยั่งยืนให้กับชุมชนนะครับ
0: ครับ
1: ทางจุดเริ่มต้นเดิมทีการเผาถ่านที่นี่เป็นลักษณะแบบไหนครับ
0: คือแต่ก่อนเนี่ยสมัยดั้งเดิมเนี่ยคือมันมีการเผาถ่านจากไม้จริงจากไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับแล้วหลังจากนั้นมาเมื่อพวกเราเข้ามาทำงานจริงจังเสร็จแล้วเราก็มีการรณรงค์กันว่าการใช้ไม้จากภูเขามาเผาถ่านมันก็ทำให้
1: ทำลาย
0: ป่าด้วยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับ
1: หลังจากจุดเริ่มต้นในวันนั้นที่เป็นอาชีพเสริมสำหรับคนในชุมชนครับคุณผู้ชมเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมการเผาถ่านให้เป็นรายได้หลักแล้วก็สร้างให้กับคนในชุมชนที่เป็นมั่นคงนะแล้วก็ยั่งยืนอันนี้มีนวัตกรรมนิดเดียวพอเดี๋ยวเราลงไปดูกัน
0: ครับคือการเผาถ่านมันเป็นอาชีพแล้วเป็นอาชีพที่ขัดแย้งกันไปในตัวไปด้วย
1: มีปัญหากัน
0: ในหมู่บ้านในชุมชนเวลาเผามันจะมีควันขึ้น
1: แน่นอนส่งกลิ่น
0: เราก็เลยคิดว่างั้นเราก็ไปหาแนวทางใหม่ๆนะครับเพื่อไม่ให้ขัดแย้งกันเพื่อลดการขัดแย้งก็โดยเผายังไงไม่ให้มีควันขึ้น
1: คืออาชีพก็ทำได้ต่ออ
0: าชีพก็ทำ
1: แล้วก็ส่วนคนที่ไม่ได้ทำอาชีพที่ไม่ชอบมีปัญหาเรื่องกลิ่นควันทีนี้การแก้ไขปัญหาก็เกิดขึ้นแล้ว
0: เกิดขึ้น
1: เราได้อะไรเข้ามาครับ
0: คือเราทำอยู่แล้วมีการพัฒนาไปเสร็จแล้วเราก็มีการนำเสนอนู่นไปเรื่อยพอดีทางท่านอาจารย์จากราชภัฏท่านก็ได้ฟังแนวคิดนี้ท่านก็เลยไปหาแนวทางมาสนับสนุน
1: แก้ไข
0: ครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี
0: ้ครับ
1: กิมมิคอยู่ที่การเผาถ่านให้กับคนในชุมชนสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ยั่งยืนแล้วก็เป็นอาชีพที่มั่นคงสามารถเลี้ยงตัวเองและก็เลี้ยงครอบครัวได้โดยแกนนำท่านผู้ใหญ่นี่แหละที่เป็นคนผลักเรื่องของอาชีพที่เป็นอาชีพเสริมเนาะจนสู่เป็นอาชีพหลักเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเจาะนะครับตั้งแต่กระบวนการของการเผาถ่านที่เป็นเรียกว่าเตาผีเป็นแบบโบราณโบราณที่ยังคงได้เห็นอยู
0: ่
1: แล้วก็ยังมีการเผาถ่านในชุมชน
0: อยู่
1: แล้วก็ไปสู่ของนวัตกรรมที่เรียกได้ว่า
0: เป็นเตาเผาถ่านไร้ควัน
1: ไร้ควันก็คือเป็นนวัตกรรมใหม
0: ่
1: แล้วให้กับคนในชุมชนได้ทำ
0: ได
1: ้แล้วเห็นว่ามันได้ทั้งคุณภาพได้ทั้งความเร็วในการเผา
0: ใช่คร
1: ับนี่แหละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปชมเรื่องราวของการเผาถ่านที่สร้างรายได้แล้วก็สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนแบบยั่งยืนไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับ
0: ครับ
1: เชิญครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมลงพื้นที่มากับผู้ใหญ่แล้วที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมคือเป็นการเผาถ่านแบบโบราณหรือเรียกอย่างว่า
1: เตาผี
0: เตาผีอันนี้ก็ในพื้นที่ในหมู่บ้านเราก็ยังเห็นกันอยู
1: ่ยังเห็นอยู่ครับเพียงแต่ว่าเตานี้เราเอาให้มาเผานอกหมู่บ้านเป็นที่สาธารณะ
0: อ๋อ คือเพราะอะไรครับถึงออกมาจากตัวนอกหมู่บ้าน
1: ท่านอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยควันขึ้นคนจะได้รับผลกระทบ
0: รบกวน
1: จากควันเตา
0: แล้วทีนี้ทางผู้ใหญ่เองมีข้อกำหนดให้กับทางพื้นที่ไหมครับว่าต้องกี่เตาจำนวนเท่าไหร
1: ่คือไม่ได้กำหนดนะครับเพียงแต่ว่าการเผาต้องไม่ให้รบกวนชาวบ้านวิธีเดียวก็คือเราต้องให้มาทำในที่สาธารณะก็คือทำห่างไกลจากชาวบ้าน
0: อันนี้ก็ไกลอยู่เนาะ
1: ไกล
0: ประมาณกี่โลครับ
1: ประมาณสัก
0: 3-4-5 โลได้ไหม
1: ประมาณนั้นนะครับ
0: ประมาณ 3-4-5 โลคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูวิธีตั้งแต่กระบวนการที่เขาคัดเลือกไม้นะครับคุณผู้ชมว่าไม้ที่เอาไปเผาถ่านแบบเตาโบราณแล้วก็เป็นภูมิปัญญาที่ทางพื้นที่เองเนี่ยที่ได้ทำเนี่ยว่าเป็นแบบไหนลักษณะเตาเป็นยังไงแล้วไม้ที่ใช้กว่าจะได้ถ่านที่เป็นคุณภาพของในพื้นที่อำเภอบ้านแก้งเนี่ยที่ออกไปสู่ตามอำเภอไปไกลสุดขนาดไหนครับเพื่อ
1: ก็8ริ้วอ่ะครับ
0: 8ริ้วก็มีเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตพาผู้ใหญ่เข้าไปดูหน่อย
1: ได้ครับ
0: คุณผู้ชมครับตามมาเลยครับเรียนเชิญครับ

0: สวัสดีครับลุงมิตรครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ ขออนุญาตพัดทางนี้เลยครับผู้ใหญ่ครับ
2: ครับ
0: โอ้โหขอขยับข้ามนะครับนี่ผู้ใหญ่ยืนงี้เลยฮะหูร้อนๆละอุเลยนะครับ
2: ครับ
0: ลักษณะของเตาครับที่เห็นอยู่นี่กระบวนการนี้เป็นกระบวนการแรกเลยครับ
2: นี่ไม้ที่เราเก็บมาไม้ที่เราเก็บมาจากสวน
0: ครับ
2: เสร็จแล้วเราก็จะเอามาใส่คือมันจะตัดมาพอดีกับเตา
0: โอ้ก็คือลักษณะเตาผี
2: ครับ
0: เตาโบราณอธิบายให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับว่ามันเป็นลักษณะยังไงครับ
2: คือเตานี่มันข้างในมันก็จะเป็นถังเกลือร้อนถัง200ลิตรนะครับถ้าเราอยากได้ยาวไซส์สั้นเราก็ถ้าอยากยาวเราก็ต่อถังได้เอาถังมาวางเสร็จแล้วเราก็เอาดินมาโปะข้างบนให้อุณหภูมิมันได
0: ้ให้ความร้อนมันได้
2: ความร้อนมันได
0: ้มันได้ที่แล้วเรื่องของการจุดไฟเหรอครับ
2: จุดไฟก็ช่วงพอเราเอาฟืนนี่ใส่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับจัดระเบียบให้เรียบร้อยแล้วก็จุดปกติอยู่ให้มันติด
0: ประมาณกี่ชั่วโมง
2: ตั้งแต่จุดจนถึงช่วงที่เป็นฐานก็ประมาณ6ชั่วโมง
0: 6ชั่วโมงสมมติว่าวันนี้เริ่มที่เที่ยง
2: เที่ยง
0: ก็เก็บอีกทีก็คือ6โมงเย็น
2: ใช่
0: เก็บได้เลยไหมครับลุงมิตรครับ
1: ยังครับ
2: ต้องให้มันเย็นก่อน
0: ต้องให้มันเย็นก่อนออกมานี่มันน้ำหนักมันหายไปไหมครับลุงมิตรเยอะไหมครับ
1: นี่ก
0: ็เคยช่างไหมฮะ
1: ผมเคยช่างดูครับเตาตรงนี้มันจะใช้ไม้ประมาณ80กิโล
2: อ
0: ๋อ1เตาเนี่ยใช้ไม้ประมาณ80กิโลความยาวที่เห็นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
1: ครับผมทีนี้พอออกมาเป็นฐานแล้วมันจะได้ประมาณ2กระสอบซึ่งกระสอบนึงประมาณ9ถึง10โลประมาณเนี้ยมันก็จะหายไป
0: ประมาณเกือบ
1: 50-60
0: โลเน
1: า
0: ะ
1: 70% ประมาณนี้
0: ครับหลังจากนี้ก็คือลักษณะของเตาผี1คือเขาก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นเหล็กเนาะเป็นเขาเรียกว่าเป็น
2: เหล็กเป็นสังกะสี
0: เป็นสังกะสี
2: แต่มันหนาหน่อย
0: แล้วก็เอาดินเหนียวเนี่ยมาครอบแล้วจากนั้นก็ปิด
2: ครับ
0: 6ชั่วโมง
2: 6ชั่วโมง
0: ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ
2: ์
0: นี่ครับคุณผู้ชมกระบวนการของการทำฐานเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือ1การทำแบบเตาผีต้องออกมาจากชุมชนหน่อยนึงเพื่อเป็นการที
2: ่ควันถ้าอยู่ในชุมชนเนี่ยควันจะขึ้นไปในหมู่บ้าน
0: มันก็จะมีส่งกลิ่นให้มันมีกลิ่นรบกวนชาวบ้านเขา
2: ชาวบ้านก็จะเวลาหลับเวลานอนหรือเวลาพักผ่อนก็จะมันจะเข้าตาเข้าจมูกอะไรประมาณนี้ครับ
0: หลังจากนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับแต่ละขั้นตอนของวิธีการทำก็คืออันเนี้ยใส่ไปแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะมีการพอใส่เต็มเสร็จปุ๊บเขาก็มีการจุดไฟ
2: จุดไฟ
0: แล้วก็ให้ความร้อนเนี่ยมันหลอมตัวไม้จนมันเป็นสีดำใช่ไหมครับลุงมิตรเขาเรียกว่าไงนะฮะให้อุณหภูมิมันได้ใช่ไหมครับ
1: เขาเรียกว่ามันให้มันสุกนะฮะ
2: ไม้สุก
1: คือควันมันนี่ถ้าควันไม้แล้วมันตัวเป็นสีขาวใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่ามันไม้มันสุกแล้วมันจะไม่มีควันเลยควันมันจะหายไปพอควันมันหายไปแล้วก็ถือว่าฐานมันสุกแล้วเราก็ปิด
0: ทีนี้ผู้ใหญ่ครับแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าไม้ที่มันถูกอบในเตาเนี่ยว่ามันได้อุณหภูมิที่มันติดไฟดีแล้ว
2: ก็กระบวนการเขามันก็คือสุกอะไรครับ
0: ก็คือจนกว่าจะไม่มีควัน
2: จนกว่าจะไม่มีควันครับ
0: แค่นี้ก็ถือว่าเก็บขายได้แล้ว
2: ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สังเกตเอาเองจะใช้วิธีการสังเกตแบบนี้นะคร
0: ับ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็คือเป็นกระบวนการของการทำเนาะทำฐานก็คือเป็นแบบโบราณที่ยังคงให้เห็นอยู่แล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะรวบรัดเลยนะครับคุณผู้ชมให้ออกมาเป็นฐานเลยพร้อมขายเลย
2: ครับ
0: รอสักครู
2: ่ครับ
0: วันนี้ลุงมิตรจะทำให้ดูไขข้อในการทำที่ฐานที่แบบง่ายสามารถเอาไปทำเองที่บ้านได
2: ้ได้ครับ
0: แล้วก็วันนี้ผู้ใหญ่เองก็จะพาเราไปดูนวัตกรรมการเผาฐานที่มันเป็นรุ่นใหม
2: ่ครับ
0: ที่มันเรียกว่าไม่มีควันไหม
2: เป็นเตาไร้ควันคร
0: ับเตาไร้ควันก็คือไม่รบกวนชาวบ้านสามารถเอาไปทำอยู่ในพื้นที่ได
2: ้ในหมู่บ้าน
0: เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับว่าขั้นตอนจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วก็กว่าจะมาเป็นฐานหนึ่งกระสอบที่ไปส่งขายเนี่ยต้องใช้เวลา6ชั่วโมงเนี่ยมันยาวนานขนาดไหนแล้วก็คุณภาพจะดียังไงผู้ใหญ่จะอธิบายให้ฟัง
2: คือเตาเนี่ยมันเป็นทั้งภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นทั้งแหล่งหารายได้ให้ชาวบ้านด้วยนะครับเพราะนั้นฐานที่ออกมาเนี่ยมันเกิดจากความตั้งอกตั้งใจของชาวบ้านทำอยู่แล้วนะครับมันก็ทำให้ ทําให้ดูทําก็มีความสุขเพราะเราจะได้เงินอยู่แล้วนะครับ
0: โอเคครับลุยเลยครับลุงมิตรครับ

0: เอาละครับผู้ใหญ่ครับหลังจากนี้ผ่านเวลาแบบรวบรัดขั้นตอนเลย6ชั่วโมงครับคุณผู้ชมก็จะได้ถ่านที่มีคุณภาพพร้อมออกสู่ตลาดที่เห็นอยู่ครับลักษณะแบบนี้คุณภาพของถ่านเล็กขนาดนี้มันดียังไงครับ
1: คือถ่านเนี่ยมันเป็นถ่านเป็นถ่านไมยูคาลิปตัสนะครับไมยูคาลิปตัสนี่เวลาเราเป็นถ่านมันก็จะติดไฟง่ายพอติดไฟง่ายเสร็จแล้วมันก็เหมาะสำหรับเอาไปประกอบอาหารเช่นพวกเนื้อย่างอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะขายแล้วก็จำหน่ายได้ดีได้เร็ว
0: ครับ
1: นะครับ
0: กระสอบหนึ่งที่เห็นอยู่นี่กี่กิโลครับ
1: ประมาณ90กิโล
0: 90กิโล
1: นะครับ
0: ถุงละประมาณกี่บาทครับเนี่ย
1: เวลาเราขายถุงนี่คือ130นะครับแต่ประมาณนั้นนะครับ
0: ส่วนใหญ่เราต้นทุนเนี่ย1ถุงอยู่ที่130
1: 130บาทท
0: ีนี้ย้อนกลับไปที่ต้นทุนจริงๆเลยครับ
1: คือต้นทุนจริงๆแล้วมันก็มีแค่แรงงานแรงตนเองเพราะเราไม้พวกนี้มันไม่ได้ซื้อเวลาเขาตัดไม้ยูคาลิปตัสเสร็จเขาก็มาแจ้งว่าใครอยากจะได้ไม้ก็ไปเก็บเอาผลประโยชน์ของชาวสวนเขาก็คือเขาทำความสะอาดสวนอยู่แล้วปกติเขาก็ในอดีตเขาก็จะเผาทิ้งกันแหละ
0: คือเดิมทีเราก็มีการเขาเรียกว่ารณรงค์เรื่องของการตัดไม้ด้วยอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้หลายคนก็บอกว่าหมู่บ้านของบ้านแก้งนี่เผาถ่านเยอะไม้เนี่ยคุณมันติดบริเวณเขา
1: คุ
0: ณเข้าไปตัด
1: ไม่ได้
0: โดยที่หนึ่งมีข้อห้ามของทางกฎหมายเครื่องของกรมป่าไม้อยู่แล้วห้ามบุกรุกห้ามตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ด้วยของทางผู้ใหญ่เองก็รณรงค์ให้กับชาวบ้าน
1: คือชาวบ้านนี่เขามีอาชีพรับจ้างอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็พอรับจ้างเสร็จเนี่ยเผาถ่านมันเป็นอาชีพเสริมส่วนหนึ่งก็คือพอรับจ้างเสร็จเนี่ยรับจ้างตัดไม้ยูคานี่แหละครับเสร็จแล้วไม้เหลือเราก็เก็บมาเพื่อเอามาเผาถ่านที่เราเห็นนี่แหละครับเผาถ่านมันก็เป็นรายได้เพิ่มนะครับ130บาทนี่ก็เป็นรายได้ที่ถือว่าดีของชาวบ้านนะครับเพราะหลังจากนั้นเราก็คือการเผาถ่านเนี่ยมันจะไม่เราจะไม่ให้เอาไม้จากธรรมชาติมา
0: ครับ
1: นะครับจะเป็นเน้นไม้ยูคาลิปตัสหรือว่าเศษไม้ต่างๆเท่านั้นเอง
0: อันนี้ก็ไปดีลมากับทางโรงงาน
1: ใช่ครับเป็นก็ทั้งของโรงงานด้วยแล้วก็ทั้งของชาวบ้านทั่วไปเขาก็ปลูกอยู่แล้วปลูกยูคาลิปตัสนะครับ
0: ทีนี้1ถุงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็สามารถเอาไปแบ่งขายได้อีกถูกไหม
1: ใช
0: ่ผมเห็นชาวบ้านที่เอามาขายเนี่ยถุงละ20เนี่ยขนาดไซส์เนี่ยมันใหญ่กว่านี
1: ้ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือเอาไปปิ้งย่าง
1: คือทำถ่านเนี่ยมันอยู่ที่จังหวะไม้บางทีถ้าเราได้ไม้ใหญ่มาเราก็เผาไม้ใหญ่แหละแต่นี่บังเอิญช่วงนี้มันจะเป็นไม้เศษไม
0: ้ครับ
1: ก็คือปลายไม้ยูคาที่มันเหลือแล้วก็มันก็จะได้เล็กๆแบบนี้เองนะครับไม้ยูคาเท่านั้นบางอันมันก็ใหญ่ที่เป็นมันบางจังหวะเง่าเขาก็ไม่เอาเราก็ไปตัดเอาเง่ามันมาเผามันก็จะได้โตถ่านโต
0: ครับ
1: ค
0: ุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นการกระบวนการเขาเรียกว่าโบราณที่เห็นอยู่นะครับในพื้นที่เป็นการเผาถ่านสมัยดั้งเดิมเนาะที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเรียกเตาผี
1: ครับ
0: เดี๋ยวผู้ใหญ่จะพาผมลงไปดูเตาเผาถ่านที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่

0: ดมลพิษด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ได้ถ่านที่มีคุณภาพแล้วก็การเผาเนี่ยมันสั้นลงไหมครับ
1: ครับผม
0: จะเป็นแบบไหนอย่างไรครับคุณผู้ชมว่าเตาที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่จะดีขนาดไหนแล้วก็คุณภาพของถ่านเนี่ยมันจะดียังไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับเข้ามาถึงในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดลในชุมชนแล้ว
1: ครับ
0: โดยพื้นที่ที่นี่ก็นอกจากเป็นเรื่องหอฐานเนี่ยก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้ของโคกหนองนาโมเดลด้วย
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ในพื้นที่ของเรานี่มีอะไรบ้างให้เข้ามาเรียนรู้ครับ
1: คือตรงนี้แหละมันเป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดสระแก้วในเรื่องของโคกหนองนาโมเดลนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละก็มีสระน้ำเลี้ยงปลามีฟาร์มเลี้ยงพ่อเห็ดนะครับมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอะไรประมาณนี้
0: ก็คือครบแหละ
1: ครับ
0: เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
1: การทำปุ๋ยหมักตรงนี้ครับ
0: ให้พี่น้องชุมชนเข้ามาได้เข้ามาทำจริงเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ดีนะครับที่นี่ก็เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้จริงๆพื้นที่ที่นี่สามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้นอกจากการเผาถ่านเนี่ยมันยังมีเรื่องของปลาประมงเข้ามาเรื่องการเลี้ยงสัตว์เข้ามาแล้วก็เห็นทางเข้าเห็นมีนวัตกรร
1: ม
0: ที่เรียนรู้ก็สามารถเข้ามาศึกษาได้หลังจากนี้ครับคุณผู้ชมรออยู่แล้วเห็นควันไกล
1: ๆ
0: น่าจะเริ่มเผาแล้วเดี๋ยวเราจะพากันเข้าไปดูนะครับคุณผู้ชมว่านวัตกรรมใหม่ของการเผาถ่านที่รวดเร็วแล้วก็ไล่ควันและที่สำคัญได้เงินแบบดีเลย
1: ครับ
0: เนาะเชิญครับ

0: โหนี่แปลกตาเลยนะพี่ใหญ
1: ่ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ลุงมาช่วยลุงมาช่วยงานคร
0: ับ ขออนุญาตตรงนี้ครับ น
1: ี่
0: คร
1: ับ
0: คุณผู้ชมครับด้านข้างขวาของผมจะผิดหูผิดตาไปนิดนึงอันนี้เขาเรียกเตาเผาถ่านนะ
1: เตาเผาถ่าน
0: คือซึ่งครั้งแรกผมก็สงสัยเอ๊ะใช่หรือเปล่าหรือเป็นโขที่สร้างขึ้นมาแต่พอเข้ามาดูใกล้ก็จะเห็นนะครับกำลังเผานวัตกรรมแบบนี้คือเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นการทำออกมาเป็นรูปแบบนี้มีอะไรบ้างทำยังไงบ้าง
1: คือลักษณะเตาแบบนี้นะครับเวลาเราเผาเนี่ยมันจะไม่มีควันขึ้นมานะครับมันจะไม่มีควันรบกวนชาวบ้านเราสังเกตเห็นนะครับมันจะมีเปลวไฟปกติอันน
0: ี้
1: เขาเรียกว่าเป็นแก๊สนะครับซึ่งมันก็มีกระบวนการในน้ำส้มควันไม้จะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วนี่สามารถเผาในหมู่บ้านได้ไม่รบกวนชาวบ้านแต่ว่าตอนนี้เราเอามาทำข้างนอกเพราะว่ามันอยากให้ใครมาดูงานก็มาที่เดียวกันครับ
0: ก็คือการเผาเนี่ยขั้นตอนของการเผาก็คือใส่เหมือนกับเตาผีเลย
1: ใช่ใช่
0: ก็คือใส่ไม้ลงไปบริเวณปาก
1: เราแต่เราใส่ข้างบน
0: อ๋อใส่ข้างบนนะ
1: ใส่ข้างบน
0: แล้วจากนั้นก็คือปิดฝา
1: ใส่ข้างบนปิดฝา
0: อ๋อตัวอย่าง
1: ปิดฝา
0: ขออนุญาตไหมคุณผู้ชมครับตามมาดูครับ
1: ครับ
0: กำลังใส่อยู่เลยเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับเอาเลยครับเริ่มใส่ลักษณะของเตาครับเชิญตรงนี้ครับผู้ใหญ่ครับลักษณะของเตานะครับก็จะเหมือนกับเตาผีแต่
1: เป็นเตาตั้ง
0: แนวตั้ง
1: ครับผมอันนี้ก็เป็นน้ำส้มควันไม้ก็จะออกมานี
0: ่คุณลุงเริ่มใส่ฟืนนี่ครับใส่ไม้อ๋อใส่ไปแล้วพอหลังจากนี้ทำยังไงครับ
2: แล้วก็เผา
0: แล้วก็เผาได้เลย
1: ปิดฝา
0: ปิดฝา

0: คือฟ้า
1: ของกระบวนการของเราแค่คือต้องปิดรอบบนให้มิดชิดถูกไหมคร
0: ับ ใช่ใช่
1: เริ่มทำได้เลยนะครับ
2: เอาดินเหนียว
1: เริ่มได้เลยนะครับ
0: ลูกทำเลยเอาฝาปิดแล้วก็
1: คือกระบวนการของเตาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ครับคุณผู้ชมคือเรื่องของควันอ่ะมันจะไม่มีเลย
0: ครับ
1: แล้วก็เห็นว่าข้างบนที่เป็นไอขึ้นนี่คือเป็นแก๊สเหรอครับ
0: เป็นแก๊สครับ
1: เป็นแก๊ส
0: ครับ
1: คือเผาด้านล่าง
0: คือถ้าเป็นแก๊สเสร็จเราไม่ต้องไปดูแล้วเราก็ปล่อยเดี๋ยวพอได้เวลามันก็จะดับเอง
1: อย่างนี้กี่ชั่วโมงครับ
0: ประมาณ6ชั่วโมงเหมือนกัน6ชั่วโมงเตานึง
2: ถ้าไม้สดก็ถ้าไม้แห้งก
0: ็แป๊บเดียว3ชั่วโมงที่ไม้สดไม่แห้ง
2: เก็บได้ก็พรุ่งนี้
1: เก็บพรุ่งนี้ก็คือกระบวนการของการเผาเนี่ยถ้าเป็นไม้ที่มันสดเนี่ย6ชั่วโมงก็เหมือนเตาผีแหละ
0: เตาผี
1: แต่ถ้าเป็นไม้แห้งที่คุณภาพแบบแห้งเลย
0: ไวหน่อย
1: ไวหน่อยอยู่ที่3ชั่วโมงแต่การเก็บเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้เหมือนกัน
0: ใช่ให้มันเย็นสบายๆ
1: ต้องเอามาตากไหมครับโดยปกติเตาโบราณก็คือต้องออกมาตากก่อนถูกไหมคร
0: ับ อันนี้ไม่ได้ตากอันนี้ก็จับใส
2: ่กับมังคับพอดี
0: อบพอดี
1: เตาอยู่ที่ประมาณกี่หมื่น
0: มันวันหนึ่งมันก็ได้วันละ400เหมือนกันนะครับ
1: 400นี่คือต่อเตานะต่อเตานะคุณผู้ชมนะก็คือว่า4เอาตีง่ายคือ500บาท
0: ครับ
1: 5 6 30คือต่อ1วัน
0: ผมไม่ค่อยได้ไม่เคยรวมสักที
1: ก็คือเดี๋ยวผมคำนวณให้ง่ายๆนะก็คือสมมุติ500ต่อ1เตา1วันถ้าคุณทำนะครับ506เตา56 30 3,000 ต่อเดือนต่อวันคูณ30เข้าไปเล่นๆ
0: ครับ
1: ก็คือเป็นเม็ดเงินที่ได้จำนวนแต่ต้องทำตลอดทำแบบจริงจังนะ
0: ใช่
1: ถูกไหมครับ
0: คืออันนี้เรารวมทั้งน้ำส้มขวัญไม้ด้วยนะส้มขวัญไม้ที่ออกมาจากตรงเนี้ย
1: อันนี้คือได้ทั้งถาดได้ทั้งน้ำส้มขวัญไม้
0: อันนี้ได้
1: 100%
0: เพราะมันออกมา 100% มันไม่มีหล่นหายไปไหน
1: เราสร้างชุมชนให้มันเข้มแข็งโดยการเอาอาชีพเข้าไปอยู่ในชุมชนผู้ใหญ่มีแนวทางอนาคตไหมครับที่เราจะต้องวางแผนกับการทำงานอื่นๆต่อนอกจากเนี้ยอันนี้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วชัดเจนแล้วนโยบายหรือความคิดของผู้ใหญ่เองนี่ยังไงบ้างครับ
0: คือการสร้างรายได้มันก็เป็นเรื่องเดียวที่ทำให้เกิดความมั่นคงได้ถ้าชาวบ้านไม่มีรายได้หรือว่ารายได้ไม่เพียงพอเนี่ยก็เป็นหนี้เป็นสิน
1: ครับ
0: เพราะนั้นรายได้จะมาจากอะไรก็ได้ขอให้มีรายได้แต่ว่าเนื่องจากว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยเขามีอาชีพแบบนี้แนวนี้เราก็ส่งเสริมเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องเป็นราวชัดเจน
1: ที่สำคัญคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับการเกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาเริ่มจากจุดของการขัดแย้งในชุมชน
0: ครับ
1: แล้วมีแนวคิดในการลดความขัดแย้งลงโดยการหานวัตกรรมใหม่เข้ามาที่ปรึกษาของเราก็คือวลัยลงกรณ
0: ์วลัยลงกรณ
1: ์ที่อยู่ใกล้กับในที่เคียงข้างกับชุมชนเนาะในพื้นที่จังหวัดสักแก้วก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สักแก้วเองที่เขาเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา
0: เข้ามาช่วยแล้วก็เขียนโครงการอะไรต่างๆพัฒนาต่อยอดให้เราอยู่เขาก็จะมาเปิดเวทีพูดคุยกับชาวบ้านต้องการอะไรทำอะไรประมาณนี้ครับ
1: เอาละครับสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับอยากให้ผู้ใหญ่ฝากถึงกับคุณผู้ชมหน่อยว่าใครที่อยากจะเข้ามาศึกษาเรื่องราวของไม่ว่าจะเป็นเกษตรไม่ว่าจะเป็นของการเผาถ่านที่ในพื้นที่ตำบลบ้านแก้งของอารางแห่งนี
0: ้
1: ต้องติดต่อยังไงแล้วมีอะไรที่แบบเป็นจุดพอยต์ไฮไลท์แบบที่อยากจะเข้ามาศึกษาเรียนเชิญครับ
0: ชุมชนไหนหรือว่าท่านใดนะครับที่อยากจะเข้ามาศึกษาดูงานเข้ามาเรียนรู้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเพราะว่าที่นี่ก็เป็นศูนย์ที่หลายๆท่านหลายๆส่วนราชการให้การสนับสนุนแล้วก็ให้องค์ความรู้อยู่นะครับเราสามารถติดต่อได้ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์นะครับเป็นพัฒนาชุมชนเป็นเกษตรเป็นสกลได้หมดแล้วครับเรามีแหล่งศึกษาดูงานหลายฐานด้วยกันนะครับแล้วก็มีผู้รู้จริงๆที่คอยให้ความรู้อยู่ครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในชุมชนที่ในเรื่องของการทำเกษตรเนาะแบบยั่งยืนสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนเรียกว่าเป็นอาชีพหลักนะครับแล้วก็มั่นคง
0: ครับ
1: ชุมชนยิ้มได
0: ้
1: ผู้ใหญ่ก็ยิ้
0: มได้
1: วันนี้นะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเต็มอิ่มกับเรื่องราวของการทำถ่านที่สามารถเอากลับไปทำเองได้ที่บ้านเนาะ
0: ได้ครับ
1: ถ้าคุณผู้ชมอยากจะเอากลับไปทำเองโดยที่แบบจะทำได้ไหมก็สามารถโทรมาได้หาผู้ใหญ่ได้มาปรึกษาได้ยินดีไหมคร
0: ับ ยินดีครับ
1: ยินดีนะครับคุณผู้ชมครับห้ามพลาดนะครับกับสิ่งดีๆกับรายการเมืองไทยเมืองเกษตรวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากที
0: ่
1: พาไปดูเรื่องราวของการเผาถ่านตั้งแต่นวัตกรรมของโบราณหรือว่าเตาผีจนสู่ นวัตกรรมที่ยั่งยืนกับชุมชนต้องขอบพระคุณมากครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับติดตามได้ใหม่นะครับกับตอนหน้าจะพาไปที่ไหนอย่างไรวันนี้ลาไปพร้อมๆกันสวัสดีครับ

0: ครับการทําฐานจะให้ดีนะครับก็ต้องมีเริ่มจากการคัดเลือกไม้นะครับคัดเลือกไม้ที่มีคุณภาพก็คือไม้แข็งๆหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วนี่ในลักษณะของเราเนี่ยคือไม้อะไรก็ได้มาเผาเพราะว่าเตาเผาถ่านเตาเผาถ่านไร้ควันเนี่ยมันเป็นการอบนะครับไม้อะไรก็ได้จะมีคุณภาพทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ยูคาไม้ไผ่ก็ยังได้นะครับเพราะมันเป็นเตาอบซึ่งเตานี้จะเป็นเตาที่ไร้ควันและเป็นเตาที่มีประสิทธิภาพสูงพอเราใช้กระบวนการอบเข้าไปนี่ไม้ที่ออกมาทุกอันเนี่ยจะมีคุณภาพหมดจะเป็นฐานที่มีคุณภาพทั้งนั้นครับ
1: โอ้โหเมืองไทยเมืองเกษตร
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนเล่าประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปอัปเดตสถานการณ์น้ำในจังหวัดต่างๆนะครับเรามีเหตุด่วนรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบมีเหตุไฟไหม้ครับที่เขตหนองจอกเมื่อเวลา10นาฬิกา9นาทีซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ได้แจ้งเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกนะครับส่งผลให้มีไฟฟ้าดับบางส่วนในพื้นที่เขตหนองจอกแต่ไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าหลักของประชาชนและขณะนี้ได้ระดมทีมดับเพลิงของกฟผ.ร่วมกับสถานีดับเพลิงหนองจอกครับเร่งควบคุมเพลิงส่วนสาเหตุนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศบ้านเราจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่มีการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยระบุนะคะว่าในช่วง2สัปดาห์นี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักนอกจากภาคเหนือรวมถึงภาคกลางแล้วค่ะภาคใต้เนี่ยก็เริ่มที่จะมีฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปเพราะฉะนั้นขอให้หน่วยงานต่างๆเตรียมพร้อมรับมือค่ะจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันที่6ถึง7ตุลาคม2569ประเทศไทยยังมีฝนตกอยู่นะคะอย่างวันนี้6ตุลาคมค่ะก็จะมีฝนตกหนักในบริเวณภาคเหนือภาคกลางซึ่งก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มที่ฝนจะลดลงและล่าสุดนะคะก็มีการส่งเซบอร์ดแคสต์ไปยังในส่วนของเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าปริมาณน้ำในคลองแสนแสบนั้นมีระดับเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะส่วนในวันที่7ตุลาคมก็ยังคงมีฝนตกหนักนะคะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมถึงภาคใต้ค่ะหลังจากนั้นฝนก็จะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันที่8ถึง9ตุลาคมค่ะ
2: ในช่วงวันที่10ถึง13เนี่ยก็จะมีฝนเยอะนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับภาคใต้นะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับพูดง่ายก็คือช่วงพื้นที่ที่เป็นภาคกลางตอนล่างนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศด้วยครับ
3: สรุปแล้วในช่วงสัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้านะครับฝน

0: ก็จะตกเพิ่มเติมแล้วก็ตกมากขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดเขตภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรลงไปนะครับจนถึงภาคใต้ตอนล่างในหลายพื้นที่ก็จะมีการสั่งให้มีการเตรียมการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะฝั่งภาคตะวันตกนะครับย้ำอีกครั้งนะครับกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามเนี่ยก็ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ดูการบริหารจัดการน้ำรวมถึงเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับ
1: ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เปิดเผยถึงแผนการเตรียมความพร้อมในการรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าฝนจะตกหนักในสัปดาห์นี้ว่าเย็นวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับผู้ราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดภาคใต้และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อซักซ้อมและกำหนดมาตรการรองรับอย่างเป็นรูปธรรมสืบเนื่องจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะเริ่มมีฝนตกและหนักขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของต้นเดือนมกราคมปีหน้าในส่วนของพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานั้นนายพิพัฒน์ระบุว่าได้บูรณาการความร่วมมือล่วงหน้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งได้วางกรอบการทำงานเบื้องต้นไว้พร้อมแล้วโดยยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกมาตรการเพื่อป้องกันความเสียหายอย่างสุดความสามารถและก็มีการประสานหน่วยงานในการเร่งระบายพร้อมกับพร่องน้ำล่วงหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติงบประมาณราว800ล้านบาทสำหรับการซ่อมแซมคลองภูมินาถดำริหรือว่าคลองร.1ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงและคาดว่าจะแล้วเสร็จทันรองรับน้ำฤดูน้ำหลากทั้งนี้ก็จะมีการกำชับแนวทางปฏิบัติแล้วก็ยกระดับการแจ้งเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างทันท่วงทีต่อไปด้วย
2: เราก็ได้มีการหารือและมีการเตรียมวางพร้อมในเบื้องต้นไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับ
3: จะไม่ซ้ำรอยกับปีที่ผ่านมา
2: อันนี้ผมไม่กล้าที่จะพูดนะครับในส่วนนั้นเพราะเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบไม่ได้เลยนะครับแต่เราก็ต้องพยายามนะครับว่าในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานนะครับกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ขณะนี้ที่มีอนุมัติงบประมาณไปประมาณสัก800ล้านไปเพื่อซ่อมคลองร.1ตอนนี้ขณะนี้ก็ยังซ่อมแซมอยู่ก็เชื่อว่าน่าจะทันฤดูน้ำหลากในปีนี้ครับ
4: ทางด้านของจิสดาเองนะคะก็มีการเปิดเผยภาพจากดาวเทียมที่บันทึกเอาไว้เมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะอย่างภาพนี้ก็จะทำให้เห็นกลุ่มมวลน้ำแล้วก็ตะกอนดินสีน้ำตาลนะคะอยู่ที่บริเวณปริมาณมหาศาลนะคะซึ่งถูกพัดมาจากทาง4แม่น้ำสายหลักก็คือในส่วนของแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำบางปะกงค่ะไหลลงสู่อ่าวไทยตอนบนหรือว่าอ่าวไทยเนี่ยอย่างชัดเจนตะกอนดินที่เห็นเหล่านี้นะคะไม่ได้มีแค่เศษดินโคลนแต่ว่ายังกักเก็บธาตุอาหารทั้งปุ๋ยจากการเกษตรน้ำทิ้งจากชุมชนซึ่งเมื่อไหลลงสู่ทะเลก็จะกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยากระตุ้นให้เกิดปรากฏการณ์แพลงต้อนบลูมหรือน้ำทะเลเปลี่ยนสีที่น่ากังวลก็คือเมื่อแพลงต้อนตายลงค่ะกระบวนการย่อยสลายจะสูบออกออกซิเจนในน้ำไปจนหมดนำไปสู่ภาวะน้ำขาดออกซิเจนวิกฤตนี้ก็จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ค่ะทั้งทำให้สัตว์น้ำหน้าดินขาดอากาศหายใจสร้างความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการประมงชายฝั่งอย่างรุนแรงเจสดาเองก็ย้ำบอกว่าข้อมูลจากดาวเทียมมีการเปรียบเสมือนระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้กำหนดจุดเฝ้าระวังวางแผนเก็บตัวอย่างน้ำวิเคราะห์ในเชิงลึกแล้วก็แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างทันท่วงที
1: ไปดูสถานการณ์น้ำกันต่อในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งกำลังเผชิญกับผลกระทบซ้ำซ้อนจากอุทกภัยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมต้องสั่งปิดโรงงานรีไซเคิลหลังคราบน้ำมันทะลักลงแหล่งน้ำของชุมชนควบคู่ไปกับการหน่วยงานของปศุสัตว์ครับที่ต้องเร่งระดมกำลังเข้ากำจัดซากสุกรเกือบ 2,000 ตัวที่จมน้ำตายในฟาร์มเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาโรคระบาด สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสิ่งแวดล้อมและภาคการเกษตรโดยที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธินั้นมีมวลน้ำท่วมขังสูงกว่า3เมตรไหลเข้าท่วมบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทแห่งหนึ่งครับส่งผลให้มีน้ำนั้นสะกากอุตสาหกรรมเป็นการชะกากอุตสาหกรรมแล้วก็คราบน้ำมันสีรุ้งไหลทะลักออกสู่แหล่งน้ำเป็นวงกว้างนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็กล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้กำชับนะครับใช้อำนาจตามมาตรา39สั่งระงับการประกอบกิจการของโรงงานทั้งหมดทันทีพร้อมส่งชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันลงพื้นที่ติดตั้งทุ่นกักน้ำมันใช้สารลดแรงตึงผิวแล้วก็สร้างคันดินกั้นเพื่อควบคุมการแพร่กระจายรวมถึงการเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบด้วยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสและงดบริโภคน้ำในระยะนี้ทั้งนี้โรงงานดังกล่าวนั้นอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขและมีน้ำท่วมในพื้นที่จึงไม่สามารถประกอบกิจการอยู่แล้วจึงได้มีคำสั่งให้หยุดทุกอย่างจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและทำตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตนั้นกำหนดไว
5: ้ได ออกประกาศนะครับอาศัยมาตรา39วรรค1นะครับให้ทางโรงงานนั้นนะครับหยุดประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราวแล้วก็สั่งให้มีการแก้ไขปรับปรุงโรงงานเป็นคำสั่งที่เราออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปิดคลุมหลุมฝังกลบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนนั้นไปชะล้างของเหลวออกมาจากกองของเสียเหล่านั้นแล้วก็สำรวจพื้นฟูพื้นที่นะครับที่ปนเปื้อนทั้งภายในโรงงานแล้วก็ภายนอกโรงงานรวมไปถึงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็ตลอดจนวิธีการนำวัตถุดิบแล้วก็กากของเสียให้กลับไปเก็บไว้ในอาคารของโรงงานนะครับให้ถูกต้องตามประกาศของกระทรวงนะครับแล้วก็โรงงานนะครับยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ไม่สามารถประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับอนุญาตได้เราก็เลยสั่งให้หยุดจนกว่าทุกอย่างนั้นจะคลี่คลายแล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วทำได้ตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตได้กำหนดเอาไว้
1: ขณะเดียวกันผลกระทบจากมวลน้ำยังทำให้ฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ในอำเภอเมืองปราจีนบุรีถูกน้ำท่วมฉับพลันเป็นเหตุให้สุกรจมน้ำตายเกือบ 2,000 ตัวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลหนักลงพื้นที่เพื่อเร่งเคลื่อนย้ายและฝังกลบซากสุกรตามหลักสุขาภิบาลเบื้องต้นสามารถดำเนินการฝังกลบไปแล้ว50ตัวคาดว่าจะสามารถจัดการซากสุกรที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1-2 วันนี้พร้อมทั้งจะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโดยรอบฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลดปัญหาเรื่องของกลิ่นเหม็นและป้องกันผลกระทบด้านสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน
6: ได้สั่งการให้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประสานไปกับทางปศุสัตว์จังหวัดอำเภอเพื่อดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นการเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมากแม้กระทั่งตัวพื้นที่ทำงานเจ้าหน้าที่เองก็ต้องออกไปจากพื้นที่แต่สถานการณ์ในขณะนี้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ได้มีการประสานกับทางท่านผู้ว่ารักษาการผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการจะจัดเรือมาให้และในวันนี้เมื่อวานนี้เอาไปฝังได้สัก50ตัวนะครับวันนี้น่าจะพอเรือเพิ่มมาน่าจะได้สักถึง 1,800 ตัวแล้วก็คงจะจบในวันมะรืนนี้นะครับ
1: ส่วนที่จังหวัดระยองกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสถานการณ์ในภาพรวมได้คลี่คลายลงแล้วถึง17จุดจากทั้งหมด18จุดทั้งในเขตอำเภอเมืองระยองอำเภอบ้านค่ายอำเภอเขาชะเมาและบางส่วนของอำเภอแกลงโดยเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับจุดที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังเหลือเพียงแห่งเดียวคือในพื้นที่ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงซึ่งระดับน้ำได้ลดลงไปแล้ว50เซนติเมตรทำให้ปัจจุบันมีระดับน้ำทรงตัวอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรและมีประชาชนที่ยังคงได้รับผลกระทบอยู่อีกประมาณ60ครัวเรือนส่วนการดูแลผู้ประสบภัยนั้นจากเดิมที่มีการเปิดศูนย์พักพิงรวม58แห่งและมีผู้อพยพกว่า 4,400 คนล่าสุดนั้นประชาชนส่วนใหญ่ก็สามารถเดินทางกลับเข้าที่พักอาศัยแล้วตามปกติโดยปัจจุบันยังคงเหลือศูนย์พักพิงที่เปิดใช้งานในพื้นที่อำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงรวมกัน8แห่งและมีผู้อพยพที่ยังอยู่ในการดูแลอีก364คน
4: มาดูการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะจากนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าอำเภอเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำเนี่ยลดลงค่อนข้างช้าเนื่องจากว่าอำเภอกบินบุรีที่อยู่เหนือขึ้นไปเนี่ยระดับน้ำยังล้นตลิ่งอยู่นะคะส่วนมวลน้ำอีกก้อนก็จะมาจากจังหวัดนครนายกซึ่งได้มีการบริหารจัดการโดยเฉพาะที่เขื่อนขุนด่านประการชนมีการลดการระบายน้ำค่ะมีการบริหารจัดการให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครนายกให้น้อยที่สุดนะคะซึ่งน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดนครนายกเนี่ยก็จะไหลมารวมกันที่แม่น้ำบางปะกงยังจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังใน8อำเภอค
0: ่
4: ะ
0: ปราจีนบุรีนครนายกจะรวมมาเป็นแม่น้ำบางปะกงนะครับที่ตรงนี้เองนะครับเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจากศูนย์ JICC มีการแจ้งเตือนไปหลายครั้งนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงสัปดาห์นี้ว่าในจังหวัดฉะเชิงเทราครับปัจจุบันนี้ต้องมีการเฝ้าระวังที่8อำเภอนะครับแล้วก็เริ่มมีหลายพื้นที่ที่มีน้ำอาจจะเอ่อล้นแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำบางปะกงแล้วนะครับขอให้มีการเตรียมตัวรับมือแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับปัจจุบันนี้นะครับเช้านี้เนี่ยก็มีการแจ้งเตือนที่ตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับ
4: ดร.ธเนศสมบูรณ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานระบุนะคะว่าณขณะนี้ต้องโฟกัสพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะตอนบนของแม่น้ำปราจีนบุรีที่มาจากแควหนุมานคลองพระปรงหรือว่ามาจากที่คลองพระสะทึงก็มีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆเนื่องจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีการลดการระบายน้ำแล้วก็น้ำดังกล่าวเนี่ยจะมาที่ตัวเมืองปราจีนบุรีค่ะ
7: น้ำดังกล่าวครับก็จะมาที่ตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับและถึงแม้ปราจีนบุรียังท่วมอยู่นะครับแต่ก็มีอัตราการลดลงอย่างช้าๆเช่นเดียวกันนะครับวันหนึ่ง 2-3 เซนติเมตรเท่านั้นถือว่าเป็นมวลน้ำค่อนข้างจะมากพอสมควรครับในการจัดการน้ำครับแม่น้ำปราจีนบุรีมาสู่แม่น้ำนครนายกนะครับกรมชลประทานนะครับจะดำเนินการในการที่จะคาดการณ์และคำนวณการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านประการชนนะครับอย่างรอบคอบอย่างปราณีตนะครับเพื่อในการที่จะบริหารจัดการน้ำที่จะระบายมาลงสู่แม่น้ำนครนายกนะครับให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเพื่อเป็นการลดนะครับตัวภาระของแม่น้ำนครนายกที่ปัจจุบันก็เกิดน้ำท่วมขังอยู่ในบางพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับส่วนปริมาณน้ำดังกล่าวครับน้ำสูงสุดที่เกิดน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีครับปัจจุบันมาอยู่ที่แม่น้ำบางปะกงนะครับจะเห็นว่าจะมีหลายๆอำเภอครับริมแม่น้ำบางปะกงครับเริ่มได้รับผลกระทบนะครับจากการที่น้ำบางปะกงนะครับเริ่มมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากนะครับปริมาณน้ำจำนวนมากตัวนี้ครับไหลออกสู่แม่น้ำออกสู่ทะเลนะครับได้ในอัตราที่จำนวนน้ำเข้าเนี่ยนะครับมากกว่าจำนวนน้ำที่ออกนะครับทำให้เกิดน้ำที่เทอะอยู่ของในส่วนของแม่น้ำบางปะกงเองนะครับตัวเขื่อนบางปะกงครับที่กั้นแม่น้ำบางปะกงตอนนี้นะครับยืนยันว่าเปิดบานพ้นน้ำทุกบานไม่มีบานไหนที่กดระดับน้ำไว้นะครับเป็นการไหลตามธรรมชาติของแม่น้ำบางปะกงนะครับแต่ที่นั้นก็ได้รับอิทธิพลของแม่น้ำทะเลที่หนุนนะครับทำให้น้ำเอ่อในแม่น้ำบางปะกงนะครับได้รับผลกระทบในหลายๆอำเภอใน8อำเภอในจังหวัดของฉะเชิงเทรา
1: และช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดลพบุรีกันนะครับทีมข่าวของ NBT ได้ลงพื้นที่ตำบลพุคาอำเภอบ้านหมี่ซึ่งเป็นจุดรับน้ำท้ายน้ำที่สำคัญครับที่รองรับมวลน้ำหลากจากอำเภอตอนบนส่งผลให้มีน้ำท่วมขังบ้านเรือนและก็พื้นที่การเกษตรใน8ตำบลโดยทางอำเภอบ้านหมี่ได้มีการจัดตั้งโรงครัวจิตอาสาเพื่อแจกจ่ายอาหารพร้อมกับประสานชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปติดตามรายละเอียดกับจากคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากที่ตำบลผู้ขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีคุณสุประวีเชิญครับ
8: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะอยู่ในพื้นที่ของตำบลพุคาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้นะคะเป็นพื้นที่รับน้ำที่รองรับน้ำมาจากฝนที่ตกสะสมในพื้นที่อำเภอตอนบนของจังหวัดค่ะทั้งอำเภอสะโบดหนองม่วงโคกสำโรงนะคะทุกจุดจะไหลมารวมกันอยู่ที่นี่ก่อนที่จะถูกระบายออกสู่คลองชัยนาทป่าสักค่ะต้องบอกว่าระดับน้ำที่เห็นอยู่ในทุ่งรับน้ำตอนนี้เนี่ยนะคะสูงประมาณเมตรกว่าขณะที่บ้านเรือนประชาชนค่ะบางหลังนะคะน้ำก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านแล้วส่วนพื้นที่การสัญจรค่ะตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรค่ะ

0: ใช้เรือในการสัญจรทางอำเภอบ้านหมี่ค่ะจึงได้ร่วมกับจังหวัดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงค่ะและหลังจากระดับน้ำลดลงก็จะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาตามนโยบายประกันภัยพิบัติของรัฐบาลต่อไปไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้นะคะจากนายอำเภอบ้านหมี่กันค่ะ
1: จากนี้ก็คงจะรอในเรื่องของน้ำที่จะลดระดับลงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่ามีฝนซ้ำลงมาหรือไม่นะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่รับเพิ่มมาจากพื้นที่อื่นนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะสำรวจความเสียหายนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะเยียวยานะครับโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายเรื่องการประกันความเสียหายภัยพิบัติของทางรัฐบาลนะครับส่วนตัวนี้ก็มีความชัดเจนว่าภัยเนี่ยมันมาเกิดหลังจากที่มีการกรมธรรม์ได้มีผลแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ก็คงจะได้มีการเคลมหรือว่าในการที่จะช่วยเหลือต่อไปซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้นำนะครับไม่ว่าเป็นของกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน
0: ในส่วนของการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะคะทางโครงการชลประทานลพบุรีค่ะตอนนี้มีการเดินเครื่องสถานีสูบน้ำถาวรอยู่6แห่งร่วมกับมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่อีก8เครื่องเร่งดำเนินการสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะได้มีการทำประชาคมร่วมกับชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรแล้วเพื่อกำหนดเกณฑ์ระดับน้ำที่รับได้ร่วมกันส่งผลให้น้ำท่วมปีนี้ไม่สูงเท่าในปีก่อนๆค่ะถนนสายหลักยังคงใช้สัญจรได้ขณะที่ปริมาณน้ำเหนือจากอำเภอโคกสำโรงตอนนี้ก็เริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วและหากไม่มีฝนตกหนักลงมาซ้ำค่ะก็คาดว่าภายใน10วันนี้สถานการณ์จะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
2: จุดตรวจวัดในสถานีสูบน้ำของเราทุกๆแห่งเนี่ยอยู่ในแนวโน้มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงก็คาดว่าจะเร่งดำเนินการนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นที่เป็นอุปสรรคเนี่ยไม่ว่าจะปริมาณน้ำในคลองชนะป่าสักเองหรือการที่ระบายจากคลองชนะป่าสักลงไปที่เขื่อนพระราม6เนี่ยติดขัดเนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็คาดว่าในช่วงระยะเวลา10วันนี้น้ำก็จะลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าค่อนข้างจะเข้าสู่ภาวะปกติคืออยู่ในระดับที่ราษฎรรับได้นะครับเพราะตอนนี้สูงกว่าระดับที่กำหนดกันไว้อยู่ประมาณสัก60เซน70เซนนะครับเรากำหนดกันไว้ที่บวก13เมตรเหนือระดับน้ำทะเลกลางก็ถือเป็นแนวโน้มที่ดีแล้วก็จะพยายามลดให้มันต่ำลงไปกว่านี้จนถึงบวก12ให้ได้นะครับก็ขอให้ทุกคนเอาใจช่วย
0: แม้ว่าช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะคะว่าจะมีฝนตกหนักลงมาอีกระลอกนึงค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะก็จะมีการเร่งระบายน้ำเพื่อให้ระดับน้ำเนี่ยเป็นไปตามประชาคมที่ได้ทำร่วมกันไว้กับชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรทั้งนี้นะคะทางอำเภอเองแล้วก็โครงการชลประทานเองค่ะก็มีการยืนยันค่ะว่าจะเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังนะคะเพื่อที่จะช่วยให้พื้นที่เนี่ยสามารถกลับมาใช้ได้ปกติให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
3: ครับขอบคุณครับคุณสุประวีนักทำนานะครับในงานสดมาจากที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับ
4: ค่ะช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์กันบ้าง นะคะที่เขื่อนขุนด่านปราการชนนะคะณขณะนี้ก็เร่งพร่องน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมนี้ค่ะโดยทางเขื่อนนะคะมีการแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำพร้อมกับย้ำว่าจะไม่กระทบกับอำเภอองครักษ์โดยตรงแต่ว่าในส่วนของพื้นที่แก่ง3ชั้นมีน้ำท่วมสูงค่ะเกือบถึง2เมตรแต่ว่าระดับน้ำก็ถือว่าลดลงอย่างรวดเร็วโดยนายกิติพจน์สอนสุภาพค่ะหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชนเปิดเผยนะคะว่าปริมาณน้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชนอยู่ที่ประมาณ 96% หรือ216ล้านลูกบาทเมตรค่ะและเพื่อรองรับฝนที่คาดว่าจะตกเพิ่มในวันที่10ตุลาคมทางเขื่อนจึงปรับเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำทั้ง4บานจาก 2% เป็น 4% เพื่อที่จะพร่องน้ำลงสู่เขื่อน ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกจะสูงขึ้นอีก1เมตรแต่ยืนยันบอกว่าจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่อำเภอองครักษ์เนื่องจากว่าเขื่อนช่วยหน่วงน้ำแล้วก็รักษาระดับไม่ให้ล้นตลิ่งสำหรับสถานการณ์ที่อำเภอองครักษ์ค่ะซึ่งกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมสูงอยู่ในขณะนี้เกิดจากการรับน้ำทั้งจากแม่น้ำนครนายกแล้วก็อำเภอบ้านนาคาดว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นหลังวันที่14ตุลาคมนี้

0: หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มขึ้นและจังหวัดข้างเคียงอย่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับปราจีนบุรีก็สามารถเร่งระบายน้ำได้ทันส่วนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนอย่างแก่ง3ชั้นก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักทีเดียวนะคะจากการระบายน้ำฉุกเฉินเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังปริมาณฝนเนี่ยพุ่งสูงถึง400มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรค่ะทำให้ข้าวของเนี่ยเสียหายนะคะแต่ว่าระดับน้ำก็ลดลงอย่างรวดเร็วภายใน10ชั่วโมงหน่วยงานท้องถิ่นก็เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อการเยียวยาแล้วค่ะ
1: มาตั้งแต่วันไหนคะพี
2: ่ก็ช่วงประมาณวันเสาร์ครับวันเสาร์ช่วงเริ่มตั้งแต่ประมาณ9โมงเช้านะครับ9โมงเช้าก็ระดับน้ำจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วงเที่ยงก็ยังมีปริมาณน้ำจากในเขาแล้วก็ที่เขื่อนเขาปล่อยมาแล้วก็ช่วง5โมงเย็นระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นจนถึงช่วงที่เขาปล่อยน้ำบนเขื่อนนี่แหละเราก็ได้รับผลกระทบพอสมควรครับก็ถือว่าหนักครับตัวนี้ก็2เมตรกว่าข้างบนนะบนตลิ่ง
1: ขึ้นมาแล้วระดับไหนเลยคะถึงขา
2: ก็ถึงประมาณคอครับตรงที่ยืนอยู่ตรงนี้ประมาณคอครับประมาณคอ
1: โอ้เราเสียหายเยอะไหมคะพ
2: ี่ก็รวมๆแล้วก็เสียหายเยอะนะครับในแก่งสามชั้นเนี่ยแล้วก็บริเวณข้างเคียงแก่งสามชั้นก็มีหลายจุดนะครับเขาก็ได้รับความกระทบกระเทือนเหมือนกันก็เสียหายเยอะครับ
3: ถามว่าทันไหมก็ถ้าเกิดว่ามาในระดับที่เคยมาทุกปีก็ทันแต่เราคิดว่ามันไม่น่าจะขนาดนี้เราก็เตรียมเก็บขึ้นยกมาในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ทันเพราะมันมาเร็วมาก
1: น้ำขึ้นสูงไหมคะ
3: ช่วงโมงที่พี่ออกจากแก่งใช่ไหมคะประมาณบ่ายโมงของวันที่เท่าไหร่พี่ไม่แน่ใจที่ท่วมจำวันไม่ได้เลยมันก็ช่วงบ่ายที่พี่ออกไปน้ำก็เริ่มขึ้นเข้าพื้นตรงนี้แต่ขึ้นไปแป๊บเดียวก็คือของที่พี่ยกคือตู้เย็นขึ้นระดับประมาณโต๊ะข้างบนในนี้ค่ะที่ร้านก็คือไม่เหลือ
1: ไปหมดเลย
3: เสีย
1: น้ำอยู่นานไหมคะพี
3: ่1วันประมาณวันกว่านะประมาณนั้น
1: เดี๋ยวผมจะมาอีกรอบเรากังวลไหม
3: ก็กังวลแต่ก็คือคาดว่าน่าจะไม่เท่านี้นะก็ภาวนา
4: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยากันครับ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะครับช่วงนี้ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทกันครับที่ยังคงต้องเฝ้าระวังแม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวแต่ว่าหลายชุมชนในพื้นที่ของอำเภอสัพยายังคงได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองมหาราชขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นเองเร่งดูแลประชาชนที่อพยพออกมาอยู่ริมถนนและก็ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะครับจากคุณภาคภูมิพนาภักดีรายงานสดมาจากที่ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทครับคุณภาคภูมิเชิญครับ
1: คุณผู้ชมครับขณะนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณคันคลองมหาราชครับในพื้นที่ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะครับซึ่งด้านหลังของผมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้จะเห็นได้ว่ามีชาวบ้านในพื้นที่ครับต้องขนย้ายสิ่งของจำเป็นออกมาและอพยพขึ้นมาอยู่ที่บริเวณริมถนนเป็นระยะทางยาวมากกว่า7กิโลเมตรครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าครับบริเวณริมถนนตรงนี้นั้นได้กลายเป็นพื้นที่พักพิงชั่วคราวมีการกางเต็นท์และนำข้าวของเครื่องใช้ออกมาใช้ชีวิตกันอยู่ด้านนอกขณะที่บางครอบครัวยังคงต้องเดินทางกลับเข้าไปดูบ้านและทรัพย์สินเป็นระยะนะครับสำหรับตำบลหาดอาสาขณะนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ 1,680 ครัวเรือนครอบคลุมใน7หมู่บ้านทำให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งทีมข่าวของเราครับได้ลงพื้นที่มาพูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีตำบลหาดอาสาถึงสถานการณ์น้ำล่าสุดเรื่องของการดูแลประชาชนที่ต้องอพยพออกจากบ้านรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในพื้นที่ครับ
2: คือของเราได้รับผลกระทบทั้ง7หมู่บ้านนะคะท่วมถึงกันหมดนะคะคือถามว่าจุดไหนหนักทุกจุดค่ะเพราะว่า7หมู่บ้านของเราเนี่ยความยาวประมาณ7กิโลค่ะเราก็ตั้งแต่วันแรกที่ประชาชนขึ้นมาอยู่บนคันคลองมหาราชนะคะทางเทศบาลก็ได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าห้องสุขาแล้วก็น้ำดื่มน้ำกินน้ำใช้ค่ะค่ะกลุ่มเราบางก็ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือทางสมาชิกสทของเรานะคะก็ได้ออกตรวจตาดูแลว่าต้องการอะไรบ้างนะคะเราก็จะช่วยเหลือดูแลกลุ่มเบาบางเป็นพิเศษนะคะรวมทั้งผู้ป่วยติดเตียงที่ขึ้นมานอนบนคันคลองมหาราชก็อสม. CG หรือเจ้าหน้าที่จากรพสต.ก็ขึ้นไปดูแลตลอดค่ะ
1: จากข้อมูลของท่านนายกเทศมนตรีนะครับขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่เริ่มนิ่งแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังในหลายจุดทำให้เริ่มมีปัญหาเรื่องของกลิ่นครับทางเทศบาลเองจึงเตรียมใช้ EM Ball เพื่อช่วยปรับสภาพน้ำและลดกลิ่นในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังควบคู่ไปกับการดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันครับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอสัพยาก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนโดยทางกาชาดจังหวัดชัยนาทได้จัดเตรียมสิ่งของช่วยเหลือเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ลพบุรีเรือนจำจังหวัดชัยนาทและกองร้อยอาสาชัยนาทครับร่วมกันสนับสนุนกำลังพลในการขนย้ายและลำเลียงสิ่งของเร่งส่งต่อความช่วยเหลือให้ประชาชนในพื้นที่และสำหรับชาวบ้านที่ต้องย้ายออกมาอยู่ริมถนนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เพียงเรื่องของบ้านที่ถูกน้ำท่วมครับแต่ยังหมายถึงการต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในแต่ละวันทั้งเรื่องอาหารการกินน้ำดื่มการเดินทางและการดูแลสมาชิกในครอบครัวมาฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่กันครับ
3: กระทบหนักทุกอย่างเลยเป็ดไก่เนี่ยจมน้ำจมท่าหายไปหลายตัวเลย
4: น้ำสูงเยอะไหมทีนี้กี่เมตร
3: ก่อนระดับเนี่ยเคียงคอผมนะยังไม่ยุบนะตอนนี้มันยุบลงไปหน่อยแล้วครับมูลจะบอกนะมันเดือดร้อนไปหลายอย่างเลยมันหลายอย่างเลยครับผมมันลำบากมากเลยก็ขอขอบคุณมากครับที่ภาครัฐบาลช่วยเหลือกรุณาประชาชนกำลังเดือดร้อนช่วงระหว่างนี้ช่วงนี้ครับผมขอบคุณมากมากเลยครับผม
1: คุณผู้ชมครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับจะเห็นว่าแม้ระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวแล้วแต่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางข้อจำกัดโดยเฉพาะครัวเรือนที่ต้องอพยพออกจากบ้านมาอยู่ริมถนนชั่วคราวขณะที่หน่วยงานในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆก็ยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือทั้งการดูแลความเป็นอยู่การจัดหาสิ่งของจำเป็นและการแก้ไขปัญหาจากน้ำท่วมขังครับสรุปสถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่จังหวัดชัยนาททั้งจังหวัดนะครับพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังคงต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเขื่อนเจ้าพระยาคงระบายน้ำอยู่ที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำควรติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์หากระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงไปครับและนี่คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับจากบริเวณคันคลองมหาราชในพื้นที่ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทผมภาคภูมิพนาภักดีทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงานครับ
0: ครับขอบคุณครับคุณภาคภูมิครับ
5: ต่อเนื่องกันเลยค่ะไปดูสถานการณ์น้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนวัดตะกูอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งก็อยู่ติดกับคลองบางหลวงนะคะที่รับน้ำมาจากแม่น้ำน้อยทำให้บ้านเรือนประชาชนก็ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทีเดียวคุณพรทิวากันที่ยาใจค่ะติดตามสถานการณ์น้ำอยู่ที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณพรทิวาค่ะเชิญค่ะ
6: ค่ะทีมข่าว NBT ของเราอยู่ในชุมชนวัดตะกูนะคะอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในตอนนี้นะคะชุมชนวัดตะกูเนี่ยก็จะอยู่ติดกับบริเวณแม่น้ำน้อยค่ะซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากที่แม่น้ำน้อยเนี่ยก็ได้เอ่อล้นเข้ามาท่วมพื้นที่ค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ด้านหลังของวิบเนี่ยก็จะมีกระแสน้ำที่ค่อนข้างสูงแล้วก็น้ำเนี่ยไหลเชี่ยวแรงนะคะคุณผู้ชมตรงจุดนั้นนะคะหลังคาสีแดงอาคารสีฟ้าตรงนั้นคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของชุมชนวัดตะกูค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยถูกน้ำท่วมที่เกือบมิดหลังคาแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยแม้ว่าบรรยากาศในพื้นที่เนี่ยก็จะมีฝนตกลงมาเพียงเล็กน้อยแต่ว่าท้องฟ้าก็ยังคงครึ้มฟ้าครึ้มฝนมีเมฆฝนปกคลุมทำให้ประชาชนก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะบริเวณนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องย้ายจุดออกมาให้บริการนะคะจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยที่ตอนนี้ไม่สามารถที่จะใช้รถสัญจรเข้าไปถึงได้เจ้าหน้าที่ต้องย้ายจุดเป็นตู้คอนเทนเนอร์ออกมาให้บริการอยู่ริมถนนเป็นสำนักงานชั่วคราวเพื่อยังให้สามารถเปิดบริการให้ประชาชนเข้ามาใช้งานได้นะคะแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะทำให้การทำงานมีข้อจำกัดแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงปฏิบัติงานตามปกติค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยโรคเรื้อรังซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะเจ้าหน้าที่ก็เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าหากเป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับบริการได้หรือจำเป็นต้องติดตามอาการถึงบ้านก็จะใช้เรือเข้าไปให้บริการเชิงรุกถึงบ้านเลยค่ะโดยจุดที่ให้บริการแห่งนี้นะคะย้ายออกมาอยู่บริเวณริมถนนเนี่ยเกือบ1เดือนแล้วเนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ยังคงพยายามเปิดให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้สถานการณ์น้ำท่วมกลายเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการสาธารณสุขค่ะและไม่เพียงแต่หน่วยงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะประชาชนเองก็ต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตท่ามกลางน้ำท่วมทีมข่าว NBT ก็ได้พูดคุยกับคุณยายท่านหนึ่งซึ่งวันนี้เดินทางออกจากบ้านมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตะกูคุณยายเล่าว่าการเดินทางในช่วงนี้ค่อนข้างลำบากเพราะว่าต้องใช้เรือออกจากบ้านและบางช่วงกระแสน้ำค่อนข้างแรงส่วนบ้านพักอาศัยแม้ว่าจะถูกน้ำท่วมแต่ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่บริเวณชั้นบนของบ้านได้ขณะที่พื้นที่ทำกินทั้งไร่สวนและนาข้าวถูกน้ำท่วมทั้งหมดทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติสิ่งที่คุณยายต้องการในช่วงนี้คือน้ำดื่มเพราะแม้ยังมีน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคนะคะแต่ว่าขออภัยค่ะสำหรับอุปโภคแต่ในส่วนของน้ำสำหรับใช้ในการบริโภคเนี่ยก็ยังคงขาดแคลนและต้องจัดหาหรือว่าซื้อจากภายนอกฟังเสียงคุณยายกันค่ะ
7: บ้านชั้นเดียวแต่ว่าทำห้องข้างล่างไว้นอนอยู่ตอนนี้ที่ข้างล่างนอนไม่ได้แล้วที่นอนก็จมน้ำแล้วตอนนี้เพราะว่าในห้องมันเอาออกมาได้ที่นอนใหญ่อยู่สองคนกับพ่ออายุ6 ปี 96แต่ลูกประมาณอยู่ที่โคราช
8: แล้วทรัพย์สินต่างๆรถยนต์อะไรเงี้ยเราเอาขึ้นมาจอดบนถนนไหมคะ
7: ได้แล้วจ้ะ
8: มาจอดริมนี้เนาะถนน
7: ไม่ริมบ้านป้ามีโคกใหญ่ก็อาศัยเขาไว้ก็อยากได้น้ำอยากแบบอุปกรณ์ไอ้พวกอุปโภคกันเนี่ยกินอาหารการกินอยู่อ่ะอย่างน้ำเป็นหลักเพราะน้ำนี่ก็กินไม่ได้ไหมก็มีน้ำประปาก็ต้องไปเอาต้มเอาอย่างเงี้ยมันก็ลำบากอยู่ตอนนี้ถ้าหากประปาใช้ไม่ได้มันก็น้ำก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันแต่การส้มไม่ได
6: ้ขณะที่คุณยายอีกหนึ่งท่านที่ทีมข่าวได้พูดคุยก็บอกด้วยนะคะว่าปีนี้สถานการณ์น้ำถือว่ามาค่อนข้างช้าเพราะว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเนี่ยระดับน้ำก็จะเริ่มลดลงหน่อยนึงแล้วแต่สำหรับปีนี้น้ำมาเร็วแล้วก็มีกระแสค่อนข้างแรงอย่างไรก็ตามชาวบ้านยังสามารถเตรียมตัวได้ทันเนื่องจากมีการติดตามสถานการณ์และได้รับการแจ้งเตือนให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงทำให้สามารถลดความเสียหายบางส่วนได้คุณยายก็ยอมรับว่าการใช้ชีวิตในช่วง วงน้ำท่วมเนี่ยเป็นเรื่องลำบากทั้งเรื่องการเดินทางการประกอบอาชีพแต่ก็เข้าใจว่ายังมีหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือที่กำลังประสบปัญหาหนักเช่นกันพร้อมฝากกำลังใจไปถึงผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ด้วยค่ะ
9: ก็รีบเก็บมาทยอยเรื่อยไงเพราะว่าน้ำจะมาต้องรีบเก็บเพราะงั้นมันจะเสียหายป้าใช้กระสอบทรายล้อมันน่ะลูกมันได้ใจกระสอบของให้บริษัทอ่ะช่วยกอกทราย
6: ปีนี้เนี่ยถือว่าน้ำมันมาช้าหรือว่ามาไวกว่าปกติ
9: มันมาช้าแต่ว่ามันมาไวมากแค่ 2-3 วันเท่านั้นเองท่วมเมื่อปีที่แล้วมันจะทยอยไงแต่ปีนี้มันมาเร็วมากกะว่าไม่มีน้ำแล้วบางคนบอกเก็บไม่ทันไงเพราะว่าไม่คิดว่าใจน้ำจะเยอะมันมาเร็วมากไงแต่บางทีเนี่ยวันนี้ยังมีเลยเย็นมานี่นั่นแล้ว
6: ยังกระแสน้ำที่เห็นเนี่ยตอนนี้มันเชี่ยวแล้วมันก็แรงมาก
9: เลยแรงจ้ะ
6: เราเป็นไงพายเรืออะไรต่างๆลำบากไหม
9: เพราะว่าเพราะว่าของป้ามันอยู่ใกล้ถนนนี่ลูกตีนตะขาบนะมีเรือพลาสติกอยู่ก็บางทีก็ลุยบางแค่นี้ก็ไม่อยากให้มันท่วมหรอกมันเหนื่อยของกินก็แพงด้วยนะ
6: หลังจากน้ำท่วมนี่ที่เราฟื้นฟูบ้านเนี่ยใช้เวลานานไหมคะ
9: ป้าก็ต้องทยอยเรื่อยลูกพอลงแล้วก็ฟาดเรื่อยคอยถูไว้ไม่งั้นดินมันจับต้องคอยฟาดคอยล้างไว้ปล่อยทีเดียวไม่ได้ล้างไม่ไหวต้องล้างเรื่อยๆไปอะน้ำ
6: ตอนนี้อยากให้หน่วยงานเข้ามาอำนวยความสะดวกในเรื่องไหนบ้างคะ
9: ก็เขาก็มาดูอาหารการกินนั่นแหละเขาก็ให้แต่ปีที่แล้วโอ้โหข้าวกองเยอะแยะปีนี้แบบมันเยอะเนาะทั้งเหนือเขาหนักกับเราทั้งเหนือแย่มากเลยบ้านที่บ้านนี้ยังพอนั่นได้ไหมเขาก็ให้เหมือนกันเขาก็มาให้ที่มันลำบากกับเราก็เยอะเราก็พอได้
6: ขณะที่อีกหนึ่งภาพนะคะที่สะท้อนผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่คือประชาชนต้องนำรถยนต์และก็ยานพาหนะขึ้นมาจอดบนถนนเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำทำให้ถนนบางช่วงเหลือช่องทางสำหรับการสัญจรเพียงหนึ่งช่องทางโดยมีการติดป้ายแจ้งเตือนโปรดระวังมีผู้ประสบภัยอยู่บนไหลทางดังนั้นผู้ที่สัญจรเดินทางผ่านพื้นที่แห่งนี้นะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงที่มีรถสวนทางกันค่ะรวมถึงต้องติดตามประกาศแล้วก็รอคอยฟังสถานการณ์ข่าวสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างใกล้ชิดนะคะตอนนี้ทีมข่าว NBT ของเรานะคะก็จะยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะคะและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมาด้วยค่ะซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าต้องคอยเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนก็เกรงว่าจะมาเติมน้ำที่มันท่วมสูงอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะ
5: ค่ะขอบคุณค่ะคุณพรทิวากันที่ยาใจรายงานมาจากในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฝนยังคงตกอยู่นะคะซึ่งก็เป็นไปตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานั่นเองค่ะ
0: ซึ่งฝนที่ตกก็จะตกต่อเนื่องนะครับช่วงนี้ถึงวันที่7ถึง8นะครับแล้วก็ไปเริ่มอีกทีคือ10ถึง14ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศกันนะครับส่วนที่จังหวัดราชบุรีครับหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงอย่างที่ตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงถึง2เมตรชาวบ้านนั้นต้องใช้เรือในการสัญจรพร้อมกังวลเรื่องของน้ำระลอกใหม่ที่จะเข้ามาเติมเพราะว่าการระบายน้ำยังเป็นไปอย่างล่าช้าเช้านี้ที่จังหวัดราชบุรีฝนตกลงมานะครับตั้งแต่ตีห้าระดับปานกลางไปจนถึงระดับหนักครับในหลายอำเภอทั้งที่บ้านโป่งโพธารามบางแพดำเนินสะดวกวัดเพลงอำเภอเมืองและก็ที่จอมบึงก่อนจะเคลื่อนตัวไปยังอำเภอปากท่อสวนพึ่งและบ้านขาโดยมีการแจ้งเตือนภัยให้เตรียมพร้อมในระดับสีเหลืองที่บ้านแก้มอ้นตำบลแก้มอ้นอำเภอจอมบึงเนื่องจากฝนตกหนักสลับเบาตลอดเวลาอาจส่งผลให้สถานการณ์น้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้นส่วนที่ตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามภายในซอยวัดแก้วฟ้าหลายชุมชนทั้งเตาอิฐโคกระต่ายวังกระทะและเกาะตาปั่นซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองบาง200ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและถนนประกอบกับเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและมีลักษณะคล้ายกับแอ่งกระทะเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาสมทบการระบายน้ำออกจึงเป็นไปอย่างค่อนข้างช้าโดยปากทางเข้าแต่ละชุมชนน้ำระดับน้ำอยู่ที่20เซนติเมตรหรือระดับหน้าแข้งและก็ลึกเข้าไปในบางแห่งเนี่ยบางจุดท่วมสูงถึง2เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ชาวบ้านต้องใช้เรือในการเข้าออก โดยผู้นำท้องถิ่นได้แจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพมายังอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดแก้วฟ้าแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนที่ยังคงพักอาศัยอยู่ในบ้านแม้จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบางบ้านเนี่ยสูงถึงเอวทีเดียวบางบ้านนั้นยังอยู่ได้แต่ก็มีน้ำล้อมรอบซึ่งทางอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้นำอาหารและเครื่องดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยใช้รถยกสูงเข้าไปได้เท่านั้น
10: เดินทางเข้ามาเข้ามาดูบ้านนะครับก็หกเข้าเพราะว่าบ้านผมมีสองชั้นก็เคลื่อนกับปล่อยมาครับก็กลัวอยู
11: ่แล้วทางที่นี่มีการแจ้งเตือนหรือ
10: พวกอบต.แจ้งอยู่ครับว่าอาจจะมีปล่อยน้ำเพิ่มอะไรอย่างเงี้ย
0: สำหรับพื้นที่ในตำบลธรรมเสนนั้นยังต้องเฝ้าระวังกับน้ำระลอกใหม่แม้ว่าขณะนี้น้ำจะลดลงบ้างเล็กน้อยแต่น้ำที่ท่วมขังยังไม่สามารถระบายลงคลองบาง200เพื่อออกสู่แม่น้ำแม่กลองได้เมื่อฝนตกลงมาเติมนั้นก็อาจทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและก็กระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชน
5: ส่วนในพื้นที่อื่นๆนะคะก็เกิดฝนตกหนักเช่นเดียวกันไงอย่างจังหวัดเชียงใหม่ทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยนะต้องปิดน้ำตกแม่สาแล้วก็น้ำตกตัดหมอกชั่วคราวเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักนะคะแล้วก็ทำให้น้ำไหลแรงมีสีอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้ค่ะเกี่ยวกับที่ทำให้เกิดฝนตกหนักสะสม

0: อบพื้นที่ภาคใต้เช่นเดียวกันนะคะก็ทำให้จังหวัดยะลาทุกภาคส่วนได้เร่งยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกันแล้วก็รับมือกับอุทกภัยโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองยะลาทางอบต.หน้าถ้ำเทศบาลนครยะลาและอบจ.ยะลาค่ะระดมกำลังกำจัดวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกับเคลื่อนโครงการขุดลอกคูคลองในพื้นที่ตำบลหน้าถ้ำรวมถึงเขตรอยต่อเพื่อเร่งเปิดทางระบายน้ำจากอำเภอยะหาให้สามารถไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีได้อย่างรวดเร็วป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนแล้วก็เขตเทศบาลนครยะลาในช่วงปลายปี2569ส่วนประชาชนค่ะซึ่งเคยเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมสูงในช่วง2ปีที่ผ่านมาต่างตื่นตัวนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับมือ
1: รับฟังข่าวสารเป็นระยะระยะแล้วทีนี้เราก็ต้องเตรียมตัวแล้วว่าเราต้องทำอะไรบ้างกับสิ่งของที่ว่าเรามีอยู่ก็หาอุปกรณ์ที่สามารถที่จะป้องกันสิ่งของเราได้พวกถุงดำเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเอามาบรรจุเข้าของแล้วก็เอาไว้ที่สูงก่อน
2: ถ้าเป็นของใช้ไฟฟ้าปีนี้นะกะว่าจะใส่รถก็เผาข้างนอกเลยแต่เป็นพวกถ้วยชามพลาสติกอะไรก็จะใส่ถุงดำมัดก็ทิ้งให้ลอยไว้ในห้องเลย เพราะว่าปี 2-3 ปีแล้วก็โดนเยอะ
0: ซึ่งจากบทเรียนดังกล่าวนะคะทำให้ปีนี้ชาวบ้านเนี่ยมีความตื่นตัวแล้วก็วางแผนรับมือได้ดีขึ้นนะคะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นรถเพื่อย้ายออกนอกพื้นที่เสี่ยงส่วนเข้าของเครื่องใช้พลาสติกก็จะถูกบรรจุใส่ถุงดำมัดปิดผนึกเอาไว้ในห้องเพื่อป้องกันความเสียหายและช่วยให้สามารถทำความสะอาดได้ง่ายหลังจากที่น้ำลดค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีก็กำชับให้ทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่วิกฤตอย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งเร่งโอนเงินเยียวยาโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดและก็กำชับให้เตรียมรับมือกับฝนในพื้นที่ภาคใต้ในช่วง 4-14 ตุลาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าแม้ภาพรวมในหลายพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแต่ยังคงมีพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกและสุพรรณบุรีที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดและเริ่มส่งกลิ่นเหม็นจึงขอให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางออกไปยังศูนย์อพยพพักพิงและก็ดูแลด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องการสื่อสารการเตือนภัยครับในพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษจากแนวโน้มที่ฝนจะตกหนักในช่วง10วันอันตรายระหว่างวันที่4-14ตุลาคมนี้โดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้จัดทำแผนเผชิญเหตุทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวอย่างรัดกุมส่วนพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วก็ให้ระดมกำลังและก็เครื่องจักรเข้าไปฟื้นฟูเก็บกวาดขยะชิ้นใหญ่เพื่อเร่งเปิดเส้นทางการจราจรให้ประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสำหรับมาตรการในการเยียวยาผู้ประสบภัยนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยรายงานว่าได้เริ่มทยอยโอนเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินแล้วประมาณ600รายทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้เร่งตรวจสอบรายชื่อผู้เดือดร้อนและก็ส่งตรงมายังปภ.ในทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์ยุติแต่ว่าต้องดำเนินการด้วยความถูกต้องโปร่งใสไม่ซ้ำซ้อนเพื่อช่วยให้เงินนั้นมีเงินช่วยเหลือถึงมือกับพี่น้องประชาชนอย่างเร็วที่สุด
4: เริ่มทยอยโอนเงินไปเรื่อยๆตามรายชื่อที่ได้รับมาเรียนย้ำท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอที่จะต้องไปสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อนะครับมายังกรมปภ.ขอให้เร่งดำเนินการด้วยความรอบคอบอย่าให้มีการซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็อย่าให้มีการล่าช้าเพราะว่าเงินงบประมาณในส่วนเยียวยานี้ทางสำนักงบประมาณได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและเงินนี้ได้จัดสรรมาให้ที่กรมปภ.แล้วกรมปภ.โอนงบประมาณนี้อยู่ในธนาคารที่พร้อมจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็วที่สุด

0: ไม่รอสถานการณ์เรียบร้อยเสียก่อนถึงจะมาจ่ายนะครับตามนโยบายและข้อสั่งการของผมที่ผ่านมาก็คือเร่งส่งเข้ามาแล้วเราก็จะเร่งโอนเข้าไปดังนั้นทางปภ.ก็ขอให้ดำเนินการประสานกับทางธนาคารออมสินที่เป็นที่เราเปิดบัญชีไว้อยู่ว่าขอให้เขาจัดเจ้าหน้าที่ นะครับในการเร่งกดโอนเงินเนี่ยนะครับไปยังพี่น้องประชาชนซึ่งมันไม่น่าใช้เวลานานอยู่แล้วนะครับกดไปตามบัญชีต่างๆแต่ก็ขอให้มีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่นี้โดยตรงด้วยความรวดเร็วนะครับการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆให้จบอยู่ที่กรมปภ.ไม่ใช่ส่งไปที่ออมสินแล้วยังต้องไปตรวจอีกรอบหนึ่งเท่ากันอย่างนี้แบบนี้ไม่ได้ก็ต้องให้เขาเชื่อถือปภ.ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีเป็นหลักนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วให้มากที่สุดนะครับ
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรักแกงแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกนิกร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ข่าวเศรษฐกิจช่วงนี้นะคะมาติดตามทางกระทรวงคมนาคมมีการยกระดับมาตรการนะคะเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อที่จะรองรับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ค่ะพร้อมกับวางแผนเผชิญเหตุรับมือน้ำท่วมขังและการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะคะว่าเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมอย่างทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนบูรณาการร่วมกับทางบริษัทการบินไทยในการบริหารจัดการระบบต้อนรับและการขนส่งกระเป๋าสัมภาระเพื่อให้การเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้จะอำนวยความสะดวกบนเส้นทางปกติและทางพิเศษอย่างเต็มที่พร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ด้วยการทำแผนฉุกเฉินร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยเตรียมยานพาหนะยกสูงแล้วก็แผนการเคลื่อนย้ายผู้เข้าร่วมประชุมทางอากาศยานด้วยเฮลิคอปเตอร์หากเกิดวิกฤตน้ำท่วมขังในเส้นทาง
5: ในสนามบินการต้อนรับหรือในการที่ขนส่งกระเป๋าตรงนี้เนี่ยเราต้องมีการเตรียมความพร้อมซึ่งทางการบินไทยกับทาง AOT เขาได้ประสานงานร่วมกันอยู่แล้วก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็น่าจะไม่ได้มีอะไรที่ขัดข้องหรือติดขัดถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุม

0: โดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้าครับ
1: ส่วนสถานการณ์การให้บริการณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิณขณะนี้นะคะการบินไทยเปิดให้บริการเที่ยวบินตามปกติและแก้ไขปัญหาสัมภาระผู้โดยสารแล้วขณะที่การบริหารจัดการคาร์โก้หรือว่าสินค้าทางอากาศดำเนินการเรียบร้อยแล้วกว่า 90% ยังตกค้างเพียงเล็กน้อยยืนยันว่าระบบการให้บริการของสนามบินพร้อมที่จะรองรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมและผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2: สัปดาห์หน้าครับประเทศไทยจะมีงานสำคัญระดับโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับก็เปรียบเสมือนกับห้องรับแขกของประเทศพร้อมต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจจาก191ประเทศทั่วโลกติดตามจากรายงานครับ

0: ว่า30ปีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของไทยและเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมไมซ์หรือธุรกิจการประชุมและการจัดนิทรรศการระดับโลกศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเริ่มก่อตั้งในปีพุทธศักราช2532จากวิสัยทัศน์ของประเทศที่มีจุดเริ่มต้นสำคัญจากการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ครั้งที่46ในปี2534โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระนามให้ใช้เป็นชื่อศูนย์การประชุมการประชุมครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจากทั่วโลกถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนับเป็นบทพิสูจน์ศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกพร้อมทั้งเป็นที่รู้จักในฐานะจุดหมายที่น่าสนใจในการท่องเที่ยวและการลงทุนหลังจากนั้นศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจทำหน้าที่เสมือนห้องรับแขกของประเทศสำหรับจัดงานสำคัญมาอย่างต่อเนื่องก่อนเข้ารับการปรับปรุงครั้งใหญ่ในปี2562และเปิดให้บริการอีกครั้งในปี2565ยกระดับสู่การเป็นสถานที่จัดงานระดับโลกภายใต้แนวคิด The Ultimate Inspiring World Class Event Platform for All หรือที่สุดของ Event Platformพื้นที่ใหญ่กว่าเดิมถึง5เท่าควบคู่กับการออกแบบที่ผสมผสานมาตรฐานสากลเข้ากับอัตลักษณ์ไทยภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอด
1: จุดแข็งของศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยเรามีพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับเรามีการแบ่งห้องประชุมหลากหลายขนาดนะครับมีตั้งแต่พื้นที่ 20,000 กว่าตารางเมตรนะครับไล่ไปจนถึงพื้นที่ประชุมขนาดเล็ก 5,000 ตารางเมตรแล้วเราก็มีห้องประชุมขนาดย่อยอีก50ห้องซึ่งมีขนาดห้องตั้งแต่100ตารางเมตรถึง 1,000 ตารางเมตรฉะนั้นนี่คือจุดเด่นข้อที่1ในพื้นที่ของห้องประชุมนะครับแล้วก็ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ตั้งอยู่ต้องบอกว่ากลางใจเมืองนะครับเราใกล้กับรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับแล้วเราก็เป็นศูนย์กลางที่จะมีการเชื่อมต่อระหว่างสนามบินแล้วก็โรงแรม5ดาวในเส้นพระราม4สาทรสุขุมวิทนะครับซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมแล้วก็ในตัวศูนย์เศรษฐกิจเองเนี่ยเรามีที่จอดรถกว่า 3,000 คันนะครับมีระบบอำนวยความสะดวกในเรื่องของ Wi-Fi IT นะครับแล้วก็ระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุดนะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์ประชุมที่มีความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็มีการออกแบบซึ่งยังคงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยในทุกมุมทุกจุดของการออกแบบ
0: ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกำลังจะเป็นสถานที่จัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings อีกครั้งระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ระดับโลก
2: ประเทศไทยก็นับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม2026นะคะ

0: อพยพตลอดอะเข้าป่าออกทุ่งไม่รู้ว่าเขมรฝ่ายไหนนักอะไรก็ไม่รู้เราเด็กอยู่แม่ได้ทิ้งคุณตาไว้ในป่าเพราะว่าเป็นเด็กก็อยากจะมาถึงเมืองไทยคุณตาบอกว่าพาลูกไปเถอะเขาเอาชุดนั้นมาแต่คุณตาเสียอยู่ในป่า
1: สำหรับบางคนศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดอาจเป็นเพียงสถานที่แห่งหนึ่งแต่สำหรับใครอีกหลายคนที่นี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะถ้ามองจากตรงนี้นะคะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะคิดว่าที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลธรรมดาแห่งหนึ่งของจังหวัดตราดค่ะแต่ว่าที่จริงแล้วพื้นที่ตรงนี้นะคะเคยเป็นสถานที่ที่ผู้คนจำนวนมากเนี่ยเคยเข้ามาขอความช่วยเหลือในวันที่พวกเขาแทบไม่เหลืออะไรเลยและเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะพาไปดูกันค่ะว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้พื้นที่แห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างติดตามรับชมพร้อมกันในรายการค่ะ
3: The Vietnam War had spilled across its borders. In the Cambodian countryside, the Americans were carpet bombing North Vietnamese camps. And in the capital, the US was propping up a corrupt government. Cambodia descended into chaos and civil war.
1: ในปีพุทธศักราช 2522 ได้เกิดวิกฤตสงครามกลางเมืองและการล่มสลายของระบอบเขมรแดงในประเทศกัมพูชาส่งผลให้ชาวกัมพูชานับแสนคนอพยพหนีตายและอดอยากเข้ามาในเขตพื้นที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดบริเวณบ้านเขาล้านเพื่อหวังเพียงสิ่งเดียวคือการขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยในขณะนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองและทรงมีพระราชประสงค์ให้ความช่วยเหลือทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยบ้านเขาล้านขึ้นปัจจุบันคือศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านเพื่อเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวให้การรักษาพยาบาลและแจกจ่ายอาหารแก่ผู้อพยพชาวกัมพูชา
4: ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านเดิมมีนามว่าสภากาชาดไทยบ้านเขาล้านจังหวัดตราดเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงมีพระสาวนีพระสาวนีให้สภากาชาดไทยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือชาวกัมพูชาอพยพเกือบแสนคนในบริเวณแห่งนี้ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับต้นเดือนถึงประมาณที่20พฤษภาคม2522นะครับมีการสู้รบนะครับระหว่างเวียดนามแล้วก็ชาวกัมพูชานะครับชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ก็ส่วนหนึ่งก็อพยพนะครับหนีเข้ามาในประเทศไทยโดยผ่านเทือกเขาบรรทัดนะครับอาจจะมาทางบ้านหลายที่นะครับมาอำเภอบ่อไร่บ้างอำเภอโป่งน้ำร้อนบ้างผ่านเทือกเขาบรรทัดแล้วก็มาอยู่ในบริเวณบ้านเขาล้านแห่งนี้นะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดสมัยนั้นก็ในเมื่ออพยพมาไม่เยอะนะครับทีแรกก็

0: มาสัก 2,000-3,000 คนนะครับอยู่บริเวณแห่งนี้จังหวัดก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อมากันมากขึ้นนะครับชาวอพยพชาวกัมพูชาอพยพเนี่ยกว่าจะผ่านเทือกเขาบรรทัดมาอยู่ในบริเวณแห่งนี้ก็ใช้เวลานานมากนะครับอาจจะ2เดือน3เดือนกว่าจะมานะครับในระหว่างหนีภัยสงครามเนี่ยก็อาจจะเอาอาหารกินมาไม่เยอะนะครับในระหว่างทางเนี่ยนะครับก็บอกว่าก็ดูในพื้นที่นะครับนกกินผลไม้อะไรกินใบไม้แล้วก็กินตามนะครับแต่ในระหว่างเดินทางเนี่ยอาจจะเจอเห็ดเจอมันเจออะไรที่ชาวบ้านปลูกไว้ก็เอามาหารับประทานนะครับหลายคนเนี่ยกินเห็ดแล้วเห็ดเป็นพิษนะครับก็มีอาการต่างๆที่เดินทางเข้ามาและในระหว่างเดินทางเนี่ยก็ไปรับบาดเจ็บเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับเพราะเดินทางเขาขึ้นธรรมทัศน์มาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดสมัยนั้นเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลือยูกยาก็ไม่พอนะครับครั้งแรกเนี่ยนะครับก็เรียนไปที่เลขาธิการสภากาชาดไทยขอยูกยาที่มารักษาผู้อพยพนะครับก็อาจจะเป็นยาแดงยาเหลืองยาแก้ปวดยาอื่นนะครับที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวกัมพูชาที่อพยพในบริเวณนี้ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยชาวกัมพูชาก็มากันเรื่อยๆจนมากขึ้นนะครับมีประมาณเกือบแสนคนที่มาอยู่ในบริเวณนี้จังหวัดก็ไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้เนื่องจากขาดอุปกรณ์ต่างๆนะครับยูกยาบ้างอาหารการกินบ้างอุปกรณ์ของอุปโภคบริโภคบ้างชาวกัมพูชาก็อดอยากอยู่บริเวณแห่งนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะครับซึ่งภรรยาท่านเนี่ยเป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราดอยู่แล้วนะครับก็อยู่ในองค์กรหนึ่งของสภากาชาดไทยก็ได้แจ้งไปที่เลขาธิการสภากาชาดไทยในสมัยนั้นนะครับเลขาธิการสภากาชาดไทยตามสายงานก็กราบบังคมทูลนะครับพระสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งพระองค์ดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยนะครับแล้วก็กราบบังคมทูลนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพีหลวงซึ่งท่านเป็นสภานายิกาสภากาชาดไทยนะครับเมื่อความทราบฝ่าลองทุลีพระบาทนะครับท่านก็ได้เสด็จมาจากวังไกลกังวลนะครับโดยพาหนะไฮเลนคอปเตอร์นะครับแล้วก็มาลงบริเวณใกล้เคียงแห่งนี้แล้วก็มาเยี่ยมผู้อพยพในครั้งแรกเนี่ยวันที่26พฤษภาคม2522นะครับซึ่งเราถือว่านั้นเนี่ยเป็นวันสถาปนาศูนย์ราชการรุ่นสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดนะครับในระหว่างที่สภากาชาดไทยได้ความช่วยเหลือในบริเวณแห่งนี้แล้วนะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับชาวกัมพูชาก็มาอยู่ในบริเวณแห่งนี้นะครับก็ได้รับความลำบากนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีผ้าขาวม้ามานะเพราะผ้าขาวม้าสามารถที่จะคุมหัวกลางเป็นกันแดดกันฝนนะครับแล้วก็ใช้ห่อของใช้ในการอาบน้ำชำระร่างกายเขาบอกบริเวณอย่างนี้ก็เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆนะครับที่อยู่บริเวณแห่งนี้เมื่อท่านเสด็จมาครั้งแรกนะครับเมื่อเห็นชาวกัมพูชาที่อพยพมานะครับมีอาการน่าสงสารเป็นอย่างยิ่งท่านก็ตัดสินใจให้ความช่วยเหลือนะครับชาวกัมพูชานะครับแล้วก็สภากาชาดไทยก็มาให้ความช่วยเหลือนะครับในครั้งแรกเนี่ยนะครับก็ให้ความช่วยเหลือครั้งแรกเลยก็เข้ามาก็มีเครื่องอุปโภคอาหารกินมาให้นะครับมียูกยามามีวิตามินมีอาหารมาช่วงแรกแล้วก็สร้างอาคารชั่วคราวเป็นที่ทำการนะครับแล้วก็สถานที่พักของพวกหมอพวกพยาบาลพวกที่หัวของกาชาดที่จะมาช่วยเหลือผู้อพยพนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมาอยู่สักระยะหนึ่งแล้วสภากาชาดไทยก็สร้างอาคารต่างๆขึ้นนะครับก็เป็นที่พักเรือนพยาบาลโรงเรียนนะครับสถานที่ฝึกอบรมนะครับแล้วก็สร้างที่พักให้กับชาวกัมพูชาผู้อพยพนะครับรวมทั้งในช่วงนั้นเนี่ยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีหลวงสภานายิกาพระไทยก็ให้จัดหาพุทธรูปนะครับมาเป็นที่สักการะเพราะชาวกัมพูชาและชาวไทยบริเวณนี้นับถือศาสนาพุทธนะครับเพื่อเป็นที่สักการะของชาวกัมพูชาและของชาวไทยนะครับที่นับถือศาสนาพุทธนะครับก็มีพระดำรินะครับหลวงพ่อวัดเขาสุกริมนะครับก็เลยถวายพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปทองเหลืองนะครับทาสีแดงนะครับให้ประชาชนได้ให้ชาวกัมพูชาและประชาชนได้สักการะบูชานะครับตั้งแต่ช่วงแรกเลยครับตอนนี้ก็ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าของศูนย์ราชการรุ่น แห่งนี้นะครับก็เรียนว่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ให้มีการฝึกอาชีพนะครับสำหรับผู้อพยพนะครับชาวกัมพูชาที่มาเพื่อให้มีอาชีพติดตัวไปนะครับก็มีวิทยากรนะครับมีครูจากศูนย์ศิลปะที่มาอบรมสอนในเรื่องต่างๆนะครับมีตั้งแต่ถักทอกระเป๋ามาเป็นเวลา7ปีนะครับในวันที่4กรกฎาคมปี2529ก็ปิดศูนย์ลงนะครับตอนนั้นก็มีเหลือประมาณสัก190กว่าคนนะครับก็เอาไปอยู่ศูนย์อื่นเพราะศูนย์ตามชายแดนมันก็มีหลายศูนย์นะครับแล้วก็ปิดตัวลงแล้วก็ปล่อยทิ้งว่างไว้นะครับต่อมาสมเด็จพระนิธิถาธิราชนะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับอุปนิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยท่านก็มีดำรินะครับที่จะพัฒนาศูนย์แห่งนี้ขึ้นใหม่นะครับประการแรกคือจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงที่ท่านให้พระราชทานความช่วยเหลือนะครับชาวกัมพูชาที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสัมภารนะครับให้สร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นอันที่สองเนี่ยนะครับก็ให้มีศูนย์ฝึกอบรมเด็กเยาวชนอันที่สามคือให้ประชาชนเนี่ยได้มาพักผ่อนหย่อนใจบริเวณหาดราชการุณซึ่งเป็นหาดที่สวยงามสามประการนะครับพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะครับก็ใช้เวลาสร้างอยู่2ปีก็แล้วเสร็จในปี2537นะครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงพร้อมด้วยนะครับสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสยามก็เสด็จมาเปิดนะครับในวันที่26พฤษภาคมปี2537นะครับแล้วก็สภากาชาดไทยก็ดำเนินการตามพระราชธรรมรินะครับขององค์อุปนิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากสภากาชาดไทยอย่างนี้เป็นศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดนะครับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับก็เรียนว่าที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เรียนว่าในศูนย์แห่งนี้นะครับกิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมที่เฉลิมพระเกียรตินะครับอย่างเช่นเรามีสวนสมุนไพรนะครับองค์อุปนัยิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยซึ่งพันธุ์พืชนะครับพันธุ์พืชสมุนไพรนะครับ20กลุ่มโรคนะครับในพื้นที่3ไร่นะครับและยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสวนไม้มงคลนะครับสวนไม้มงคลเนี่ยก็จะเป็นการปลูกพันธุ์ไม้พระราชทานที่พระราชทานให้จังหวัด76จังหวัด972ต้นนะครับในพื้นที่รูปประเทศไทยนะครับพื้นที่16ไร่ซึ่งสภากาชาดไทยตอนนั้นเนี่ยได้จัดทำโครงการพฤกษชาติบูชาครับองค์อุปถัมภก6รอบนะครับจัดสร้างขึ้นเพื่อในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งท่านมีพระชนมพรรษาท่านเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาครับที่นี่นะครับเป็นศูนย์ราชการองค์กรชาติสังกัดสภากาชาดไทยโดยตรงนะครับก็จะมีสำนักบริหารกลางนะครับกลุ่มสนับสนุนองค์กรนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภากาชาดไทยโดยตรงนะครับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้ตลอดทุกวันนะครับปิดในช่วงวันอังคารกับวันพุธนะครับทุกวันเราจะเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งถึง 16.30 นทุกวันนะครับแล้วก็สามารถที่จะมากราบสักการะหลวงพ่อแดงได้ตลอดเวลาเพราะเราเปิดตลอดเวลาเลย24ชั่วโมงเราเปิดตลอดเวลานะครับส่วนในโครงการที่เราเฉลิมพระเกียรติต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีเด็กนักเรียนเยาวชนยุวกาชาดนะครับอาสากาชาตินะครับแล้วก็ลูกเสือนะครับก็มาพักแรมในบริเวณพื้นนี้รวมทั้งเรามีที่เดินป่าไปทำกิจกรรมตั้งไปทำกิจกรรมนะครับสถานีต่างๆบนเขาล้านนะครับก็สามารถแล้วก็ไปชมพันไม้ต่างๆบนเขาล้านได้นะครับแล้วพอเดินผ่านเขาล้านไปเนี่ยก็จะไปออกทะเลเลยนะครับบริเวณหาดราชการลุนสภากาชาดไทยเขาล้านตา
1: แต่เรื่องราวของศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดไม่ได้หยุดอยู่ในอดีตเพราะเมื่อภารกิจด้านการช่วยเหลือในวันนั้นสิ้นสุดลงพื้นที่แห่งนี้ ก็ถูกพัฒนาต่อมาในอีกบทบาทหนึ่ง

0: จากพื้นที่แห่งการช่วยเหลือกลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และธรรมชาติศึกษาที่คนทั่วไปสามารถเข้ามาสัมผัสได้
1: ชื่อเซียวค่ะถามว่าสาลีตอนนี้ใช้นามสกุลแฟนอยู่ค่ะอยู่เกิดอยู่เกาะกงประเทศกัมพูชาเมื่อปี2517ได้หนีอพยพมา3ครอบครัว19คนมีพี่ชายมาก่อนก็มาเจอญาติก็บอกว่าพ่อแม่อยู่ในป่านั่นแม่ได้ทิ้งคุณตาไว้ในป่าเพราะว่าเป็นเด็กก็อยากจะมาถึงเมืองไทยคุณตาบอกว่าพาลูกไปเถอะทิ้งพ่อไว้ที่นี่นะแม่ก็ตัดสินใจพาลูกมาทิ้งตาไว้ในป่าแล้วก็ไปก็เห็นก็จำได้ว่าคนเขามารับถ้าเราเนี่ยก็เด็กกันเนาะก็ดีใจพอบอกว่าอย่าเอ็ดไม่รู้ว่าคือใครให้เงียบๆไว้เพราะนั้นพอจำได้ก็พากันออกมาลงเจ๊กลักก็รู้จักกันก็มีญาติอยู่ของมะนาวก็มาอยู่ตั้งแต่บัดนั้นปี2522มีเขมรชุดดำๆเนี่ยลงมาที่นี่ในวันนั้นก็เห็นอยู่เขาเข้าหมู่บ้านที่ของมะนาวเขาจะยิงจะวางระเบิดอะไรกันกลัวมากก็กลางคืนไม่กล้านอนบ้านหรอกจะไปนอนป่ากันแล้วก็พอเขมรลงมานี่ก็ไม่กลัวละเมื่อก่อนไม่มีทหารไม่มีตำรวจหรอกมาอยู่ที่เนี้ยก่อนเขมรลงมามันจะกลัวพวกนักเรียนอะไรเนี่ยเขาจะมาเรียนตอนเย็นเขาจะมีเดินเหมือนเวรยามอ่ะไม่มีทหารไม่มีตำรวจหรอกชาวบ้านนี่แหละใส่ผ้าถุงแบกปืนกับเขาไปเดินกับเขานั่นแหละก็ประมาณสักชั่วโมงเนี่ยก็เขาก็ไม่ได้เดินแล้วเหมือนยังอพยพตลอดอ่ะเข้าป่าออกทุ่งไม่รู้ว่าเขมรฝ่ายไหนนักอะไรก็ไม่รู้เราเด็กอยู่เข้าป่าออกทุ่งตลอดอพยพเข้าป่าไม่รู้กี่ครั้งฝ่าจะมาถึงเมืองไทยนะมันมีเขมรหลายฝ่ายอยู่ที่นี่ดีนะให้ความต้อนรับดูแลเพราะว่ายังประเทศไม่ได้อยู่ศูนย์ก็

0: ใช่แต่ว่าประชาชนเนี่ยก็ไม่ให้อยู่ใกล้แต่คนอยู่ในศูนย์เนี่ยก็ได้อยู่ใกล้ชื่ออะไรถ้าพระพันปีหลวงอยู่พันปีหลวงใจดีไม่ได้ผ่านมาได้พวกเราเห็นภูมิใจมากที่ได้เห็นท่านจ้ะ
1: ในวันที่ชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนบางครั้งสิ่งที่ผู้คนต้องการนอกจากอาหารและที่พักอาจเป็นกำลังใจและที่พึ่งทางใจ
2: ก็เรียนว่าตรงนี้นะครับเป็นศาลาปฏิสถานของหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อแดงเนี่ยเป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยปางมารวิชัยนะครับแล้วก็พระองค์พุทธรูปเนี่ยเป็นทองเหลืองนะครับเคลือบสีแดงนะครับจัดสร้างโดยหลวงปู่สมชายวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีที่นำมาถวายรับตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่ท่านจะให้จัดสร้างหลวงพ่อแดงให้จัดสร้างพระบูชาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวแล้วสักการะของชาวกัมพูชาที่อพยพมาอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้รวมทั้งพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหลังจากที่ศูนย์ได้ปิดลงเมื่อ4กรกฎาคม2529แล้วมันก็ตอนนั้นเนี่ยก็เลยว่างไว้นะครับก็อัญเชิญหลวงพ่อแดงเนี่ยมาอยู่หน้าที่นี้แล้วสร้างศาลาปฏิสถานอยู่นะครับซึ่งสมเด็จพระนิสสาธิราชเจ้าเนี่ยกรมสมเด็จพระเทพรัฐราชสวัสดิ์สยามบรมราชกุมารีอุปนิยาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเนี่ยท่านทรงเสด็จมาเปิดนะครับศาลาปฏิสถานหลวงพ่อแดงเนี่ยนะครับเมื่อ27 พฤศจิกายนปี 2539นะครับเพื่อให้ประชาชนที่ศรัทธาได้มากราบไหว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแล้วก็สักการะก็มีประชาชนมาเยอะนะครับบางคนเนี่ยนะครับมาแล้วก็มีการบนด้วยนะครับเราจะเห็นว่าตรงข้างหลังเนี่ยนะครับข้างหลังหลวงพ่อแดงเนี่ยก็จะมีหนังไม่ฉายเป็นประจำบางที2จอนะเพราะอาจจะขอในสิ่งที่เขาปรารถนาไว้สำเร็จเขาก็เลยมาบนไว้นะครับตรงนี้ก็เป็นที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะครับในนี้ของชาวจังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดอื่นด้วยคนที่ผ่านไปผ่านมาก็มาสักการะแล้วก็มาขอพรหลวงพ่อแดงแห่งนี้ครับก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าศาลาแห่งนี้นะครับเนื่องจากว่าสร้างมานานแล้วชำรุดทรุดโทรมนะครับเนื่องจากว่าหลังคาเนี่ยนะครับสร้างนานก็จะมีน้ำรั่วที่เห็นนะครับถ้าฝนตกก็จะมีน้ำเต็มไปหมดนะครับสภากาชาดไทยนะครับก็มองเห็นว่าควรจะดำเนินการใหม่นะครับเราก็ให้มหาลัยจุฬาลงกรณ์เขามาออกแบบให้นะครับเป็นศาลาทรงใหม่นะครับเรามีรูปถ่ายอยู่ตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่นะครับสำหรับท่านที่จะร่วมทำบุญเนี่ยนะครับก็สามารถสแกน QR code หรือเลขบัญชีได้เลยก็จะมีส่วนลดภาษีได้2เท่านะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับเรามีวัตถุมงคลครับหลวงพ่อแดงนะครับซึ่งเราสร้างเป็นรุ่นที่2แล้วเขาราชจังหวัดตราดสามารถบูชาได้ที่แห่งนี้นะครับหรือที่สำนักงานของศูนย์ราชการหลวงสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราด
1: ศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยเขาล้านในวันนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเก็บรักษาความทรงจำแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการส่งต่อแนวคิดในการดูแลชีวิต
2: ก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าตรงนี้นะครับเป็นสวนสมุนไพรสมเด็จองค์อุปนิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยครับเนื่องจากว่าสมเด็จพระนิสสาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับท่านทรงเป็นองค์อุปนิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยนะครับศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านนะครับก็จัดสร้างสวนสมุนไพรขึ้นแห่งนี้นะครับซึ่งมีทั้งหมด20กลุ่มโรคนะครับแล้วก็สมุนไพรที่ทำเนี่ยนะครับก็เป็นสมุนไพร20กลุ่มโรคเพื่อให้ เป็นที่ศึกษาของผู้สนใจและนักวิชา

0: ็นเพื่อวิชาการในพื้นที่เนื่องจากศูนย์ราชการรุ่นเนี่ยนะครับก็จะมีคนที่มาเยี่ยมชมนะครับทั้งพี่น้องประชาชนที่มาพักผ่อนอาศัยอยู่ริมทะเลและเรามีที่พักของพี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยนะครับอีกอย่างนึงก็เป็นศูนย์อบรมเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งจะมีลูกเสือเนตรนารียุวกชาติอาสาสมัครนะครับยุวกชาติต่างๆเนี่ยมาทำกิจกรรมอยู่เป็นประจำนะครับสวนสมุนไพรอย่างเนี้ยก็เป็นที่ศึกษาเรียนรู้อีกจุดหนึ่งนะครับที่จะมาเรียนรู้การใช้ประโยชน์และสมุนไพรทุกต้นเราติด QR code ไว้ด้วยนะครับพอถ่าย QR code ก็จะรู้ว่าที่ไปที่มาเป็นยังไงนะครับสรรพคุณเป็นยังไงเอาไปรักษาโรคทำยังไงได้บ้างนะครับทั้งหมดทั้ง20กลุ่มโรคในพื้นที่อย่างเนี้ยก็เป็นที่ศึกษาดูงานแห่งหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มาที่เนี่ยก็จะเป็นบุคลากรของหลายหน่วยงานนะครับอย่างเช่นโรงเรียนมหาลัยนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับส่วนราชการต่างๆเนี่ยก็จะมาทำกิจกรรมประโยชน์อยู่เยอะมากนะครับก็ได้มีกิจกรรมที่จะมาดูศึกษาสมุนไพรนะครับเพื่อสมุนไพรเนี่ยนะครับของเราเนี่ยก็ใช้ในการดูแลสุขภาพนะครับหรือใช้ในกรณีรักษาโรคต่างๆนะครับที่เป็นแผนโบราณอยู่แล้วครับก็เรียนว่าศูนย์ราชการรุ่นสภากาชาดไทยนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ดูแลทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ400กว่าไร่400กว่าไร่เนี่ยก็จะมีกิจกรรมอยู่หลายภาคส่วนที่แล้วนะครับก็มีพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตินะครับของเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีหลวงซึ่งท่านเจริญพรรษา60พรรษานะครับหรือ5รอบซึ่งพระทานนามว่าศาลาราชการุณนะครับส่วนกิจกรรมที่สร้างต่อมาเนี่ยก็เป็นพระดำรินะครับของสมเด็จพระนิสัยราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ให้พัฒนาศูนย์นะครับก็มีศูนย์รวมเด็กเยาวชนให้พี่น้องพักผ่อนแล้วก็มีกิจกรรมที่จะมาศึกษาดูงานแล้วในพื้นที่เนี่ยก็ยังจะมีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นเราได้จัดสร้างนะครับทางเดินป่าชายเลนนะครับ600กว่าเมตรในบริเวณนั้นเพื่อให้พี่น้องมาศึกษาพันไม้ป่าชายเลนสัตว์ทะเลที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วยนะครับเราก็จะปรับปรุงพื้นที่อันนี้นะครับเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงครบวงจรนะครับซึ่งจะสร้างเป็นอาคาร5หลังนะครับหลังละ3ชั้นซึ่งตอนนี้กำลังจะได้ผู้รับจ้างแล้วก็จะมาดำเนินการก็ใช้เวลาประมาณ600วันในการดูแลพัฒนาพี่น้องประชาชนก็จะมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ครับ
1: ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านอาจเป็นสถานที่ที่บันทึกเรื่องราวของช่วงเวลาหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แต่เมื่อเราได้ฟังจากผู้ที่เคยอยู่ในเหตุการณ์จริงเราจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องในอดีตเพราะพระเมตตาและการช่วยเหลือที่เคยมอบให้กับผู้คนยังคงถูกจดจำและส่งต่อมาจนถึงวันนี้
2: คุณผู้ชมคะจากวันที่เขาล้านเคยเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนอพยพเข้ามาขอความช่วยเหลือในปัจจุบันวันนี้นะคะพื้นที่แห่งนี้ยังคงทำหน้าที่อีกแบบนึงยังคงเป็นพื้นที่แห่งการให้ทำให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงการให้ว่าสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้อยู่เพียงแค่ในภาพถ่ายหรือในเรื่องราวแห่งความทรงจำเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังคงอยู่ในสถานที่อยู่ในความทรงจำและยังอยู่ในผู้คนที่มีการให้ส่งมอบต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

0: ลางธรรมชาติอันเงียบสงบใกล้แนวชายแดนจังหวัดสระแก้วเป็นที่ตั้งของวัดทับเสด็จตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาสถานที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความศรัทธาซึ่งเคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมข้าราชการตำรวจและประชาชนในพื้นที่วันนี้วัดทับเสด็จจึงไม่เพียงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวสำคัญของผืนแผ่นดินชายแดนไทยอีกด้วย
1: สถานที่ที่เรายืนอยู่ณที่แห่งนี้นะครับคือวัดทับเสด็จนะครับแล้วก็มีพระพาพิธีที่ประทับนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9และพระพันปีหลวงนะครับท่านเคยเสด็จมาเยี่ยมราษฎรแล้วก็หน่วยตชด.นะครับในพื้นที่เมื่อปีพ.ศ.2513และ2514วันนี้นะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีโอกาสลงมาพัฒนาในชุมชนในพื้นที่ก็คิดว่าเราอยากที่จะนำตรงนี้มาเป็นศูนย์รวมจิตใจนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เรามีความรักจงรักภักดีต่อสถาบันนะฮะเราจะใช้โอกาสนี้นะครับในการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูสถานที่แห่งนี้นะครับโดยเฉพาะพระพาพิธีเนี่ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเรียกว่าเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็เชิงคุณค่าทางจิตใจของพี่น้องต่างๆนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนเนี่ยนะครับให้ลึกถึงที่พระองค์ท่านเสด็จมาเมื่อ2ครั้งเนี่ยซึ่งแต่ก่อนนี้ท่านก็คงมองภาพออกนะครับว่าความยากลำบากของพื้นที่ตรงนี้เป็นอย่างไรณวันนี้นะครับถึงแม้ยังมีสถานการณ์ของการสู้รบอยู่แต่ก็อยากเชื่อให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนว่าในพื้นที่ดังกล่าวตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับก็เคยมีพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จมาให้กำลังใจพี่น้องประชาชนวันนี้ก็อยากให้นึกถึงวันนั้นว่าพระองค์ท่านก็ยังให้กำลังใจเราอยู่ครับ

0: เรายังได้มีโอกาสคุยกับพ่อแม่ๆนะครับที่ยังอยู่มีชีวิตอยู่เนี่ยณวันนี้ตั้งแต่วันที่เคยรับเสด็จสองพระองค์นะฮะวันนี้ท่านบอกว่าพอดูรูปตัวเองแล้วก็ภูมิใจแล้วก็บอกว่าตรงนี้อยากจะเล่าสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็มองว่าในพื้นที่ตรงนี้เรื่องของระบบน้ำประปาหรืออะไรต่างๆในการทำไร่นาสวนเนี่ยไม่ค่อยมีเราก็อยากจะมาส่งเสริมอาชีพโดยเริ่มต้นที่เรื่องของการท่องเที่ยวเพราะถ้าเกิดมีการท่องเที่ยวเนี่ยหลายอย่างจะตามมาไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกอาหารพื้นถิ่นนะครับเรื่องของการแต่งกายเนี่ยก็จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีการรวมกลุ่มแล้วก็ขอให้เกิดรายได้ตรงนี้ครับ
1: จากเรื่องราวแห่งศรัทธาและพระมหากรุณาธิคุณณวัดทับเสด็จยังเชื่อมโยงไปสู่วิถีชีวิตของชุมชนชายแดนที่เรียบง่ายและเปี่ยมด้วยเสน่ห์นักท่องเที่ยวสามารถมาสักการะพระพุทธรูปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพื้นที่พร้อมสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและความศรัทธาที่สืบทอดกันมายาวนานประเพณี

0: แทนโดนตาจึงเป็นมากกว่าพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายเขมรในอำเภอตาพระยาแต่ยังเป็นเสน่ห์ของการท่องเที่ยวชุมชนที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตภาษาอาหารพื้นถิ่นเครื่องแต่งกายและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดพร้อมร่วมสืบสานอัตลักษณ์ชายแดนให้คงอยู่และต่อยอดเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมสร้างรายได้และความภาคภูมิใจให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืน
1: พื้นที่ตรงนี้นะคะตั้งอยู่ที่บ้านเสงหมู่ที่2ตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วก็คือคุณพ่อท่านอพยพมาจากประเทศกัมพูชานะคะท่านเป็นคนสวายจีกแต่คุณแม่เป็นคนไทยค่ะคุณแม่เป็นคนแถวบุรีรัมย์แล้วก็มาก็เจอคุณพ่อก็สมรสกันนะคะก็มีบุตรซึ่งดิฉันก็เกิดที่นี่ตอนนี้อายุ62ปีก็ถือว่าอยู่62ปีแล้วล่ะหมู่บ้านนี้ตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธศักราช2400นะคะหลังสงครามโลกครั้งที่2อาชีพของคนในชุมชนนะคะก็คือแทบจะ 100% นะคะอาชีพเกษตรกรเกษตรกรรมคือทำนาก็ปลูกมันสำปะหลังเนื่องจากเขตพื้นที่เราน่ะแห้งแล้งปลูกพืชอย่างอื่นก็ไม่ทนแดดนะคะเราก็ปลูกได้แค่ข้าวซึ่งบางปีก็ผลตกดีก็ได้ผลผลิตเยอะแต่ถ้าปีไหนฝนตกไม่ดีก็ได้น้อยแต่เรามีอาชีพเสริมค่ะก็คือจะมีกลุ่มนะคะนี่ที่ในหมู่บ้านเราจะมีกลุ่มเลี้ยงหมูกลุ่มเลี้ยงไก่กลุ่มทอผ้ากลุ่มปลูกผักปลอดสารนะคะก็ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาดำรงชีวิตก็ใช้ชีวิตกันอยู่กันแบบพอเพียงค่ะไม่มากไม่น้อยก็อยู่ปานกลาง
2: เนื้อใต้ปีศาจมีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอ
3: รักเธอฮักเจ้ารักเธอ
1: สำหรับประเพณีนะคะที่ยังอนุรักษ์มาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันนะคะอย่างที่ทราบก็คือเราเป็นคนไทยเชื้อสายเขมรนะคะซึ่งเราอยู่ใกล้กันเรื่องวัฒนธรรมประเพณีก็คล้ายคลึงกันการแซนโดนตานั้นเป็นพิธีที่สำคัญมากเพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษนะคะของเราแซนก็คือการเส้นไหว้โดนตาก็หมายถึงบรรพบุรุษที่เราจะต้องยึดถือปฏิบัตินะคะในวันแรม14ค่ำเดือน10ของทุกปีลูกหลานก็จะมารวมกันเพื่อประกอบพิธีทำบุญให้ปู่ย่าตายายคือบรรพบุรุษแล้วก็ถวายพัฒหารพระสงฆ์มาติกาบังสกุลนะคะแล้วก็มีการแซนโดนตานี่แหละค่ะที่เราก็จะหาผลไม้ขนมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาส่งให้บรรพบุรุษของเราสำหรับการไหว้บรรพบุรุษนะคะขั้นแรกเลยอย่างเราเนี่ยที่จะทำอย่างจะห่อข้าวต้มใหญ่เคลื่อนซ้ำตรอลเราก็จะไปตัดใบตองนะคะมาเตรียมไว้แล้วก็จะคั่วข้าวตอกที่เป็นข้าวเหนียวนะคะเพื่อที่จะเอาข้าวตอกนั้นมาทำเป็นกระยาศาสตร์และเราก็จะตำข้าวเม่าเพื่อที่จะเอามาทอดผสมไปในกระยาศาสตร์ก็จะมีถั่วงาถั่วลิสงที่เราหาได้แล้วก็น้ำตาลอันนี้คือเตรียมไว้นะคะพอใกล้จะถึงวันใกล้จะถึงวันเซนโดนตาแล้วสมมุติว่า12ค่ำ13ค่ำเราก็จะทำความสะอาดทั้งบริเวณบ้านข้างนอกและข้างในปัดกวาดหยากไย่เหมือนเป็นการต้อนรับวันขึ้นปีใหม่นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อถึงวันแซนโดนตาก็คือแรม14ค่ำเดือน10นะคะก็คือลูกหลานก็จะมาโดยไม่ได้มีการนัดหมายมาพร้อมกันที่บ้านซึ่งทางคุณแม่ก็จะห่อข้าวต้มทำกระยาศาสตร์ทำขนมต่างๆเอาไว้ในการเส้นไหว้ ผลไม้ก็ตามฤดูกาลตามในพื้นที่มีไม่ว่าเป็นกล้วยเป็นส้มเป็นสับปะรดเราก็เอามาเตรียมไว้อาหารถ้าเป็นอาหารคาวสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยหนึ่งก็คือหัวหมูสองก็คือไก่นึ่งแล้วก็ปลาเราจะย่างหรือจะนึ่งก็ได้นะคะและสำหรับ อย่างพวกเนื้อสัตว์ต่างๆที่เราหาได้ไม่ว่าจะเป็นกบเป็นอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาย่างเพื่อที่จะใส่เซนโดนตาแล้วก็ใส่ในกระเชอโดนตาด้วยค่ะถ้าว่าอาหารอย่างคาของคาวก็คือที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเราเป็นบ้านนอกเนาะอย่างที่บอกละค่ะแกงกะโกคือเป็นภาษาเขมรก็ถ้าจะหมายถึงก็คือเหมือนแกงรวมมิตรเพราะเราบ้านนอกก็มีทั้งมะละกอมีทั้งบวบมีทั้งถั่วมะเขือซึ่งมันหาง่ายวัตถุดิบนะคะซึ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็พาทำให้กินเวลาเราไปลงแขกไปมีงานอะไรเราก็จะแกงกะโกแล้วก็ตำน้ำพริกกระสังอย่างที่บอกเลยค่ะก็คือนี่คือยืนพื้นส่วนที่ว่าใครจะมีปลาใครจะมีทั้งปลาย่างปลาแดดเดียวอันนี้คือเราทำประจำแล้วก็มาเสริมในจุดตรงนี้อย่างถ้าเป็นของหวานคืออันดับแรกต้องมาก่อนก็คือกระยาศาสตร์นะคะแล้วก็ถ้าว่าอาหารมาอีกที่ไม่หวานแต่ออกเป็นคาวก็คือข้าวต้มหมูข้าวต้มซอมตรอลนั่นคือเราถือปฏิบัติทำไมต้องห่ออันซอมตรอลหมายถึงความยิ่งใหญ่ความสามัคคีเพราะเราใช้ข้าวเราใช้วัตถุดิบเนี่ยเยอะไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นถั่วเราต้องมาห่ออย่างพิถีพิถันให้กับลูกหลานได้ทานแล้วก็ได้เอามาทำบุญให้กับพระเพื่อที่จะส่งให้กับบรรพบุรุษเราการไหว้ในวันที่แรม14ค่ำใช่ไหมคะก็คือเช้าขึ้นเราก็จะปูเสื่อแล้วก็เอาหมอนเอาผ้าห่มเอาเสื้อผ้าพ่อแม่ไว้นะคะแล้วก็อาหารทั้งคาวทั้งหวานแล้วก็น้ำเมื่อก่อนจะใช้หนึ่งขันแล้วก็จะมีขันน้อยนะคะรองไว้ซึ่งเราเข้าใจนะคะว่าอันนี้คือพ่อแม่จะพูดว่าปู่ย่าตายายเดินทางมาไกลมาถึงก็จะต้องดื่มน้ำแล้วก็ล้างมือล้างเท้าก่อนที่จะถึงเวลาที่เราจะเส้นซึ่งเขาจะทำประมาณ4โมงเย็น4โมงครึ่งที่ควายเข้าคอกคือได้เวลาเส้นแล้วจากนั้นอย่างสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่คุณพ่อก็จะจุดธูปจุดเทียนนะคะบอกเท่ากับเรียกผีบ้านผีเรือนว่าวันนี้วันเซนโดนตาแล้วนะดวงวิญญาณของท่านอยู่ที่ไหนก็มารับสิ่งที่ลูกทำส่งไปให้ทีนี้ตามความเชื่อถือเนาะเราก็จุดธูปจุดเทียนปักแล้วก็เรียกไปว่า1ครั้งที่1ก็ทานไปสักพักหนึ่งกับครั้งที่สองครั้งที่สามคนกรวดน้ำกรวดเหล้ากรวดน้ำส้มก็กรวดให้ก็ให้พักสักครู่ให้ท่านรับประทานจนอิ่มน้ำสำราญแล้วเราก็จะบอกว่าถ้าท่านอิ่มแล้วก็ล้างมือเราก็จะเทน้ำล้างมือล้างปากเพราะเย็นนี้จะต้องไปวัดมาฟังพระคุณเจ้าเจริญพระพุทธมนต์แล้วพวกแม่ก็จะเอากระเชอโดนตากับใบเบญนั้นมาที่วัดเพื่อให้พระสมโภชซึ่งประมาณสักตีห้าท่านก็เหมือนกับเทกระจาดเทไอ้กระจื้อโดนตาเราอะนะก็เห็นชาวบ้านอะไรที่เขายากจนมาเก็บไม่ว่าจะเป็นขนมข้าวต้มกระยาศาสตร์แล้วก็ต้นขาตะไคร้ใบมะกรูดเอาไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลที่เราใส่นี่ก็เผื่อว่าที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราไปอยู่นะอาจจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็ทำส่งไปให้เป็นความเชื่อถือค่ะจารัชังสะเชนังสะพันธุงนรินทังปริธานุภาโวสัทธาราคาตุติปริตวานเมตังสเมตาปะทันตาอาวิคิตจิตตาปริตังพนันตุสักเคกาเมจรุเปสิริสิขรัตเตจันทลิเควิมานี ทีเปรเทคาเมจรวนนาคาเนเคหวัตทุมิเคเตอุมาจายันตุเทวาฉลาดทลาวิสเมยักขันตปนาคาติทันตาสันทิเกยังมุนิวารวัยจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวรรณกาโลวยัมปทันตาธรรมสวรรณกาโลวยัมปทันตาธรรมสวรรณกาโลวยัมปทันตาสาธุสิสักสิทุนนี่เนาะคนเจ้าบ้านโมเสนดนตาเนอะกระสมโมรับประตูรับมือรับเด้งเนาะคนเจ้าเทวยมันเตาก็เจ้าที่เจ้าทางเทวดาอารักษ์ที่ท่านอยู่ณสถานที่แห่งนี้วันนี้ลูกหลานได้มาเซ็นดนตาเพื่อรำลึกถึงบรรพบุรุษนะคะที่ท่านได้ล่วงลับไปแล้วลูกก็มีแต่ความกตัญญูกตเวทีที่จะมอบให้ท่านก็ขอให้การดำเนินงานในครั้งนี้จงสำเร็จลุล่วงบุญกุศลที่ลูกหลานได้ทำวันนี้ก็ขอให้ถึงบรรพบุรุษทุกผู้ทุกนามญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีสัพพเวสีที่ไม่มีญาติก็จงมาอนุโมทนาในบุญครั้งนี้ค่ะ
4: สาธ
2: ุเหนือใต้อีสานมีคำบอกว่าฉันรักเธอที่เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอ

0: เมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี
1: นอกจากประเพณีเซนโดนตาแล้วเรายังอนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นเพราะมันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเราของตั้งแต่บรรพบุรุษก็คือผ้ามันก็เป็นปัจจัย4ใช่ไหมคะเครื่องนุ่งห่มคือเครื่องนุ่งห่มเมื่อก่อนเราไม่มีโรงงานไม่มีใครเอามาแจกก็คือต้องปั่นฝ้ายมาเป็นได้แล้วทอผ้าเป็นผืนเสร็จแล้วเราจะมีทั้งผ้าสรงผ้านุ่งและผ้าขม้านะครับเพื่อให้ลูกหลานและคนครอบครัวได้ใช้ได้นุ่งเราถึงอนุรักษ์ค่ะอย่างผ้าพื้นเมืองเพราะเมื่อก่อนมันยังไม่มีเครื่องจักรเทคโนโลยีเราก็จะปลูกไอ้ฝ้ายกันปลูกฝ้ายแล้วก็เอามาปั่นเป็นได้ก็ทอผ้าผ้าพื้นให้คนในครอบครัวได้ใช้ซึ่งต่อมาก็ได้มีการดัดแปลงว่าพอเราใส่แต่ผ้าพื้นผ้าฝ้ายน้ำสีขาวมันจะเลอะก็เลยมีความคิดอย่างอยากจะได้ผ้าสีดำเราก็ไปเอามาเกลือมาตำเอาน้ำแล้วก็แช่ได้ที่เรารีดมาได้ค่ะที่ปั่นมาได้แล้วก็เอาไปแช่อย่างเราอยากจะได้สีอะไรอย่างสีเปลือกมังคุดเราก็ไปเอาจากต้นประดู่อย่างสีเหลืองเราก็ไปเอามาจากแก่นภาษาไทยไม่ทราบเขาเรียกต้นอะไรแต่ของเขมรน่ะเขาเรียกต้นกูบมันจะเป็นสีเหลืองหมดก็ไปตัดเอากิ่งเอาเปลือกมาแช่เป็นสีเหลืองปัจจุบันก็ยังมีสวมใส่อยู่อย่างชุมชนตำบลทับเสด็จของเรานะคะเวลามาวัดน้อยมากที่จะนุ่งกางเกงส่วนมากก็จะนุ่งผ้าถุงหรือจูงกระเบนหรือนุ่งสโรงถ้าว่านุ่งเสื้อแล้วก็ต้องมีผ้าพาดบ่านะคะซึ่งมันสะท้อนให้เห็นรากเหง้าของความเป็นคนไทยเชื้อสายเขมรอย่างผ้าของอำเภอตาพยาเรานะคะที่เราเป็นไทยเชื้อสายเขมรอย่างผ้าห่มก็อย่างผ้าขม้าก็คือลายดั้งเดิมก็จะเหมือนที่ของแม่ใส่เขาจะเรียกว่าลายแฝดลายแฝดคู่ก็คืออย่างเราเขียวก็สองแดงก็สองแล้วถึงจะมีขั้นนี่คือเป็นเอกลักษณ์ถ้าเห็นปุ๊บเขาจะรู้ว่าเราเป็นเขมรต่ำก็คือจากไอ้พนมดงรักลงมาที่ตาพยา
2: ก็เหมือนเหนือใต้ก
1: ลางใช่และอย่าง

0: าพื้นเนี่ยเขาจะเป็นโซดเป็นโฮลอย่างนี้คือยังไม่มีลวดลายเราจะเป็นพื้นเลยพอเรานุ่งปั๊บเขาก็จะรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนอย่างภาคขมาจะดูเด่นชัดมากเพราะทางพนมนงรักขึ้นไปก็คือเขมรสูงคือบุรีรัมย์ศรีเกษสุรินทร์อันนั้นเขาจะรายละเอียดเล็กซึ่งมองปั๊บเราก็จะรู้ว่าคนมาจากทางนู้น
1: ผู้หญิงผู้ชายแต่งตัวยังไงครับ
0: ผู้ชายแต่งตัวแบบไหนทางนู้นก็นุ่งสโรงแต่
1: ของเราเลยแม
0: ่อ๋อผู้ชายของเราก็สโรงแต่ก็คือลายจะใหญ่หน่อยนะผ้าสโรงแต่ถ้าของผู้หญิงจะพื้นเราจะต่างกันตรงนั้นค่ะก็มีผ้าขม้าคาดบ่าหรือคาดเอวซึ่งส่วนมากก็จะมีผ้าขม้าตลอดเพราะเป็นผ้าเอกประสงค์สำคัญค่ะอย่างการแต่งกายอย่างนุ่งจูกระเบนใช่ไหมคะอย่างงานบวชงานแต่งงานสำคัญต่างๆงานโกจุกงานอะไรที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาและงานที่สำคัญคือเราแต่งแบบนี้เป็นการให้เกียรติงานแล้วเขาจะรู้เลยว่าเราเป็นคนที่มีคุณสมบัติผู้ดีคือรู้กาลเทศะผ้ามีความเชื่อมโยงกับการเซนโดนตายอย่างไรก็มีความเชื่อมโยงตรงที่ว่าเราได้อนุรักษ์ลายผ้าตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษซึ่งเมื่อก่อนก็จะเป็นผ้าพื้นที่เรียกว่าโซดกันิวพอเราใส่ปั๊บนี่คือการเชื่อมโยงแล้วเพราะบรรพบุรุษของเรานั้นพิธีการสำคัญอย่างนี้ถึงจะเอาผ้าไหมคือโซดโฮลมานุ่งในช่วงที่เทศกาลสำคัญนอกนั้นเราก็อาจจะเป็นผ้าธรรมดาแต่ถ้าพิธีเซนโดนตาน่ะเราต้องทำแบบนั้นแหละเพื่อเป็นการให้เกียรติเคารพบรรพบุรุษค่ะเราก็ยังคงอนุรักษ์ของเก่าอยู่ที่ผ้าพื้นเสร็จแล้วเรามาประยุกต์ดัดแปลงนะคะให้เป็นลวดลายต่างๆอย่างเป็นรูปเป็ดรูปไก่รูปต้นไม้รูปปราสาทเพื่อเราไปเห็นสิ่งไหนที่ดูแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์เราก็จะมาหัดทอหัดทำในการผูกเป็นลวดลายเพื่อที่จะไม่ล้าสมัยจนเกินไปแต่เราก็ยังอนุรักษ์อยู่ค่ะของเก่าผ้าเก่าเราจะทำยังไงให้ลูกหลานเราในพื้นที่ไม่ลืมรากเหง้าก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าวันเซนโดนตาก็คือวันรวมญาติลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งต่างประเทศเพราะเขาจะนับวันเลยว่า1ปีน่ะวันเซนโดนตาจะอยู่เดือนไหนวันที่เท่าไหร่เขาก็จะเดินทางกลับมาโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องโทรบอกนะคะเขาก็จะมาที่หมู่บ้านเพื่อประกอบพิธีนี้ซึ่งในการทำพิธีเซนโดนตาก็อย่างที่บอกก็ต้องนั่งรายล้อมกันและแต่ว่าเราครอบครัวเราเล็กครอบครัวเราใหญ่ซึ่งพ่อแม่เจ้าพิธีก็จะบอกลูกว่าให้คงอยู่ตรงนี้ถ้าจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ปีหนึ่งก็ต้องเซนโดนตาเพื่อที่จะอุทิศบุญกุศลให้พ่อแม่ได้รับ

พิธีแซนดนตาเกิดอะไรในชุมชนในชุมชนนะคะเกิดความรักความสามัคคีความเอื้อทอนต่อกันอย่างแซนดนตาเราก็จะบอกเพื่อนบ้านที่ยากจนกว่าว่าวันแซนดนตาเธอมาร่วมกับฉันนะมีข้าวแค่จานหนึ่งหรือมีกล้วยแค่หวีหนึ่งก็มาร่วมได้เพราะดนตาน่ะไม่เคยแบ่งแยกว่าจนหรือรวยให้แต่เรามารวมและเรียกชื่อณตรงนั้นเขาก็จะได้รับบุญกุศลด้วยค่ะก็อยากจะฝากท่านผู้ชมนะคะท่านไม่เคยแซนดนตาแต่ก็อยากให้ท่านได้ศึกษาข้อมูลนะคะของแซนดนตาของอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งในสระแก้วนั้นมีเพียงอำเภอนี้อำเภอเดียวนะคะที่ทำอยู่นะคะก็อยากให้ท่านดูหนึ่งละเป็นการสร้างความสามัคคีให้ทั้งในครอบครัวและคนในชุมชนมีการแบ่งปันการเอื้ออาทรกันนะคะซึ่งคนสมัยนี้หายากแต่การแซนดนตานั้นมีสิ่งที่ทำให้คนที่เห็นแล้วนะคะเกิดความประทับใจและก็อยากจะร่วมในประเพณีนี้นะคะถ้าใครสนใจที่อยากจะมาดูของจริงของแท้นะคะที่ทำในบ้านเรือนท่านก็สามารถมาได้ที่บ้านเสงหมู่ที่2ตำบลทับเสด็จอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วนะคะ

0: จะกี่ที่ก็งด
1: จากพื้นที่ชายแดนที่เปี่ยมด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และความทรงจำอันทรงคุณค่าจากครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเคยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมข้าราชการและประชาชนวันนี้อำเภอตาพระยาได้ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมผ่านประเพณีแซนโดนตาอาหารพื้นถิ่นเครื่องแต่งกายของที่ระลึกและภูมิปัญญาของชุมชนให้กลายเป็นพลังในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ภาคีเครือข่ายและคนในชุมชนจึงไม่เพียงช่วยสืบสานรากเหง้าและอัตลักษณ์ท้องถิ่นแต่ยังสร้างคุณค่าใหม่สร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนในพื้นที่อย่างยั่งยืนขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสเสน่ห์ของตาพระยาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ร่วมซึมซับวัฒนธรรมแซนโดนตาลิ้มรสอาหารพื้นบ้านและเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวชุมชนชายแดนที่อบอุ่นเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยคุณค่าที่น่าจดจำ

0: ข่าวลือก็ทำให้คนทั้งเมืองตื่นตระหนกตกใจ
1: ช่วงนี้มีการแชร์ข้อมูลในโลกออนไลน์จำนวนมากโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับสินค้าราคาน้ำมันหรือสถานการณ์ต่างๆทำให้พี่น้องประชาชนตื่นตระหนกตกใจและรีบแชร์กันต่อแบบทันทีหลายกรณีเป็นข่าวปลอมหรือข้อมูลที่บิดเบือนอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดและเกิดความเสียหายตามมาเช่นราคาสินค้าปรับขึ้นข้าวของขาดตลาดช่วงเตือนภัยอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งแชร์ก่อนตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเช็คจากเพจทางการเช็คข่าวจากสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือได้อย่าหลงเชื่อโพสต์ที่เร่งให้แชร์หรือสร้างความตกใจเกินจริงติดตามข้อมูลราคาน้ำมันจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เท่านั้นข่าวปลอมแชร์ง่ายแต่เสียหายจริงหยุดก่อนแชร์คิดก่อนเชื่อช่วยกันหยุดวงจรข่าวลวงในสังคมไทยด้วยความปรารถนาดีจาก NBT ภาคกลาง

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะสำหรับการฟื้นฟูผืนป่าแห่งนี้ที่มีความเขียวขจีทางด้านหลังที่เห็นนะคะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่วันเดียวโครงการป่าสิริเจริญวัฒน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีค่ะเกิดจากพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงในการที่จะสืบสานการที่จะทำให้ผืนป่ากลับมามีความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศอีกครั้งหนึ่งจากที่เคยเป็นผืนป่าที่มีความเสื่อมโทรมในปัจจุบันนี้ทุกวันนี้นะคะมีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งป่าที่ทำให้ทุกคนสามารถที่จะมาเรียนรู้เป็นศูนย์รวมแล้วก็เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีได้ค่ะไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการพร้อมกันค่ะ
1: เมื่อมองจากมุมสูงพื้นป่าสีเขียวที่ทอดยาวอยู่เบื้องหน้าอาจดูเหมือนเป็นธรรมชาติที่อยู่คู่กับพื้นที่แห่งนี้มาเนิ่นนานแต่ความจริงแล้วกว่าที่ต้นไม้แต่ละต้นจะเติบโตกว่าพื้นป่าจะกลับมามีความอุดมสมบูรณ์และกว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆจะกลับมาใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นบ้านอีกครั้งล้วนต้องอาศัยทั้งเวลาความตั้งใจและการดูแลอย่างต่อเนื่องโครงการป่าสิริเจริญวัฒน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีจึงไม่ได้เป็นเพียงผืนป่าแห่งหนึ่งหากแต่เป็นเรื่องราวของการฟื้นฟูธรรมชาติจากพื้นที่ที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมาทำหน้าที่ของผืนป่าได้อีกครั้งและเบื้องหลังความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนิทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มุ่งหวังให้เป็นพื้นป่าและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพื้นฐานสำคัญกับชีวิตของประชาชน
2: ครับพื้นที่ของป่าพื้นนี้ก็มีความสำคัญของจังหวัดนะครับชลบุรีนะครับคือมันเป็นนะครับเป็นต้นน้ำนะครับที่จะหล่อเลี้ยงคนทั้งนะครับ4ตำบลตำบลสัตหีบตำบลนาชมเทียนเขาชีจันทร์และก็ตำบลปู่ตาหลวงครับจากเดิมทีนั้นพื้นป่านี้ต้นไม้ไม่มีนะครับแต่พอพื้นป่านั้นเต็มรูปแบบนะครับความรวมสมบูรณ์ก็กลับมานะครับประชาชนก็ได้ใช้น้ำจากพื้นป่าพื้นนี้ผมย้อนไปเมื่อปีพ.ศ. 2525ในหลวงได้ทรงมาวางศิลาฤกษ์สร้างโบสถ์วัดยานสังวรารามครับในปีนั้นมีประชาชนราชการหน่วยงานต่างๆครับนับเป็นหมื่นครับมาเข้าเฝ้ารับเสด็จนะครับจากนั้นก็ท่านเลยถามทุกสุขของประชาชนว่าการอยู่กินเป็นไงบ้างเพราะตอนนั้นค่อนข้างจะแห้งแล้งพื้นป่าก็จะไม่มีครับจากนั้นก็เด็ดขึ้นบนเขาชีโอนนะครับตรงนี้นะฮะติดกับวัดยานมองมาทางฝั่งนี้ครับมีแต่ภูเขาครับมองไปต้นไม้แทบไม่มีครับมีแต่สีแดงสีเขียวสีเหลืองเต็มไปหมดแล้วท่านทรงรับดีกับกรมชลประทานกับกรมป่าไม้ว่าจะฟื้นฟูป่าพื้นนี้ขึ้นมาได้ไหมกรมชลประทานก็รับสนองมาขุดนะครับอ่างเอาไว้9 อ่างหลังที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นะฮะ9 อ่างพอมาปี

0: ศ.2533ครับกรมป่าไม้เข้ามาดำเนินการปลูกต้นไม้ปลูกในเวลา12สิงหาครบ60พรรษาของพระพันปีหลวงเลยมอบป่าพื้นนี้เป็นของฝันวันเกิดให้กับพระราชินีทั้งชื่อว่าป่าสิริเจริญวัฒน์สิริก็มาจากสิริกิติ์เจริญวัฒน์หมายความวัฒน์ศาสตร์นะตัวนี้วัฒน์ศาสตร์หมายถึงอายุแปลความว่าปลูกป่าเพื่อมอบเป็นของฝันวันเกิดให้กับพระราชินีทรงมีอายุมั่นฝันยืนเราเรียกปลายเรื่องปลายเองความรักที่มาราชามอบแด่มหาราชินีหญิงผู้เป็นที่รักยิ่ง
1: จากพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินและพื้นป่าการฟื้นฟูจึงไม่ใช่เรื่องที่จะเห็นผลได้ในเวลาเพียงไม่กี่ปีเพราะต้นไม้ต้องใช้เวลาในการเติบโตพื้นดินต้องค่อยๆฟื้นตัวแหล่งน้ำต้องได้รับการดูแลและระบบธรรมชาติต้องใช้เวลาในการกลับมาสร้างสมดุลของตนเองจากพระราชดำริให้มีการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจึงเกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผืนดินกลับมามีต้นไม้ให้ป่ากลับมาทำหน้าที่เป็นแหล่งต้นน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดและเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของผู้คนนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยาวนานจากวันนั้นมาสู่โครงการป่าสิริเจริญวัฒน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้
0: เขาก็คนที่การผู้ที่มาดูแลที่เกี่ยวกับก็คือเป็นนะครับโครงการป่าสิริเจริญวัฒน์หัวหน้าคนแรกๆนะพี่เป็นผู้ดูแลนะครับนะฮะแล้วก็ประชาชนที่อยู่รอบผืนป่าก็ช่วยกันดูแลเพราะเป็นพื้นป่าในโครงการพระราชดำรินะครับต้นไม้ที่เราปลูกก็เป็นต้นไม้ประจำถิ่นครับต้นไม้ต่างถิ่นมันอาจจะไม่ขึ้นนะครับเช่นไม้ประดู่ไม้แดงนะครับไม้ตะแบกนะครับไม้มะค่าไม้ตะเคียนไม้ยางนานะครับไม้สักครับเป็นต้นโครงการแรกเราใช้คำว่าปลูกล้านกล้าพันไม้ถวายมหาราชินีครับนี่คือแรกนะฮะแรกจริงๆนะฮะแรกเราใช้คำว่าปลูกล้านกล้าพันไม้ถวายมหาราชินี7ปีครับเราทำสำเร็จครับแน่นอนครับจากสอบถามจากชาวบ้านครับสมัยก่อนเขาบอกว่าน้ำท่าครับไม่สะดวกนะครับปลูกผักทำสวนนะครับเขาก็ไม่ขึ้นเพราะไม่มีน้ำแต่พอมีป่านะครับก็มีฝนพอฝนตกนะครับน้ำก็มีนะฮะเขาก็สามารถได้ใช้น้ำตามอ่างเก็บน้ำที่ในหลวงทรงนะฮะให้ชนประธานขุดได้ใช้นะครับทำการเกษตรส่วนมากครับแถบนี้ก็นะฮะสมัยก่อนเดิมทีก็นั่นแหละครับปลูกที่ว่าปลูกอ้อยนะครับปลูกมันนะฮะนะครับปลูกไปก็ถางไปอ่ะจนพื้นป่าหมดนะครับนะครับจนในหลวงทรงมานะครับฟื้นฟูพื้นป่าพื้นนี้กลับพื้นขึ้นมานะครับแรกครับไม่มีอุปสรรคเขาเพราะถ้าผมย้อนพื้นป่าพื้นนี้ก็เป็นพื้นป่าทรงสงวนนะครับตั้งแต่พระบงขุดเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชดำริหรือว่าถือว่าจะบรรทูลให้ป่าพื้นนี้เนื้อที่2 3เปลี่ยนได้เนี่ยเป็นที่ทำกินนะครับแล้วเขาตั้งเป็นฐานทัพเรือสัตหีบครับกระทรวงทหารเรือก็ช่วยดูแลนะครับพื้นป่าที่แม่ชาวบ้านนะครับโดนบุกรุกนะครับนะไม่งั้นก็ชาวบ้านก็จะโดนบุกรุกแต่ตอนนี้ชาวบ้านเขาก็เข้าใจเกี่ยวกับป่าโครงการที่จะดำเนินเขาก็ส่วนค่อนข้างที่จะนะครับช่วยการดูแลนะพื้นป่าครับผืนนี้โดยไม่กระทบกระเทือนในการบุกรุกทำลายป่าครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับเฉพาะป่าไม้ครับไม่สามารถที่จะฟื้นฟูป่าได้ต้องอาศัยครับหลายภาคส่วนที่จะช่วยกันดูแลแม้ตั้งตอนปลูกใหม่ๆก็หลายภาคส่วนครับมาร่วมกันปลูกและช่วยกันดูแลนะครับแต่พอลำพังป่าไม้ก็ไม่สามารถที่จะนะครับปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ได้เหมือนกับคำหนึ่งที่ว่าปลูกป่าในใจคนนี่คำนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ทรงดำริไว้ว่าปลูกป่าในชนในใจคนหมายความว่าให้เจ้าที่ป่าไม้ควรปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนและคนเหล่านั้นจะพากันปลูกต้นไม้ลงในแผ่นดินดูแลด้วยตัวเขาเองอย่าให้เจ้าที่ป่าไม้นะครับประชาสัมพันธ์คนรอบพื้นป่าให้เล็งเห็นความสำคัญของป่าไม้ว่ามันมีประโยชน์ต่อชาติต่อสิ่งมีชีวิตมากน้อยนะครับเพียงใดคือครับเดิมทีนะครับตั้งแต่ในหลวงได้ทรงนะครับมอบพื้นป่าพื้นนี้ให้เป็นของขวัญพระราชินีแล้วและท่านลงดำริเอาไว้3หัวข้อหัวข้อที่1ให้ช่วยกันดูแลรักษาป่าสิริแม้จะกลับไปเติมโซเมื่อเหมือนเมื่อครั้งอดีต

บทที่2ก็ให้เป็นสถานให้เป็นสถานที่ศึกษาวิจัยวิชาการด้านพันธุ์ไม้ด้านสัตว์ป่าด้านพันธุ์พืชนกแก่นักวิชาการที่มาศึกษาอย่างที่3ก็เป็นที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไปเหล่านี้เรามีเส้นทางอยู่ 1,500 เมตรครับกิโลครึ่งเดินชมพันธุ์ไม้นะครับ2ข้างทางคือตั้งแต่นะครับจัดตั้งมาครับอาจารย์มีประชาชนแล้วก็คนเข้ามาใจสำคัญนะครับอันดับหนึ่งของมนุษย์นะครับมีบึงบัวของพระราชินีอยู่ภายในครับอ่ะ9อ่างนะครับนี่บึงที่2ครับที่บึง1อยู่นี่ครับบึง2และบึง3ไล่ไปครับไปจนถึงบึงที่9ตามขึ้นหอชมวิวครับสังเกตได้ครับว่าจะลง9นะครับนะทุกอย่างจะลงข้าวหมดที่นี่นะครับนะฮะนะครับแม้ที่ท่านเสด็จมาสร้างโบสถ์ก็เป็นเลข9วันที่29ครับนะฮะนะครับแต่ปีที่พ.ศ.แล้ว25นะครับถ้าพูดถึงครับเมื่อสมัยก่อนนะครับผมดูภาพเก่าๆนะมองสภาพแล้วถ้าท่านได้ดูวิดิทัศน์นะครับนะจะเห็นเวลาแขกที่มาทุกคณะผมจะเปิดความเป็นมาตั้งแต่ยังไม่ได้ปลูกป่าจนถึงปัจจุบันคณะมองละทึ่งครับพอดูภาพอ่ะมันไม่มีป่าเลยครับอ่ะมันไม่มีต้นไม้เลยครับอ่ะเป็นเขาหัวโล้นนะครับอ่ะหลังที่บอร์ดครับบอร์ดที่เราติดเอาไว้ใช่ไหมจะเป็นเขาหัวโล้นนะครับแต่พอปลูกป่าขึ้นมาครับอ่ะด้านหลังเนี่ยเป็นป่าที่เพิ่งปลูกมาใหม่นี่คือการันตีถ้าได้ว่านะครับมีน้ำเพื่อมีป่าก็ต้องมีน้ำถ้าไม่มีป่าก็จะไม่มีน้ำฉะนั้นป่าเป็นความสำคัญของมนุษย์และของกับสิ่งมีชีวิตนะครับที่ดำรงอยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะว่าถ้าผมเป็นนะครับชาวบ้านแถบนี้นะผมก็คงจะภาคภูมิใจในพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ที่สร้างผืนป่าผืนนี้ขึ้นมาให้มีความอุดมสมบูรณ์จากเมื่อก่อนมองไปแห้งแล้งใจก็ห่อเหี่ยวแต่ตอนนี้มองไปด้านไหนก็เขียวตลอดทั้งปีน้ำก็ไหลทั้งปีนี่คือส่วนที่ผมมองจุดๆนี้สิ่งที่ได้นะครับครับปี1ครับทางกปร.นะทางกปร.ชื่อเต็มว่าสำนักงานคณะกรรมการนะครับพิเศษโครงการพิจัดดำรินะครับจัดนะครับโครงการผู้อบรมอาสารักป่าสิริเจริญวัฒน์ขึ้นมาปีละ10รุ่นนะครับ10รุ่นเพื่อการให้เด็กนั้นได้รู้จักคำว่าป่านั้นมีความสำคัญต่อมนุษย์ต่อสิ่งมีชีวิตมากน้อยเพียงใดเราเลยนำเด็กพวกนี้ครับมาให้เขาได้รู้จักคุณค่าคำว่าป่าไม้เพราะเดิมทีนั้นเด็กไม่รู้ว่าป่าไม้เป็นยังไงพอเขามาอยู่กับเรา3วันวันกลับไปเขาก็นึกรักสังเกตได้จากที่เขาโทรศัพท์มานะครับว่าดูแลป่าแทนผมด้วยนะตอนนี้ผมไม่อยู่ผมกลับแล้วฝากคุณลุงฝากเจ้าที่ดูแลป่าเอาไว้ด้วยอย่าให้ป่านี้ต้องสูญหายไปนะครับให้อยู่กับผู้คนตลอดไปครับข้อ29โรงเรียนครับจากรอบพื้นที่โครงการนะครับอำเภอสัตหีบอำเภอบางละมุงและก็อำเภอแกลงครับจากระยองนะครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับอันนี้พออยู่ที่จิตใจของเด็กกันนะครับเราไม่ได้โน้มน้าวอะไรมากนักผมคิดว่านะครับตัวป่าเป็นตัวชี้วัดที่ให้เขานะครับนึกและก็เขาคิดรักพื้นป่าขึ้นมาเขาบอกว่ามาที่นี่อากาศดีหายใจคล่องไม่ร้อนแต่ที่บ้านเขาออกจากบ้านเมื่อใดครับแดดเปรี้ยงครับร้อนมากเขาบอกครับป่าเที่ยวกับป่าแล้วเพราะป่าคือสิ่งมีชีวิตนะครับอยากให้เขาได้มาครับเรียนรู้นะครับรู้จักคำว่าป่าเราจะมีการอนุรักษ์ยังไงบ้างบางคนบอกว่านะครับการอนุรักษ์นี่คือเป็นการใช้อย่างสิ้นเปลืองแต่ไม่ใช่นะครับเราบอกว่าการอนุรักษ์ได้ใช้ได้แต่ใช้อย่างประหยัดใช้แบบนุ่นตะหนอมใช้แบบให้มันอยู่ยืนยาวนะครับก็มีครับสังเกตได้จากคุณครูปีนี้ผมไปติดต่อครับนะครับคุณครูบอกว่าคุณลุงครับเด็กเก่าๆจะไปอีกได้ไหมเพราะขอคุณครูครับอ่ะขอเด็กใหม่ๆนะครับเพราะเด็กเก่าก็ได้เรียนรู้แล้วนี่เราคิดได้ว่านะเด็กที่มาแล้วเขาก็มีการนึกรักทรัพยากรธรรมชาติและนึกจักที่จะหวงแหนนะครับทรัพยากรเหล่านั้นเอาไว้ให้คงอยู่คือคำว่าครับปลูกป่าครับในใจกลนะครับมาจากหัวข้อที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ทรงพระราชดำริเอาไว้ว่าแนวความคิดการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้เราจะทำยังไงที่ให้ป่าไม้นั้นยังคงอยู่เลยท่านคิดคำนี้ขึ้นมาคำแรกเขาก็ปลูกป่าในใจคนก่อนนะฮะให้คนได้รู้จักป่าและเขาก็จะนะครับมีจิตสำนึกที่จะรู้จักวงแหนและปลูกพื้นป่าดูแลตัวเขาเองครับคิดว่าโซนนี้สำเร็จครับนะฮะโซนที่อยู่ปัจจุบันนี้สำเร็จครับผมให้ 99% ครับสังเกตได้จากพื้นป่านะครับจากเยาวชนจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามา

0: ชายพักผ่อนหย่อนใจครับคือความภูมิใจของผมนะครับนะผมรับราชการมานะครับ36ปีดูแลป่าไม้นะครับตลอดนะครับจน35ปีรอเกษียณผมภาคภูมิใจที่ได้มาสนองให้กับในหลวงโดยการประชาดำริครับภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ได้ดำเนินตรงนี้ทำตรงนี้ทำเพื่อในหลวงสืบสานรักษาได้เข้าต่อยอดให้กับพระองค์ท่านครับเทิดทูนในหลวงไปที่ใดพระปราชินีก็จะตามติดต่อเหมือนกับคำที่ว่าในหลวงสร้างอ่างเก็บน้ำจันจะสร้างป่าป่าที่ถวายความรับผิดชอบต่อน้ำในหลวงสร้างอ่างเก็บน้ำจันจะสร้างป่านี่คือพระสาวนีคิดได้ว่าในหลวงไปสร้างอ่างที่ไหนพระราชินีก็จะตามไปสร้างป่าที่นั่นเพราะท่านบอกว่าถ้าไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำครับนี่คือคำว่าป่ารักน้ำน้ำรักป่าจากสองพระองค์ครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าคืออยากจะฝากนะครับคนไทยทุกๆคนนะอยากจะบอกว่าทรัพยากรธรรมชาตินี่ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ของป่าไม้นะคะเป็นของคนไทยทุกๆคนเราควรที่จะดูแลนะครับช่วยกันรักษาหวงแหนเอาไว้นะรักษานะครับสืบสานแล้วก็รักษาต่อยอดให้ป่าไม้นั้นยังคงอยู่ต่อไปเหมือนกับคำที่ว่าไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำไม่มีน้ำก็ไม่มีชีวิตถ้ามีป่ามีน้ำจะมีชีวิตที่ดีขึ้นครับ
1: พระราชดำริในการฟื้นฟูผืนป่าไม่ได้มองเพียงการเพิ่มจำนวนต้นไม้แต่เป็นการมองธรรมชาติอย่างเป็นระบบเพราะเมื่อผืนป่ากลับคืนมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ได้มีเพียงความเขียวของต้นไม้หากยังหมายถึงการฟื้นฟูดินการรักษาความชุ่มชื้นการดูแลแหล่งน้ำและการสร้างพื้นที่ที่เอื้อต่อการกลับมาของสิ่งมีชีวิตแนวคิดสำคัญจึงอยู่ที่การทำให้ธรรมชาติสามารถกลับมาดำรงได้อย่างสมดุลและสามารถดูแลตัวเองต่อไปได้ระยะยาวจากแนวพระราชดำรินี้การดำเนินงานจึงต้องอาศัยทั้งความรู้ความร่วมมือและความต่อเนื่องเพราะการฟื้นฟูผืนป่าไม่ใช่เพียงการปลูกต้นไม้ลงบนผืนดินแต่คือการสร้างเงื่อนไขให้ต้นไม้เติบโตและทำให้ระบบธรรมชาติรอบสามารถคืนกลับมาได้อีกครั้งและเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่เคยเป็นเพียงความตั้งใจในวันเริ่มต้นก็เริ่มปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมอยู่ตรงหน้า

0: กว่า48ปีผ่านไปแต่วันแห่งความปลื้มปิติในหัวใจพุทธศาสนิกชนชาวจันทบุรียังคงแจ่มชัดในความทรงจำวันที่3เมษายนพุทธศักราช2520วันประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานพระอัครสาวกทั้งสองและพระอานนท์ท่ามกลางประสบนิกร นับหมื่นที่มารอรับเสด็จด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธา
1: คือเราทราบแล้วว่าท่านจะต้องคือทราบจากเจ้าหน้าที่ที่เขามาเตรียมความพร้อมเขาก็จะบอกว่าท่านอยู่ตรงนี้ท่านออกจากตรงนี้ท่านจะไปตรงนั้นท่านจะรับทูลเกล้าถวายของจากประชาชนตรงนี้และขึ้นสู่แท่นเพื่อประกอบพิธีเททองตรงนี้เราก็ทราบแล้วว่าสถานที่ตรงนี้ตรงนี้ก็ไปเตรียมความพร้อมของเราเมื่อถึงวันก็ตั้งแต่เช้าละตั้งแต่เช้าก็ไปเตรียมสถานที่คือฝ่าท่านจะเสด็จก็รู้สึกจะเป็นช่วงบ่ายก็นั่งไม่ได้ไปไหนเหมือนกันประชาชนทุกคนทั้งหมดก็มีความปลื้มปิติยินดีที่จะรับเสด็จพระองค์ท่านพระองค์ทั้งสามพระองค์ประกอบพิธีบวชดีเสร็จพิธีเกี่ยวกับพิธีสงฆ์พิธีอะไรต่างๆบนอุโบสถนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ท่านก็พระองค์ได้เสด็จลงไปสู่แท่นปารัมภิธีที่จะประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานเมื่อท่านลงไปก็ได้พบเห็นประชาชนชาวบ้านที่มาเฝ้ารับเสด็จบางคนก็ถอดสร้อยโอ้โหเราเห็นแล้วก็เราไม่มีแล้วไม่มีสร้อยที่จะถวายท่านแต่ก็ปลื้มปิติยินดีไปเห็นอีกคนหนึ่งก็ถอดกำไรที่สวมมาคือประชาชนก็ทราบดีว่าประชาชนคนไทยเรามีความจงรักภักดีพระองค์ท่านเมื่อท่านมาประกอบในการที่เป็นบุญกุศลนี้ใครมีอะไรติดตัวมาก็อยากจะร่วมกับพระองค์ท่านเมื่อได้เวลาเจ้าพนักงานก็นำกระบวยที่เททองก็นำมาให้พระองค์ท่านพระองค์ก็ใส่เทจากกระบวยนั้นใส่ลงไปเราก็ยังขออีกรอบนึงอีกเหมือนกันก็ลุกขึ้นลุกลงอยู่นั้นอยากเห็นท่านทำยังไงเสร็จพอเสร็จจากเททองรอพระประธานจากนั้นเสร็จแล้วก็หมดพิธีพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปสนทนาธรรมกับหลวงปู่สมชายที่ศาลาไม้หลังบนเขาอีกระยะหนึ่ง
0: พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระพันปีหลวงมิได้เพียงหล่อหลอมพระประธานทองคำหากแต่ยังหล่อล้อมหัวใจแห่งศรัทธาของประสบนิกรไทยทั้งแผ่นดินให้ระลึกถึงพระองค์ในฐานะอัครศาสนุปธรรมภกผู้ทรงอุทิศพระวรกายพระราชทรัพย์และพระราชหฤทัยเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา
1: ของคนไทยทุกๆคนนะไม่ว่าเฉพาะพระสงฆ์ที่คณะสงฆ์จะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็เพราะว่าท่านพระองค์ท่านก็ได้เป็นผู้ที่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและมีความสนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากทั้งสองพระองค
0: ์แม้การเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานแต่สำหรับหัวใจของพระสงฆ์นิกรไทยความทรงจำเมื่อครั้งได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงยังคงอบอวลไปด้วยความปลาบปลื้มไม่เสื่อมคลายเพราะทุกครั้งที่พระองค์เสด็จคือช่วงเวลาแห่งความสุขคือแรงบันดาลใจให้คนไทยมุ่งมั่นทำความดีตอบแทนแผ่นดิน
2: รู้ว่าพระองค์ท่านจะเสด็จก็มีความรู้สึกพูดแล้วก็ยังน้ำตาจะไหลเพราะว่าเราเป็นเด็กเรารู้สึกมีความดีใจมากๆมีโอกาสแล้วก็เห็นพระองค์ท่านพระราชินีสง่างามและจำได้ว่าแต่งชุดสีชมพูเราในฐานะเป็นข้าราชการนะคะก็ได้แสดงถวายอะไรเนาะใช่ค่ะพระองค์เป็นแม่ของแผ่นดินเนาะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

0: แทนพระบาทได้ทุกอย่างนะคะทรงเป็นเคียงบ่าเคียงไหลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะทรงเป็นผู้หญิงที่แกร่งซึ่งในโลกนี้หาเปรียบยากที่เป็นพระที่เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นพระราชินี
1: สวยสง่างามมากค่ะปลื้มใจเราเป็นคนชาวบ้านและเป็นไม่ใช่ว่าเป็นคนรับราชการเลยใช่ไหมคะได้เข้าเฝ้าได้เห็นอย่างใกล้ชิดดีใจมากค่ะดีใจมากสมัยนั้นเขาให้เอาถวายเงินได้สมัยนั้น20บาทก็เยอะนะคะสมัยทาง20บาทบางคนรวยเนี่ยก็100บาทส่งกับมือเลยค่ะส่งพระหัตถ์ท่านเลยค่ะท่านรับดีมากท่านแบบว่าเมตตาประชาชนว่าทุกคนอยากเห็นท่านตั้งใจไว้ทุก1ปีแล้วเราก็ทำบุญหามาทำบุญให้ท่านไปสวดมนต์ให้ท่าน
2: ปลื้มใจมากๆเลยค่ะดีใจเป็นแบบว่ารู้สึกว่าเราเป็นคนบ้านนอกนี่รู้สึกประทับใจอะค่ะท่านมานี่เป็นเกียรติของคนเมืองจันทร์มันประทับใจไปรู้สึกกิริยามารยาทอะไรของท่านนี่รู้สึกมันปลื้มใจอะนะเราก็ดีใจแล้วเราก็จะเป็นคนดีของชาตินะนะทำอะไรเราก็ทำแต่ที่ดีๆค่ะ
3: ถ้าท่านเมตตาท่านคุยท่านพูดด้วยเราก็นั่งยิ้มน้ำตาก็จะไหลปลื้มปีติท่านก็เรียกผู้มีอาวุโสเข้ามานั่งนี่เล่าเป็นคนลุกผู้อาวุโสเข้ามานั่งใกล้ๆแม่นั่งใกล้ๆองค์ท่านเลยขอให้ทุกคนคนไทยประชาชนชาวไทยให้รักกันขอคำนี้ให้พี่น้องทุกคนประชาชนชาวไทยให้รักกันเพื่อบูชาน้อมถวายพระในหลวงพระเป็นพ่อแม่ของแผ่นดิน
4: ภาพแห่งวันนั้นคือภาพแห่งความจงรักภักดีของราษฎรไทยที่ได้ร่วมถวายทองคำจากใจเพื่อหลอบรับประทานคู่แผ่นดินและเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีที่พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จมาทรงเททองด้วยพระหัตถ์พระประธานภายในอุโบสถวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีมิได้เป็นเพียงองค์พระคู่ศรัทธาหากแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จมาทรงหล่อด้วยพระหัตถ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนทั้งแผ่นดินนับแต่นั้นมาองค์พระประธานจึงเปรียบเสมือนรอยพระบาทแห่งความศรัทธาที่ประดิษฐานอยู่กลางใจชาวจันทบุรีเป็นเครื่องเตือนใจให้ประชาชนทุกคนยึดมั่นในความดีสืบสานพระราชศรัทธาแห่งองค์พระพันปีหลวงสืบต่อความรักความสามัคคีและการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

ืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจทาง NBT ภาคกลางพบกับดิฉันเมธาพรพันธุ์บุญเลิศค่ะ
0: และดิฉันนุชนาสุขสมกฤตนะคะวันนี้พบกันวันที่6ตุลาคม2569ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11หรือผ่านช่องทาง Facebook Live ไลน์ NBT ภาคกลางท่านใดที่เข้ามาแล้วสามารถร่วมพูดคุยทักทายกันได้ค่ะ
0: ค่ะรับชมรายการอยู่ในพื้นที่ไหนนะคะตอนนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่เป็นยังไงบ้างก็สามารถเข้ามาอัปเดตกันได้นะคะผ่านช่องทางคอมเมนต์ค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมีสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ให้ได้ติดตามกันนะคะเดี๋ยวจะมีโฟนอินนะไปสัมภาษณ์นะคะที่ทางเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทด้วยรวมถึงทีมข่าวของเราตอนนี้ก็ลงพื้นที่ไปชัยนาทนะคะเพื่อไปอัปเดตสถานการณ์ให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันด้วยแต่ก่อนอื่นเลยไปดูพยากรณ์อากาศประจำวันที่6ตุลาคมกันก่อนค่ะโดยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนค่ะโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบวกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ด้วยนะคะขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ค่ะรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงนะคะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วค่ะประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะนอกจากนี้ในช่วงของวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ค่ะทางภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกละรอกหนึ่งค่ะจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาภาคผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมนะคะตะวันตกเฉียงใต้ค่ะกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพรวมของเขื่อนเจ้าพระยากันที่จังหวัดชัยนาทค่ะว่าตอนนี้มีปริมาณน้ำเท่าไหร่และมีแผนการระบายน้ำอย่างไรบ้างคะ
0: ใช่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะไปพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยานะคะกับท่านผอ.เถลิงกิจสุวรรณชาติอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ท
0: ่
2: านครับสวัสดีครับเป็นรายการเอ็นบีทีรวมใจครับ
0: ค่ะท่านผอ.คะก่อนอื่นเลยอยากให้ท่านผอ.ได้อธิบายให้พี่น้องประชาชนเข้าใจก่อนนะคะถึงภารกิจหลักของเขื่อนเจ้าพระยาว่าในสภาวะที่น้ำหลากแบบนี้เนี่ยค่ะเขื่อนเจ้าพระยามีบทบาทสำคัญยังไงบ้างค่ะ
2: ครับครับก่อนอื่นขออนุญาตนำเรียนท่านผู้ฟังนะครับก็คือในตัวเขื่อนเจ้าพระยาจริงๆโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยานะครับเราจะดูแลความปลอดภัยของ

0: เขื่อนเจ้าพระยาเป็นหลักนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการทำหน้าที่ทดระบายผันและหน่วงน้ำนะครับในแต่ละช่วงฤดูกาลนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับอยู่ในช่วงฤดูน้ำหลากหรือฤดูฝนนะครับแล้วก็การเฝ้าระวังตรงนี้ครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่คอยดูแลความปลอดภัยของเขื่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรการรักษานิเวศสิ่งแวดล้อมการเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมต่างๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะท่านคะแล้วตอนนี้เองนะคะอย่างวันนี้เนี่ยล่าสุดเข้าไปเช็คข้อมูลมาเขาบอกว่าที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีการระบายน้ำเนาะอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีใช่ไหมคะอยากให้ท่านผอ.ค่ะได้อัปเดตภาพรวมตอนนี้หน่อยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำไหลเข้าเหนือเขื่อนประมาณเท่าไหร่แล้วแล้วก็สถานการณ์เนี่ยอยู่ในทิศทางไหนคะตอนนี
0: ้ครับขออนุญาตนำเรียนนะครับว่าวันนี้เราการบริหารจัดการน้ำครับเราจะให้เหมือนเจ้าพยาเขื่อนเจ้าพยาเป็นเสมือนหัวใจควบคุมนะครับแล้วก็การระบายน้ำต่างๆการควบคุมน้ำต่างๆต้องมองทั้งลุ่มเจ้าพยาใหญ่นะครับซึ่งวันนี้เรามองตั้งแต่เขื่อนด้านบนนะครับซึ่งคอยควบคุมนะครับในสถานการณ์ของแม่น้ำปิงนะครับแม่น้ำวังแล้วก็แม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านนะครับซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเราเฝ้าระวังที่หลักๆก็สถานีที่ C2 นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับอยู่ที่1,933ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็เฝ้าระวังในช่วงของจากสถานี C2มาถึงเขื่อนเจ้าพระยานะครับซึ่งเรามีน้ำที่เป็นลักษณะไซโฟและน้ำมาจากสแกกังนะครับซึ่งวันนี้ก็ยังมีน้ำที่ยังไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่นะครับด้านเหนือเขื่อนแล้วก็ปัจจุบันเราระบายน้ำอยู่ที่2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเราระบายในอัตรานี้ตั้งแต่วันที่2นะครับตอนเช้าตู่นะครับตีสามถึงปัจจุบันเลยครับแล้วก็ทางนี้ทางนั้นต้องดูว่าจะให้ทางกรมครับคาดการประเมินนะครับเนื่องจากว่าช่วงเมื่อวานครับก็มีฝนตกด้านเหนือเขื่อนแล้วก็ตามที่อุตุคาดการก็อยู่ในช่วง5-7ตุลานะครับแล้วก็จะมีฝนอีกช่วงถึงช่วงวันที่9-13นะครับช่วงนี้ครับเราระบายยังคงที่อยู่ที่2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็คาดว่าทางกรมในเบื้องต้นนะครับน่าจะเป็นถึงวันพรุ่งนี้วันที่7ครับ
1: ครับ
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอสถานการณ์ว่าจะลดการระบายจากเขื่อนหรือว่าต้องดูสถานการณ์การผันน้ำออกซ้ายขวานะครับซึ่งตรงนี้ด้วยมีความสำคัญเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะครับเราสังเกตว่าฝนที่ตกในพื้นที่นะครับปีนี้ครับเป็นฝนที่เกิดจากตกในพื้นที่ตัวเองนะครับแล้วก็ตกมาแบบแช่นะครับเป็นหย่อมความกดอากาศซึ่งต่างกับปีก่อนๆมากนะครับในปีก่อนๆจะเป็นน้ำลักษณะน้ำเหนือที่เราเฝ้าระวังสังเกตกันนะครับแต่วันนี้เป็นฝนที่ตกในพื้นที่ตัวเองแล้วก็ในส่วนของน้ำที่เป็นมาจากพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็ไม่ต้องกังวลเนื่องจากว่าเรามีการเฝ้าระวังนะครับโดยใช้เขื่อนเจ้าพระยาและสถานีวัดน้ำท่าของกรมชลต่างๆนะครับเราสามารถแจ้งเตือนนะครับพวกนี้ได้นะครับคาดการได้นะครับในลำน้ำสายหลักครับ
2: ค่ะท่านคะแล้วก็หลังจากที่น้ำเหนือเขื่อนนะคะเริ่มมีแนวโน้มลดลงค่ะทางจังหวัดนะคะได้มีการเตรียมหลังจากนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
0: ครับก็ในส่วนที่น้ำเหนือลดลงวันนี้ครับแต่ก็มีการเฝ้าระวังอยู่นะครับแต่ในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาเองเราจะมีที่เฝ้าระวังด้านเหนือนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเรายกทดระดับเพื่อหน่วงน้ำนะครับเพื่อบรรเทาด้านท้ายด้วยแล้วก็ในปัจจุบันมันเริ่มลดแล้วทีนี้การเฝ้าระวังอันหนึ่งก็ที่ต้องระวังก็คือการที่เราลดระดับน้ำหรือว่ากรณีที่ปริมาณน้ำลดลงอย่างรวดเร็วนะครับแต่วันนี้จะให้เขื่อนเจ้าพระยาเป็นตัวควบคุมไม่ให้ลดอย่างรวดเร็วเดี๋ยวจะตะลิ่งนะครับจะเกิดการพังนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูช่วงจังหวะที่ว่าฝนที่มาเติมด้วยนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับที่วันนี้เราระบายอยู่ที่2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งตามเกณฑ์นะครับเกณฑ์ล่าสุดที่ว่าเกิน 2,000 นะครับซึ่งวันนี้จะมีเกณฑ์ที่เราควบคุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับจะณปัจจุบันนะครับยังไม่มากกว่านี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะทีนี้อีกคำถามนึงนี้ถามแทนพี่น้องประชาชนนะคะท่านเพราะว่าเข้าไปดูข้อมูลเนาะในเพจกรมชลประทานเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนมาคอมเมนต์ถามว่าแล้วเมื่อไหร่ถึงจะทำการปรับลดการระบายน้ำจาก 2,500 เนี่ยลงมาได้เป็น 2,300 หรือ 2,400 ได้ไหมตรงนี้อยากให้ท่านผอ.ได้อธิบายให้พี่น้องประชาชนเข้าใจถึงเกณฑ์ในการที่เราจะปรับลดการระบายน้ำเนี่ยค่ะว่าต้องดู

0: เหตุผลหรือว่าปัจจัยอะไรบ้างอะคะท่าน
1: ครับจริงๆวันนี้ครับในส่วนของความที่ผ่านมาเราก็ประเมินแล้วก็คำนึงถึงถามว่าการที่เราจะเห็นตัวเลขที่คำว่าพีคครับเนาะพีคก็คือสูงสุดที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายปีนี้ทีนี้นะทางกรมก็ให้ความสำคัญเนื่องจากว่าต้องดูว่าก็ไม่อยากจะให้ประชาชนยกของขึ้นลงหลายรอบนะครับฉะนั้นต้องมาดูว่าในปัจจัยนะวันนี้ครับที่อยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีปัจจัยอย่างอื่นบ้างไหมนะครับอย่างเช่นฝนที่ทางอุตุคาดการ 5-7 นะครับเมื่อวานก็เห็นแล้วว่าน้ำมีเพิ่มขึ้นเป็นบางช่วงนะครับเหนือเขื่อนแล้วก็ในฝนที่มาจากหลังจากนี้ครับต้องประเมินเลยครับว่าถ้าฝนน้อยกว่าปกตินะครับแล้วก็ดูแล้วถ้าช่วงนี้ครับเป็นช่วงเดือนตุลานะครับที่ผ่านมาก็อาจจะมีปีที่แล้วปีเดียวที่ตอนแรกเราคาดการเนื่องจากว่าช่วงพฤศจิกาถ้าเกิดพวกเราจำกันได้ครับช่วงพายุเข้าเมกีครับแล้ววันนั้นเราคิดว่าจะเข้าฤดูหนาวแล้วแต่ก็มาอีกลูกหนึ่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดมีพายุเข้าอันนี้เราก็ต้องเฝ้าระวังหรือว่าการคาดการจากอุตุแต่ถ้าเกิดสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ฝนตกเหมือนนะครับ5-6-7พวกนี้ครับถ้าเกิดไม่มากคิดว่าครับก็ไม่มีน้ำที่จะมาเติมมากนะครับก็คือสามารถที่จะคงระดับตรงนี้ไว้ได้ก่อนแต่ถ้าเกิดประเมินแล้วไม่มากกว่าเดิมก็ต้องลดนะครับการลดก็อาจจะลดฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือว่าลดหน้าเขื่อนหรือว่าระบายทางตรงพวกนี้ครับเดี๋ยวจะแจ้งให้เดี๋ยวจะทางกรมครับปกติเราจะมีการประชุมอยู่ทุก18:00 น.นะครับทางกรมโดยท่านอธิบดีเพื่อติดตามสถานการณ์ต่างๆครับตรงนี้ถ้าเกิดได้ผลอย่างไรเดี๋ยวก็ต้องแจ้งกันอีกทีนึงครับ
2: ค่ะแล้วที่มีการประชุมนะคะร่วมกับกองบัญชาการป้องกันเนี่ยค่ะล่าสุดได้มีข้อสั่งการอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ก็มีสั่งการที่ก็คือ1การเฝ้าระวังนะครับและก็เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับที่ได้กำชับว่าปัจจุบันมีเหมือนว่าจริงๆเรายอมรับนะครับวันนี้การไหลของน้ำครับมันจะไหลเร็วมากขึ้นเนื่องจากว่าความเข้มของฝนนะครับมันจะมาเร็วเวลาเดินเร็วขึ้นทำให้การแจ้งเตือนเราก็ต้องเร็วขึ้นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้หลายๆอย่างก็ต้องไปปรับปรุงหรือว่าทำยังไงได้ให้สามารถที่จะอย่างน้อยแจ้งเตือนให้ประชาชนได้ข้อมูลซึ่งวันนี้ในส่วนของโครงการเองครับเราอยากจะให้มองในตัวที่แทนคือในตัวเขื่อนเจ้าพระยาครับเราเฝ้าระวังได้แต่ถ้าเกิดจะให้เรามีเวลามากขึ้นต้องไปดูที่สถานี C2ประกอบด้วยเพราะว่าสถานี C2มันอยู่จากเขื่อนประมาณ1วันน้ำไหลนะครับก็100กิโลเมตรอยู่ที่นครสวรรค์ซึ่งตรงนี้สามารถช่วยได้นะครับ
0: ค่ะอย่างที่ท่านบอกว่าช่วงนี้เนี่ยน้ำไหลเร็วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนทราบเร็วด้วยเช่นกันทีนี้ช่องทางที่พี่น้องประชาชนจะต้องสามารถเข้าไปติดตามอัปเดตข้อมูลการระบายน้ำหรือระดับน้ำเนี่ยค่ะสามารถติดตามได้ทางไหนคะท่าน
1: จริงในส่วนของโครงการส่งน้ำบำรุงสายเจ้าพระยาเองวันนี้เรามีตัวคัดเอาหรือว่าตัวจอที่เราขึ้นให้นะครับตรงนี้สามารถเตือนได้เนื่องจากเราระบุตัวเลขการระบายน้ำที่เป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่เรารายงานแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวเลขที่มาจากสถานี C2แล้วก็ระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนนะครับซึ่งส่วนนี้เราถ้าเกิดมาที่เขื่อนเราจะเห็นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐหรือว่าของกรมชลประทานครับวันนี้เราจะเห็นว่าแม้กระทั่งระบบโทรมาตรต่างๆนะครับวันนี้ประชาชนสามารถเข้าไปเฝ้าระวังหรือช่วยกันดูครับผมว่าตรงนี้เรามีสื่อต่างๆให้ทุกท่านดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะเข้ามาเหมือนที่โครงการหรือว่าจะเข้ามาสอบถามรายละเอียดเรายินดีให้ข้อมูลนะครับตรงนี้ครับ
0: ค่ะค่ะสุดท้ายให้ท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนนิดนึงค่ะ
1: ครับตรงนี้ก็ต้องยิ่งก็ขอให้กำลังใจนะครับทุกท่านที่ได้เกิดผลกระทบแล้วนะครับแต่วันนี้เรามองว่าในหลายๆอย่างเราพยายามจะทำนะครับแต่ละหน่วยงานโดยเฉพาะกรมชลประทานเองเราพยายามทำหน้าที่แล้วก็เราจะดูว่าวันนี้มันจะมีเหตุการณ์ไหนบ้างที่เรายังทำไม่เต็มที่หรือว่าได้ผลไม่เต็มที่เราคาดหวังโดยเฉพาะเรื่องการเตือนนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าปีนี้ธรรมชาติมันจะมาเร็วนะครับมีการแจ้งเตือนแบบเดิมๆอาจจะต้องมาปรับหรือว่าใช้วิธีใหม่นะครับเพื่อจะให้ทันเวลานะครับเราจะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือน

0: ณีที่ว่าน้ำท่วมนะครับทรัพย์สินเราเคลื่อนย้ายไม่ทันนะครับซึ่งบางครั้งเราจำเป็นเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าวันนี้เราลองถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตจริงๆเราจะรู้ก่อนนะครับที่กรุงเทพเราจะรู้ที่ C2นะครับเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เก็บน้ำพักน้ำทำหน้าที่เพื่อเป็นจัดจราจรทางน้ำมากกว่านะครับฉะนั้นถ้าเกิดเรามีข้อมูลที่ C2 อย่างน้อยเรามีเวลา1วันนะครับตรงนี้สำคัญมากอยากจะให้ไปเฝ้าระวังตรงนี้ด้วยแล้วก็ทุกคนสามารถเข้าไปดูได้นะครับในสถานีวัดทางโทรมาศของอุทกภาคกลางของกรมชลนะครับอยากจะฝากตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มั่นใจครับในข้อมูลที่เราสื่อหรือแจ้งออกไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณนะคะผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยานะคะคุณเถลิงกิจสุวรรณชาตินะคะที่มาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับยินดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นอัปเดตเนาะสถานการณ์นะคะในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยานะคะก็อย่างที่ท่านผอ.ได้บอกนะว่าเขื่อนเจ้าพระยาไม่ได้มีหน้าที่แค่ทำการกักเก็บน้ำเท่านั้นนะแต่เหมือนเป็นการจัดการจราจรของน้ำเนาะทั้งทดน้ำระบายน้ำผันน้ำหน่วงน้ำด้วยนะคะแล้วก็ปัจจัยเนาะที่จะทำให้การจะลดหรือว่าจะเพิ่มอัตราการระบายน้ำก็ต้องดูหลายๆปัจจัยด้วยนะคะทั้งน้ำเหนือเองนะคะรวมถึงในส่วนของพายุฝนที่จะมาอย่างช่วงนี้เขาเตือนไว้ไง5-8ตุลาคมก็ยังคงมีฝนก็ต้องดูปริมาณน้ำตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมค่ะไปดูสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาทกันบ้างนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังคงส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสัพพยาค่ะขณะที่ทางจังหวัดเองนะคะก็ระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนะคะลงพื้นที่ไปมอบอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะทีมข่าวของเราคุณภาคภูมิพนาภักดีลงพื้นที่นะคะเพื่อไปเกาะติดสถานการณ์รายงานสดจากที่ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพพยาค่ะ
3: ครับสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทนะครับยังคงส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทครับขณะที่ทางจังหวัดเองก็เร่งระดมกำลังจากทุกภาคส่วนลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในเบื้องต้นครับวันนี้ครับท่านภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงภาคีเครือข่ายร่วมกันนำเอาสิ่งของอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในหลายจุดโดยจุดแรกครับที่โรงเรียนศึกษาพิเศษจังหวัดชัยนาททางหลักวิชาจังหวัดได้จัดเตรียมอาหารและสิ่งของช่วยเหลือเพื่อส่งต่อไปยังประชาชนในพื้นที่อำเภอสัพพยาขณะที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ลพบุรีเรือนจำจังหวัดชัยนาทและกองร้อยอาสาชัยนาทครับรวมสนับสนุนกำลังพลในการขนย้ายและลำเลียงสิ่งของเพื่อเร่งนำความช่วยเหลือให้ไปถึงมือประชาชนครับจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมคณะร่วมกับทางวัดพระบรมธาตุวรวิหารจัดทำครัวชัยนาทเพื่อคนชัยนาทประกอบอาหารและจัดเตรียมน้ำดื่มนำลงพื้นที่ไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตลุกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นขณะที่มูลนิธิเทพีรันโดยหลวงปู่ฤาษีตาไฟครับจัดทำอาหารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ได้นำอาหารลงพื้นที่อำเภอสัพพยาเพื่อไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบส่วนที่ตำบลหาดอาสาครับซึ่งยังมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 1,680 ครัวเรือนครอบคลุม7หมู่บ้านทางเทศบาลตำบลหาดอาสายังคงเร่งดูแลประชาชนที่อพยพออกมาอยู่ริมถนนทั้งด้านอาหารน้ำดื่มและการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังขณะเดียวกันระดับน้ำในพื้นที่เริ่มนิ่งและมีปัญหาเรื่องของกลิ่นครับทางเทศบาลเองจึงเตรียมใช้ EM Ball เพื่อช่วยปรับสภาพน้ำและลดกลิ่นในบริเวณที่มีน้ำท่วมและนี่คือรายละเอียดการช่วยเหลือจากทางท่านนายกเทศมนตรีตำบลหาดอาสาครับ
4: คือของเราได้รับผลกระทบทั้ง7หมู่บ้านนะคะท่วมถึงกันหมดนะคะคือถามว่าจุดไหนหนักทุกจุดค่ะเพราะว่า7หมู่บ้านของเราเนี่ยความยาวประมาณ7กิโลค่ะเราก็ตั้งแต่วันแรกที่ประชาชนขึ้นมาอยู่บนคันคลองมหาราชนะคะทางเทศบาลก็ได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าห้องสุขาแล้วก็น้ำดื่มน้ำกินน้ำใช้ค่ะค่ะกลุ่มเปราะบางก็ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือทางสมาชิกสทของเรานะคะก็ได้ออกตรวจตาดูแลว่าต้องการอะไรบ้างนะคะเราก็จะช่วยเหลือดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษนะคะรวมทั้งผู้ป่วยติดเตียงที่ขึ้นมานอนบนคันคลองมหาราชก็อสม. CG หรือเจ้าหน้าที่จากรพสต.ก็ขึ้นไปดูแลตลอดค่ะ
3: สำหรับประชาชนที่ต้องอพยพออกมาอยู่ริมถนนนะครับได้มีการรับอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นถือว่าความช่วยเหลือสำคัญในช่วงที่ยังไม่สามารถกลับมาชีวิตตามปกติก็ถือว่าเป็นความช่วยเหลือที่รับได้ตอนนี้นะครับขณะที่ชาวบ้านเองบางส่วนเนี่ยยังต้องเฝ้าดูแลบ้านและทรัพย์สินรวมถึงปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่และนี่คือเสียงจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบที่ทีมข่าวของเราได้ลงพื้นที่พูดคุยในวันนี้ครับ
5: กระทบหนักทุกอย่างแล้วเป็ดไก่เนี่ยจมน้ำจมท่าหายไปหลายตัวเลย
6: น้ำสูงเยอะไหมปีนี้กี่เมตร
5: ก็ระดับเนี่ยเคียงคอผมเนี่ยยังไม่ยุบนะตอนนี้มันยุบลงไปหน่อยแล้วครับไม่รู้จะบอกไงมันเดือดร้อนไปหลายอย่างเลย มันหลายอย่างเลยครับผมมันลำบากมากเลยก็ขอขอบคุณมากครับที่ภาครัฐบาลช่วยเหลือกรุณาประชาชนกำลังเดือดร้อนช่วงระหว่างนี้ช่วงนี้ครับผมขอบคุณมากมากเลยครับผม
3: สำหรับการลงพื้นที่วันนี้ครับจะเห็นได้ว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชัยนาทยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคีเครือข่ายระดมทั้งกำลังคนอาหารและน้ำดื่มรวมถึงสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยครับและนี่คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับในพื้นที่ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทผมภาคภูมิพนาภักดีทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงานครับ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณคุณภาคภูมิพนาภักดีนะคะแล้วก็ทีมข่าว MBT ภาคกลางของเราด้วยเนาะลงพื้นที่นะคะไปเกาะติดสถานการณ์อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทนะคะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าจะพาไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
7: กลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
8: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
9: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
10: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อนะคะยังอยู่กับเราใน NPT รวมใจค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะซึ่งนายชัยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้ให้สัมภาษณ์ในรายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางเมื่อช่วงเช้าของวันนี้กันค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ว่าคะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอยากให้ท่านได้ยังไงบ้างคะท่าน
2: ครับที่น้ำเริ่มจะลดระดับลงแล้วก็น้ำแม่กลองจะลดปริมาณน้ำลงนะครับเมื่อคืนนี้ช่วง 3-4 ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงเช้าเมื่อตอนนี้นะครับก็ได้รณรงค์ร่วมมือกันนะในการที่จะนำเครื่องมือชุดประเภทต่างๆนะครับมาเร่งระบายน้ำโดยเฉพาะจากพื้นที่ในสวนในพื้นที่ชุมชนลงสู่คูคลองสาขาแล้วก็ลงสู่คลองหลักแล้วก็ผลักดันลงสู่แม่น้ำแม่กลองเป็นช่วงๆเป็นระบบนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเครื่องมือที่ใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นการระดมมาจากพี่น้องประชาชนนะครับที่รวมจิตอาสากันหรือว่าท้องถิ่นนะที่จัดหามานะครับแต่ว่าในส่วนของเครื่องมือจากภาครัฐที่จะมาจากส่วนกลางนะครับเมื่อวานก็เข้ามานิดนึงนะครับแต่ว่าวันนี้ทราบว่าจะทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

0: ก็กำลังพยายามเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ครับแต่ว่าน้ำที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สวนบางกระเทียมภาวาซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจคือส้มโอและลิ้นจี่นะครับก็ยังลดไปค่อนข้างน้อยครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ทางพื้นที่กังวลเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าวันสองวันนี้ยังในพื้นน้ำในสวนเนี่ยยังไม่ลดลงเนี่ยลิ้นจี่ส้มโอซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของสมุนไพรรวมถึงมะพร้าวด้วยเนี่ยนะซึ่งใช้น้ำมา 7-8 วันแล้วครับตั้งแต่วันพุธที่แล้วเนี่ยนะครับก็จะตอนนี้เริ่มส่งสัญญาณนะครับว่าใบจะเริ่มเหลืองแล้วครับเพราะฉะนั้นจังหวัดพยายามรณรงค์เร่งอย่างเต็มที่นะโดยเฉพาะคือเย็นนี้นะซึ่งน้ำจะลงน้ำทะเลจะลงอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่กังวลอีกเช่นกันก็คือว่าขณะนี้มีฝนตกในพื้นที่โดยเฉพาะก็ทราบว่าในส่วนของกาญจนบุรีราชบุรีเนี่ยก็มีฝนตกหนักค่อนข้างหนักพอสมควรก็กลัวว่าสถานการณ์น้ำจากตอนบนเนี่ยจะไหลลงมามีผลกระทบอีกเมื่อวานนี้ตอนบ่ายทางท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านรพินทร์ท่านได้เชิญผู้ว่าทั้ง3จังหวัดเมืองการราชบุรีสมุทรสงครามรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประชุมหารือกันที่เขื่อนแม่กลองหรือที่เขื่อนท่าม่วงที่กาญจนบุรีนะครับก็ที่ประชุมก็กังวลในส่วนนี้แล้วก็ได้พยายามเตรียมการที่จะแจ้งเตือนแล้วก็ป้องกันนะครับสถานการณ์ที่ภายใน30วันข้างหน้าก็ไม่แน่นะว่าน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นอีกก็ได้ซึ่งอันนี้ทางสงครามปลายน้ำเนี่ยก็ต้องขอความกรุณาทางตอนบนนะครับว่าถ้าไม่วิกฤตจริงๆก็ต้องขอความกรุณาอย่าเพิ่งปล่อยมาเพราะว่าตอนนี้น้ำที่ขังอยู่เนี่ยยังไม่ระบายออกเลยครับนะระบายออกได้น้อยมากครับขอบคุณครับ
1: ค่ะคือนอกเหนือจากจะมีน้ำจากเขื่อนนะคะที่ระบายมาแล้วเรามีน้ำขังอยู่ท่านก็บอกว่ายังจะมีน้ำทะเลด้วยนะคะที่ขึ้นลงตลอดในทุกๆวันใช่ไหมคะทีนี้จุดช่วงเวลาที่น้ำทะเลจะขึ้นสูงสุดนี่จะเป็นช่วงไหนอะคะท่าน
0: แต่ละวันไม่แน่ครับมันขึ้นลงตามธรรมชาติบางวันก็ขึ้นช่วงเช้าสูงสุดบางวันก็ขึ้นช่วงบ่ายช่วงเย็นแต่ว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยที่ขึ้นลงชัดๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะครับน้ำขึ้นเนี่ยก็ช่วงสายๆไปจนถึงกลางวันจนถึงบ่ายแล้วพอตอนเย็นหัวค่ำเนี่ยน้ำเริ่มลงเรื่อยๆแล้วก็จะลงสูงสุดช่วงตีหนึ่งตีสองที่น้ำลงต่ำสุดนะครับแล้วก็จนถึงรุ่งเช้าพอช่วงเช้าน้ำทะเลก็จะเริ่มหนุนขึ้นมาอีกนะครับซึ่งความสูงของแต่ละวันเนี่ยช่วงนี้ถือว่ายังไม่ได้สูงมากก็คือเขาเรียกว่าประมาณ 3.4 3.5 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับแต่ว่าช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยจะสูงจะหนุนสูงประมาณ 3.6 3.7 นะซึ่งถ้าบางช่วงที่หนุนสูงเนี่ยนะครับแต่ยังโชคดีว่าตอนนี้ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหนุนสูงแต่ว่าสูงไม่มากครับแต่ว่าการที่น้ำทะเลขึ้นเนี่ยก็ทำให้น้ำที่จะไหลลงไปเนี่ยมันไม่ไหลเพราะว่าน้ำทะเลมันดันไว้ครับก็ทำให้น้ำที่จะไหลลงโดยเร็วเนี่ยก็ไม่ไหลก็ค้างอยู่หลายชั่วโมงต่อวันนะครับ
1: ค่ะก็จะเห็นว่าท่านผู้ว่าก็ลงพื้นที่นะคะเพื่อไปดูสถานการณ์น้ำเนี่ยตลอดเวลานะคะเร่งให้เจ้าหน้าที่มาทำการระบายน้ำออกอยู่ตลอดในส่วนของจุดพักพิงชั่วคราวค่ะท่านผู้ว่าได้มีการลงพื้นที่ไปพูดคุยเนี่ยตอนนี้เรื่องที่น่ากังวลของพี่น้องประชาชนสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
0: ้ต้องเรียนว่าซึ่งที่พักพิงเนี่ยเราเตรียมไว้ครบถ้วนนะฮะแต่ว่าพี่น้องที่เข้ามาอยู่เนี่ยถือว่าน้อยมากครับก
1: ็
0: คือประมาณแค่40กว่าท่านนะครับมีกลุ่มเปราะบางประมาณ10กว่าท่านนะครับซึ่งก็ทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่ศูนย์พักพิงของจังหวัดเนื่องจากสงครามเนี่ยเป็นจังหวัดเล็กนะพื้นที่เล็กเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อพยพทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้นำมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงที่หอประชุมอบจ.สมุทรสงครามซึ่งเราก็ดูแลอย่างดีนะครับมีหน่วยงานต่างๆมาเข้ามาทำกิจกรรมพี่น้องก็มีความสุขดีครับก็คิดว่าเร็วๆนี้คงได้กลับบ้านครับในภาพรวมพื้นที่ที่นี่ไม่มีประเด็นอะไรเลยครับทุกอย่างดำเนินการไปได้ด้วยดีแล้วก็มีพี่น้องเข้ามาจำนวนน้อยครับครับ
2: ค่ะท่านจากการประเมินสถานการณ์แนวโน้มมวลน้ำในช่วง 2-3 วันข้างหน้านี้ท่านคิดว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วก็ต้องมีการเตือนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องยกของขึ้นที่สูงหรือว่าระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
0: ครับในช่วง 2-3 วันนี้คงยังไม่มีสถานการณ์อะไรนะเทียบภาพว่าปริมาณน้ำคงลดลงเรื่อยๆยกเว้นว่าต้องติดตามว่าตามที่ผมนำเรียนว่าฝนที่เริ่มตกในช่วงนี้นะครับจะมีส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตอนบนหรือไม่นะครับแล้วถ้ามีเนี่ยก็ต้องติดตามว่าทางเขื่อนเนี่ยจะปล่อยมามากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าปล่อยมากก็ ต้องมีผลกระทบนะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยผมเมื่อสักครู่นะผมขณะนี้ฮะกำลังประชุมศูนย์บัญชาการระดับประเทศอยู่ที่ท่านนายกเป็นประธานก็ทุกจังหวัดที่เกี่ยวมีสถานการณ์ก็จะซูมนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกเช้าจังหวัดก็จะมีประชุมศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดนะครับเมื่อสักครู่ผมก็ได้ย้ำที่ประชุมไปแล้วว่าแจ้งท่านผอ.ชลประทานกับผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดว่าช่วงนี้อาจจะต้องแจ้งเตือนนะครับประเมินสถานการณ์ให้พี่น้องได้รับทราบเตรียมตัวอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะทีนี้ฝากให้ท่านนะคะทิ้งท้ายสักนิดนึงค่ะกับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำนะคะถ้าเกิดแล้วก็รวมถึงสายด่วนหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ของพี่น้องจังหวัดสมุทรสงครามที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือด้วยค่ะท่าน
0: ครับก็ตอนนี้เพจประชาสัมพันธ์จังหวัดสงครามนะครับเป็นเพจหลักของทางราชการที่จะประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่สมุทรสงครามนะครับนอกจากนั้นนะก็ยังมีเพจของสถานการณ์ต่างๆฮะรวมถึงกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนนะครับผมได้ประชาสัมพันธ์ตลอดว่าเบอร์ของศูนย์ปพ.จังหวัดสายด่วนนะครับ1784นะครับเปิด24ชั่วโมงนะครับพี่น้องสามารถแจ้งข่าวขอความช่วยเหลือหรือว่าสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องนะในชั้นจากนี้ไปเนี่ยก็คงเป็นอาจจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยานะครับเพราะว่าเราได้ประกาศเป็นเขตประสบสารภัยและเขต
1: ค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลนะคะในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามก็อย่างที่ท่านผู้ว่าทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าในช่วงต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการเยียวยาแล้วนะคะเดี๋ยวไปพักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าก็ยังมีข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางให้ได้ติดตามกันนะคะสักครู่กลับมาค่ะ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราใน NBT รวมใจค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ไปติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะโดยปภ.ค่ะได้ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะโดยแนะนำให้ประชาชนนั้นหลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะคะปภ.ได้ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครส่งผลให้มีน้ำท่วมขังบนถนนพระราม2ขาเข้ากรุงเทพตั้งแต่บริเวณก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.บางโทรัฐพบว่ามีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 15-30 เซนติเมตรระยะทางประมาณ2กิโลเมตรค่ะส่งผลให้การจราจรชะลอตัวและเคลื่อนตัวได้ช้านะคะพร้อมทั้งแนะนำให้ประชาชนนั้นหลีกเลี่ยงเส้นทางทุกช่องทางค่ะโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากผิวทางพร้อมจัดกำลังดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ใช้เส้นทางด้วยโดยแนะนำให้ผู้ใช้เส้นทางขาเข้ากรุงเทพนะคะให้ใช้เส้นถนนเพชรเกษมเป็นเส้นทางเลี่ยงแทนค่ะส่วนขาออกกรุงเทพนะคะบริเวณหน้าบริษัทโอรีนจำกัดมีน้ำขังบนผิวทางประมาณ10เซนติเมตรระยะทางประมาณ150เมตรค่ะรถชะลอตัวนะคะแต่ว่ายังสามารถสัญจรผ่านได้และขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
0: ช่วงนี้ติดตามภารกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยและมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมติดตามความเสียหายวัดย่านอ่างทองค่ะนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนางพุทธิพรพลอยผักแว่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรและนายประดิษฐ์สังขาจายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต5นะคะได้ลงพื้นที่วัดย่านอ่างทองเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ค่ะซึ่งขณะได้เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเยี่ยมชมพื้นที่วัดย่านอ่างทองเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ำท่วมซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์อุทกภัยและรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอผักไห่พร้อมติดตามผลกระทบต่อศาสนสถานและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะยังคงติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดอยุธยานะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมทั้งเร่งป้องกันน้ำท่วมเส้นทางสัญจรด้วยค่ะนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายประพันธ์ตรีบุพผารองผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำและเส้นทางสัญจรของประชาชนค่ะโดยได้ลงพื้นที่บริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข3454ผักไห่เสนามุ่งหน้าอำเภอผักไห่บริเวณหมู่ที่7ตำบลหัวเวียงซึ่งมีปริมาณน้ำไหลบ่าเข้าบริเวณผิวการจราจรนะคะพร้อมตรวจสอบความพร้อมในการดูแลเส้นทางเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัยค่ะจากนั้นเดินทางต่อไปยังบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเสนาเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยโดยทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำและจุดเสี่ยงต่างๆอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาผลกระทบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: จังหวัดนครปฐมนะคะเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอนครชัยศรีรับมอบถุงยังชีพ150ชุดจากธนาคารกรุงไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีค่ะ ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนายณรงค์วิทย์ภพพานรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนายอำเภอนครชัยศรีรับมอบถุงยังชีพ150ชุดจากธนาคารกรุงไทยนำโดยนายณัฐพลกมลศักดิ์กำจรผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสผู้บริหารสำนักงานภาคตะวันตกเพื่อส่งมอบให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีพร้อมลงพื้นที่ให้กำลังใจครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลงิ้วรายจำนวน5หลังคาเรือนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหลังมีการประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินครอบคลุมทั้ง24ตำบลโดยมีผู้นำท้องถิ่นคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะสำหรับภาพรวมในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีปัจจุบันได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะจำนวน24ตำบล108หมู่บ้านและแม้ในหลายจุดระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ในภาพรวมอำเภอนครชัยศรียังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในหลายตำบลโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำท่าจีนและบริเวณติดคลองได้แก่ตำบลนครชัยศรีบางกระเบาท่าตำหนักวัดแคงิ้วรายไทยวาดบางแก้วฟ้าสัมปทานดอนแฝกขุนแก้วลานตากฟ้าวัดสำโรงและตำบลบางพระค่ะซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นหากมีฝนตกซ้ำหรือเกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงร่วมกับปริมาณน้ำระบายมาจากทางตอนบนทางนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เร่งประสานงานและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ชาวบ้านอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งได้ประสานขอรับการสนับสนุนติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจากกองทัพเรือเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดชัยนาทค่ะ CP Extra นะคะก็ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคส่งต่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทค่ะที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทหลังเก่านายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทรับมอบถุงยังชีพจำนวน100ชุดจากนายธนิตเจรวนนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CP Extraจำกัดมหาชนนะคะเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาทค่ะโดยมีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาทปภ.ชัยนาทผู้บริหารบริษัทแมคโครและเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบและเป็นสักขีพยานโดยจังหวัดชัยนาทนะคะจะนำถุงยังชีพดังกล่าวนี้ไปจัดสรรและส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาทต่อไปค่ะจากนั้นนายธนิตเจรวนนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนผู้บริหารบริษัทแมคโครและเจ้าหน้าที่ค่ะได้ลงพื้นที่ไปยังตำบลโพนางดำตกเพื่อนำสิ่งของช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จำนวน200ชุดนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยตนเองค่ะนอกจากนี้คุณประทีปคุณสุขุมาสุธีวงศ์คณะผู้บริหารบริษัทอีซูซุชัยนาทจำกัดก็ได้มอบเงินอีกจำนวน 10,000 บาทให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทเพื่อนำไปใช้ในกิจการบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าไปติดตามหลายจังหวัดค่ะได้เตรียมพร้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของ Save Broadcast นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกัน

0: ทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
1: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
2: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ชมยังอยู่กับเราใน NBT รวมใจค่ะ
1: ค่ะลงพื้นที่กันต่อนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่แก่งกระจานร่วมประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบประชุมทางไกลซึ่งมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานค่ะนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนำคณะทำงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่ปฏิบัติการแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเพื่อร่วมประชุม
0: คอนเฟอเรนซ์นะคะเพื่อติดตามสถานการณ์การและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะประชุมนี้นะคะจัดขึ้นที่ห้องหน้ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะโดยทางจังหวัดสมุทรสงครามก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมแผนรับมือและให้

0: การดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสาธารณภัยซึ่งสำหรับจังหวัดสมุทรสาครนะคะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและอยู่ในข่ายการให้ความช่วยเหลือโดยที่ประชุมได้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตลอดจนขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือและแนวทางการปฏิบัติของจังหวัดเพื่อให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเกิดความรวดเร็วโดยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ประสานการดำเนินงานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้การรวบรวมข้อมูลผู้ประสบภัยและการจ่ายเงินช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน13หลักเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจป่าโมกที่จังหวัดอ่างทองนะคะแจ้งรถที่สัญจรผ่านที่พักที่ถูกน้ำท่วมให้ระวังอันตรายกับผู้พักริมทางด้วยค่ะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองนะคะประสานไปยังตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองให้จัดกำลังตำรวจประจำจุดที่มีผู้ประสบอุทกภัยอาศัยอยู่ริมทางค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบภัยและแจ้งกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกชะลอความเร็วลงหน่อยค่ะขับรถด้วยความระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่พักอาศัยอยู่ริมทางนะคะรวมถึงผู้ประกอบการรถบรรทุกก็จะต้องไม่ทำให้น้ำแล้วก็ทรายที่บรรทุกมาเนี่ยกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมถนนด้วยค่ะซึ่งเบื้องต้นผู้ประกอบการรถบรรทุกให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามและกำหนดห้วงเวลาในการเดินรถนะคะก็คือระหว่างช่วงเวลา8นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกาค่ะและถ้าหากพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมทางในช่วงน้ำท่วมไม่ได้รับความสะดวกหรือว่าได้รับความเดือดร้อนจากการเดินรถบรรทุกนะคะก็สามารถประสานไปยังผู้นำชุมชนหรือว่าตำรวจสภ.ป่าโมกได้ทันทีค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะคะเราสองคนและทีมงาน NBT ภาคกลางลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดานิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: โอ้ตามมาตามมา
2: โอเคเซอร
1: ์ไปฆ่ามัน
2: ไอ้ฝ่าย
1: ฆ่ายากมากเฮ้ยข้อความเข้าเพียงแค่กดลิงก์ก็ได้รับไอเทมเกมฟรีๆกดเลยเฮ้ยกำลังอยากได้เลย
3: รู้สึก now
4: เฮ้ยอะไรอ่ะไอเทมแจกฟรีไหนๆน่าสนน่าสน
1: นี่ไงนี่ไงนี่ไงเขาบอกให้กดลิงก์นี้กดเลยไหมไหนๆก็เล่นเกมนี้อยู่ละ
5: เดี๋ยวหยุดก่อนแน่ใจเหรอว่านั่นไม่ใช่มิจฉาชีพคิดดีๆไม่มีที่ไหนเขาแจกฟรีแบบนี้หรอกพอกดไปจะเป็นมิจฉาชีพคอยหลอกเอาเงิน
6: นั่นสินะ

ผ้าลายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการรอบภูมิภาคจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับดนตรีไทยวงดนตรีอังกะลุงลูกหลวงพ่อโสธรค่ะกลุ่มคนที่ใช้เสียงดนตรีเป็นสื่อกลางในการสร้างสัมพันธไมตรีและสืบสานวัฒนธรรมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมในรายการได้เลยค่ะ
1: ท่ามกลางเสียงอังกะลุงที่กังวานอย่างอ่อนโยนมีเรื่องราวแห่งพลังชีวิตที่ยังคงงดงามและเบ่งบานแม้การเวลาจะล่วงเลยสู่ช่วงวัยหลังเกษียณวันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางสู่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อรวมสัมผัสเรื่องราวของดนตรีไทยวงอังกะลุงลูกหลวงพ่อโสธรกลุ่มผู้สูงอายุที่รวมตัวกันด้วยความรักในเสียงดนตรีและใช้บทเพลงเป็นสื่อกลางในการสร้างความสุขสร้างมิตรภาพและเติมเต็มคุณค่าให้กับชีวิตในทุกวัน
2: เมื่อปี2564ประมาณกลางปีอะค่ะทางเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราก็ตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็พวกเราก็ไปเป็นนักเรียนแล้วคุณครูก็บอกว่าให้เลือกจุดสนใจที่ใครจะอยากไปเรียนสาขาอะไรบ้างมีเกษตรมีเย็บปักถักร้อยแล้วก็มีดนตรีสากลร้องเพลงแล้วมีอังกะลุงป้าก็สนใจเรื่องอังกะลุงก็เลยสมัครเรียนอังกะลุงมีอยู่13คนคุณครูมาโนดก็สอนให้สอนไปได้ไม่นานเท่าไหร่เลยก็เกิดโควิดค่ะเราก็เลยต้องหยุดเพราะว่าโรงเรียนต้องปิดตามที่รัฐบาลประกาศเสร็จแล้วป้าเนี่ยกำลังมีความสุขกับการเล่นก็เลยไลน์ไปหาคุณครูมาโนดว่าคุณครูป้าอยากเล่นคุณครูช่วยสอนทางไลน์ได้ไหมคุณครูก็ยินดีสอนทางไลน์ค่ะก็ส่งโน้ตมาให้หน่อยปากมาให้เล่นมาให้ดูพอถึงเดือนธันวาคมคุณครูบอกว่าป้าติ๋มผมตั้งวงที่พนมได้แล้วนะถ้าป้าอยากมาเล่นมาเล่นด้วยกันก็เลยขับรถ40กิโลจากบ้านไปพนมตั้งแต่นั้นก็ไปเล่นกับคุณครูจนถึงเดี๋ยวนี้ค่ะทีนี้พอก่อนหน้านี้มีความรู้สึกว่าเราแก่ตัวลงเราจะขับรถไหวไหม40กิโลไปกับ80กิโลบอกคุณครูว่าป้าอยากตั้งวงที่8ริ้วจะได้ไหมคุณครูบอกเอาป้าร่วมมาสิถ้าได้แล้วก็มาสอนให้ดีใจมากเลยก็คุยกันกับสมัครพรรคพวกไปกราบท่านเจ้าอาวาสเจ้าคุณเกณฑ์นะฮะท่านเคยเป็นลูกศิษย์ที่นี่ท่านก็เมตตามากบอกตั้งเลยโยมตั้งได้เลยเดี๋ยววัดจะให้ที่สำหรับซ้อมแล้วก็ขอชื่อเป็นวงลูกหลวงพ่อโสธรท่านดร.วุฒิเนี่ยก็ไปขอกับท่านอธิการตกลงท่านยินดีเพราะว่าอธิการท่านก็มีแนวความคิดที่จะสนับสนุนผู้สูงอายุอยู่แล้วท่านก็เลยให้ดร.วุฒิว่าท่านที่สาขาวิชาดุริยางค์เนี่ยถ้าหากว่าสามารถจะแบ่งห้องให้พวกป้าๆมาเล่นก็เลยสะดวกมากดร.วุฒิก็ใจดีบริการทุกอย่างเลยก็เลยได้มาเล่นที่นี่ค่ะคือแนวคิดเนี่ยมันเริ่มจากที่ว่าโรงเรียนผู้สูงอายุนี่แหละมันก็จะมีพรรคพวกที่คุ้นเคยรู้จักกันส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการครูบำนาญแล้วก็มีพวกที่ทำงานในจังหวัดเนี่ยค่ะเราคุ้นเคยกันก็ชวนกันมาคนที่สนใจแล้วก็13คนแรกที่เคยเรียนกับคุณครูทีนี้ตอนที่ไปซ้อมกันที่ศาลาลายริมแม่น้ำหลังวัดน่ะนะคะตอนนั้นน่ะมีผู้คนที่เข้ามาไหว้พระเนี่ยค่ะก็สนใจเขาก็เข้ามาถามว่าเขาจะมาเล่นด้วยได้ไหมมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเริ่มจากยังไม่ถึง20คนจนเดี๋ยวนี้35คนแล้วค่ะเราก็คิดว่าเออมันเป็นเรื่องดีมากเพราะว่าหลายคนที่อยู่บ้านน่ะหงอยเหงาเศร้าใจพอมาแล้วก็สดชื่นมาได้มาคุยกันหาอะไรมากินร่วมกันอะไรอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็มีน้องคนหนึ่งอ่ะเขาก็ป่วยเมื่อไม่นานนี้เองค่ะปี68เนี่ยเขาเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเสร็จแล้วเขาก็ต้องนอนอยู่กับบ้านก็หงอยเหงาเศร้าใจพวกเราก็ไปเยี่ยมกันแล้วก็ชวนว่าเรามาเล่นอังกะลุงกันไหมพ่อให้เขาไหวก่อนแล้วค่อยมาบอกอันนี้ลองมาหน่อยเขาก็แข็งใจมานะฮะ พอมาแล้วเขาก็ดีขึ้นเพราะอังกะลุงเนี่ยมันขยาวมันสร้างกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันก็เป็นแรงบันดาลใจที่เราจะชอบบอกพรรคพวกว่าเฮ้ยแก่แล้วอยู่บ้านมันหงอยเหงาเศร้าใจเนาะถ้ามาแบบเนี้ยมันจะช่วยให้จิตใจเนี่ยเบิกบานและยังแถมร่างกายก็แข็งแรงมันดีไปหมดทุกอย่างสำหรับคนแก่ยอมรับเลยนะคะว่าแก่มันไม่มีอะไรมากหรอกสำหรับคนแก่เนี่ยนะคือเราก็อย่าเป็นภาระลูกหลานเราออกมาอย่างเงี้ยเราก็เวลากลับไปบ้านเราก็เบิกบานสดชื่นลูกๆหลานๆก็ดีใจนะแม่ย่ามามีความสุขเขาก็พลอยสุขไปด้วยเขาก็จะคอยว่าพอเช้าขึ้นมาเป็นวันที่จะมาซ้อมที่เนี่ยทุกวันจันทร์ถามว่าแม่ยกอังกะลุงใส่รถเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ให้ผมไปส่งหรือเปล่าก็บอกไม่ต้องหรอกไปเองได้ถ้าเมื่อไหร่ช่วยตัวเองไม่ไหวนะก็จะวานหรือไม่ไปไม่ไหวจริงๆก็อยู่บ้านมันเป็นเรื่องดีมากเลยนะคะที่คนแก่ๆวัยเดียวกันมารวมกันแล้วยิ่งมาที่เนี่ยนะคะเด็กลูกศิษย์ของอาจารย์ดร.วุฒิเนี่ยสนใจมาดูพวกป้าๆใหญ่ๆเล่นแล้วค่ะบางทีเราเล่นเพลงสนุกๆนะเขาออกมาเต้นนะอยู่ข้างนอกบอกเข้ามาข้างในเลยลูกถ้าลูกว่างจากเรียนเนี่ยเข้าไปด้วยเล่นด้วยกันได้เขาชอบมากนะเด็กๆใช่ค่ะดร.วุฒิเนี่ยเขาเก่งทุกด้านเลยเขาก็จะบอกลูกศิษย์เขานี่แหละว่าเนี่ยมาดูไว้คุณย่าคุณยายคุณปู่เนี่ยมาเล่นแล้วก็เราเคยมาเล่นด้วยกันด้วยค่ะเล่นรวมกันเลยของวงปี่พาทย์ของที่เนี่ยค่ะเล่นทั้งอังกะลุงด้วยปี่พาทย์ด้วยเล่นด้วยกันเวลามีงานของราชภัฏหรืองานที่ต้องไปแสดงของจังหวัดเนี่ยค่ะเราเล่นด้วยกันค่ะคืออย่างนี้นะคะโดยจริงเนี่ยตอนที่ป้าไปเรียนตอนนู้นน่ะนะคะก่อนโควิดเนี่ยชอบดนตรีอยู่แล้วแต่ว่าเล่นไม่เป็นแล้วทีนี้จะไปหัดอะไรเนี่ยมันจะยากค่ะซอก็ลำบากคุยก็ยิ่งลำบากเพราะต้องลมหายใจดีปอดดีถ้าขิมจะเคยิ่งยากขึ้นไปมันจะยากขึ้นก็มองว่าอังกะลุงเนี่ยง่ายสุดค่ะคุยกับคุณครูมโนดคุณครูบอกใช่ป้าอังกะลุงเนี่ยง่ายที่สุดเพราะแค่เขย่าแล้วคุณครูก็บอกว่ามันไม่ใช่ดีแค่เรื่องว่าเขย่าแล้วมันมีเสียงนะมันช่วยทำให้เราเนี่ยแข็งแรงกล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงหัวใจได้ทำงานเพราะมันต้องใช้กล้ามเนื้อแถวนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันดีมากเลยสำหรับอังกะลุงทีนี้ถ้าหากว่าเราจะไปไหนมาไหนเนี่ยสำหรับอังกะลุงเขย่าสะดวกค่ะใส่กระเป๋าหิ้วไปเนี่ยได้ละแต่คุณครูเนี่ยประดิษฐ์เป็นอังกะลุงราวซึ่งมันมีครบ7ตัวโน้ตมันก็จะใหญ่หน่อยยกไปไหนก็ไม่สะดวกแต่ก็ยินดีอะค่ะเพียงแต่มาคิดตอนหลังว่าเออถ้าเราแก่เรายกไม่ไหวเราก็อดเล่นแต่ถ้าเล่นอยู่ที่บ้านก็เล่นเป็นเพลงได้คนเดียวเพราะไม่งั้นคนนึงเนี่ยเขย่าได้แค่2ตัวโน้ตถ้ามีไม่ถึง7คนมันก็ลำบากก็เรียกว่าป้าเนี่ยตัดสินใจถูกที่เล่นอังกะลุงราวเพราะว่าคนเดียวเล่นเป็นเพลงได้บางทีเพื่อนมีงานเนี่ยยกไปตัวเดียวเนี่ยค่ะอังกะลุงราวก็เล่นให้เพื่อนๆฟังได้เหมือนเอามาทั้งวง
3: เมื่อสมัยก่อนเนี่ยเป็นครูประชาบาลซึ่งสมัยก่อนนั้นนะครูคนหนึ่งสอนทุกวิชาเลยนะครับแล้วก็ผมก็จบวิชาที่สมัยก่อนเนี่ยไม่ตรงกับดนตรีเลยนะครับจบชีววิทยานะครับตอนนี้พอเข้าไปอยู่ในโรงเรียนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือมีเครื่องดนตรีกองและที่กองเยอะที่สุดคืออังกะลุงนี่แหละครับตอนนี้ด้วยความรักในอังกะลุงเนาะยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งดูก็ยิ่งชอบทำเองผมก็เลยเอามาประดิษฐ์เป็นอังกะลุงราวที่เห็นเล่นนะครับอันนั้นก็คือตัวหนึ่งเนี่ยสามารถจะคุมวงได้1คนเล่นได้ครบทุกเสียงนะก็เป็นชิ้นแรกที่ภูมิใจก็คืออาจจะมีคุณครูโบราณที่ท่านแขวนอังกะลุงแล้วก็ลองเล่นดูแต่ของผมเนี่ยเอาเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็เล่นจริงๆเพราะฉะนั้นผมว่าของผมเนี่ยเป็นตัวแรกของประเทศไทยที่สามารถผลิตแล้วแก้ปัญหาแล้วตอนนี้อังกะลุงลาวที่เห็นทั้งหมดในประเทศไทยเอาจากอันนี้ไปนะครับก๊อปจากอันนี้ไปก็เป็นความภาคภูมิใจซึ่งก็สามารถเล่นได้หลากหลายแล้วก็แก้ปัญหาได้จริงๆนะครับนั่นก็คือวัยนึงที่ทำให้อั ให้เริ่มรู้จักอังกะลุงตอนนี้ถามว่าไปมายังไงถึงมาสอนผู้สูงอายุมันก็มีช่วงปลายของชีวิตราชการที่เราก็ตอนนั้นเนี่ยก็กะว่าจะใช้ชีวิตบ้านปลายตัวเองนะไปปลูกผักทำสวนก็ใช้ชีวิตเหมือนผู้สูงอายุทั่วไปแต่เผอิญก็มีแรงบันดาลใจจากผู้สูงอายุในกลุ่มแถวบ้านผมนะครับที่อำเภอพนมสารคามเนี่ยเขารวมกลุ่มกันหาคนสอนไม่ได้เขาก็พอรู้ว่าผมพอมีฝีมืออยู่ก็เชิญไปสอนที่อำเภอพนมสารคามที่แรกนะครับก็คือเราไปเจอผู้สูงอายุอ่ะนักเรียนผมอายุเท่าไหร่รู้ไหมครับที่วงนั้นนะ91ปียังแต่งตัวเป็นชุดคอซองมาเรียนน่ารักมากนั้นก็ทำให้ทั้งผู้สอนแล้วก็นักเรียนเนี่ยต่างคนต่างก็นึกถึงว่าอาทิตย์นึงจะต้องมาเจอกันวันนึงไม่มีขาดไม่มีหนีเลยนะครับพักยังไม่อยากพักเลยคือเขามาแล้วเขามีความสุขแรกๆก็ไม่ได้หวังว่าจะเล่นได้เก่งนะเพื่อความสุขของผู้สูงอายุเท่านั้นเองแต่ปรากฏว่าตอนนี้อย่างวงแรกที่สอนนะครับ200กว่าเพลงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลายๆพื้นที่นะที่เห็นว่าโอ้ก็มีผู้สูงอายุที่ต้องการมีความสุขต้องการเล่นอังกะลุงได้เนี่ยก็เลยกลายเป็นวงลูกสมพ่อโสธรปัจจุบันนี้มี10วงที่ตามไปดูแลทำให้เกิดความสุขระหว่างผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนตอนนี้มีความสุขมากๆก็คือมาเจอเขาอะที่เราเห็นรอยยิ้มได้เห็นเขาจากไม่เป็นเลยจากมาแล้วงงปัจจุบันเล่นได้แบบนี้ครับสิ่งที่ภาคภูมิใจเนี่ยหนึ่งก็คือความสุขของผู้เรียนนั่นเองเล่นดนตรีไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะโทษพรสวรรค์ก็คือคนที่เล่นดนตรีได้ปั๊บเนี่ยทุกคนจะบอกแล้วว่าคนนี้มีพรสวรรค์เก่งแต่ผมบอกว่าไม่จริงเลยนะครับก็เนี่ยเอาผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ก็คือขอให้แค่มีแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกะลุงเป็นเครื่องดนตรีอื่นๆเนี่ยถ้าเล่นเป็นแล้วเนี่ยมันสามารถต่อยอดได้สามารถสอนได้แล้วทำให้เกิดความสุขได้
1: หลังท่วงทำนองอันไพเราะเหล่านี้ยังเกิดขึ้นจากความร่วมมือและการสนับสนุนที่สำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ซึ่งเล็งเห็นถึงศักยภาพและคุณค่าของผู้สูงอายุในชุมชนพร้อมส่งเสริมให้เกิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้การแสดงออกและการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าผ่านกิจกรรมดนตรีอังกะลุงที่ช่วยพัฒนาทั้งสุขภาวะทางกายจิตใจและความสัมพันธ์ทางสังคมทุกจังหวะของการบรรเลงจึงไม่ใช่เพียงเสียงดนตรีที่สร้างความรื่นรมย์แก่ผู้ฟังแต่ยังสะท้อนถึงพลังแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชนและความเชื่อที่ว่าผู้สูงวัยยังคงเป็นพลังสำคัญของสังคมจากประสบการณ์ชีวิตที่สั่งสมมายาวนานสู่บทเพลงที่เปี่ยมด้วยความหมายและแรงบันดาลใจค่ะ
4: ก็สำหรับแนวทางในการส่งเสริมผู้สูงอายุนะครับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีหน้าที่โดยตรงนะครับในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของกลุ่มผู้สูงอายุทุกกลุ่มในจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มในอำเภอเมืองเทศบาลของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีกิจกรรมให้ทางกลุ่มผู้สูงอายุทำนะครับโดยเฉพาะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีบำบัดดนตรีไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยดนตรีสากลนะครับก็จะมีกิจกรรมให้กับกลุ่มผู้สูงมีการแสดงการเต้นลีลาศนะครับกลุ่มลีลาศของผู้สูงอายุของคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือกลุ่มผู้สูงอายุของวงลูกหลวงพ่อโสธรนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของที่เรามาวันนี้ก็คือเป็นกลุ่มของดนตรีไทยโดยเฉพาะวงอังกะลุงนะครับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยโดยสาขาวิชาดนตรีนะครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เนี่ยก็ให้การสนับสนุนดูแลอำนวยทั้งวิทยากรผู้ฝึกซ้อมนะครับรวมทั้งสถานที่ในการรวมในการฝึกซ้อมของกลุ่มผู้สูงอายุนะครับโดยทางกลุ่มเนี่ยก็จะมาเรียนพร้อมกันเนี่ยทุกวันจันทร์9โมงถึงเที่ยงทุกอาทิตย์ กลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่ทางสาขาวิชาดนตรีนะครับให้การสนับสนุนก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่สนใจทางด้านการเล่นอังกะลุงนะครับโดยอังกะลุงเนี่ยอย่างแรกก็คือเป็นวงดนตรีไทยนะครับซึ่งมีความเป็นมาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับโดยท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะนะครับสอนศิลปะบรรเลงเนี่ยท่านก็นำวงอังกะลุงนะครับแล้วก็มาเผยแพร่ในประเทศไทยนะครับที่เราเลือกสอนอังกะลุงส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าอังกะลุงเนี่ยสามารถใช้วงหนึ่งใช้ได้หลายคนนะครับไม่เหมือนกับระนาดหรือว่าคล้องวงนะครับซึ่งคนหนึ่งอาจจะต้องใช้เครื่องต่อเครื่องนะครับแต่อังกะลุงเนี่ยสามารถใช้1คนสามารถเขย่าได้2เสียงหรือแม้แต่วงอังกะลุงที่มีลักษณะของอังกะลุงราวนะครับก็ท่านนึงสามารถเขย่าหรือว่าบรรเลงได้เป็นเพลงได้เลยนะครับซึ่งจะคล้ายๆกับขลุ่ยที่เครื่องดนตรีจะใช้ได้เยอะตอบโจทย์กับกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่มนี้ที่จะมีจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับผู้เรียนเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ 40-50 คนต่อสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็เลยให้เล่นอังกะลุงที่ผู้สูงอายุเขาสนใจด้วยแล้วก็นอกจากที่เขาเรียนจากเราไปแล้วเนี่ยหรือว่าทางวิทยากรที่มาสอนแล้วเนี่ยเขาก็มีการไปต่อยอดนะครับในการรับงานในการบริการวิชาการนะครับทั้งภายนอกมหาวิทยาลัยนะครับถ้าและภายในมหาวิทยาลัยในส่วนของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีการจัดวันผู้สูงอายุนะครับช่วงวันสงกรานต์นะครับหรือว่าวันที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่างๆเนี่ยทั้งกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเอาวงดนตรีไทยโดยเฉพาะอังกะลุงเนี่ยมาบรรเลงหรือแม้แต่งานนอกที่เป็นนอกมหาวิทยาลัยก็จะเป็นการงานศพงานมงคลงานอวมงคลเนี่ยทั้งกลุ่มก็จะมีการนำวงอังกะลุงไปแสดงด้วยครับก็ในส่วนของวงอังกะลุงหรือว่าวงดนตรีไทยนะครับซึ่งอย่างแรกเลยเกิดประโยชน์อย่างไรก็คือเกิดในกลุ่มของผู้บรรเลงเองนะครับในกลุ่มของผู้สูงอายุเป้าหมายหลักก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่มาเล่นเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ติดบ้านนะครับแต่จะเป็นผู้สูงอายุที่ติดสังคมนะครับอย่างน้อยเขาก็มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีนะครับมีการมาพบปะสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าในกลุ่มสมาชิกด้วยกันมีการบรรเลงดนตรีซึ่งเป็นการขัดเกลาจิตใจให้มีความสงบหรือว่าความที่มีอารมณ์สุนทรีครับเพราะว่าถ้าอยู่บ้านอย่างเดียวหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่ติดบ้านเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะดูแลยากนิดนึงแต่ทีนี้เขามารวมกันก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีต่อสังคมนะครับก็ในกลุ่มเนี่ยก็จะมีการสนับสนุนจากตัวของกลุ่มผู้สูงอายุเองนะครับกลุ่มที่มาเล่นเนี่ยก็จะมีทั้งอาจารย์เกษียณอายุราชการนะครับหรือว่าประชาชนจากชุมชนในละแวกของจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีความสนใจนะครับก็เกิดประโยชน์อย่างมากครับไม่เฉพาะกลุ่มนี้นะครับทางทีมวิทยากรเนี่ยยังมีไปสอนทั้งกลุ่มของอำเภอต่างๆนะครับไม่ว่าจะมีราชสารบางคล้าพนมสารครามอย่างเงี้ยครับก็จะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านอังกะลุงนี้ด้วยครับสำหรับวัฒนธรรมไทยนะครับทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นศิลปะการแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีนาฏศิลป์ศิลปะบ้านวัดวังหรืออะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่คู่ควรกับการอนุรักษ์นะครับเพราะว่าในกลุ่มของประชาชนในท้องที่หรือกลุ่มของชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาจะได้เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมอันดีงามนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยโดยเฉพาะที่เรามาวันนี้ก็คือเป็นวงอังกะลุงเนี่ยมีการรวมนะครับรวมคนแล้วก็มีปราชชาวบ้านมีวิทยากรที่มีความสามารถมาสอนทำให้อังกะลุงเนี่ยมีการรวมวงแล้วก็มีความไพเราะนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับไม่จำเป็นเฉพาะดนตรีไทยหรือวงอังกะลุงนะครับทุกแขนงนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยโขนละครนะครับวงปี่พาทย์ลาตโพละครชาตรีหรืออะไรเงี้ยครับที่เป็นของไทยๆเนี่ยอยากให้ทางทุกโทนโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นหลังนะครับช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามอันนี้ไว้สืบต่อไปครับ

างกะลุงไม่ได้เป็นเพียงเสียงดนตรีแห่งความไพเราะแต่หากแต่เป็นเสียงแห่งความสุขการเรียนรู้และพลังใจที่ช่วยเติมเต็มคุณค่าให้กับชีวิตของผู้สูงวัย

แม้เวลาจะผ่านไปแต่เสียงอังกะลุงยังคงบรรเลงเรื่องราวของมิตรภาพความสุขและคุณค่าของผู้สูงวัยที่ยังคงมีพลังในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเรื่องราวของวงอังกะลุงลูกหลวงพ่อโสธรสะท้อนให้เห็นว่าอายุที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่อุปสรรคของการเรียนรู้การสร้างสรรค์และการส่งต่อคุณค่าให้กับคนรอบข้างสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

16 นาฬิกากลับมาติดตาม NBT News ครับแนวโน้มสถานการณ์น้ำภาพรวมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำปิงวังยมและน่านก่อนจะมาบรรจบกันที่จังหวัดนครสวรรค์กรมชลประทานยืนยันว่าขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้ฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพลเพิ่มขึ้นประมาณ50ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันเขื่อนมีปริมาณน้ำประมาณ 68% ระบายออกเพียง3ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนสิริกิติ์มีน้ำไหลเข้า15ล้านลูกบาศก์เมตรระบายออก7ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งน้ำที่ระบายออกจากทั้ง2เขื่อนยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสำหรับเขื่อนเจ้าพระยายังจำเป็นต้องระบายในอัตราคงเดิมประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อไปอีกระยะหนึ่งหรือไม่เกิน1สัปดาห์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการเร่งด่วนให้ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศโดยในพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองสนับสนุนท้องถิ่นในการเร่งสำรวจความเสียหายเป็นรายครอบครัวทันทีแล้วส่งรายชื่อไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเร่งโอนเงินช่วยเหลือโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์ในภาพรวมจบลงทั้งหมดซึ่งทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการให้ร่วมกับผู้นำชุมชนปรูพรมตรวจสอบบ้านเรือนและทรัพย์สินรายครัวเรือนลดขั้นตอนเอกสารที่ไม่จำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่นหรือซ้ำซ้อนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากรมการปกครองมีหนังสือแจ้งไปทั่วประเทศเรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐและแก้ไขปัญหาเรื่องเอกสารสำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเป็นเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและหากมีเหตุจำเป็นก็สามารถขยายได้อีก15วันรวมไม่เกิน30วันโดยให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าวในให้หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึงนายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีพบคราบน้ำมันจากโรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีลอยมากับน้ำท่วมว่าเมื่อวานนี้ทางกระทรวงได้ออกประกาศให้โรงงานดังกล่าวหยุดประกอบกิจการชั่วคราวและมีคำสั่งให้แก้ไขปัญหาปรับปรุงโรงงานทั้งปิดหลุมและฝังกลบไม่ให้น้ำฝนชะล้างของเหลวหรือของเสียออกจากการอุตสาหกรรมเพื่อสำรวจและฟื้นฟูพื้นที่ตลอดจนนำวัตถุดิบและกักของเสียไปเก็บไว้ในอาคารของโรงงานให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงขณะเดียวกันกรมโรงงานได้ออกหนังสือแจ้งด้วยว่าให้ระงับการเอาวัตถุดิบที่เป็นสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งที่ไม่ได้ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในโรงงานการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกลุ่ม F นัดแรกทีมชาติไทยลงสนามพบกับภูฏานที่ชลบุรีสเตเดียมเกมนี้ธิดารัตน์หัวหน้าผู้ฝึกสอนเลือกแกนหลักเป็นกวินธิดามิริค่าและกนกพรในนาทีที่19ทีมชาติไทยออกนำก่อน 1-0 กนกพรยิงไปติดเซฟบอลกระดอนเข้าไปให้กวินธิดายิงซ้ำเข้าไปส่วนช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกทีมชาติไทยนำ 2-0 จากลูกเตะมุมที่กวินธิดาเปิดไปหน้าประตูจันทิมาหม่งเข้าไปและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับครึ่งหลังท้ายเกมนาทีที่89ธิดารัตน์ยิงด้วยเท้าซ้ายในกรอบเขตโทษเข้าไปไทยออกนำ 3-0 ช่วงทดเวลาบาดเจ็บกวินธิดาพาบอลลุยขึ้นไปอีกแล้วจ่ายให้กับพรณพัฒน์ยิงให้กับทีมชาติไทยชนะไป 4-0 เก็บ3แต้มแรกได้โปรแกรมถัดไปประเทศไทยจะพบกับมาเก๊าในวันที่8ตุลาคมเวลา19นาฬิกาครับต่อไปติดตามรายการ Documentary สารดี NBT นะครับสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ

0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งเฝ้าระวังฝนและรอบใหม่10-12ตุลาคมเกษตรจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่อำเภอท่าใหม่เยี่ยมสวนทุเรียนเสียหายจากอุทกภัยพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือปี2569กระทรวงแรงงานช่วยผู้ประสบภัยเปิดศูนย์ซ่อมรถเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี5วันฟื้นฟูชาวสระแก้วหลังน้ำท่วมติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นค่ะวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569ค่ะ
2: เรื่องของการเยียวยานะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้สั่งการให้เร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้นะคะขณะที่ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ได้สั่งการให้เฝ้าระวังฝนละลอกใหม่10-12ตุลาคมนี้ค่ะพร้อมใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแจ้งพื้นที่เสี่ยงถึงอำเภอและตำบลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่6แล้วนะคะโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนเป็นรายพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทราให้ไปดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมการอพยพพร้อมใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทั้งฝนน้ำเหนือการระบายน้ำและระดับน้ำทะเลเพื่อให้การแจ้งเตือนและช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงจุดโดยได้มีการสั่งการให้เร่งพร่องน้ำและระบายน้ำเปิดทางน้ำชี้พื้นที่เสี่ยงเตรียมกำลังและเครื่องจักรล่วงหน้าพร้อมฟื้นฟูทันทีเมื่อน้ำลดดูแลศูนย์พักพิงสุขอนามัยและพิจารณาค่าไฟค่าน้ำแก่ผู้ประสบภัยด้านการเยียวยานะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โอนเงิน 4,700 ล้านบาทไปยังธนาคารออมสินแล้วนะคะให้ทยอยจ่ายแบบรายวันแก่พื้นที่ที่ตรวจสอบเสร็จก่อนพร้อมกำชับว่าภายในสัปดาห์นี้ต้องเริ่มเห็นเงินเข้าบัญชีประชาชนในขณะที่ผู้ประสบอุทกภัยตามมติครม.กรณีที่บ้านถูกน้ำท่วมทั้ง7วันขึ้นไปนะคะตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงิน 9,000 บาทต่อครัวเรือนและกรณีน้ำล้อมตามหลักเกณฑ์ 5,000 บาทลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานคร50เขตสำหรับเหตุภัยก่อนวันที่1ตุลาคม2569โดยใช้งบกลางส่วนเหตุที่เกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปก็จะเข้าสู่กลไกของการประกันภัยพิบัติโดยโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนที่ครอบคลุม30ล้านครัวเรือนคุ้มครองอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหววงเงินที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีน้ำล้อมเกิน7วันนะคะก็จะรับ 10,000 บาทและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ 2 ล้านบาทต่อคนค่ะในขณะเดียวกันนะคะทางด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ติดตามเรื่องของฝนและน้ำภาคกลางล่วงหน้า 7-10 วันพร้อมให้เฝ้าระวังฝนละลอกใหม่ในช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้โดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างและพื้นที่ด้านตะวันตกรวมถึงเขื่อนแก่งกระจานและพื้นที่เสี่ยงหลายจังหวัดพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานนะคะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันชี้ว่าพื้นที่เสี่ยงถึงระดับอำเภอตำบลเตรียมเครื่องจักรจุดอพยพและทรัพยากรล่วงหน้าโดยมีปภ.นะคะเป็นหน่วยงานประสานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้เตรียมพร้อมย้ายผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางสำรองยาขณะที่กระทรวงกลาโหมนะคะระดมกำลังพลยานพาหนะเครื่องจักรรับมือฝน

0: กหนักภาคใต้ค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักภาคใต้เตรียมพร้อมย้ายผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงสำหรับการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตสำรองยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนและทรัพยากรสำคัญอย่างน้อย72ชั่วโมงดูแลสุขาภิบาลเฝ้าระวังโรคการสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนทราบในประเด็นการบริการของสถานพยาบาลและการดูแลสุขภาพในระยะฟื้นฟูสำหรับในด้านกำลังพลค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับทุกเหล่าทัพติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้เตรียมกำลังพลยานพาหนะเครื่องจักรเครื่องมือกู้ภัยยาอุปกรณ์ทางการแพทย์และทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและให้ทุกหน่วยสามารถปรับและเคลื่อนย้ายกำลังรวมถึงยุทโธปกรณ์ไปสนับสนุนพื้นที่ที่มีความจำเป็นตามสถานการณ์กองทัพพร้อมสนับสนุนตั้งแต่การอพยพและเคลื่อนย้ายประชาชนการลำเลียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นสนับสนุนด้านการแพทย์และการขนส่งการเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่การสัญจรได้รับผลกระทบสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงให้ปรับภารกิจเข้าสู่ระยะฟื้นฟูทันทีสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ทำความสะอาดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางฟื้นฟูเส้นทางสัญจรบ้านเรือนชุมชนและพื้นที่สาธารณะรวมถึงการดำเนินกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งคืนพื้นที่และคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
1: สถานการณ์น้ำท่วมทางฝั่งภาคตะวันออกยังคงมีหนักนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะลงพื้นที่ไปที่ฉะเชิงเทราค่ะในการเร่งแก้ไขวิกฤตน้ำท่วมโดยได้สั่งให้ทุกหน่วยงานนะคะระดมกำลังผลักดันน้ำและช่วยประชาชนอย่างเต็มที่วันนี้นะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายพลทีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเพื่อติดตามสถานการณ์และเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำสะสมเพิ่มขึ้นระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำต่างๆเพิ่มสูงและก็เอ่อเข้าท่วมชุมชนบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรเส้นทางคมนาคมและพื้นที่เศรษฐกิจในหลายๆจุดโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรารองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมถึงความต้องการกับสถานการณ์ในการรับสนับสนุนจากส่วนกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนอย่างครอบคลุมภายหลังการประชุมนะคะคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารส่วนราชการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะลงพื้นที่ไปพบปะเยี่ยมเยียนแล้วก็มอบถุงยังชีพให้กำลังใจประชาชนที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมจากนั้นนะคะคณะก็เดินทางไปยังศูนย์พักพิงที่วัดหัวไซอำเภอบางคล้าไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนถึงในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยย้ำถึงการเร่งประสานงานจากทุกหน่วยงานนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือได้เข้าถึงกับประชาชนอย่างทั่วถึงครอบคลุมและดูแลความปลอดภัยประชาชนเป็นเรื่องหลักเรื่องสำคัญทั้งนี้รัฐบาลได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างเต็มกำลังเร่งบริหารจัดการและผลักดันน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังและพื้นที่เสี่ยงควบคู่กับการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านการดำรงชีวิตเส้นทางคมนาคมพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่การเกษตรและเตรียมมาตรการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
0: โดยสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างมาอัปเดตกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกงจะต้อง

0: เตรียมรับมือยังไงวันนี้ค่ะเราพูดคุยกับนายณัฐวุฒิสินธุวงศ์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ชัยยานุชิตตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะท่านผอ.คะขอให้ท่านได้อัปเดตสักนิดนึงค่ะถึงสถานการณ์น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้เป็นยังไงบ้างคะในแต่ละพื้นที
2: ่ครับผมเองเนี่ยผมรับผิดชอบพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำบางปะกงน
0: ะ
2: ก็โดยความเข้าใจก็คือหมายความว่า เราหันหน้าลงทะเลเนี่ยฝั่งขวาก็คือด้านฝั่งขวาของแม่น้ำก็คือของผมเนี่ยก็จะประกอบด้วยอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอคลองเขื่อนอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพแล้วก็อำเภอบางปะกงครับของฉะเชิงเทรานะครับก็จะติดกับพื้นที่เรารับน้ำเหนือในทุ่งเนี่ยก็จะมีพื้นที่เราติดกับจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็ด้านข้างทางทิศตะวันตกเราก็ติดกับกรุงเทพมหานครเพราะนั้นกรณีในทุ่งเองเนี่ยเราจะได้รับน้ำอิทธิพลของน้ำเหนือที่ส่งระบายมาตามระบบของคลองนะครับก็จะรับเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดวิธีการระบายนะก็จะเร่งระบายไปตามแนวคลองทางทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ก็คือไปบรรจบลงที่อ่าวไทยด้านล่างนะครับทางตรงก็คือพยายามเอาลงทะเลแล้วก็จะตัดออกทางตะวันออกไปลงแม่น้ำบางปะกงนะฮะไม่ว่าจะคลองแสนแสบแล้วมาเชื่อมออกจากคลองบางขนาดในจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็คลองประเวศนะในเขตลาดกระบังแล้วก็เชื่อมต่อมาที่คลองประเวศบุรีรมย์ในเขตฉะเชิงเทรามาออกที่บ้านโพนะครับนั้นแนวการระบายน้ำเนี่ยจะออกมาเป็นแนวเหนือใต้ไปลงอ่าวไทยกับแนวตะวันตกไปออกตะวันออกที่แม่น้ำนะครับอันนี้กรณีน้ำในทุ่งวันนี้สถานการณ์นะครับน้ำด้านตอนบนยังถือว่าค่อนข้างเยอะยังมีความเอ่อล้นตลิ่งอยู่ไปจนถึงบริเวณตอนกลางของพื้นที่เลย
0: ตอนบนนี่คืออำเภอไหนคะท่านผอ.
2: ตั้งแต่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวที่ติดกับปทุมธานีครับ
0: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็ฝั่งตะวันตกที่ชิดกับกรุงเทพมหานครตอนนี้น้ำค่อนข้างตึงแล้วก็การลดลงค่อนข้างลงอย่างช้าช้า
0: เนื่องจากอะไรคะ
2: ส่วนใหญ่ก็คือแรกๆเลยเนี่ยมันเป็นอิทธิพลของฝนที่ตกรวมกันทุกพื้นที่เราก็ต้องระบายเหมือนระบายน้ำในทุ่งของเราเองอันดับแรกอันดับที่สองน้ำต้องมาตามระบบของไกรวิตี้นะฮะธรรมชาติก็คือต้องไหลลงมาดังจังหวัดฉะเชิงเทราเราก็ต้องมีส่วนรับน้ำจากมวลน้ำจากของทางทิศเหนือนะครับก็รับลงมาแล้วก็ระบายออกนะครับก็ยังค้างอยู่ในพื้นที่นะก็คืออย่างนี้ฮะความลาดเทของพื้นที่เราเนี่ยมันลาดเทจากทางแม่น้ำบางปะกงเนี่ยไปทางตะวันตกคือเข้าทางกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นถ้าเกิดระดับน้ำในคลองจะลดลงสู่ภาวะปกติเนี่ยก็จะไล่เลียงจากตะวันออกไปหาตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่อยู่บริเวณตะวันออกไม่ว่าจะเป็นอำเภอบ้านโพอำเภอบางปะกงอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางส่วนเนี่ยน้ำเนี่ยค่อนข้างลดแล้ว
0: อ๋อค่ะ
2: แต่ก็ว่าจะไปตกจมอยู่บริเวณที่ติดกับกทม.แถวๆขีดไร่กระบัง
0: ก็คือพื้นที่ไหนคะท่านผ
2: อ.ไปเป็นพื้นที่ของอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางส่วนที่ติดกับกทม.ครับ
0: อ๋อคือตอนนี้เนี่ยท่านผอ.คะฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกงในส่วนที่ผอ.รับผิดชอบอยู่เนี่ยในมี4อำเภอถูกต้องไหมคะ
2: ห้าอำเภอ
0: ห้าอำเภอขออภัยมี5อำเภอในแต่ละอำเภอเนี่ยระดับน้ำอยู่ปริมาณเท่าไหร่อะคะความสูง
2: ที่ล้นตลิ่งคลองอยู่เนี่ยก็จะสูงอยู่ประมาณสัก20เซนติเมตรนะครับ
0: จุดสูงที่สุดนี่อยู่อำเภอไหนคะผ
2: อ.น่าจะเป็นอำเภอบางน้ำเปรี้ยวที่อยู่ตอนบนครับ
0: อ๋อก็คือ
2: ตอนบนของพื้นที่เพราะว่าเรารับน้ำจากทุ่งของรังสิต
0: จากปทุมธานีลงมา
2: ครับใช่ครับยังมีน้ำลงมาอย่างต่อเนื่องแต่เราก็เร่งระบายออกนะครับระบายออกทางอ่าวไทยอย่างลงแม่น้ำอย่างที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู
0: ่
2: นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราระบายออกเยอะกว่าน้ำที่เข้าพื้นที่ซะด้วยซ้ำเกือบ3เท่าอ่ะเกือบ3เท่าตัว
0: แล้วตอนนี้นี่พื้นที่ไหนที่เราต้องระมัดระวังหรือว่าติดตามเป็นพิเศษไหมคะผอ.
2: ผมแยกออกเป็น2พื้นที่ครับพ
0: ื้
2: นที่อันที่1ก็คือพื้นที่ในทุ่งก็อย่างที่ผมนำเรียนว่าคงจะเป็นแนวทิศตะวันตกของจังหวัดอ่ะแหละที่ติดกับด้านเหนือคือ

0: มวลน้ำที่ส่งผลกระทบก็คือน้ำที่มาจากแม่น้ำนครเกิดการท่วมขังไปแล้วนะครับ
1: คืออ
0: ำเภอบ้านซึ่งพื้นที่หมายความว่าจากแม่น้ำมาจนจะหลดแนวคันกั้นน้ำของเรานะครับแต่ว่าพื้นที่ที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำเนี่ยยังไม่กระทบ
1: อ๋อค่ะ
0: ท่านพอนึกออกตาม
1: นึกภาพออกค่ะคือท่วมไปแค่ครึ่งหนึ่ง
0: ก็ประมาณเกือบครึ่งพื้นที่ของอำเภ
1: อของเขื่อน
0: ยังไม่กระทบ
1: ค
0: ่ะอยู่คันกั้นน้ำเพราะว่าคันกั้นน้ำเนี่ยจะปกป้องเป็นพื้นที่ชั้นในแล้วก็จะรวมไปถึงเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราด้วย
1: อำเภอเมืองยังโอเคอยู่ไหมคะท่านผออ
0: ำเภอเมืองยังปลอดภัยยังปลอดภัยเฝ้าระวังเพียงอิทธิพลน้ำที่ขึ้นลงครับเพราะว่าพอน้ำเหนือไหลหลากมาปะทะกับจังหวะที่น้ำทะเลขึ้นก็จะมีการเอ่อท้นในบางช่วงแต่เมื่อน้ำทะเลลงก็ลงกลับไปนะครับ
1: ค่ะท่านผอ.คะแล้วตอนนี้เนี่ยเรามีมาตรการรับมือยังไงอะคะในขั้นตอนต่อไปถ้าหากว่ามีฝนตกลงมาเพิ่มหรือว่าเราจะต้องรับน้ำเพิ่มเติมอีกอะค่ะ
0: คือวันนี้การป้องกันพื้นที่คันกั้นน้ำเนี่ยเพราะว่ามันเริ่มมีความสูงก็เอ่อล้นบางพื้นที่แล้วเนี่ยในเชิงป้องกันพื้นที่ชั้นในเราเนี่ยเราก็ทำด้วยการเสริมเป็นคันดินเล็กครับมีกระสอบทรายบิ๊กแบ็กคันดินเล็กเนี่ยเสริมตามแนวคันกั้นน้ำซึ่งปัจจุบันมันก็คือถนนสายชช4050ของฉะเชิงเทราอ่ะนะครับเป็นแนวเหมือนคันกั้นน้ำเราเสริมฮะเราก็เสริมป้องกันระดับน้ำขึ้นสูงตอนนี้เราก็เสริมสู้ไปเรื่อยๆนะก็ได้ทางจังหวัดนะครับแล้วก็ทางส่วนกลางของกรมชลประทานก็สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์นะครับแล้วก็ได้ความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทางจังหวัดก็ให้ความห่วงใยนะครับก็พยายามให้เราพยายามปกป้องพื้นที่นะครับ
1: เราสามารถคาดการณ์ได้ไหมคะว่าสถานการณ์มันจะคลี่คลายลงเมื่อไหร่อะคะท่านผ
0: อ คงต้องเฝ้าดูมวลน้ำที่วันนี้ถ้าปราจีนบุรีระดับน้ำกับลดลงนะครับแล้วก็น้ำนั้นก็จะไหลหลากมาที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีถ้าอำเภอบ้านสร้างลดลงเนี่ยทางวังน้ำเปรี้ยวคลองเขื่อนก็เขาจะลดน้ำลงมาครับก็คงบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังแล้วเนี่ยก็คิดว่าคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะนะครับเพราะว่ามันมีภาวะที่ว่าน้ำทะเลจะหนุนด้วยแล้วก็จะยังคงมีฝนตกประกอบกับน้ำตอนบนก็ยังท่วมขังอยู่ยังไม่ลดระดับกลับสู่ภาวะปกติครับก็คาดว่า 7-10 วันครับ
1: ค่ะตอนนี้คนก็คืออพยพแล้วใช่ไหมคะในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษจุดเสี่ยง
0: ใช่ฮะเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมเนี่ยก็ให้เราทางจังหวัดเนี่ยก็ให้โดยปป.เราก็เตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสไปแล้วหลายรอบนะครับเพราะว่าระดับน้ำพอเริ่มขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มเตือนแจ้งเตือนแล้วว่ามีความเสี่ยงที่จะสูงขึ้นมาครับก็ให้พยายามเตรียมอพยพขนของขนทรัพย์สินนะดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับก็พยายามให้ออกมาเพื่อให้ทางหน่วยราชการทางท้องถิ่นได้ดูแล
1: ค่ะท่านผอ.คะสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากถึงประชาชนในพื้นที่บ้างไหมคะ
0: ครับครับก็ด้วยข้อห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็พยายามให้เราเร่งระบายน้ำลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยเร็วออกอ่าวไทยไปซะนะครับแล้วก็การดูแลกลุ่มผู้ที่ต้องอพยพหรือผู้ที่ต้องได้รับผลกระทบเนี่ยท่านก็ให้ทำอย่างเต็มกำลังนะจังหวัดฉะเชิงเทราเองหรือกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานเนี่ยก็พยายามรับข้อสั่งการนี้มาปฏิบัติโดยให้มันเกิดผลเป็นรูปธรรมที่สุดนะครับวันนี้คิดว่าเราคงพยายามระบายน้ำต่อเนื่องให้ลงทะเลโดยเร็วที่สุดครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือได้รับความกรุณาจากทางรัฐบาลนะผ่านท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมไปด้วยให้ส่ง เรือผักดันน้ำของกองทัพเรือมาช่วยเร่งระบายอยู่ในแม่น้ำประปงนะครับอันนี้ก็สร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณในแม่น้ำบางประกงได้เป็นอย่างดีนะครับก็ห่วงใยก็ว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องใช้เวลาในการระบายส่วนนี้ไปเพราะเหมือนกับคนที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยท่านแบกรับภาระสิ่งเหล่านี้นะครับเยอะแล้วก็คงจะต้อง

0: ขอให้ท่านทำความมีความเข้าใจด้วยว่าพื้นที่ที่ท่านกำลังน้ำท่วมอยู่เนี่ยนะครับก็อาจจะมีความไม่พึงพอใจหลายๆอย่างบ้างก็ขอให้มีความอดทนนิดนึงนะครับให้น้ำระบายกับออกไปเดี๋ยวก็คงจะสถานการณ์คงดีขึ้นโดยลำดับครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะคะค่ะท่านผอ.วันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านผอ.ณัฐวุฒิสินธุวงศ์นะคะมาอัปเดตถึงสถานการณ์ที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็ค่อนข้างหนักเลยทีเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ
2: ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: จากสถานการณ์ปลายน้ำที่ฉะเชิงเทราเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยออกอ่าวไทยเรารู้แล้วว่าเป็นปลายน้ำซึ่งทางกลาโหมก็นำเรือผลักดันน้ำเนี่ยไปช่วยแต่ทีนี้ถัดขึ้นไปก็คือปราจีนบุรีต้องยอมรับว่าด้านนึงเนี่ยโดยเฉพาะที่บ้านสร้างเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ำถ้าบ้านสร้างเบาฉะเชิงเทราก็จะเบาลงแต่ทีนี้ค่ะยังมีพื้นที่ที่ยังคงหนักหน่วงโดยท่านดันทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเองท่านก็ลงพื้นที่ไปติดตามถึงสถานการณ์น้ำนะคะพร้อมทั้งได้มีการส่งต่อถุงยางชีพถึงพื้นที่น้ำท่วมที่อำเภอบ้านสร้างค่ะนายชนาทิพย์โคกมณีนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ไปที่อำเภอบ้านสร้างค่ะเพื่อไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่และให้เร่งประสานการช่วยเหลือให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยมีภารกิจสำคัญใน5จุดด้วยกันค่ะจุดแรกนะคะท่านลงไปที่บริเวณหมู่ที่1ของตำบลบางพลวงไปแจกอาหารแล้วก็น้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยโดยมีผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่นะคะเป็นผู้ดำเนินการดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนจุดที่สองก็คือไปที่ศูนย์พักพิงอำเภอบ้านสร้างที่วัดพิกุลตำบลบางพลวงไปให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์นะคะซึ่งก็มีทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเข้าพักพิงพร้อมทั้งมอบถุงยางชีพและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนสิ่งของจำเป็นนะคะให้กับผู้ประสบภัยจุดต่อมาค่ะคือจุดประสานงานการช่วยเหลือที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยางไปมอบถุงยางชีพและน้ำดื่มพร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทั้งในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือการประกอบอาหารเพื่อสนับสนุนภารกิจและดูแลผู้ประสบภัยในพื้นที่จุดต่อมาค่ะไปกันที่บริเวณตำบลบางแตนนะคะไปแจกจ่ายสิ่งของและน้ำดื่มสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่าจัดเตรียมเรือเพื่อใช้ในการลำเลียงถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นเพื่อไปส่งต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะและอีกหนึ่งจุดนะคะก็คือที่โรงพยาบาลบ้านสร้างค่ะเพื่อไปติดตามสถานการณ์ให้บริการประชาชนรวมไปถึงการตรวจสอบความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยพร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่นะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยในตอนนี้ค่ะ
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะเพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนนายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำประเมินแนวโน้มสภาพอากาศและหารือถึงแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานซึ่งในที่ประชุมได้รับรายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่สำคัญรวมถึงปัญหาและความต้องการสนับสนุนจากหลายจังหวัดโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบข้อสั่งการ5ประการให้หน่วยงานเร่งดำเนินการอย่างเคร่งครัดทั้งการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเร่งพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำที่มีปริมาณสูงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยการกำจัดสิ่งกีดขวางตามคอขวดสะพานท่อระบายน้ำและทางลาดพร้อมระดมเครื่องจักรที่เหมาะสมกับสถานการณ์หากภาครัฐมีไม่เพียงพอให้ประสานภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนพร้อมทั้งชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงให้แม่นยำเพื่อจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้ารับมือได้ทันการนอกจากนี้ค่ะยังสั่งการให้ดูแลผู้นำประเทศและผู้เข้าร่วมการประชุมธนาคารโลกซึ่งจะเดินทางมายังประเทศไทยในสัปดาห์หน้า ซึ่งดูแลในด้านของทั้งความปลอดภัยการเดินทางและสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมกำชับป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่สำคัญส่วนจังหวัดชลบุรีนะคะขณะนี้สถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นค่ะระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องถนนสายหลักและชุมชนส่วนใหญ่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยังคงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อวางแผนฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วค่ะ
2: ไปดูจังหวัดที่สถานการณ์น้ำดีขึ้นแล้วแต่ว่าความเสียหายเนี่ยชัดเจนขึ้นมาเลยค่ะคือที่จันทบุรีหลังจากที่น้ำท่วมได้สร้างความเสียหายต่อสวนผลไม้ในอำเภอท่าใหม่นะคะเกษตรกรจำนวนมากตอนนี้ค่ะก็เร่งไปปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบขอรับการช่วยเหลือขณะที่ชาวสวนทุเรียนบางรายค่ะก็สูญเสียรายได้นะคะต้องเก็บของเก่าขายหาเงินเพื่อที่จะมาฟื้นสวนทุเรียนแล้วก็ประคองชีวิตค่ะหลังสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดจันทบุรีได้ส่งผลกระทบต่อสวนผลไม้หลายพื้นที่เกษตรกรจำนวนมากค่ะก็เริ่มตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็หลักฐานเพื่อขอรับความช่วยเหลือโดยเฉพาะทะเบียนเกษตรกรซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการประกอบการดำเนินการตามขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะพบว่ามีเกษตรกรเดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องทั้งการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเดิมให้เป็นปัจจุบันและการขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่หลังจากที่พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ระบุนะคะว่าเกษตรกรบางส่วนเข้าใจว่าเมื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรเอาไว้แล้วไม่จำเป็นต้องดำเนินการอีกทำให้ไม่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกและสถานะตนเองในแต่ละปีเมื่อเกิดภัยพิบัติและต้องใช้ข้อมูลประกอบการขอรับความช่วยเหลือจึงต้องเข้ามาตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลหรือว่าดำเนินการขึ้นทะเบียนใหม่ให้ถูกต้องก่อนที่จะนำเอกสารไปดำเนินการตามขั้นตอนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนึ่งในผู้ที่เดินทางมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ก็คือนางกนกธรพุ่มทองเกษตรกรอำเภอท่าใหม่เจ้าของสวนทุเรียนในพื้นที่หนองเสม็ดตำบลท่าใหม่นะคะก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมากนักกระทั่งสวนได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้จึงเห็นถึงความสำคัญของการมีข้อมูลทะเบียนที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันนางกนกธรเล่าว่าน้ำเนี่ยได้เข้าท่วมสวนทุเรียนเป็นเวลาหลายวันบางช่วงระดับน้ำสูงจนต้นทุเรียนจมอยู่ในน้ำเป็นเวลานานหลังน้ำลดก็พบว่าต้นทุเรียนที่ปลูกเอาไว้ประมาณ50ต้นใบเริ่มเหลืองแห้งและร่วงโดยขณะนี้ก็คาดว่าประมาณสัก20ต้นค่ะได้รับความเสียหายหนักและอาจไม่สามารถที่จะฟื้นตัวโดยความเสียหายครั้งนี้ยังเกิดขึ้นในช่วงที่ครอบครัวเพิ่งจะลงปุ๋ยซื้อยามาดูแลสวนนะคะโดยต้องกู้เงินมาเป็นค่าใช้จ่ายทำให้ตอนนี้ภาระทางการเงินนั้นเพิ่มขึ้นโดยระหว่างการรอฟื้นสวนนะคะนางกนกธรต้องหารายได้เสริมด้วยการเก็บของเก่าและสิ่งของที่เจ้าของไม่ใช้แล้วมาคัดแยกขายเพื่อนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวรวมไปถึงซื้อปุ๋ยซื้อยาสำหรับฟื้นฟูต้นทุเรียนในโอกาสรอดต่อไปด้วยแม้ว่าความเสียหายครั้งนี้จะกระทบต่อรายได้และความหวังของครอบครัวอย่างหนักนะคะแต่ว่านางกนกธรก็ยืนยันว่าจะพยายามประคับประคองสวนต่อไปหากว่าต้นทุเรียนที่เหลือไม่สามารถฟื้นตัวได้จริงๆก็จำเป็นที่จะต้องปลูกใหม่แล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ค่ะ
4: สามแล้วก็เพิ่งแห้งแล้วของแบบเต็มกระจายหมดเลยไงแต่ไม่มีโอกาสได้เก็บเพราะว่าถ้าเก็บก็คือมันต้องใช้เวลาหลายวันผลสุดท้ายเงินไม่มีใช้กันเลยก็เลยก็ต้องที่ว่ามาหาวิ่งของเก่าเป็นหนี้ไปกู้เงินเข้ามาที่ว่าโฉนดเข้าแล้วก็ต้องที่ว่าทุกวันนี้จ่ายเฉพาะดอกเดือน 1,500 มันก็ต้องแบบว่าเหมือนกับว่าเราก็ต้องคือแต่แฟนเขาบอกว่าเขายังสู้ที่ว่าปลูกใหม่แต่ทีเนี้ยคือความหวังตรงเนี้ยเนาะเราก็เลยแบบว่าลองกระตุ้นดูว่ามันจะฟื้นไหมมันก็คงยากอ่ะไม่ได้คิดขึ้นเพราะว่าไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่ามันต้องขึ้นลือต้องขึ้นก่อนแล้วก็ถึงประกันแล้วก็ไม่รู้แต่เขาก็บอกว่าคือไปขึ้นตอนนี้ได้เลยก็เลยเราก็รีบมาส่งของเสร็จปุ๊บรีบมาเลย
3: ทางด้านเกษตรจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่อำเภอท่าใหม่ค่ะไปเยี่ยมสวนทุเรียนที่เสียหายจากอุทกภัยพร้อมกับชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือปี2569นะคะโดยทุเรียนเสียหายสิ้นเชิงช่วยไร่ละ 6,800 บาทส่วนต้นที่ยังฟื้นฟูได้ช่วยไร่ละ 3,400 บาทซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะนางจารุวรรณทองใบเกษตรจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายพุทธิพงศ์โพพานิชหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายสมยศเอี่ยมใบพฤกษ์หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายดำรงศักดิ์ตะกรุดทองเกษตรตำบลท่าใหม่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชุมชนหนองบัวอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีไปเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรค่ะแล้วก็ไปสำรวจเบื้องต้นสวนทุเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยจากการลงพื้นที่นะคะพบว่าสวนทุเรียนบางแปลงได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะทุเรียนอายุประมาณ5ปีซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เกษตรกรเขาก็ดูแลกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็คาดว่าจะเริ่มให้ผลผลิตอย่างเต็มที่ในปีหน้าแต่หลังถูกน้ำท่วมพบว่าทุเรียนในแปลงได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยในการพิจารณาว่าเป็นความเสียหายสิ้นเชิงหรือยังสามารถฟื้นฟูได้ก็จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรองความเสียหายตามหลักเกณฑ์ของราชการอีกครั้งนะคะนางสาวจารุวรรณได้กล่าวว่าการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเมื่อเกิดภัยพิบัติเนื่องจากหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือกำหนดให้เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้ก่อนเกิดภัยรวมทั้งพื้นที่ต้องได้รับความเสียหายจริงและอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังนั้นนะคะเกษตรกรที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนหรือเพิ่งมายื่นขึ้นทะเบียนหลังเกิดภัยอาจไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับความช่วยเหลือสำหรับภัยครั้งนั้นค่ะจึงขอให้เกษตรกรนะคะตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดยสามารถติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ได้โดยตรงค่ะ
5: เกษตรกรเนี่ยจริงๆเรามีการประชาสัมพันธ์ในทุกระดับเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในพื้นที่เกษตรตำบลเกษตรอำเภอรวมไปถึงจังหวัดทางกรมส่งเสริมรวมถึงรัฐมนตรีด้วยนะคะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะท่านปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์นะคะก็ได้มีการทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมาด้วยค่ะสำหรับเกษตรกรที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วก็มายื่นในช่วงเวลานี้นะคะก็อาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะเนื่องจากว่าเงื่อนไขของการที่จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือครั้งนี้ค่ะจะต้องเป็นเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก่อนวันเกิดภัยค่ะแล้วก็ในการให้ความช่วยเหลือนะคะก็จะดูในเรื่องอื่นประกอบเช่นพื้นที่เสียหายจริงแล้วก็จะต้องมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือจากจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือเนี่ยจะมีการจำกัดนิดนึงก็คือว่าจะไม่เกิน30ไร่ต่อครัวเรือนค่ะ
3: สำหรับหลักเกณฑ์นะคะและวิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569ซึ่งใช้กับภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2569เป็นต้นไปกำหนดอัตราช่วยเหลือกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นและพืชอื่นๆที่ตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ตามพื้นที่เสียหายจริงในอัตราไร่ละ 6,800 บาทโดยช่วยเหลือรวมไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ส่วนกรณีที่ไม้ผลหรือไม้ยืนต้นนะคะรวมถึงทุเรียนที่ไม่ตายและยังสามารถฟื้นฟูได้แต่ได้รับผลกระทบจนชะงักการเจริญเติบโตหรือผลผลิตได้รับความเสียหายจะช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 3,400 บาทโดยเมื่อรวมกับพื้นที่ที่เสียหายสิ้นเชิงแล้วต้องไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ค่ะนอกจากนี้หากพื้นที่เพาะปลูกถูกหินดินทรายไม้โคลนหรือซากวัสดุทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้และหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือได้มีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดลอกและขนย้ายวัสดุที่ทับถมในอัตราไร่ละ 16,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ5ไร่ ดยเกษตรจังหวัดจันทบุรีย้ำนะคะว่าเงินดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้เกษตรกรสามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูหรือจัดหาพันธุ์พืชกลับมาปลูกใหม่ไม่ใช่การชดเชยมูลค่าความเสียหายทั้งหมด

0: น์ที่เกิดขึ้นกับสวนสำหรับขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือค่ะเมื่อจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วเกษตรกรต้องยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือกส.01โดยให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกเทศมนตรีตรวจสอบและรับรองความเสียหายตามกรณีจากนั้นคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายระดับหมู่บ้านก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบและรับรองข้อมูลก่อนที่จะนำรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบไปติดประกาศเพื่อเปิดโอกาสให้คัดค้านเป็นเวลาไม่น้อยกว่า3วันและนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุมัติตามลำดับเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ก็จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงค่ะนางสาวจรุวรรณกล่าวด้วยนะคะว่าเข้าใจถึงความรู้สึกของเกษตรกรที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการดูแลต้นทุเรียนกว่าจะเริ่มให้ผลผลิตโดยบางรายนำรายได้จากการรับจ้างมาค่อยๆลงทุนในสวนแล้วเมื่อเกิดน้ำท่วมต้นไม้เสียหายส่งผลกระทบอย่างมากต่อทรัพย์สินและรายได้ในอนาคตพร้อมกันนี้ได้แนะนำให้เกษตรกรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงก่อนลงทุนปลูกพืชโดยเฉพาะการประเมินลักษณะพื้นที่ความเสี่ยงจากน้ำท่วมและกระแสน้ำรวมทั้งเลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่หากต้องการคำแนะนำสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือหน่วยงานด้านการเกษตรในพื้นที่เช่นสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6จังหวัดจันทบุรีเพื่อจะได้ร่วมวางแนวทางฟื้นฟูและลดความเสี่ยงในระยะต่อไปค่ะ
1: เยียวยานะคะก็ได้ออกมาใหม่แล้วก็เริ่มใช้เมื่อวันที่31สิงหาคมนะคะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเงินอัตราที่ชดเชยนิดนึงค่ะอย่างไม้ผลเนี่ยเดิมเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือที่ไร่ละ 4,048 บาทณวันนี้ค่ะจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นอัตรา 6,800 บาทแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของในการเสียหายเดิมจะให้เฉพาะเสียหายสิ้นเชิงเท่านั้นก็คือตายไม่สามารถฟื้นฟูได้นะคะจะให้เพียงอย่างเดียวแต่ว่าณวันนี้ค่ะมีการให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ต้นไม้ชะงักการเจริญเติบโตด้วยค่ะในอัตราครึ่งนึงก็คือ 3,400 บาทค่ะ
2: ตอนนี้พี่น้องเกษตรกรถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาแล้วเขามีองค์ความรู้เรื่องการฟื้นฟูไม่พอ
1: สามารถที่จะไปหาเจ้าหน้าที่เกษตรที่สำนักงานเกษตรอำเภอได้ค่ะสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือว่าหน่วยงานเกษตรในพื้นที่ซึ่งก็มีหลายหน่วยงานค่ะอย่างสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่6ที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรีค่ะได้ค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดระยองนะคะสำนักงานอาชีวศึกษาค่ะได้ปล่อยคาราวานฟิกอิจิตอาสานะคะไปช่วยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะให้กับพี่น้องประชาชนหลังน้ำลดค่ะที่บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิคระยองตำบลท่าประดู่อำเภอเมืองระยองนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ร้อยตรีณรงค์เกษตรพิบาลผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกนายกิติพงศ์อุตมะเวทินผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองในนามผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองและนายยุทธพันธ์โคตรพันธ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายได้ร่วมกันปล่อยคาราวานอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยกันมีครูนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาระยอง12แห่งเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองภายใต้โครงการฟิกอิจิตอาสาศูนย์ซ่อมเพื่อชุมชนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานายกิติพงศ์นะคะเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ได้มอบหมายให้สำนักงานอาชีวศึกษาระยองโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกร่วมกันออกหน่วยช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รวม40ศูนย์ระหว่างวันที่5ถึง15ตุลาคมนี้ในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานและรถยนต์ให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโดยทั้ง40ศูนย์นะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจของวิทยาลัยเทคนิคระยองทางนี้การจัดกิจกรรมก็มุ่งให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์แล้วก็ประยุกต์ใช้ความรู้จากช่างจริงนะคะในการทำประโยชน์เพื่อสังคมรวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสาธารณะ
3: ในการบริการครั้งนี้นะครับพิกิจจิตอาสานะครับนำโดยสำนักงานข้าราชการการอาชีวศึกษานะครับแล้วก็เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็มอบหมาย

0: ให้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองนะครับโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกนะครับร่วมกันในการที่จะประสานกับเขตพื้นที่นะครับในเรื่องของออกหน่วยนะครับทั้งหมดเราออกหน่วยทั้งหมด40นะครับ40ศูนย์นะครับเป็นศูนย์ที่จิตอาสานะครับเพื่อที่จะบริการกับน้องประชาชนในเรื่องของการซ่อมรถจักรยานยนต์รถยนต์นะครับเรื่องของซ่อมบ้านนะครับแล้วก็ซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับภายในบ้านทุกชนิดเลยนะครับก็จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นการบริการวิชาชีพนะครับของนักเรียนนักศึกษานะครับเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนนะครับออกไปบริการจิตสาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดระยองของเรานะครับ
1: กระทรวงแรงงานนะคะได้ช่วยผู้ประสบภัยค่ะโดยการเปิดศูนย์ซ่อมรถเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี5วันฟื้นฟูชาวสระแก้วหลังน้ำท่วมค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโดยมอบหมายให้นายสรวงเทียนทองพร้อมนางยานิกาเทียนทองลงพื้นที่อำเภออรัญญประเทศและอำเภอโคกสูงไปเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยกระทรวงแรงงานบูรณาการร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน31สระแก้ววิทยาลัยเทคนิคสระแก้วและภาคีเครือข่ายจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขระดมช่างฝีมือให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์รถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับพื้นที่อำเภออรัญญประเทศนะคะได้เปิดจุดบริการที่ลานสยามมินเทศบาลเมืองอรัญญประเทศและจุดบริการเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดสระแก้วระหว่างวันที่5ถึง9ตุลาคมนี้ค่ะเวลานะคะตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 16:30 น.ค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งให้ประชาชนสามารถนำรถและเครื่องใช้ไฟฟ้ากลับมาใช้งานพร้อมกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดส่วนที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไซอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์คืนความสะอาดสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโดยมีส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนมาร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่3หมู่บ้านเจ้าหน้าที่และประชาชนนะคะก็ระดมกำลังเก็บกวาดโคลนตะกอนขยะเศษวัสดุและสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างอยู่ตามบ้านเรือนถนนและพื้นที่สาธารณะเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพกันตามปกติค่ะโดยนายบรรพตศรีพรมนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไซบอกว่าถึงแม้น้ำจะลดลงแล้วแต่ก็ยังมีสิ่งตกค้างจากน้ำท่วมจำนวนมากจึงต้องเร่งฟื้นฟูเพื่อสร้างความมั่นใจและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนภายใต้แนวคิดน้ำลดแล้วเมืองต้องกลับมาขณะที่นายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้เปิดเผยว่าอุทกภัยในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 20,000 ครัวเรือนรวมถึงพื้นที่การเกษตรและสัตว์เลี้ยงขณะนี้ทางจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายทั้งบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและสัตว์เลี้ยงเพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์โดยเร็ว
2: เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการนะคะพร้อมด้วยสถานีกาชาดที่5สว่างคณิวาสและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางเสาธงนะคะลงพื้นที่นำอาหารกล่องจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในหมู่บ้านล็อกการ์เด้นสุวรรณภูมินางสาวอรวรรณชินศรีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายสลายุทธชัยกองนายอำเภอบางเสาธงเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่5สว่างคณิวาสและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่นำอาหารกล่องพร้อมกับน้ำดื่มจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในหมู่บ้านล็อกการ์เด้นสุวรรณภูมิตำบลศรีสะจระเข้น้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากประสบอุทกภัยเนื่องจากฝนตกสะสมต่อเนื่อง จังหวัดสมุทรปราการนะคะได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกสะสมในพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจังหวัดสมุทรปราการได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้งจังหวัดโดยปัจจุบันนะคะหน่วยงานต่างๆได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปยังที่พักพิงพื้นที่ปลอดภัยสำหรับสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการนะคะปัจจุบันหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงสู่ภาวะปกติแล้วและยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในพื้นที่ของอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงนะคะรวมไปถึงในบางพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับลำคลองซึ่งเป็นเส้นทางระบายน้ำลงสู่ทะเลและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยจังหวัดสมุทรปราการได้สั่งการให้อำเภอร่วมกับท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งสำรวจความเสียหายของผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ทำการเกษตรและประมงเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อไปค่ะ

0: ตำรวจไซเบอร์เตือนประชาชนค่ะให้รู้เท่ากลโกงบัญชีม้า ก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวเพราะเพียงแค่เงินผ่านบัญชีก็มีโอกาสที่จะติดคุกได้ค่ะ
1: จ้างกดเงินแต่กลายเป็นบัญชีม้าโดนโทษหนักผู้เสียหายนะครับโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือมิจฉาชีพออนไลน์หลอกให้ทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่และโอนเงินเข้ามาบัญชีของเราไอ้กลุ่มแก๊งมิจฉาชีพบอกเดี๋ยวมีค่าดำเนินการให้รบกวนไปกดให้หน่อยเช่นกดมา 20,000 ได้ 3,000 กลายเป็นว่าเราคือบัญชีม้าล่ะดังนั้นอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่ไม่รู้จักเชื่อพี่แจ้ครับการไปกดเงินให้ใครและได้เงินเล็กๆน้อยๆอย่าลืมเราคือบัญชีม้าอีกวิธีหนึ่งผู้เสียหายโอนมาให้เข้าบัญชีเราและจากบัญชีเราโอนให้ไปมิจฉาชีพอีกบัญชีนึงอย่าลืมครับเราคือบัญชีม้าแล้วนะอย่าหาทำแค่500 พันหนึ่งไม่คุ้มกับชีวิตและการที่ต้องไปติดคุก3วิธีป้องกันง่ายๆ1งานที่ได้เงินง่ายๆและได้เกินจริงให้คิดไว้เลยนั่นคือมิจฉาชีพ2อย่าใช้บัญชีอย่าใช้บัตรให้กับคนแปลกหน้า3ถ้ามีคนชวนทำงานลักษณะแบบนี้ปฏิเสธทันทีนั่นคือมิจฉาชีพเพราะเงินที่ได้มาง่ายๆอาจจะแลกประวัติเสียทั้งชีวิตสำคัญติดคุกดังนั้นต้องมีสติไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนด้วยความห่วงใยจากพลตำรวจโทธินกรลางมาศผู้จัดการตำรวจไซเบอร์และตำรวจไซเบอร์ทุกนายจะดูแลท่านทุกวินาที

ข้อมูลบนโลกออนไลน์นะคะหากเผยแพร่จนสร้างความเสียหายผู้ได้รับผลกระทบนั้นมีสิทธิ์ขอให้ระงับการเผยแพร่ได้หรือไม่และจะต้องทำอย่างไรนะคะวันนี้ติดตามในช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

สวัสดีครับวันนี้รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอเสนอเรื่องบุคคลใดที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันมีลักษณะเป็นการลามกสืบเนื่องมาจากปัญหาการคุกคามทางเพศในปัจจุบันไม่ได้จำกัดแต่ในวิถีชีวิตจริงเท่านั้นแต่ยังได้ขยายวงกว้างไปสู่สังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือข้อความที่มีการส่อไปในการคุกคามทางเพศอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตลอดจนความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายประมวลกฎหมายอาญาจึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่30ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่30ธันวาคม2568ในมาตรา 284/4 กำหนดให้ผู้เสียหายหรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจเกี่ยวข้องมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อ

ศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันมีลักษณะเป็นการลามกหรือนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้เมื่อศาลได้รับคำร้องเช่นว่านั้นแล้วศาลจะทำการไต่สวนหากการไต่สวนได้ความว่ามีความผิดฐานคุกคามทางเพศและเป็นการนำข้อมูลอันมีลักษณะลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควรเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนศาลมีอำนาจสั่งให้1บุคคลผู้นำเข้าข้อมูลนั้นระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์2หากไม่ปรากฏผู้นำเข้าและเป็นการจำเป็นศาลอาจสั่งให้ผู้ควบคุมหรือผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 3. ศาลมีอำนาจสั่งเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้สรุปแล้วนะครับบุคคลที่มีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งระงับข้อมูลอันมีลักษณะเป็นการลามกก็คือ1ตัวผู้เสียหายเองและ2เจ้าพนักงานที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ใจหลายคนเนี่ยเชื่อว่าเวลาที่ลูกไม่มีใครขัดใจเขาจะโตไปเป็นเด็กมีความสุขแต่จริงไม่ใช่
1: ก็เพิ่งเจอเคส2ขวบแล้วยังไม่มีคำพูดที่มีความหมายเลย
0: การเลิกกันของหลายครอบครัวเลยแต่ที่เป็นจุดสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีของชีวิตเด็กเลยนะคะ
1: คือคำพูดว่าลูกเราไม่ได้น่ารักในสายตาของคนอื่นผมไม่อยากให้เอาเป็นคำยอมรับมัน
0: ผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้พ่อกับแม่น่าจะเลิกกันต้องนานแล้วมาเป็นพ่อแม่ในแบบที่ลูกต้องการกันกับ Inside Out Family ทาง Rama Channel ค่ะ
2: คุณเชื่อไหมว่าเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นอาจแฝงตัวอยู่ทุกที่ในชีวิตเราเจอฮันเตอร์นักล่าเชื้อเราจะพาคุณตามล่าเชื้อโรคสุดอันตรายที่ซ่อนอยู่ในสิ่งใกล้ตัวพบกับการทดสอบสุดท้าทายบททดสอบที่ทำให้คุณได้รู้จักศัตรูตัวจิ๋วที่ใหญ่กว่าที่คิดทุกความจริงทุกการค้นพบที่นี่ที่เดียว Rama Channel
3: พ่อพยายามอ่านนิยายอยู่แต่มองยังไงก็มองไม่ชัด
4: มีใครบ่นถึงหนูไหมเนี่ย
5: อุ้ย
4: คันตามากๆเลย
6: ตาแดงนะเนี่ย
7: Eye Style รายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับโรคต่างๆที่เกี่ยวกับดวงตากับแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลรามาธิบดีติดตามไปพร้อมๆกันได้ที่ Rama Channel

คนแก่นี่มันไม่ดีเลยนางก็โอยลูกก็โอย65หน้าตาได้แบบนี้โอยโอยหิวน้ำมือก็สั่นเก่งมากจะเปิดยังไงเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวทำไมกินน้ำแล้วเจ็บคอนะ

เมื่อไหร่จะมีคนหล่อๆมาดูแลเนาะทำไมใช้ชีวิตประจำวันไม่สะดวกเลยถามเนี่ยแหละโซเชียลมือสั่นจนใช้ชีวิตประจำวันไม่สะดวกเป็นเพราะว่าเราแก่หรือเปล่าคะ

0: หมอคะขอถามเลยค่ะโอ้คุณหมอสวัสดีค่ะ
1: ต้องเรียนแบบด้วยไหมคะเนี่ยไหนคะใครเรียกหาหมอ
0: จ้าจ๋าเองค่ะคุณหมอคะนี่จ้าจ๋าเริ่มแสดงเป็นคนแก่อายุ65ที่มือสั่นได้เรียกคะเนี่ย
1: ได้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ขอบพระคุณคุณหมอค่ะ
1: เดี๋ยวแสดงใหม่นะคะ
0: ได้ค่ะต้องสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับรายการของเราซึ่งวันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ลัดคิวหมอรามาจะเชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเลยมาคุยกับโรคที่หลายคนเนี่ยสนใจแล้วก็เป็นกันเยอะมากๆเลย
1: งั้นเรามารู้จักคุณหมอที่มากันก่อนนี้ไหมคะ
0: ได้เลย
1: เริ่มจากอาจารย์ไพฑูรย์ก่อนอาจารย์แนะนำตัวนิดนึงค่ะ
2: ครับครับผมสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ไพฑูรย์เบญจพรฤทธิ์นะครับจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูครับหรือว่าหมอเบิร์ดครับ
1: ส่วนดิฉันนะคะแพทย์หญิงสุภมาศเชิญอักษรนะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับนะคะเห็นคน
0: คุณหมอเบิร์ดเวชศาสตร์ฟื้นฟูคุณหมอสุภมาศ
1: หมอมา
0: ทางเดินอาหารและตับ ก็จากพริมประตาเดชอุดมแสงสีแก้วค่ะวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรแล้วก็ตอนต้นรายการได้เป็นคนไข้เป็นผู้ป่วยไปแล้วนะคะ
1: ถ้า65เราได้หน้าตาแบบนี้ขอ65ตอนนี้เลยได้ไหมคะ
0: ขอบคุณค่ะคุณหมอคุณหมอคะถามเลยอาการเนี่ยมือสั่นแล้วก็เดินช้าลงแล้วก็ทรงตัวไม่ค่อยได้บางครั้งนะคะคุณหมอเดินเนี่ยเหมือนจะเซแล้วก็หกล้มเลยอย่างเนี้ยถือว่าเป็นโรคร้ายหรือเปล่าคะ
1: จริงๆอาการที่คุณจะจ๋าเล่ามาเนี่ยมันเป็นได้จากหลายโรคใช่ไหมคะเพราะนั้นเราจะมาต้องมาดูว่ามันมีอาการร่วมอย่างอื่นหรือเปล่าซึ่งคนที่จะตอบได้ดีที่สุดว่าอาการสั่นๆเดินช้าๆเปิดน้ำต้องใช้ความพยายามเยอะเนี่ยตกลงเป็นโรคอะไรกันแน่เรามาหาคำตอบจากอาจารย์ไพฑูรย์กันดีกว่าไหมคะ
2: อา
1: จารย์เปิดแฟ้มเคสเนาะ
0: ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเข้าช่วงแรกเลยนะคะช่วงเปิดแฟ้มเคสค่ะ
2: ครับ
1: แฟ้มที่หนึ่งนะ
0: คะ
1: ต้องถามว่ามือสั่นเท่ากับโรคพาร์กินสันหรือเปล่า
2: ไม่ใช่เลยครับ
0: แล้ว
2: เอ๊ะผมตอบไปเลยนะคะ
0: ได้เลยค่ะ
2: ท่านผู้ชมก่อนหรือเปล่าครับ
0: จริงๆแล้วให้ท่านผู้ชมค่ะคอยช่วยกันเดานะคะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่รู้สึกว่าเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่นะคะสามารถจะพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะซึ่งตอนท้ายรายการนะคะเราก็จะมีของรางวัลเป็นของรางวัลสุดพิเศษเนี่ยจากรามามอบให้ด้วยค่ะแต่ว่าข้อแรกเนี่ยคุณหมอใจดีมากเฉลยให้เรียบร้อยแล้ว
2: ขอย้อนกลับนิดนึงนะคะ
1: ไม่ทันแล้วค่ะก็ไปกันต่อดีไหมคะ
0: มือสั่นเท่ากับพาร์กินสันใช่หรือไม่คะ
2: จริงๆต้องตอบว่าไม่ใช่ครับคือพาร์กินสันเนี่ยมีอาการมือสั่นเป็นอาการหนึ่งของพาร์กินสันก็จริงแต่ว่าจริงแล้วอาการมือสั่นเนี่ยเกิดจากได้หลายสาเหตุมากๆเลยนะครับก็คือที่จะถามเคยขาดกาแฟไหมฮะเคยไหมครับผมตอนเช้าตื่นมาแล้วแบบวัน 8-9 โมงผมแบบ
1: นี่อาการกัดกาแฟ
0: เคยคุณหมอ
2: เออคือบางทีเราไม่ได้กินกาแฟอย่างเงี้ยบางทีเราก็เคยก็เหมือนมือสั่นได้เหมือนกัน
0: แต่มันจะสั่นแบบน้อยๆสั่นแบบเบาๆรู้สึกเองว่าสั่นแล้วก็จะมีความรู้สึกควบคู่อื่นว่าใจมันหวิวๆเหมือนเราคิดถึงแฟนนะคะหมอมองบนทำไมคะหมอ
2: ก็อาจจะใช่ได
0: ้อย่างนี้ก็เป็นได้
2: ใช่คืออย่างหรือบางทีกินกาแฟเยอะมากคาเฟอีนเยอะอย่างเงี้ยครับก็มือสั่นได้เหมือนกันหรือบางทีเราอดนอนอย่างเงี้ยฮะก็มือสั่นได้เช่นเดียวกันอย่างเงี้ยครับ
1: หรือเวลาเราตื่นเต้นเวลาเราต้องไปแบบพรีเซนต์งานหน้าหรือว่าโดนใครดุสักอย่างนึงเราก็จะมีมือสั่นได
0: ้เป็นพิธีกรรัดคิวหมอวันนี้วันแรกมือส
2: ั่
0: น
2: ใช่ไหมฮะเราพวกเราก็มือสั่นความตื่นเต้นทำให้เรามือสั่นได้ซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นความมือสั่นที่เราไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่จริงการมือสั่นก็มีสาเหตุเกิดจากอย่างอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์มา
1: ใช่
2: ครับ
1: ถ้าเป็นโรคของพอดีหมอเป็นโรคหมออายุเป็นอายุรแพทย์จริงๆเราอาจจะเชี่ยวชาญโรคทางเดินอาหารแต่จริงๆอ่ะเราสามารถดูโรคทางอายุรศาสตร์เนี่ยได้เยอะอีกอันนึงที่มาด้วยสั่นได้คือไทรอยด์โดยเฉพาะไทรอยด์เป็นพิษเคยไหมไทรอยด์เป็นพิษที่เราจะสั่นตลอดเวลา
0: อุ้ยหลายหลายคนบอกว่าเคยเพราะว่าคนที่ดูอยู่ในช่องนี้ทุกคนเนี่ยเคยมีโมเมนต์นั้นหรือว่ามีคนที่รู้จักมีญาติเป็นแบบนี้อาการของไทรอยด์เป็นพิษแล้วมือสั่นเป็นยังไงล่ะคะ
1: มันก็จะสั่นแบบ
0: เป็นน้อยๆหรือมาก
1: ๆสั่นน้อยๆค่ะเป็นสั่นน้อยๆแต่ว่าจะสั่นตลอดเวลานึกออกไหมคะแล้วมันจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นเหงื่อออกง่ายกินจุแต่ว่าน้ำหนักลดและจะมีท้องเสียร่วมด้วยมือนี่จะเปียกตัวจะเปียกเหมือนกับมีเหงื่อตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันจะมีอาการอื่นร่วมด้วยมันถึงจะบอกว่าเอ๊ะอันนี้เราน่าจะสั่นจาก ไทรอยทีนี
2: ้ซึ่งพาร์กินสันเนี่ยอาการสั่นโดยทั่วไปนะครับอาการต้องดูอาการอื่นร่วมด้วยอาการพาร์กินสันเนี่ยเวลาสั่นเนี่ยมันก็สั่นเวลาอยู่นิ่ง อยู่เฉยๆแล้วนิ่งๆไงครับหรือถ้าบางทีลองสังเกตมือของคนไข้ที่เป็นพาร์กินสันเนี่ยเขาจะสั่นเหมือนกับกำลังม้วนเม็ดยาอยู่มีเม็ดยาเล็กๆอยู่ที่มือของเขาอย่างเงี้ยฮะแล้วเขาก็จะม้วนต้องมือขึ้นมาดิแต่พาร์กินสันอาจจะยกขึ้นมาไม่ได้ไงครับเขาจะวางเฉยๆอย่างเงี้ยครับแล้วมือก็เหมือนจะแบบสั่นมีหมุนเม็ดยาอยู่เบาๆอะไรเงี้ยครับอันนี้คืออาการสั่นที่เจอได้บ่อยในคนที่เป็นพาร์กินสันแต่เวลาที่เขาขยื่นเวลาที่เขายื่นมือไปอาจจะไม่ได้สั่นมากจะมักจะสั่นตอนนิ่ง
0: ๆครับต้องสังเกตจุดนี้
2: ใช่นี่คืออาการสั่นที่เจอได้บ่อยในพาร์กินสันแต่จริงพาร์กินสันเนี่ยต้องมีอาการอื่นๆร่วมด้วยไม่ใช่แค่สั่นอย่างเดียวครับ
0: มาเพราะฉะนั้นข้อแรกนะคะเปิดฟันเคสของเรานะคะที่บอกว่ามือสั่นเท่ากับพาร์กินสันไม่ใช่ก็มีหลายโรคเลยนะคะแล้วก็อัตราความสั่นก็จะมี
1: สั่นตอนอยู่เฉยๆสั่นตอนตั้งใจหรือสั่นตอนไหนเนี่ย
0: ตอน
1: ตื่
0: นเต
1: ้
0: น
1: ตัวหมอกได้
0: เพราะฉะนั้นจะต้องมาปรึกษาคุณหมอนะคะแล้วเข้ามาพบคุณหมออีกทีไปแฟมที่2เลยไหมคะคุณหมอ
1: ได้เลยค่ะ
0: แต่คุณหมอเมื่อกี้เพิ่งรีบตอบนะอันนี
2: ้
0: โอเคค่ะ
1: แฟมที่2นี่เขาบอกว่าเดินก้าวสั้นทรงตัวไม่ดีร่วมด้วยก็อาจจะเป็นอาการของพาร์กินสันใช่ไหมคะเอ๊ะคุณผู้ชมช่วยตอบก่อนนะ
0: ช่วยตอบเดี๋ยวจะอ่านทำให้ดูดีกว่าให้ดูดีกว่านี้มาเวลาเดินใช่ไหมคะปกติใช่ไหมคะแต่จะเดินยาวแบบนี้เลยปุ๊บนี่เดินยาวเลยเดินยาว
1: นางแบบเลยคะ
0: ได้เหรอคะคุณหมอคุณหมอเราดูอะไรกันเนี่ยเดินก้าวยาวปกติแต่เวลาอาการบอกว่าเดินก้าวสั้นทรงตัวไม่ดีจะเป็นยังไงคะ
2: คร
0: ับ แล้วมันก็จะแบบรู้สึกว่างองอขานิดนึงอย่างนี
2: ้ครับ
0: อาจจะเป็นอาการของพาร์กินสันหรือเปล่า
2: ครับ
0: คุณผู้ชมตอบมาหรือยังคะคอมเมนต์กันมาหรือยังคะนี
2: ่ตอบมาแล้วหรือยังครับอยากตื่นเต้นอยากตอบ
0: นับถอยหลังให้คุณหมอตอบนะคะใช่หรือไม่นะคะ5 4 3 2เชิญค่ะคุณหมอ
2: ครับก็คือถูกต้องครับอาการนี้อาการที่เดินที่เป็นอย่างที่คุณตาเดินให้ดูเนี่ยครับได้บ่อยในคนที่เป็นพาร์กินสันเขาก็จะมีอาการที่เรียกว่า freezing gait หรือว่าเดินแล้วติดโดยเฉพาะเวลาจะเริ่มการเดินครั้งแรกและเริ่มการเดินจากสมมติว่าเราให้คนไข้ยืนอย่างเงี้ยครับพอกำลังจะเริ่มเดินปุ๊บเนี่ยเขาจะเดินไม่ออกเขาจะมีการสั่นๆหรือมีการที่กว่าจะก้าวเดินก้าวแรกเนี่ยยาก
0: หนูไม่ค่อยได้แสดงละครนะหนูแบบไม่
1: ดีค่ะทำได้ดีค่ะ
0: ดีไหมคะถูกไหมคะคุณหมอ
2: เขาจะมีการซอยขาโดยรัวอย่างนี้ครับแล้วพอเริ่มอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มค่อยก้าวขาได้แต่ก็จะก้าวสั้นๆแต่ก็จะเป็นซอยๆอยู่ดีผมสามารถลุกขึ้นได้ด้วยไหม
0: ได้ค่ะคุณหมอ
1: ทำให้ดูดีกว่าให้ทุนอาจจะทำได้เหมือนกัน
2: ก็คือเขาก็จะเป็นซอยอย่างนี้แล้วพอจะเริ่มเดินปุ๊บเขาก็จะเดินสั้นอย่างนี้แล้วจะสังเกตคนพาร์กินสันอย่างเงี้ยครับเขาจะเราโน้มตัวไปข้างหน้านะครับเขาจะโน้มตัวไปข้างหน้าแบบจะสั้นๆจะไม่สามารถยกขาได้นะฮะคือเขาจะไม่สามารถยกขาเดินเหมือนปกติได้ขนาดนั้นนะครับเขาจะขาเนี่ยเขาจะเตี้ยๆแล้วก็ถี่ๆนะครับแล้วพอเดินไปสักพักนึงแล้วเนี่ยจะบอกให้หยุดหยุดไม่ได้ด้วย
0: เครื่องติดแล้ว
2: เครื่องติดแล้วจะหยุดได้ช้าด้วยต้องใช้เวลาถึงจะเริ่มหยุดได้นะครับอันนี้คือลักษณะของคนเป็นพาร์กินสัน
1: แล้วเวลาเขาจะเทินคะอาจารย
2: ์ก็เทินยากเหมือนกัน
1: เทินคือไม่ถึงต้องเลี้ยวต้องหมุนตัว
2: เลี้ยวตัวเงี้ย
0: ฮะก็เนี่ยค่ะเดินก้าวสั้นก็หมุนเลยสิคะไม่ได้
2: เหมือนกันเขาก็จะมีอาการอีกหนึ่งรอบก็คือกว่าจะก้าวเนี่ยเขาก็จะต้องซอยแล้วค่อยๆหมุนตัวทีละช้าๆ
0: เหมือนเข้าโค้งเหรอคะคุณหมออ
2: ะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่สามารถเดินอ้อมอย่างนี้ได้เขาจะเดินแล้วก็อย่างเงี้ยฮะแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยกว่าจะม้วนตัวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอการที่เขาจะมียกขาก็ได้ช้ากว่าจะเดินกว่าจะเริ่มก้าวเนี่ยครับก็ช้าหรือเวลาจะหมุนตัวก็หมุนได้ช้า
0: ค่ะ
2: อันนี้ครับมันก็จะเพิ่มโอกาสการหกล้มได้ในระหว่างการเดิน
0: ทรงตัวใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับหรือการที่เดินแล้วเขาต้องโน้มตัวไปข้างหน้าอย่างเงี้ยครับปกติเราเดินเราต้องตัวตรงถูกไหมฮะแต่เพราะว่าเราเดินโน้มตัวไปข้างหน้าปุ๊บโอกาสการล้มไปข้างหน้ามันก็มีเหมือนกัน
0: อาการที่เขาเดินแล้วต้องล้มตัวหรือก้าวเนี้ยค่ะระหว่างเขาก้าวเนี่ยค่ะผู้ป่วยที่เป็นพาร์กินสันเนี่ยเขามีอาการเจ็บปวดร่วมด้วยไหมคะคุณหมอ
2: ก็อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ว่าที่เขาต้องโน้มตัวไปข้างหน้าเนี่ย เนื่องจากเขาจะเอาตัวของเขาเนี่ยช่วยพาตัวเขาเดินไปเพราะว่ากว่าที่เขาจะซอยอย่างเงี้ยเขาต้องเอาตัวเขาเนี่ยโน้มตัวข้างหน้านิดนึงเพื่อให้สามารถมีแรงส่งตัวเองก้าวเดินไปข้างหน้าได
0: ้
2: ครับแต่ว่าการโน้มตัวข้างหน้าเยอะมากๆบางทีก็อาจจะทำให้ล้มได้เช่นเดียวกันครับ
0: โอ้โหอย่างนี้แล้วเขารู้ตัวไหมคะคุณหมอว่าขณะนี้กำลังการเดินของตัวเองเนี่ยกำลังผิดท่าหรือผิดปกติอยู่
2: จริงๆเขาก็รู้เหมือนกันนะครับว่าเขากำลังเดินผิดปกติอยู่แต่เขาทำอะไรไม่ได้
0: ควบคุ
2: มไม่ได้ใช่ครับ
0: โอ้โห
2: คืออย่างเวลาถามเขาอย่างเงี้ยเขาก็รู้แหละว่าเขาเดินอย่างนี้หรือคือเขาไม่สามารถควบคุมได
0: ้
2: หรือนอกเหนือจากการพูดนอกเหนือจากการทรงตัวครับเขายังมีอาการอื่นร่วมด้วยเหมือนกันคือเราไม่ได้ดูพาร์กินสันเนี่ยจากการ freezing gait อย่างเดียวการเดินอย่างเงี้ยก็คือเขาจะมีการเดินสักแป๊บหนึ่งเขาอาจจะทำทุกอย่างช้าลงก็ได้นะครับหรือเราให้คนไข้เขียนหนังสืออย่างเงี้ยจากเดิมเขาเขียนตัวใหญ
0: ่
2: เขาก็จะมีสันๆหน่อยเขาเขียนตัวใหญ่แต่เมื่อเขียนไปสักพักหนึ่งเขาจะเขียนตัวเล็กลงเรื่อย
0: ๆ
2: ก็จะมีการตรวจแบบหนึ่งอย่างเงี้ยครับหรือให้เขาขยับสักพักหนึ่งเขาจะขยับด้วยความแรงที่ลดลงหรือสูงน้อยลงอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นการตรวจประเมินเพราะฉะนั้นพาร์กินสันไม่ได้มีอาการแค่เรื่องเดินอย่างเดียว มีเรื่องอื่นรวมด้วยได
0: ้โอ้โหอันนี้ชัดเจนมากเลยนะคะคุณหมอถ้าเกิดว่าท่านไหนนะคะที่มีผู้สูงอายุที่บ้านนะคะหรือว่าตัวเองกำลังรู้สึกว่าเริ่มมีอาการแบบนี้หรือมีภาวะแบบนี้นะคะก็ลองเช็คลิสต์ตามที่คุณหมอเบิร์ดบอกนะคะว่าตรงไหมถ้าตรงเนี่ยก็แนะนำว่าไปหาคุณหมอเลยนะคะ
1: อีกอันหนึ่งที่อาจารย์ต้องเล่าด้วยเนาะบางทีเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของมือสั่นหรือว่าการเดินหรือการทรงตัวที่ไม่ดีพวกนี้มันจะช้าไปหมดเนาะช้าในอื่นๆที่อาจจะมีปัญหาได้ที่เจอบ่อยๆก็คือเรื่องการกลืนบางทีเนี่ยกลืนก็อาจจะกลืนยากขึ้นกลืนแล้วก็นี่เมื่อกี้นี
0: ้
1: ที
0: ่เดินนะรู้สึกเจ็บคออ
1: าจจะไม่ใช่เจ็บคอแต่ว่าจะเป็นการกลืนที่กลืนยากขึ้นทำให้เริ่มต้นการกลืนเนี่ยลำบากแล้วทำให้เกิดการสำลักได้ซึ่งถ้าสำลักแล้วลงปอดก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เจอในระบบทางเดินอาหารได้เลยก็คือท้องผูกแล้วคนไข้ที่เป็นพาร์กินสันเนี่ยการรักษาเนาะนอกจากมันเป็นการปรับอะไรหลายๆอย่างก็มีการใช้ยาที่ใช้ในการรักษาพาร์กินสันเองก็ส่งผลให้เกิดท้องผูกบางคนแบบท้องผูกแบบไม่ไหวเลยจริงๆต้องมารักษาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารก็เยอะเหมือนกัน
2: แต่เขาก็ไม่สามารถหยุดยาได้ใช่ไหม
1: ต้องก็ต้องเป็นปรับเอาค่ะก็คืออาจจะต้องมีการปรับยาพาร์กินสันร่วมไปกับการใช้ยาที่ช่วยให้ขับถ่ายได้ดีด้วยมิฉะนั้นก็จะยิ่งหนักกันเข้าไปใหญ่เลยเพราะเหมือนเราเดินช้าลำไส้เราก็จะช้าด้วยเหมือนกันเรื่องการขยับตัวของหลอดอาหารหรือกล้ามเนื้อที่เริ่มต้นการกลืนก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน
0: ถ้าอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าอาการนอกจากเดินขาไฟซอยถี่ทรงตัวไม่ค่อยได้กลืนลำบากขับถ่ายมีระบบ
1: ขับถ่ายที่ยากท้องผูกขนาดท้องผูกแบบท้องผูกมากๆอะไรเงี้ยก็มี
0: แล้วถ้ามือสั่นแล้วปากสั่นด้วยไหมคะคุณหมอ
2: ก็เป็นได้
1: ม
2: ัน
1: ก็สั่นได้ทั้งคู
2: ่ค่ะ
0: ก็
2: เกิดได
0: ้อ๋อโอเคเลยแล้วถ้าสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าการที่เราเป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยทำทุกอย่างช้าลงเราไม่ต้องการช้าต้องการจะต่อสู้กับโรคนี้ให้ได้เราออกกำลังกายพยายามแบบบูสต์ตัวเองได้ไหมคุณหมอคะ
2: ก็อันนี้จะเป็นแฟนคลับ
0: ยังไม่แฟนคลับ
2: ก็เราสามารถฝึกได้
0: ฝึกได
2: ้แต่ไงก็ตามเราต้องฝึกควบคู่กับการให้ยากับคู่กับการรักษาหลักอยู่แล้วใช่ครับคือการบริหารต่างๆเนี่ยมันทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกมากขึ้นหรือเรียนรู้เทคนิคบางอย่างเพื่อให้สามารถมันจะมีเทคนิคบางอย่างที่ถ้าคนไข้เป็นพาร์กินสันปุ๊บเนี่ยเราใช้อันเนี้ย

0: ข้ามาช่วยจะทำให้เขาสามารถเนี่ยทำทุกอย่างเป็นจังหวะได้ดีขึ้น
1: ชัดเจนมากมากเลย
2: เดินแล้วจะไม่เกิดอุบัติเหต
1: ุ
2: เวลากินแล้วกินแล้วจะไม่สำลักหรืออะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์ไพฑูรย์ก็จะสามารถช่วยได
1: ้ไปใช้สารฟื้นฟูอยู่แล้ว
2: แต่ยังไงก็ต้องมีการใช้ยาร่วมด้วยนะคะการใช้ยาร่วมด้วยก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญ
1: โอเคค
2: ่ะอย่างนั้นเรามาแฟ้มที่3เลยไหมคะ
1: ได้เลยค่ะคุณหมอคะ
2: แฟ้มคำถามที่3นะเขาบอกว่าแล้วถ้าเกิดสมมติเราเป็นพาร์กินสันแล้วเราวินิจฉัยแล้วเราต้องหยุดออกกำลังกายไหมคะออกกำลังกายกับฟื้นฟูอาจารย์ว่ามันเรื่องเดียวกันไหมคะ
0: ก็ต้องรอคำถามนะฮะ
3: ก็รอให้ผู้ประสมตอบก่อน
1: อยากเลยโอ้เมื่อกี้ตั้งแต่ต้องถามคุณหมอนะว่าเราควรจะแบบออกกำลังกายแต่ก็จะมีเคสนะค่ะคุณหมอบอกว่าคุณไม่พากินสารคุณต้องหยุดเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดอันตราย
2: เกิดอุบัติเหตุ
1: ถามคุณผู้ชมทางบ้านดีกว่าคอมเมนต์มาเลยค่ะว่าเราต้องหยุดออกกำลังกายไหมแต่แอบจริงๆแล้วคุณหมอเวิร์ดแอบบอกนิดนึงแล้วนะว่ามันต้องยังไงยังไม่บอกลองตอบมาดูนะคะด้วยความเห็นของเรานะคะไม่มีถูกไม่มีผิดตอบมาก่อนนะคะแต่ถ้าถูกปุ๊บมีรางวัล
2: เดี๋ยวเราจะมีทีมงานนะคะอาจารย์เก็บรายชื่อคนที่ตอบถูกเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะแจกเป็นอะไรเนี่ยเราบอกอีกทีนึงนะคะ
0: เป็นความลับ
2: เป็นความลับอันนี้ความลับจริง
0: ก่อนเพราะเราเองก็ยังไม่รู
2: ้เอ๊ะคุณจ๋าก็อาจไม่รู้ด้วยนะคะ
1: จ๋ารู้ค่ะ
2: โอเค
1: แต่ตอนนี้นะคะถามว่าถึงเวลาให้คุณหมอตอบแล้ว
0: โอเค
1: ว่าถ้าเราเป็นพาร์กินสันเราหยุดออกกำลังกายกล้าหรือ
0: ไม่ไม่แนะนำเลยครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเหมือนเราถ้ายิ่งเราไม่ขยับตัวกล้ามเนื้อต่างๆหรือระบบประสาทต่างๆของเราเนี่ยก็จะทำงานลดลงไปเรื่อย
1: ๆ
0: อย่างเช่นสังเกตคนที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยครับแม้กระทั่งไม่ได้เป็นโรคพาร์กินสันเลยแต่เขาทุกนอนให้อยู่บนเตียงตลอดพอจะให้ลุกขึ้นมายืนเดินปุ๊บเนี่ยไม่มีแรงยืนเดินทั้งที่ไม่มีโรคพาร์กินสันหรือไม่มีโรคหลอดเลือดสมองเลยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามคนที่เป็นไม่ว่าโรคอะไรก็ตามเราก็ต้องมีการฟื้นฟูการบริหารการออกกำลังกาย มีคำพูดที่เรียกว่า exercise medicine ครับการออกกำลังกายคือยาแบบหนึ่งนอกเหนือจากการกินยาของพาร์กินสัน
1: ดีมากเลยค่ะไม่ใช่แค่คนที่ป่วยนะคุณหมอเนาะเราไม่ป่วยเนี่ยเราก็ต้องออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงคุณผู้ชมคะเพราะเราแข็งแรงปุ๊บเนี่ยโรคต่างๆเราก็จะมีกำลังในการต่อสู้กับโรคต่างๆได้และถ้าสมมติว่าเราเป็นโรคแล้ว บางทีโรคบางโรคอาจจะทำให้การควบคุมกล้ามเนื้
0: อ
1: การควบคุมร่างกายของเราเนี่ยมันช้าลงโดยอัตโนมัติเพราะโรคนี
0: ้
1: ต้องสู้นะคะทุกคนห้ามท้อนะคะเราต้องสู้ถึงจะชนะจนเจอบอกไว้
0: จนบอกไว้ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: รู้เลยว่าเราวัยเดียวกัน
1: หมอตายแล้ว
0: จนบอกไว้ผม
1: ไปเดียวกันนะคุณหมอ
0: ครับ
1: อยากจะร้องเพลงแต่ว่ากลัวไม่ได้มาอีกหมอมาสักเพลงไหม
2: โอ้สบายเลยว่าสงสารคนฟังก่อนเลยเบอร์หนึ่งนะคะ
1: ทีนี้เรามาคุยกันต่อว่าถ้าต้องออกกำลังกายกับคนที่ปวดนะคะมีหลากหลายโรคมากเลยค่ะทีนี้เราจะต้องออกกำลังกายแบบไหนล่ะคุณหมอ
0: ครับ
1: เยอะมากเลยนะคุณหมอมาต้องช่วยกันนะเรื่องนี้นะ
0: ค่ะอย่างคนที่เป็นพาร์กินสันเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าเวลาที่เขาจะเริ่มก้าวเนี่ยเขาจะก้าวไม่ค่อยออกนะครับหรือเวลาที่จะก้าวขาไปแล้วเนี่ยเขายกขาได้ไม่สูงเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเทคนิคการฝึกคนไข้ได้เช่นเดียวกันนะครับว่าเช่นฝึกย้ำขากับที่ซึ่งอันเนี้ยเขาอาจจะไม่รู้มาก่อนว่าการที่เราแค่ก่อนจะยืนเดินอย่างเงี้ยครับแค่ย้ำขากับที่เนี่ยทำให้การเดินของเขาเนี่ยเดินได้ง่ายมากขึ้นแค่ย้ำขากับที่สักแป๊บหนึ่งเหมือนแทนที่เขาจะย้ำขากับที่ก่อนจะเดินมันก็จะเป็นการขยับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยครับเราให้เขาย้ำขากับที่เลยเพื่อให้ปรับจังหวะของความสูงของขาเนี่ยให้เท่ากับเกือบๆปกติก่อนแล้วค่อยเริ่มยืนเดินอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นการฝึกแบบนึงเราเรียกว่าการวอร์มอัพและการสำหรับคนเป็นพาร์กินสันอย่างเงี้ยครับหรือว่าเราจะอย่างตะกี้ที่บอกไว้ตอนแรกเราจะมีการฝึกให้คนไข้เดินในจังหวะมากขึ้นเราก็จะใช้การถ้ามีอุปกรณ์ในที่โรงพยาบาลนะครับเราก็จะมีตัว

0: เดินแต่ว่าในคนเป็นพาร์กินสันเนี่ยเขาจะเสียเรื่องการทรงตัวค่อนข้างยังไงอย่างเงี้ยแล้วการที่เราฝึกซ้ำไปซ้ำมาพวกนี้ฮะมันเป็นการฝึก
1: เดินไปข้างหน้าเหรอคะคุณหมอไม่รู้ตัวว่าเรากำลังก้าวหรือไม่รู้ตัวว่าแบบเหมือนใจเราอยากก้าวแต่ขาเรายังอยู่กับที่อย่างนี้หรือเปล่า
0: ใช่ครับก็เป็นได้เหมือนกันแต่ว่าแล้วก็ถ้าฝึกให้คนไข้เนี่ยอาจจะเป็นการฝึกแค่อย่างเงี้ยก้าวไปข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ก้าวกลับอย่างเงี้ยฮะหรือฝึกให้เขาก้าวยาวๆหน่อยเพราะว่าเขาจะได้ไปปรับตัวกับตอนที่เป็นพาร์กินสันที่เดินสั้นๆเนี่ยให้เขารู้จังหวะว่าการก้าวยาวเป็นยังไงนะครับคือบางทีพอเป็นพาร์กินสันเขาไม่รู้จังหวะนะเราเลยต้องมาฝึกการทำให้ทุกอย่างเป็นจังหวะมากขึ้น อะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางทีถ้าจริงๆของที่ล่ามาเราก็มีนวัตกรรมเหมือนกันเป็นไม้เท้าเลเซอร
2: ์นี่กำลังจะถามเนี่ยค่ะไม้เท้ามันมีหลายแบบใช่ไหมคะบางคนเป็นไม้เท้าแท่งเดียวบางคนต้องมี3ขาบางคนเป็นแบบมาทั้งอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมคะ
0: ไม่เหมือนกันใช่คร
2: ับงั้นจะลองเล่าก่อนแล้วจะเล่าให้ฟังว่าไอ้ไม้เท้าเลเซอร์นี่เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกัน
1: จะถามบอกเลยนะเพิ่งได้ยินครั้งแรกในชีวิตไม้เท้าเลเซอร์ของรามามีเหรอคะ
0: ของเราก็มีแล้วก็มีก็สามารถสั่งได้
1: เออนี
0: ่หมายถึงว่าแล้วก็มีขายหมายถึงว่าในตามตลาดก็มีขายเหมือนกันถึงแม้จะไม่ใช่ของรามา
1: ค่ะแต่ไม้เท้าเนี่ยมีกี่แบบคะคุณหมอ
0: คือไม้เท้าหลักๆที่เห็นกันเนี่ยก็มีอย่างที่อาจารย์มาร์ทบอกมีขาเดียว
1: ไม้เท้าขาเดียว
0: นะครับที่จะเป็นเป็นขาเดียวอย่างเงี้ยฮะที
1: ่
0: เราจะเห็นใน
1: ไ
0: ทยเหมือนขาร่มก็คือโดยมากจะใช้ในผู้สูงอายุนะครับก็คือแค่มีอาการปวดหรืออ่อนแรงหน่อยๆหรือแค่ต้องการพยุงตัวนิดๆอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือไม้เท้าขาเดียว
1: จ
0: ะเกิดจะให้มันคงขึ้นมาอีกนึงก
1: ็
0: คือเป็นไม้เท้าสามขาไม้เท้าขาเดียวเนี่ยข้อไม่ดีของมันก็คือวางแล้วมันล้มเขาก็เลยผลิตไม้เท้าสามขาขึ้นมาเพื่อสามารถวางอยู่นิ่งๆได้โดยที่ไม่ล้มนะครับแล้วพอเป็นไม้เท้าสามขาปุ๊บมันจะมั่นคงมากขึ้นนิดนึงนะครับคือเรามีแรงกดมากขึ้นถ้าเกิดไม้เท้าขาเดียวเนี่ยเรากดไปถ้าเราเผลอ
2: ก็ล้มโครง
0: ถ้าเราเผลอ
1: ก็ล้มไปกับไม้เท้า
0: ใช่ครับ
1: เป็นเพื่อนกัน
0: แต่ไอ้ตัวสามขาเนี่ยมันจะมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะลดโอกาสการล้มได้ต่อไปก็คือไม้เท้าสี่ขาตัววอล์กเกอร
1: ์
0: นะครับตัววอล์กเกอร์ก็คืออาจเจอได้เยอะมากขึ้นโดยเฉพาะสูงอายุอย่างเงี้ยครับก็จะยิ่งมั่นคงมากขึ้นไปอีกเขาก็จะยกก้าวไปเรื่อยๆใช่ไหมในตามภาพอย่างเงี้ยครับแต่ในคนที่เป็นพาร์กินสันวอล์กเกอร์แบบนี้อาจจะไม่เหมาะก็ได
1: ้
0: นะครับเราจะมีเราเรียกว่าวิววอล์กเกอร์หรือไม่วอล์กเกอร์แบบมีล้อ
2: มีล้อ
1: โอ้โหคราวนี้ไปเร็วเลยนะ
0: ก็จะล้อข้างหน้าจะไปเร็วไหมจริงๆก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ความดีของวิววอล์กไม่เท้าแบบมีล้อ
1: โอ้โห
0: ค่ะข้อดีก็คือเขาไม่ต้องยกวิววอล์กเกอร์คือเขาสามารถถ่ายไปได้เลย
2: มันเบรกได้ด้วยใช่ไหม
0: เบรกได้ด้วยแล้วมันก็จะถ้าเราไปเร็วเกินไปมันจะเป็นออโต้เบรกให้ก็คือบล็อกเลยไม่ให้ไปได้เร็ว
1: ดีจัง
0: ก็จะเป็นในคนไข้พาร์กินสันก็อาจจะแต่ต้องฝึกก่อนเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเขาไม่เคยฝึกเนี่ยมันก็จะถลายไปได้
1: คุณหมอแต่มือเราสั่นอะพาร์กินสันอะแล้วถ้าเราเบรกเราอยากเดินแต่มือเราสั่นอยู่เบรกกึ๊กทำไงกันเน
0: า
1: ะ
0: คำถามให้ดีมาก
1: เดินไม่ไปแต่ทีเบรกตลอด
0: มันจะเป็นเบรกโดยการกดมันจะเพิ่มแรงกดโดยการเบรกมันจะไม่ใช่เบรกโดยแฮนด
1: ์นี่ไม่รู้เลยเนี่ยไม่เคย
0: มีหลายแบบครับแบบเบรกโดยแฮนด์ก็มีแบบตัวกดเบรก
1: อ๋อเวลากดคือกดน้ำหนักลงไปคือ
0: ใช่แต่บางอันก็คือแค่กดน้ำหนักลงมันก็เบรกละหรือก็ชะลอได้ละ
1: นี่คุณผู้ชมต้องเม้นมาแน่เลยว่ารู้จักก็จ่าเฉยแน่นอนแต่เราเดาได้แล้วเดาทางค่ะ
0: อันสุดท้ายคือไม้เท้าเลเซอร์
2: เนี่ยแหละ
1: รอฟังอยู่เนี่ยแหละ
0: ไม้เท้าเลเซอร์เนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าคนที่เป็นพาร์กินสันเนี่ยเขาไม่รู้จังหวะของเขาเขาไม่รู้ว่าต้องเดินแค่นี้ต้องเดินยาวประมาณนี้ไม้เท้าเลเซอร์ก็คือเป็นไม้เท้าธรรมดานี่แหละครับแต่มันจะติดไฟไว้ข้างหน้าไว้ให้บอกความยาวสมมติเนี่ยถือไม้เท้าตัวนี้แต่ไฟมันจะไปข้างหน้าประมาณ19เพราะฉะนั้นจะให้คนที่เป็นพาร์กินสันเนี่ยก้าวตามไฟเขาก็จะเดินเป็นก้าวที่ยาวมากขึ้นก้าวที่ยาวตามปกติแล้วก็เลยเป็นไม้เท้าเลเซอร์ไว้ฝึกในคนที่เป็นพาร์กินสันเหมือนกัน
1: โอ้เหมือนเดินตามจุดไฟที่บอกเราก็จะมองไฟด้วยมองพื้นด้วย
0: ใช่ครับเราจะเรียกว่า visual cue

0: ถ้าเป็น Visual Cue ก็คือใช้ตัวแสงเนี่ยเป็นตัวกำหนดแต่ตะเกียบที่บอกเป็นเสียงเราจะเรียกว่า Audio Cue ก็คือใช้เสียงเป็นตัวกำหนดจังหวะให
1: ้โอ้โห
0: มันก็จะมีหลายแบบในการฝึก
1: หลากหลายในการที่จะฝึกแต่ที่สำคัญคือเราต้องลุกขึ้นมาค่ะไม่นั่งอยู่เฉยๆเพราะว่าเรากังวลเนาะว่าแบบเออเรามือสั่นเราเดินก้าวช้าเรากลัวจะหกล้
0: ม
1: ก็เลยความกลัวเนี่ยทำให้เราไม่ทำอะไรเลยดีกว่า
0: ใช่
1: เพราะถ้าเราไม่ทำเราจะไม่ล้มถ้าเราไม่เดินเราจะไม่ล้มถ้าเราไม่ออกไปไหนเลยมือเราจะไม่สั่นคนจะไม่เห็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเจ้าตาคิดว่าอย่าไปกลัวเราต้องลุกขึ้นมานะคะปรึกษาคุณหมอวันนี้มีหลากหลายวิธีมากนะคะที่คุณหมอเนี่ยแนะนำให้เราได้ทราบกันนะคะการออกกำลังกายหลายอย่างแล้วมีตัวช่วยเยอะมากๆเลยนะคะคุณหมอ
2: ซึ่งแต่ละตัวช่วยมันก็มีความเหมาะสมของโรคแต่ละแบบเนี่ยเราไม่ใช่แบบฉันไปเดินหาซื้อช้อปปิ้งเองเลยได้ไม่ได
1: ้นี่จะชอบไม้เท้าเลเซอร์จะไปเดินหาซื้อไม่ได้
2: ไม่หมายถึงว่าใช้ได้ค่ะแต่ว่าเราต้องเลือกอันที่มันเหมาะกับเราเราต้องมีการฝึกก่อนว่าวิธีการใช้ควรใช้อย่างไรเหมาะกับเราหรือเปล่าแล้วใช้ยังไงให้ปลอดภัยและได้ประโยชน์ด้วยแทนที่จะช่วยอาจจะแบบกลายเป็นเกิดข้อเสียมากกว่าถ้าเราใช้ไม่เป็น
0: ค
2: ื
0: ออย่างไม้เท้าบางอันอย่างถ้าใช้ผิดนะครับเพิ่มโอกาสการล้มเพิ่มไปอีกนะ
1: อ
0: ย่างตัววอล์กเกอร์เนี่ยอาจดีในผู้สูงอายุแต่ต้องสองข้างต้องเท่ากันต้องมีแรงสองข้างเท่ากันถ้าไปใช้ในวอล์กเกอร์ในคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง
2: ที่มีแขนขาอ่อนแรง
0: ที่มีอัมพฤกษ์อัมพาตครึ่งซีกอย่างเงี้ยครับการใช้วอล์กเกอร์จะทำให้ล้มได้ง่ายมากขึ้นเพราะเขากดน้ำหนักได้ไม่เท่ากัน
1: ค่ะโอ้โหคุณหมอชัดเจนมากแบบจริงด้วยค่ะมันมีไม่ได้แปลว่าหนึ่งอย่างจะครอบคลุมในทุกคนและทุกโรคนะคะปรึกษาคุณหมอหรือว่าหาข้อมูลหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยดีที่สุดเลยค่ะมาทำแนะนำการรับมือ
2: ก็น่าจะ
1: หมอเล่าไปแล้วเนาะ
2: ใช่
1: ไหมคะมาเลยค่ะหลายๆอย่างเนี่ยแบบคนบอกว่าเป็นพาร์กินสันเนี่ยต้องหยุดนี่เราไม่ต้องหยุดเลยนะคะเราใช้ชีวิตได้ปกติเลยนะคะแล้วก็โรคนี้คุณหมอโรคนี้สามารถหายได้ไหมคะ
2: ก็บอกว่าเป็นความโชคไม่ดีว
1: ่
2: ามันเป็นโรคที่เรายังรักษาไม่หายแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาได้แล้วก็ใช้ยาเพื่อให้ใช้ชีวิตได้คล้ายๆคนปกติหรือทำให้การชะลอของตัวโรคนะคะมันช้าลงได้แต่ในที่สุดเนี่ยแล้วคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะสามารถใช้ชีวิตได้แต่ว่าอาจจะคุณภาพชีวิตอาจจะไม่ดีเท่ากับคนที่ไม่เป็นเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้อายุสั้นกว่าคนทั่วๆไปแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับช่วงอายุที่เริ่มเป็นด้วยนะอาจารย์เนาะถ้าเราเป็นตั้งแต่อายุน้อยๆอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องอยู่กับตัวโรคนี้นานหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราเป็นที่อายุเยอะบางทีมันอาจจะมีพาร์กินสันร่วมกับอย่างอื่นเช่นสมองเสื่อมด้วยอะไรด้วยเงี้ยค่ะซึ่งพวกเนี้ยจำเป็นต้องได้รับการตรวจประเมินแล้วก็ให้ยาโดยผู้เชี่ยวชาญร่วมไปกับการฟื้นฟูด้วยค่ะ
1: ถ้าจะถามคุณหมอในเชิงสถิติได้ไหมคะว่าการที่โรคพาร์กินสันเนี่ยจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ของเราเนี่ยค่ะ อายุน้อยที่สุดที่เราจะเป็นพาร์กินสันได้อะค่ะคุณหมอจะต้องประมาณเท่าไหร่เหรอคะ
2: คือจริงๆส่วนใหญ่เจอในคนอายุเยอะนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติเจอในคนอายุน้อยอะต้องไปหาสาเหตุว่ามันมีลักษณะของโรคที่คล้ายพาร์กินสันแต่ไม่ใช่พาร์กินสันก็มีค่ะเช่น40เนี่ยเราเริ่มมีอาการคล้ายพาร์กินสันเนี้ยเราต้องระวังแล้วว่าเราอาจจะเป็นโรคที่คล้ายคือแยกกันไม่ออกแต่ว่าไม่ใช่โรคที่เราวินิจฉัยว่าเป็นพาร์กินสันแต่เป็นโรคทางระบบประสาทบางอย่างซึ่งบางครั้งโรคพวกนั้นอาจจะมี
0: การ
2: ร
0: ักษา
2: อาการที่คล้ายกันแล้วอาจจะมีการรักษาที่ต่างกับพาร์กินสันก็ได้เพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าแต่พาร์กินสันบางทีเป็นคนในคนมีคนในครอบครัวที่เป็นบางครั้งถ้ามีคนในครอบครัวเป็นแล้วเราเป็นที่อายุน้อยเงี้ยเราก็อาจจะเป็นพาร์กินสันก็ได้เพราะนั้นเราอย่าวินิจฉัยเองค่ะ
1: หรือว่าอายุเฉลี่ยล่ะคะคุณหมอส่วนใหญ่เราต้อง
2: ระ
1: ว
2: ังเจออายุเท่าไหร่คะ
0: ผมจะเจอเกิน60ขึ้นไป
2: ส่วนใหญ่60ค่ะ
1: อีกนาน
0: ก็จะเจอได้เยอะ
1: 65แสดงว่าที่แสดง65นี่คือ
0: ก็จะเข้าอันน
2: ี้ได
1: ้ได้เลย
0: แต่ว่าไม่ได้ว่าทุกคนต้องเป็นนะครับมันมีหลายปัจจัยมากๆเลยที่ทำให้เราเป็นจริงๆสาเหตุหลักเรายังไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรกันแน่แต่เรารู้ว่ามันเกิดจากความผิดปกติของสมองเรานี่แหละตรงส่วนที่มันควบคุมการทรงตัวแต่ว่าเกิดจากอะไรยังบอก 100% ไม่ได้
1: ไม่ได้แล้วตัวการควบคุมเนี่ยคุณหมอเป็นเฉพาะอวัยวะภายนอกหรือเปล่าคะอวัยวะภายในเนี่ยสมองที่สั่งควบคุมเนี่ยเขาคอนโทรลได้ไหมคะคุณหมออ
0: ย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้บอกว่า

0: ได้ไหม
1: เป็นท้องอืดได
2: ้
1: นะครับ
2: ท้องผูกกลืนยากได้
1: ใช
2: ่ค่ะ
1: คือกลืนยากการบีบตัวทางอาหารช้าลงเนี่ยก็เจอได้เหมือนกัน
0: ก็เป็นไปได้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกด้วยทั้งหมดคืออวัยวะใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ครับ
0: โอเคโอ้โหวันนี้ครอบคลุมมากๆนะคะสำหรับผู้ป่วยนะคะที่เป็นโรคพาร์กินสันที่นี้เรามาดูอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันนะคะเพราะหลายๆท่านบอกว่าโอ้ไม่ได้เป็นแล้วใครยังเด็กอยู
1: ่
0: แต่ว่าเห็นคุณแม่เป็นเห็นคุณยายเป็นเห็นคุณป้าข้างบ้านเป็นอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราจะอยู่ร่วมกับคนที่เป็นพาร์กินสันเนี่ยเราต้องมีวิธีในการเตรียมตัวหรือรับมือยังไงได้บ้างคะอาจารย์คะ
1: ผมว่าเราต้องเข้าใจก่อนครับต้องเข้าใจตัวโรคว่าตัวโรคเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาจะมีการขยับตัวช้ามีข้อจำกัดในด้านต่างๆ
0: ค
1: ่ะนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกคนดูแลเอาไว
0: ้
1: อย่าไปทำอะไรแทนเขาเยอะขนาดนั้นนะครับคือบางคนจะเขียนที่คุณทัศน์บอกว่าพอมีตัวโรค ก็จะไม่ทำอะไรแล้วญาติเป็นคนช่วยทุกอย่างแต่ว่าการช่วยทุกอย่างเนี่ยบางทีมันทำส่งเสริมยังไงให้ตัวโรคของเขาเนี่ยแย่ลงเร็วเพราะว่าเขาไม่ได้มีการฝึกไม่ได้มีการทำปรับการใช้ชีวิตให้เหมาะกับตัวโรคของเขาเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยในสิ่งที่เขาบางอย่างเรียนรู้ไปร่วมกันนะครับ
2: ช่วยมากๆก็ถดถอยอ่ะจริงแล้วค่ะ
0: เหมือนก็เข้าใจเลยนะเพราะหลายๆคนเป็นสงสารเดินแล้วหกล้มโอ้สงสารไม่ต้องเดินเดี๋ยวฉันเดินให
1: ้
2: หรือบางทีขี้เกียจรอก็ทำแทนเลยเนี่ยการที่เราทำแทนหมดทุกเรื่องเนี่ยคิดว่ามันจะทำให้ถดถอยนะความสามารถเขาก็จะลดลงเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรนานๆหรืออะไรเงี้ยมันก็ยิ่งช้าลงเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจเขาช่วยเขาให้น้อยที่สุดแล้วก็ให้เวลา
1: ให้เวลาเขาหน่อยอย่างการใส่เสื้อเนี่ยครับเขาจะมีข้อจำกัดในการใส่เสื้อเพราะเขาจะมีการยกได้ช้าขยับตัวได้ช้าอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เราทำได้ที่ผมบอกคนไข้ก็คือลองเปลี่ยนชนิดเสื้อดูดีไหมแทนที่จะใส่เสื้อยืดอย่างเงี้ยครับการใส่เสื้อยืดมันใช้การยกอย่างยกแขนยกอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการใส่เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นแพรอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เสื้อเชิ้ตยากคุณหมอจะติดกระดุมได้แต่ละเม็ด
1: ก็ต้องทำให้กระดุมเม็ดใหญ่ขึ้นครับคือเราก็ต้องมีการปรับต่าง
0: ๆ
1: ครับเพื่อทำให้เขาเนี่ยการที่เขาขยับบางทีเขาจะการใช้มือการขยับที่แบบละเอียดอย่างเงี้ยทำได้ยากเพราะฉะนั้นก็ทำให้อยากให้มัน
0: ใหญ
1: ่ขึ้นหรือเปิดขวดน้ำอย่างเงี้ยครับในคนพาร์กินสันคิดว่าแทนที่จะเปิดขวดน้ำมาตาลหรือพี่คุณตาจ๋าว่าใช้ขวดน้ำแบบไหนดีในการปรับให้เหมาะกับคนที่เป็นพาร์กินสันนะโดยที่ไม่เปิดขวดน้ำ
0: ขวดน้ำแบบอาจารย์มีคำตอบแล้วใช่ไหมอาจารย์ยังไม่ตอบเลยนะเดี๋ยวไปดูคลิปอุ้ยตื่นเต้นโอ้น่าสนใจมาก
1: กลับบ้านฮะ
0: น่าสนใจมากเลยเพราะว่าเราต้องใช้ชีวิตกับเขาถ้าคนเปิดฝา
2: เอาแบบที่ใช้แล้วทิ้งหรือว่าไม่ต้องใช้แล้ว
1: ก็ได้ครับ
2: ถ้านึกถึงได้ก็จะแบบเป็นเราใช้หลอดปะ
1: ก็ได้
2: เหมือนกันก็หมายถึงว่าเป็นแบบพลาสติกแล้วก็แต่ว่านี่มันต้องใช้แล้วทิ้งไงเราต้องคิดถึงอันที่แบบ
0: ใช้แล้วทิ้งเหรอคะ
2: ถ้าเป็นแบบเห็นเป็นแก้วน้ำไหมคะแล้วก็ใช้หลอดปะ
0: คุณหมอแบบนี้นะคะอย่างเงี้ยค่ะ
1: แ
0: ต่ทิ้งแก้วไม่ได้
1: ต้องใช้นิ้วโป้งขยับนะครับเราจะขยับคิดว่าจะยากในช่วงแรกนะฮะ
2: ใช้เป็นฝาเปิดปิด
1: ใช่จริงๆแล้วใช้ปุ่มกดไปเลยฮะ
0: กดปุ๊บ
1: เหมือนเด็กเลยที่ใช้อย่างเงี้ยครับการใช้ป
2: ุ่ม
1: กดให้มันเด้งขึ้นมาเขาจะไม่ต้องใช้ตัวในการขยับอะไรเลย
0: ก็คือปุ่มกดสุดยอด
1: หรือในคนเป็นพาร์กินสันเดี๋ยวนี้เราในเมืองไทยเรายังไม่ค่อยมีอุปกรณ์สำหรับคนเป็นพาร์กินสันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าในเมืองนอกอย่างเงี้ยขนาดช้อนเนี่ยเขาจะมีช้อนสำหรับคุณเป็นพาร์กินสันไหมฮะ
2: อ
1: าจารย์เคย
2: หน้าตาเป็นยังไงฮะ
1: จะเป็นคล้ายๆว่าเสียบอย่างเงี้ยครับแล้วช้อนเนี่ยคุณเป็นสันเขาจะขยับมือสั่นมันเป็นเยอะๆติ้งมือสั่นใช่ไหมฮะคือตัวช้อนอันเนี้ยมันจะเป็นช้อนที่มือก็สั่นอยู่ดีฮะแต่ปลายช้อนไม่สั่น
0: เฮ้ย
1: เขาก็จะมีเหมือนกับเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวช้อนมันจะเสียบเอาไว้แต่มือตัวช้อนเนี่ยมันจะถูกฟิกซ์เอาไว้กับตัวข้างในแต่ตรงนี้มันจะสั่นได้แต่ตัวช้อนมันหนักประมาณนึงทำให้เวลาเอาเข้าปากเนี่ยมันจะอยู่ที่ใช
0: ่ประเทศไทยมีขายยังคะคุณหมอ
1: ผมพยายามหายังไม่เห็นเลยครับผมก็ไปดูมาจากเมืองนอกเหมือนกัน
0: ค่ะโอ้จริงๆมีหลากหลายวิธีในการที่จะช่วยเหลือนะคะแต่สิ่งสำคัญเลยนะคะอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยจะไม่เกิดประโยชน์เลย ถ้าคนที่อยู่ข้างๆไม่เข้าใจ
1: ใช่ครับ
0: คนที่อยู่ข้างๆเนี่ยไม่ให้เวลานะคะไม่รับฟังถึงความรู้สึกต่างๆหรือบางทีถ้าคนข้างๆเห็นอกเห็นใจเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้ามากเกินไปอาจจะเป็นการทำลายเขาในทางอ้อมก็ได้นะคะอาจจะต้องมีการแบบเข้าใจเนี่ยดีที่สุดนะคะ
2: แต่จริงมันก็มีสองมุมมองเนาะบางทีคนที่ต้องดูแลคนไข้กลุ่มพวกนี้ค่ะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เป็นภาระของเขาเหมือนกันแต่เราอย่าคิดว่าเป็นภาระคนไข้เองอ่ะเขาก็มีความไม่สุขสบายในความที่เขาเป็นโรคส่วนหนึ่งแต่ว่าคนที่ดูแลหรือที่เราเรียกว่า caregiver อ่ะเขาก็มีภาระมีความไม่สุขสบายของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราโทษกันและกันนะถ้าใช้คำนี้ค่ะก็คงต้องดูแลไปด้วยกันนะคะแต่ว่าการที่เรามีทริคเนาะเช่นเรารู้ว่าเอ๊ะคนไข้แบบนี้เราจะอยู่กับเขายังไงแล้วเขาต้องทำตัวยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะง่ายขึ้นดีกว่าให้เขาไปงมเอาเองอ่ะใช้คำนี้แล้วกันค่ะเพราะบางทีเนี่ยการเข้าถึงมันยากนะคะอาจารย์ไพบูลย์บางทีถ้าเกิดสมมติมาคุยกันสักหน่อยนึงว่าเอ๊ะเขาสามารถคนไข้เองต้องทำตัวอย่างไรมาฝึกนิดหน่อยเราไม่ต้องมาทุกครั้งก็ได้ค่ะเราสามารถเอาสิ่งนี้ไปทำต่อได้ที่บ้านคนดูแลเองก็จะเข้าใจคนไข้มากขึ้นแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะอดทนหรือว่ามีความพยายามกับคนไข้กลุ่มนี้มากขึ้นด้วยก็ได้ค่ะเป็นการเรียนรู้ด้วยกันค่ะ
0: ใช่เลยค่ะเห็นด้วยกับคุณหมอมากๆเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะในเรื่องของโรคพาร์กินสันนะคะเรียกได้ว่าครบถ้วนมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นที่มาของโรคซึ่งเรายังไม่รู้สาเหตุนะคะแต่อาการเนี่ยก็มีหลากหลายนะคะไม่ใช่แค่พาร์กินสันเท่านั้นนะคะที่มีการแบบนี้โรคอื่นๆก็เป็นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคพาร์กินสันก็สามารถถามเข้ามาได้ค่ะส่วนตอนนี้นะคะจะเป็นช่วงตอบคำถามแล้วค่ะวันนี้นะคุณหมอทางเดินอาหารใช่ไหมคะคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูมานั่งกับเราตรงนี้แล้วนะคะใครที่มีคำถามนะคะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทั้งคอมเมนต์ทั้งอินบ็อกซ์นะคะหลากหลายช่องทางเลยละค่ะมาเลยค่ะช่วงนี้คนดูทางบ้านนะคะส่งคำถามเกี่ยวกับปัญหา
1: จะไม่ได้เป็นแค่บางครั้งนะครับทีนี้เป็นแค่บางครั้งก็ต้องดูหาสาเหต
2: ุสมมติว่าคนที่ชมคุณจ้าจ๋ามาอายุสัก 20-30 ปีอาจจะทำให้เราคิดถึงพาร์กินสันก็จะน้อยลง
0: ใช่ค่ะอุ้ยถ้าอย่างนั้นนะคะผู้ชมที่ถามมานะคะ
2: แต่บอกอายุมานิดนึงอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ค่ะขออายุนะคะหรือว่าอาชีพเกี่ยวไหมคะหมอ
2: บางโรคอาจจะเกี่ยวแต่บางโรคไม่ได้สำคัญมากแต่ว่าอายุหรือเพศอะค่ะบางครั้งโรคบางโรคเนี่ยเพศเนี้ยไม่ค่อยเจอเลยอะไรเงี้ยหรือกลุ่มอายุเท่านี้เราไม่จะไม่คิดถึงโรคนี้ก่อนเป็นเบอร์หนึ่งอะไรเงี้ยค่ะคุณจ๋า
0: ค่ะได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นโรคนี้
2: ก็อาจจะไม่ใช่ใช่ไหมคะสำหรับคำถามวันนี้เน
0: า
2: ะ
0: ค่ะมาค่ะคำถามต่อไปนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอขอเรียนถามว่าโรคพาร์กินสันเป็นโรคทางพันธุกรรมหรือไม่ถ้าใช่ควรจะป้องกันยังไงให้ห่างไกลจากโรคนี้ค่ะจริงนะคุณหมอพันธุกรรม
2: มันก็ไม่เชิงเป็นโรคพันธุกรรมนะคะเพียงแต่ว่าก็คือมันเป็นโรคของความเสื่อมใช้คำนี้ละกันค่ะซึ่งอาจจะเจอคนในครอบครัวที่เป็นด้วยแต่ไม่ได้แปลว่าคนในครอบครัวเป็นแล้วเราจะต้องเป็นพาร์กินสันเพราะนั้นถามว่าเราจะกันได้ยังไงก็ใช้ชีวิตปกติเพราะถ้าในที่สุดถ้ามันจะเป็นน่ะก็อาจจะเลี่ยงไม่ได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะสามารถอยู่กับมันได้แล้วก็มีโอกาสที่จะชะลอยิ่งถ้าเกิดเรามีคนในครอบครัวเป็นเราอาจจะไม่ต้องถึงกับอุ้ยตายแล้วชีวิตนี้ฉันจะต้องเป็นพาร์กินสันด้วยหรือเปล่า
0: ต้องรับมรดก
2: ไปกังวลอะไรพวกนี้น่าจะมีปัญหามากกว่าเพราะฉะนั้นก็พยายามเรียนรู้ว่าเอ้ยตัวโรคเป็นอย่างไรเราจะถ้าเป็นเราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงแล้วถึงวันนึงถ้าเราเป็นเพราะมันยังไม่มียาไม่ว่าจะเป็นยาป้องกันหรือว่ายารักษาเองก็ยังไม่ได้มีทำให้มันหายขาดแต่เราสามารถคุมอาการได้เพราะฉะนั้นถึงเวลาถ้าเกิดวันนึงเราจะเป็นอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แค่นั้นเองค่ะ
0: อะไรจะเกิดให้มันเกิดค่ะเราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับเขาหรือรับมือกับเขาดีกว่า
2: ค่ะ
0: นะคะมาค่ะคราวนี้นะคะเราพักจากโรคพาร์กินสันสักครู่นึงนะคะเรามาถึงเกี่ยวกับโรคของตับบ้างค่ะคุณหมอคะโรคตับแข็งมีภาวะแทรกซ้อนอะไรที่พบบ่อยครับก็น่าเป็นสุภาพบุรุษนะคะ
2: อ
0: ายุเท่าไหร่คะเนี่ยตอบเพิ่มมาได้ไหมคะ
2: ไม่เป็นไรค่ะเพราะนี้เขาไม่ได้ถามว่าเขาจะเป็นหรือเปล่าเขาแค่ถามว่าถ้าเป็นโรคตับแข็งเนี่ยจะมีโอกาสมีภาวะแทรกซ้อนอะไรได้บ้างเบอร์หนึ่งเลยนะคะก็คือมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งตับได้มากกว่าคนทั่วๆไปดังนั้นคำแนะนำไม่ว่าเราจะเป็นตับแข็งจากอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราต้องทำนะคะคือการคัดกรองมะเร็งตับซึ่งการคัดกรองมะเร็งตับเนี่ยทำได้ง่ายมากโดยการทำอัลตราซาวด์นะคะก็คือเนี่ยเอาให้คุณหมอเข้ามาถ่ายดูตรงเนื้อตับแล้วว่ามันมีก้อนมีอะไรไหมนะคะเป็นการคัดกรองมะเร็งตับอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งคือ6เดือนต้องทำทีนึงละส่วนภาวะแทรกซ้อนอื่นๆมักจะเป็นผลจากการที่ตับเราทำงานไม่ดีก็อาจจะมีโอกาสที่เกิดภาวะท้องมารเคยเห็นคนที่ท้องบ่องๆไหมคะก็คือมีน้ำในช่องท้องเมื่อเรามีน้ำในช่องท้องเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อวันร้ายคืนร้ายเนาะคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยภูมิต้านทานเขาก็จะต่ำเพราะนั้นเขามีน้ำในช่องท้องก็

0: มีโอกาสที่อยู่ดีๆมันจะติดเชื้อแล้วแบบเป็นปวดท้องอย่างรุนแรงได้อื่นๆที่เราเจอได้ก็คือเนื่องจากตับมันแข็งเนา
1: ะ
0: เส้นเลือดที่จะวิ่งไปที่ตับเนี่ยมันก็จะเกิดได้ยากเพราะฉะนั้นมันก็จะพยายามหาทางไปที่อื่นมันก็จะกลายเป็นเกิดเส้นเลือดขอดเส้นเลือดขอดที่เราเจอเยอะที่สุดก็จะเป็นเส้นเลือดขอดที่หลอดอาหารหรือที่กระเพาะอาหารแล้วพอมันใหญ่ๆๆความดันในเส้นเลือดมันเยอะเราก็จะมีโอกาสอาเจียนเป็นเลือดอย่างรุนแรงแล้วเสียชีวิตจากการอาเจียนเป็นเลือดจากเส้นเลือดขอดนั้นมันแตกได
2: ้
0: เราเคยเห็นเส้นเลือดขอดที่ขาใช่ไหมคะถ้ามันไปอยู่ที่หลอดอาหารเนี่ยพอมันอ้วนๆปุ๊บแล้วผนังมันบางๆแล้วเราอาจจะไอสักทีนึงหรืออาเจียนสักทีนึงอะค่ะไอปวดผนังหลอดเลือดมันแตกเพราะฉะนั้นมันเหมือนเราเปิดก๊อกทำให้เลือดออกอย่างรุนแรงได
1: ้
0: อื่นๆก็เช่นทำไมเรื่องกลัวมันจะส่งผลต่อไตได้แล้วก็บางทีตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่เอาไว้กำจัดของเสียถ้าตับมันทำงานไม่ดีก็จะมีของเสียข้างได้คนที่ของเสียข้างก็จะมีความรู้สึกตัวลดลงก็จะซึมลงเราก็ต้องใช้วิธีในการช่วยกำจัดของเสียโดยการให้เขาถ่ายออกไปเพราะฉะนั้นมีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับแล้วก็อาเจียนเป็นเลือดมีท้องมารแล้วก็มีเรื่องของของเสียขึ้นสมองได้ค่ะ
1: ทีนี้ถ้าได้ตับค่ะ
2: มีคำถาม
1: ค่ะ
2: เราเจอตับแข็งในคนไข้ในคนกลุ่มไหนบ้างครับ
0: โอ้โหสาเหตุของตับแข็งที่บ้านเราเจอเยอะๆมี2เบอร์นะเบอร์1ก็คือการดื่มแอลกอฮอล
1: ์
0: บ้านเราเมืองเราเป็นประเทศที่มีความมีการฉลองก
1: ่
0: อน
1: เป็น
0: สยามเมืองยิ้มมีอะไรเราฉลองไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นตับแข็งจากแอลกอฮอล์ที่ดื่มก็ต้องดื่มเยอะดื่มน้ำบางคนบอกว่าอุ้ยเลิกดื่มไปตั้ง10ปีแล้วแต่ไอ้ที่มันเคยดื่มไว้อ่ะ
1: มันยังอยู
0: ่อ๋อมันไม่ยังอยู่มันทำให้เกิดเรื่องไปแล้วแล้วเวลาเราเป็นตับแข็งระยะเริ่มต้นเนี่ยบางทีเราไม่มีอาการเนา
1: ะ
0: จนกระทั่งผ่านไปเป็น10ปีอ่ะเราถึงมีภาวะแทรกซ้อนแล้วเราค่อยมารู้ตอนนั้นก็ได้เบอร์2ที่ทำให้เกิดตับแข็งบ่อยๆก็คือไวรัสตับอักเสบบีบีบอยนี่แหละค่ะเพราะว่าบีบอยเนี่ยเป็นไวรัสที่บ้านเรายังเจอเยอะนะคะจันทร์เทศเนาะเรายังเจอสมมติเดินมาสัก100คนอ่ะตอนนี้น่าจะประมาณสัก3ถึง4คนที่เป็นไวรัสบีเพราะว่าจะติดต่อจากแม่สู่ลูกแล้วก็ถ้าเราอายุเยอะหน่อยเนาะอายุเยอะหน่อยของมันก็คือว่าเกิดก่อนปี2535เกิดก่อนก็ต้องแถวๆเนี้ยค่ะเกิดก่อนปี2535ตอนนั้นน่ะเรายังไม่มีวัคซีนไวรัสบีแล้วยังไม่รู้จักไวรัสทั้ง B และ C พวกเนี้ยพอเราไม่มีวัคซีนเนาะมันเพิ่งมีปีนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เกิดก่อนปีนั้นน่ะจะไม่ได้รับวัคซีนป้องกันแปลว่าคนที่อายุเยอะหน่อยก็อาจจะต้องไปเช็คนิดนึงว่าเราเป็นไม่เป็นถ้าไม่เป็นเรามีวัคซีนแล้วหรือยังอะไรเงี้ยค่
1: ะ
0: เนาะแต่ที่เริ่มเป็นที่ฮิตมากขึ้นเบอร์3แล้วกันนะคะก็คือปัจจุบันเราเจอคนอ้วนเยอะ
1: ค่ะ
0: คนอ้วนก็จะมีปัญหาเรื่องไขมันพอกตับถ้าเราไม่ลดน้ำหนักเราก็จะเหมือนเราดื่มเหล้าทุกวันการที่เราเป็นไขมันพอกตับคือเรามีแฟตเนาะคือไขมันเนี่ยไปซ่อยอยู่ในตับเหมือนเรากินเหล้าทุกวันเลยค่ะ
1: แต่ทั้งที่เราไม่ดื่มเลยนะ
0: ถูกต้องทั้งที่เราไม่ดื่มเลยนะแต่หยดเดียวแต่ว่าก
1: ินมัน
0: ก็รวมกันค่ะคือการที่เรากินอาหารที่มีแคลอรี่สูงกินเกินกว่าปกติทำให้เราน้ำหนักเกินกลไกในการเกิดโรคมันเหมือนกับการดื่มเหล้าไม่มีผิดเลยเพราะฉะนั้นหนักกว่าอีกเพราะเหล้าเรายังมีเว้นนะแต่ว่าถ้าเราอ้วนเราเว้นไหมเข้าพรรษาตั้ง3เดือน
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นเหมือนกันเลยค่ะเพราะนั้นการที่เราควบรักษาน้ำหนักเราให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมันก็จะลดความเสี่ยงพวกนี้ได
1: ้ทีนี้ถ้าอยากถามคุณหมอเลยว่าสมมติว่าถ้าถามไม่ได้ดื่มเหล้านะคะ
0: ไม่ได้เป็นไวรัสบี
1: ไม่ได้เป็นไวรัสบีแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบกินอาหารที่มีแคลอรี่สูง
0: ๆ
1: แต่อยากจะรู้ว่าตับของเราเนี่ยทำงานโอเคอยู่ไหมภาพดีไหมต้องอายุประมาณเท่าไหร่ถึงควรจะไปตรวจคัดกรองล่ะคะคุณหมอ
0: จริงๆเราแนะนำคือการตรวจคัดกรองอะไรเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอายุเนาะแต่หลังจากอายุสัก35เราก็จะเริ่มแนะนำให้มีการทำงานของตับอยู่ในนั้นแล้วยกเว้นแต่ว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงเช่นเรามีคนในครอบครัวเป็นไวรัสบีหรือเราเป็นคนน้ำหนักเกินนึกออกไหมคะหรือมันอาจจะมีโรคทางพันธุกรรมบางอย่างที่อาจจะส่งผลให้เราเป็นด้วยพวกนี้ต้องตรวจก่
1: อ
0: นเพราะนั้นทีนี้ตรวจอะไรดีโดยส่วนใหญ่อ่ะมันก็พูดยากเนาะส่วนใหญ่เราก็มักจะใช้การทำงานของตับเป็นการตรวจเลือดแล้วดูว่าการทำงานของตับเรายังอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเปล่าซึ่งหาสาเหตุอย่างแน่นอนแต่คนที่ปกติก็อาจจะมีทั้งปกติจริง
1: และตับอักเสบบี
0: ค่ะ
1: จ้าจ๋าเคยได้ยินคำว่าอักเสบซี
0: อีคุณต้าเหนิงต้าเหนิงเป็น E ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ฟังข่าวน้องต้าเหนิง
1: ใช่ใช่ใช่ทีนี้ต่างกันยังไงคุณหมอ A B C D E ตกลงสรุปว่ามี
0: แซ
1: น
0: ไหม
1: มีถึงแซนไหมมี
0: เลย
1: มีอะไรเจ็บกองไก่ไหมมีไหม
0: ปกติอันนี้เราเรียกว่าเป็นไวรัสตับอักเสบเนาะซึ่งไวรัสตับอักเสบเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกคือไวรัสตับอักเสบที่เล่น

0: เนื้อตับโดยตรงซึ่งพวกนี้ก็คือจะเป็น A ถึง E นี่แหละค่ะมีแค่ E
1: ตัวร้าย A B C D E
0: A ถึง E แต่ว่ามันจะมีไวรัสที่ไปติดเชื้อที่อื่นแต่ส่งผลทำให้มีการอักเสบของตับด้วยแต่พวกนี้มันไม่ค่อยเจออาจจะฟังไว้คุ้นๆเช่นโควิดเป็นอีกอันนึงที่ทำใหตับเราอักเสบได้แต่พวกนี้มันไม่ได้เล่นงานตับโดยตรงเพราะฉะนั้นที่เราคุ้นชินกันทั่วไป A ถึง E อ่ะเป็นไวรัสตับอักเสบที่เล่นงานตับโดยตรงซึ่งต่างกันยังไงเนาะวิธีการติดต่อจะมี2ทางหลักๆเนาะอันที่1คือติดต่อผ่านการรับประทานอาหารร่วมกันหรือการใช้ส้วมร่วมกับคนที่เป็นซึ่งไวรัสอันนี้คือ A กับ E
1: อุ๊ยคุณหมอจะจำได้มั้ยเนี่ย
0: ไม่ต้องจำแค่ A กับ B อย่างคุณของคุณตั้งหนึ่งเขาบอกว่ากินจากผักหรืออะไรพวกนี้ค่ะอาหารที่ไม่สุกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นได้ว่
1: า
0: ข้อดีของการติดต่อผ่านการรับประทานอาหารร่วมกันกับการใช้ส้วมร่วมกันคือมันมีแต่แบบเฉียบพลันแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นแล้วมักจะหายหายถ้าเราไม่ตายซะก่อนนะใช่ค่ะบางทีมันจะมีกลุ่มประเภทที่แบบตับอักเสบเฉียบพลันรุนแรงแล้วเกิดตับวายอะไรเงี้ยค่ะพวกนี้ก็แต่ว่าบ้านเราก็ไม่ค่อยได้เจอบ้านเราส่วนใหญ่A เนี่ยเรามักจะเป็นแต่เด็กเพราะเราเป็นสังคมที่เราคลุกคลีกันเพราะนั้นเราสามารถเราก็จะกินข้าวร่วมกับคนในครอบครัวนู่นนี่นั่นแล้วคนที่เป็นเขาสามารถแพร่เชื้อได้ประมาณ2เดือนอะโดยที่เขาไม่มีอาการนึกออกไหมคะเพราะนั้นคนไทยส่วนใหญ่มักจะเป็นตั้งแต่เด็กถ้าเราเป็นตั้งแต่เด็กเราจะไม่ค่อยมีอาการเมื่อเราเป็นแล้วหายแล้วคือรอดชีวิตมาแล้วเราจะมีภูมิตลอดชีวิตเพราะนั้นอันที่มีแต่เฉียบพลันอะไม่ค่อยน่ากลัวแต่อีกช่องทางนึงที่มันจะติดต่อผ่านเลือดและผลิตภัณฑ์เลือดของคนที่เป็นนั่นก็คือ B C แล้วก็ D ซึ่งไวรัส D เนี่ยนะคะจะเป็นได้ต้องมี B ก่อนเพราะนั้นจำแค่2อันค่ะถ้าไวรัส B ส่วนใหญ่จะเป็นคนในครอบครัวเป็นคือจากแม่สู่ลูกถ้าคุณแม่เป็นหรือเราเป็นเราต้องให้คนในครอบครัวไปตรวจว่ามีคนเป็นหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่อย่างที่บอกถ้าเกิดก่อนปี2535เนี่ยมักจะไม่เคยได้รับวัคซีนแล้วถ้ามีคนในครอบครัวเป็นก็เราก็มีโอกาสจะเป็นแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นแล้วทุกคนในครอบครัวจะต้องได้รับมรดกจากคุณแม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าเนื่องจากติดต่อผ่านจากแม่สู่ลูกมักจะติดต่อตอนตั้งครรภ์ซึ่งธรรมชาติของไวรัสดีมันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะบางทีช่วงตั้งครรภ์ท้องคนเนี้ยเชื้อไม่เยอะก็คนนี้ก็ไม่ได้รับมรดกไปแต่ว่าอีกคนนึงเชื้อเยอะเขาก็จะได้รับมรดกไปประมาณนี้ใช่
1: ค่ะ
0: ส่วนไวรัสซีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นติดต่อผ่านประเภทที่เป็นใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นใช้เฮโรอีนเพราะว่าเฮโรอีนมันแพงเนาะเขาก็จะใช้เข็มร่วมกันก็ฉีดคนนู้นแล้วก็มาฉีดคนนี้อันนี้เป็นช่องทางที่เราเจอเยอะป
1: ั
0: จจุบันที่เราเจอเยอะอีกก็จะเป็นประเภทที่เป็นชายรักชายหรืออะไรประมาณนี้ค่ะที่ไม่ได้ป้องกันหรือการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่คู่ของเราแล้วเราไม่ได้ป้องกันอย่างเหมาะสมแต่ช่องทางติดต่อจะไม่เหมือนกันเนาะคือเลือดและผลิตภัณฑ์เลือดเหมือนกันแต่ว่าที่พบบ่อยอันนี้ก็ B เป็นแม่สู่ลูกส่วน C ก็จะเป็นยาเสพติดกับการมีเพศสัมพันธ์แต่ว่าเมื่อก่อนเนาะถ้าเกิดเป็นก่อนปี2535เนี่ยคนที่ได้รับเลือดและผลิตภัณฑ์เลือดหรือได้รับอวัยวะก่อนปี2535พวกนี้มีโอกาสติด B กับ C ได้ค่ะเพราะเรายังไม่ได้มีการคัดกรองเพราะฉะนั้นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนาะเช่นเคยรับเลือดตอนสมัยแต่มันตอนนั้นถ้าเราไม่ได้เลือดเราอาจจะม่องเพ่งไปแล้วอ่ะนึกออกไหมคะเราอาจจะแบบ
1: เป็น B ก็ได
0: ้เป็น B หรือเป็น C ส่วนใหญ่เลือดจะเป็น C ค่ะ B ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เราก็อาจจะติดต่อมาณตอนนั้นแล้วก็มันใช้เวลากว่ามันจะเกิดเรื่องแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นไวรัส B หรือเป็นไวรัส C แล้วจะเกิดเรื่องเสมอไปเนาะเขาอาจจะจัดการได
1: ้
0: ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนแต่ว่าไปเสียชีวิตด้วยโรคอื่นก็ได้ค่ะ
1: โอ้โหเรียกว่าครบทั่วเลยนะคุณหมอเนาะทุก A B C D E มี5เท่านั้นนะคะอันนี้เราพักก่อนสมองแต่เริ่มงงแล้วมีคำถามนึงค่ะจากทางบ้านนะคะที่ถามมาก็รู้สึกว่านี่มันจะจ๋าหรือเปล่าแต่ทำไม่ได้ถามนะคุณหม
0: อ
1: เนี่ยค่ะแอนนี่บอกว่า
0: เขาเกิดแต่ไม่อายุ24
1: ใช่เหรอ
2: เราเกิดก่อนปี2535
1: ก่อนจ้าสวัสดีครับสุภาพบุรุษอีกแล้วนะคะ
0: คร
1: ับ ผมอายุ24ปีครับถามเป็นความรู้นะครับว่าความเครียดส่งผลกระทบต่อร่างกายยังไงบ้างแล้วก็การอดนอนนะคะส่งผลต่อความทรงจำเนี่ยความจำจริงหรือไม่
2: จริงๆความเครียดนี้ส่งผลได้ทุกระบบในร่างกายนะครับไม่ต้องใครอย่างเราใช้ทำงานเนี่ยครับเราเครียดต้องไป
1: ขยัน
2: ก็มีตั้งแต่ทั้งปวดหัวปวดข้อบ่าไหล
1: ่
2: ก็เป็นได้ผมอย่างเงี้ยครับทุกครั้งที่เครียดปวดท้องเลยครับผมเป็น IBS ครับ
0: ลำไส้แปรปรวน
2: ครับเวลาเครียดปุ๊บเนี่ยมาเลยทั้งปวดท้องหรือถ่ายครับบางทีสลับกับท้องอืดอย่างเงี้ยแต่พอหายเครียดปุ๊บอาการพวกนี้ดีขึ้นเลย
0: แล้วไปเที่ยว

0: ไปเที่ยวไม่
1: ต
0: ้
1: องทำงานไปเที่ยวหาย
2: เวลาก่อนเข้าห้องสอบ
0: อะไรอย่าง
2: นั้นอยู่ตั้งนานคุณหมอไม่มีอะไรแต่พอออดกดว่าจะเข้าห้องสอบเดี๋ยวไปคลองน้ำก็เป็น
0: ใช่ครับหรือให้ปัสสาวะบ่อยก็เป็นได้ภาวะเครียดอย่างเงี้ยครับหรือเดี๋ยวตะกี้เราจะถ่ายรายการเรามีความเครียดนิดๆนะครับวิ่งไปเข้าห้องน้ำก่อนเราก็จะกังวลใช่ไหมฮะก็จะมีอาการได้ทั้งหมดตั้งแต่
2: เบาๆ
0: ใช้เบาๆ
2: ไปจนถึงหนักๆหรือต้องทานเกี่ยวกับจิตกระเวทหรือเปล่าคะคุณหมอความเครียด
1: เป็นหนึ่งในปัจจัยละกันค่ะแต่ละคนอาจจะมีเขาเรียกว่าพื้นนิสัยที่ไม่เหมือนกันมีวิธีการจัดการกับความเครียดที่ไม่เหมือนกันเพราะเนี้ยถ้าเรามีพื้นนิสัยที่เป็นคนที่กังวลแล้วก็โอกาสที่จะจัดการกับความเครียดได้ยากอะไรเงี้ยค่ะเราก็อาจจะมีปัญหาได้แต่มันความเครียดไม่ได้ส่งผลต่อโรคจิตเวทเสมอไปโรคจิตเวทมันก็จะเป็นอีกประเด็นนึงซึ่งเขาอาจจะมีความจำเพาะเขาไม่ต้องเครียดก็ได้แต่เขาเป็นโรคทางจิตเวชก็ได้ประมาณนี
2: ้
1: ส่วนอีกคำถามนึงที่เขาถามคือการนอนมีผลกับความจำไหมมีแน
2: ่
1: แต่นอนไม่พ
0: อ
1: ค่ะแล้วก็ในระยะยาวเขาก็พูดว่าถ้าคุณภาพการนอนเราไม่ดีเราส่งผลต่อโรคสมองเสื่อมได้ด้วยนะคะ
2: โอ้โหอันนี้ก็คือรุนแรง
1: นอนให้พอ
2: ออกกำลังกายนะคะทานอาหารที่มีประโยชน
1: ์ที่หลากหลาย
2: ให้ครบห้าหมู่นะคะอย่าทานแคลอรี่เยอะเกินเดี๋ยวตับเรามีปัญหานะคะรวมถึงเราต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหลับให้สนิทอย่าเครียดนะคะทุกคนโอ้โหคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยข้อมูลเราอัดแน่นแต่จะรู้สึกสนุกมากๆแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมดูต้องรู้สึกสนุกแน่นอนนะคะแล้วก็กำไรเล็กๆน้อยๆของความสนุกสนานในวันนี้นะคะคุณหมอก็คือของรางวัลสุดพิเศษที่คุณหมอบอกว่าจะแจกในตอนท้ายนะคะหลายคนบอกว่าตอบคำถามได้ในช่วงเปิดแฟ้มเคสซึ่งวันนี้คุณหมอเบิร์ตใจดีมากแอบมีใบให้เราหลายข้อเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาสุ่มแจกของรางวัลนะคะให้กับผู้ชมที่ตอบถูกนะคะในช่วงเปิดแฟ้มเคสกันแล้วนะคะรายชื่อนี่เลยค่ะขึ้นมาแล้วนะคะคุณจารุวรรณ Facebook นะคะขออนุญาตอ่านเลยว่าจารุวรรณปูลมสิริมาลานี่นะคะคุณจารุวรรณค่ะติดต่อกลับทาง Facebook นะคะเพื่อยืนยันสิทธิ์แล้วก็รับของรางวัลสุดพิเศษจากเราไปได้เลยนี่ไงคุณหมออ
1: ุ๊ยตายสีพาสเทลหวานเจี๊ยบ
2: น่ารัก
1: มากเลย
2: แล้วนี่ตาตาชอบมากค่ะนี่คือกระเป๋าคุณหมอเนี่ยเราพกไปทุกที่เลยแล้วก็เนี่ยคุณจารุวรรณยินดีด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ยินดีกับคุณจารุวรรณคนเดียวนะคะอีกท่านนึงค่ะคุณอัมพรค่ะปิ้งปองปิ้งปองนี่นะคะยินดีด้วยนะคะคุณอัมพรกรยานีเหรอคะถ้าจะอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะก็ขออนุญาตนะคุณอัมพรกับคุณจารุวรรณนะคะติดต่อมาทาง Facebook นะคะ inbox เลยเพื่อยืนยันสิทธิ์แล้วก็รับของรางวัลสุดพิเศษกับเราไปได้เลยค่ะ
1: ยืนยันได้ถึงเมื่อไหร่คะยืนยันได้ถึงเมื่อไหร่ดีคะเราต้องเราต้อง3วันนะ
2: เราจะสามารถเนี่ย3นาทีมาแล้วเนี่ยค่ะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะสุดท้ายคุณหมอทั้ง2ท่านค่ะฝากดูแลสุขภาพกันนิดนึงอาจจะเน้นย้ำเรื่องพาร์กินสันนิดหน่อยนะคะคุณหมอค่ะ
1: อาจารย์ไพฑูรย์ก่อนเลยค่ะ
0: ได้ครับก็พาร์กินสันนะครับก็เป็นโรคที่มันคือความเสื่อมของระบบควบคุมการทรงตัวอย่างนึงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าพาร์กินสันแล้วต้องหยุดทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปเบื้องต้นว่าเราต้องเข้าใจนะครับเข้าใจทั้งคนที่เป็นโรคแล้วก็เข้าใจทั้งคนดูแลแล้วก็พยายามอยู่ด้วยกันไปพยายามฝึกร่างกายบริหารการฟื้นฟูไปเพื่อชะลอการดำเนินของโรคไปชะลอความรุนแรง
1: เหมือนกันค่ะพาร์กินสันเป็นโรคที่เราต้องดูแลต่อเนื่องนะคะไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราจะจบแค่นั้นเราอย่าไปเพราะบางทีอ่ะบางคนก็ไปซึมเศร้ากับความที่เราเป็นพาร์กินสันมากจนเกินไปนะคะเพราะนั้นก็พยายามอยู่กับเขาให้ได้แล้วดูแลอย่างต่อเนื่องมันมีวิธีการที่เราจะอยู่กับเขาได้โดยที่เราไม่ได้ทรมานมากเนาะมีความสุขสบายในระดับนึงนะคะแล้วก็เรามีช่องทางที่จะช่วยเหลือคนไข้พาร์กินสันได้ในหลายรูปแบบแค่ขอให้มาขอความช่วยเหลือจากเราเพราะเราคงไม่สามารถเดินไปให้ความช่วยเหลือกับทุกคนได้แต่ทุกคนสามารถเดินมาขอความช่วยเหลือจากทีมเราได้หมดเลยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วค่ะส่วนใครนะคะที่มีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพนะคะอย่าเพิ่งเดาวินิจฉัยเองคิดไปเอง
1: ที่ทำเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
2: วิตายแล้วคุณหมอนี่เราทำอย่างนี้เลย เป็นอะไรนะ อย่าเพิ่งคิดไปเองนะอย่าเพิ่งเดาไปเองนะคะเพราะว่าทุกๆอย่างเนี่ยถ้าถามว่าเรามีคำตอบแต่ต้องเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็รู้สิ่งที่จะตอบเราได้นะคะทุกเคสค่ะมีเรื่องที่ต้องให้ไขเคลียร์นะคะและนี่คือรายการที่นำทุกคำถามนะคะมาเปิดแฟ้มหาคำตอบแล้วก็เคลียร์ไปกับคุณหมอนะคะวันนี้ค่ะเวลาเราหมดลงแล้วนะคะผู้ชมค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบพระคุณคุณหมอไพฑูรย์คุณหมอสุภมานะคะขอบคุณผู้ชมด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับลัคคิวหมอรามาวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ูจำไมวันนี้ขอเสนอตอนสุขภาพฟันและช่องปากและวันนี้แก๊งเจ้าหนูจำไมมาบุกพิพิธภัณฑ์หาความรู้เรื่องฟันกัน
1: เขาใช้อะไรแงะฟันออก
2: ยังไม่มีเครื่องมืออะไรใช้มือเปล่า
3: ๆน้องกัสตาปากกว้างๆนะแล้วก็หยิบฟันน้องกัสตาออกมาเลย
4: เป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

นับแต่นี้ท่านทั้งหลายจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองกล่าวคือนอกจากจะต้องคอยสอดส่องดูแลทุกสุขและเกื้อกูลประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้วยังต้องรักษาความถูกต้องศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายตลอดจนปราบปรามผู้กระทำความผิดด้วยจึงขอให้ทุกท่านตระหนักถึงความรับผิดชอบดังกล่าวแล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนกล้าหาญมีสติยังคิดตลอดเวลาและรักษาความสุจริตไว้ให้มั่นคงทุกเมื่องานในหน้าที่ของท่านจะได้สำเร็จสมบูรณ์เป็นประโยชน์ยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ในช่วงค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำค่ำวันอังคารที่6ตุลาคม2569นะครับค่ำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณสมชายวิจิตรไพศาลครับ
0: แจ้งเตือนสภาพอากาศให้กับคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะจะได้เตรียมพร้อมรับมือกันต่อเนื่องนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนนะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนให้เฝ้าระวังอันตรายจากสภาพอากาศแปรปรวนค่ะก็จะมีทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะคะวันนี้กับวันพรุ่งนี้จะยังมีผลกระทบอยู่นะคะอันนี้เป็นระลอกแรกหลังจากนั้นในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมก็ยังต้องเฝ้าระมัดระวังกันต่อเนื่องค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่11แล้วนะคะเมื่อเวลา 17:00 นเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนเนื้อหาระบุว่าช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้ก็คือ6และ7ตุลาคมค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลานะคะอย่างวันนี้ค่ะก็จะเป็นบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนะคะโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่อื่นๆนะคะเรามีกราฟิกขึ้นให้หน้าจอนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้7ตุลาคมนะคะก็จะเป็นด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะอาทิแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกาญจนบุรีราชบุรีระยองจันทบุรีและเพชรบุรีค่ะ
2: พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะฮะก็อย่างเป็นที่เสี่ยงภัยที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกไปนะฮะนี่คือของวันนี้นะครับก็ด้านนี้ก็ลดน้อยลงมาแล้วล่ะนะฮะในช่วงของเวลาปัจจุบันเนา
0: ะ
2: ถ้าดูจากเรดาร์ตัวอากาศมันจะมีฝนอยู่บ้างอยู่บางพื้นที่ทางแถบนี้ส่วนภาคกลางเองเนี่ยก็จะมีอยู่เป็นบางที่เช่นกันนะครับซึ่งในณปัจจุบันที่เห็นอยู่ก็คือทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแถบนี้แล้วออกมาทางด้านสมุทรสงครามนะครับแต่กรุงเทพเองฝนก็อ่อนลงแล้วเหลือแต่ฝนเล็กน้อยนะครับซึ่งมาตั้งแต่เช้าแล้วและที่มีลักษณะของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นนะครับส่วนกลุ่มฝนกลุ่มนี้ก็ทางสมุทรสาครก็ตกไปแล้วและมีกลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือทางสุพรรณบุรีนครปฐมและกาญจนบุรีที่มีฝนอยู่ณปัจจุบันนะครับนะภาคตะวันออกเองก็ฝนก็ลดน้อยลงไปเช่นกันนะฮะแต่ยังมีกลุ่มฝนที่อยู่ทางข้างคาอยู่ทางแถบเขาตรงนี้อยู่นะครับนะแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะออกกำลังลงไปเช่นกันนะครับแต่ก็ให้ระวังตรงภาคใต้ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่ามันยังมีลมตะวันออกที่พัดเข้ามาปกคลุมภาคใต้ซึ่งก็มีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นระดับกลางภาคใต้ด้วยนะครับแต่ถ้าระดับในวันพรุ่งนี้นะครับความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงมีอิทธิพลอยู่นะครับทำให้ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงถึงภาคกลางนะครับตรงนี้ก็ฝนก็ลดน้อยลงไปหรือแค่ฝนเล็กน้อยส่วนใหญ่ฝนก็มาอยู่ทางด้านซีตะวันตกแบบนี
0: ้
2: ที่อาจจะมีฝนตกหนักได้นะครับในวันพรุ่งนี้ก็แม่งสอนตานะฮะกาญจนบุรีราชบุรีและเพชรบุรีที่อาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักแต่ปริมาณฝนที่ตกลงมาก็ยังไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ครับ
0: นอกจาก6ถึง7ตุลาคมที่จะต้องเฝ้าระวังกันต่อแล้วนะคะอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็น9ถึง13ตุลาคมนะคะจะเป็นบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงภาคใต้จะมีฝนตกมากขึ้นนะคะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนในวันที่8เนี่ยไม่ได้หมายความว่าฝนจะหมดลงไปนะคะยังพอจะมีฝนอยู่เรียกว่าช่วงนี้ฝนยังไม่ขาดเม็ดแต่ว่าวันที่8ฝนอาจจะเริ่มเบาบางลงในหลายพื้นที่แล้วก็กลับมาอีกทีวันที่9เป็นต้นไปค่ะ
2: ช่วงของ9/10/12เนี่ยมันมีลักษณะของความกดอากาศต่ำที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็มีแนวร่องมรสุมที่ทำให้เรามองเห็นพาดผ่านอยู่ทางด้านภาคใต้ตอนบนถ้ามันมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนมาตามแนวร่องเนี่ยก็จะทำให้ฝนในบริเวณภาคใต้ตอนบนและภาคกลางตอนล่างรวมถึงภาคตะวันออกเองมีฝนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
1: และจากลักษณะดังกล่าวนะครับที่เป็นลักษณะทางสภาพอากาศนะครับทางกรมชลประทานได้มีการประเมินสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วนะครับบอกว่ายังสามารถบริหารจัดการได้นะครับโดยเขื่อนเจ้าพระยาเองยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วจะมีการผลักดันน้ำเข้าสู่ลำน้ำสาขานะครับเพื่อที่จะกระจายและบริหารจัดการปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อที่จะรองรับฝนตกในพื้นที่ภาคกลางในช่วงวันที่11ตุลาคมนี้ครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานได้มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับบอกว่าภาพรวมของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยยังสามารถบริหารจัดการได้ โดยฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพลเพิ่มขึ้นประมาณ50ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งปัจจุบันเขื่อนมีปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ 68% และระบายน้ำเพียง3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อสำรองน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งส่วนที่เขื่อนสิริกิติ์นะครับมีน้ำไหลเข้าเขื่อนประมาณ15ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายน้ำประมาณ7ล้านลูกบาศก์เมตรโดยทั้ง2เขื่อนยังมีพื้นที่เพียงพอในการรับน้ำจากฝนที่ตกลงมาเพิ่มเติมสำหรับเขื่อนเจ้าพระยายังคงเป็นยังมีความจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับต่อไปอีกระยะหนึ่งหรือไม่เกิน1สัปดาห์โดยจะมีการผลักดันน้ำลงสู่ลำน้ำสาขาทั้งแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนและคลองชัยนาทป่าสักเพื่อที่จะกระจายและบริหารจัดการปริมาณน้ำให้เหมาะสมขณะเดียวกันนะครับจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ระบุว่าพื้นที่ภาคกลางจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่11ตุลาคมเป็นต้นไปทางกรมชลประทานก็เตรียมที่จะลดระดับน้ำที่บริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือของเขื่อนที่จะไหลลงมาและลดผลกระทบพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้ได้มากที่สุดครับ
3: จากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์ว่านะครับฝนก็จะมีภาคกลางเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีกช่วงเวลาวันที่11ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาครับเราก็จะลดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับลงนะครับจากปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ประมาณบวกสัก 16.7 นะครับเราจะลดลงให้เหลือสักบวก 16.00 เมตรระทกนะครับเพื่อเป็นการรอรับน้ำที่จะมาในกรณีที่ฝนตกมากในบริเวณตั้งแต่ไอ้เหนือเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไปจังหวัดไม่จะเป็นเรื่องของกำแพงเพชรนะครับนครสวรรค์นะครับหรือเป็นทางแม่น้ำน่านเองแถวจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อาจจะมีฝนตกมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นมาตรการในการเตรียมการรองรับในการบริหารจัดการน้ำก็จะทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับระดับน้ำเนี่ยนะครับก็อยู่ในระดับที่ทรงตัวอยู่ณขณะนี้นะครับส่วนมวลน้ำนะครับที่เราระบายมานะครับ 2,500 ต่อลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้นนะครับก็ผ่านกรุงเทพมหานครแล้วนะครับซึ่งจากการเช็คระดับน้ำเมื่อเช้านี้นะครับเราก็มองว่ายังต่ำกว่าตลิ่งเมตรกว่าๆนะครับซึ่งถือว่าระดับน้ำเนี่ยยืนยันได้ว่าไม่ล้นคันของกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนนะครับ
0: ส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลองทั้งเขื่อนแม่กลองและเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำประมาณ40ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีการระบายน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในอ่างเก็บน้ำรองรับปริมาณฝนที่จะตกลงมาขณะที่น้ำจากเขื่อนแควน้อยแควใหญ่และเขื่อนศรีนครินทร์ระบายลงสู่เขื่อนแม่กลองยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามปัจจุบันทุกจุดต่ำกว่าตลิ่งเหลือเพียงน้ำฝนที่ตกลงมาและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและทุ่งรับน้ำ
1: ขณะที่ลุ่มน้ำบางปะกงนะครับยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากต้นน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรียังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่อำเภอกบิลบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรียังคงมีน้ำล้นตลิ่งแต่แนวโน้มค่อนข้างจะลดลงอย่างช้าๆโดยน้ำทั้งหมดนะครับจะไหลไปสมทบกับแม่น้ำนครนายกซึ่งรับน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนอย่างไรก็ตามน้ำจากแม่น้ำทั้งสองสายยังคงไหลมาสมทบกันในแม่น้ำบางปะกงส่งผลกระทบต่อพื้นที่8อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำบางปะกงได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในบางพื้นที
3: ่สำหรับสถานการณ์ที่เราต้องติดตามเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะครับ ก็คงไม่พ้นสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำบางปะกงนะครับซึ่งปัจจุบันในต้นน้ำของแม่น้ำบางปะกงที่เป็นแม่น้ำปราจีนบุรีครับต้นน้ำที่อำเภอกบิลบุรีนั้นก็สถานการณ์ยังเกิดน้ำล้นตลิ่งอยู่นะครับซึ่งมีแนวโน้มลดลงนะครับส่วนสถานการณ์น้ำที่จากกบิลบุรีนะครับก็จะมาสู่ปราจีนบุรีนะครับก็เกิดสถานการณ์ที่เกิดน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะครับก็แนวโน้มที่ดีนะครับลดลงแต่ลดลงอย่างช้าๆนะครับมวลน้ำดังกล่าวนะครับทั้งจากตัวของแม่น้ำปราจีนบุรีครับมารวมกับแม่น้ำนครนายกซึ่งเหนือต้นของแม่น้ำนครนายกนั้นนะครับก็จะมีเขื่อนขุนด่านประการชนเราก็พยายามบริหารจัดการน้ำนะครับคำนวณคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและพยายามที่จะรักษาสมดุลน้ำของอ่างเก็บน้ำตัวขุนด่านประการชนครับโดยจะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำนครนายกให้น้อยที่สุดนะครับเท่าที่ทำได้นะครับเพื่อลดผลกระทบของคนที่อยู่ท้ายของแม่น้ำนครนายกนะครับสำหรับมวลน้ำจากนครนายกนะครับที่รวมกับปราจีนบุรีครับตอนนี้ครับมาอยู่ที่แม่น้ำบางปะกงแล้วนะครับซึ่งจะมีหลายอำเภอครับที่ได้รับผลกระทบอยู่นะครับไม่แถวๆอำเภอบางคล้านะครับแถวอำเภอราชสารนะครับอำเภอต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ำบางปะกงครับจำนวน8อำเภอด้วยกันที่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับก็ถือว่าเป็น ันหนึ่งที่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากปริมาณน้ำที่รวมกันนะครับในแม่น้ำมะกงนะครับประกอบกับน้ำทะเลที่เทอะไว้อยู่นะครับก็ทำให้การระบายน้ำเนี่ยอาจได้ไม่หมด 100% นะครับน้ำก็จะคงค้างในแม่น้ำมะกงครับก็จะมีผลทำให้พื้นที่ที่อยู่ติดแม่น้ำมะกงนั้นทั้งสองฝั่งนะครับก็จะได้รับผลกระทบนะครับอาจจะมีพื้นที่ที่ล้นตลิ่งเข้าไปในเขตบางเขตนะครับ
1: ทั้งนี้การระบายน้ำออกสู่ทะเลยังเป็นไปอย่างช้าๆนะครับเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนทำให้เกิดภาวะน้ำเทอะและระบายออกได้ไม่เต็มที่คาดว่าปริมาณน้ำที่คงค้างในแม่น้ำบางปะกงจะต้องใช้เวลาจนถึงช่วงสิ้นเดือนตุลาคมสถานการณ์จึงกลับเข้าสู่สภาวะปกติครับ
0: ไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดลพบุรีนะคะตอนนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะอย่างที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่ค่ะเพราะว่าน้ำเข้าท่วมตั้งแต่วันที่26นะคะ26กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ส่งผลกระทบ5หมู่บ้านกว่า500ครัวเรือนปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าระดับน้ำเริ่มทรงตัวแล้วก็ค่อยๆลดลงแล้วแต่ว่าน้ำที่ท่วมขังมากว่า10วันน่ะทำให้ตอนนี้เริ่มส่งกลิ่นแล้วนะคะกระทบกับการใช้ชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ติดตามล่าสุดกับคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากตำบลบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะคุณสุประวีเชิญค่ะ
4: ขณะนี้ทีมข่าว NVT ค่ะอยู่ในพื้นที่ของตำบลบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งจุดนี้เนี่ยนะคะพื้นที่นี้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะที่รองรับน้ำหลากนะคะมาจากพื้นที่อำเภอตอนบนจากฝนที่ตกสะสมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งจุดที่ทีมข่าวกำลังยืนรายงานอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือที่บริเวณปากทางเข้าชุมชนหมู่4ที่ตำบลบ้านกล้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะระดับน้ำจากปากทางเข้าตอนนี้ก็คือจะอยู่ที่ประมาณหน้าแข้งนะคะไปจนถึงช่วงเข่าค่ะแต่ว่าที่บริเวณ

0: ในชุมชนนะคะตรงจุดนั้นค่ะก็คือจะอยู่ที่ประมาณช่วงเอวไปจนถึงช่วงอกนะคะก็คือ 70-80 เซนติเมตรค่ะซึ่งปัญหาของชาวบ้านที่กำลังพันสูงเท่านั้นค่ะแต่ยังมีในเรื่องของน้ำที่ส่งกลิ่นเหม็นเน่าเพราะว่าน้ำที่เข้ามาขังในจุดนี้ค่ะก็คือแช่มาอยู่นี่เนี่ยตั้งแต่26กันยายนที่ผ่านมาหรือประมาณ10วันแล้วค่ะไม่ใช่แค่เรื่องน้ำเน่าเท่านั้นนะคะที่ชาวบ้านกำลังเผชิญกันอยู่ค่ะแต่ว่ายังมีในเรื่องของหลายครอบครัวเนี่ยนะคะน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านได้ค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมชั้นล่างแล้วก็พื้นที่พักอาศัยบางรายต้องยอมเสียเงินเช่าบ้านเพื่อไปอยู่ชั่วคราวค่ะคือไปคุยกับคุณยายคนนึงมานะคะบอกว่าเช่าบ้านเดือนละ 2,000 ขณะที่เวลาเดินทางเข้าออกเนี่ยก็จะต้องพายเรือเป็นพาหนะค่ะไม่ว่าจะออกไปให้อาหารสัตว์เลี้ยงที่ติดค้างอยู่ภายในบ้านหรือในเรื่องของการไปส่งลูกนะคะก็ต้องใช้เรือเป็นพาหนะหลักค่ะ
1: ท่วมตั้งแต่วันแรกก็มาอยู่นี่เลยมาเช่าอยู่นี่เขาเอาเดือนนึง 2,000 ก็กะว่าเช่าเขาเดือนนึงถ้าน้ำมันยุบก็ทันก็ไปอยู่กลับบ้านถ้าไม่ยุบไม่ทันก็ต้องอยู่ต่อ
0: แล้วอยู่กันกี่คนคะอ
1: ยู่ลูกสาวคนนึงแล้วก็หลานกับตัวยายอยากให้แต่ช่วยเหลือนั่นแหละอยากขอความช่วยเหลือ
0: แล้วตอนนี้ก็คืออยากให้น้ำลงอย่างเดียวเลย
1: จ้า
0: อยากกลับไปอยู่บ้าน
1: อยากกลับไปอยู่บ้าน
0: เราก็ไม่รู้นะว่า
1: จะแห้งทันหรือเปล่าถ้าไม่ทัน
0: ขณะที่ด้านการช่วยเหลือนะคะในวันนี้ค่ะทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วยนะคะได้นำถุงยางชีพน้ำดื่มเข้ากล่องค่ะแล้วก็ยาสาธารณสุขเนี่ยนะคะนั่งรถไถเข้าไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยทั้ง5หมู่บ้านอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงการดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่นะคะซึ่งในหมู่บ้านเนี่ยมีอยู่จำนวน21คนด้วยกันทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยเรื้อรังค่ะทางอบต.ก็จะมีการจัดรถไถขนาดใหญ่นะคะคอยรับส่งผู้ป่วยที่ต้องเดินทางไปตรวจรักษาตามนัดที่อนามัยหรือโรงพยาบาลพร้อมทั้งมีการใช้อาคารแพทย์แผนไทยค่ะที่บริเวณด้านหลังนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วยจัดเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้รองรับชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนอยู่ด้วยค่ะ
2: ทั้งหมด5หมู่บ้านประสบภัยทั้ง5หมู่บ้านแต่หมู่5เนี่ยเป็นบางส่วนที่มันมี2ฝั่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาฝั่งซ้ายท่วมก็มีทั้งหมด572ครัวเรือนที่ประสบภัยค่ะ
0: มีเป็นกลุ่มเปราะบางบ้างไหมคะผู้สูงอายุ
2: มีค่ะมีค่ะเรามีที่มีผู้สูงอายุกับหมู่1มีประมาณ5คนหมู่2ประมาณ4ท่านรวมทั้งหมดที่ประสบภัยทั้งหมดที่เป็นผู้เปราะบางนะคะ21ท่านค่ะในตำบลบ้านของเราค่ะ
0: ซึ่งในส่วนของผู้ประชาชนผู้เปราะบางอย่างเงี้ยค่ะเรามีพื้นที่รองรับหรือว่าทางครอบครัวเขาเป็นคนแบบให้ไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงไหมคะ
2: โอ้ที่เปราะบางเนี่ยเขาบ้านเรือนเขาแบบอยู่ได้ค่ะอยู่ได้ถ้าเกิดว่าไปหาหมอเมื่อวานนี้ที่เจาะเลือดก็เอารถไถนี่แหละไปรับมาหาหมอที่อนามัยเพื่อที่โรงพยาบาลเขาไม่เลื่อนนัดเขาต้องที่เป็นเรื้อรังผู้ป่วยเรื้อรังค่ะ
0: ก็คือเราก็มีแบบมีอำนวยความ
2: สะดวก
0: นอกจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในตำบลบ้านกล้วยแล้วค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปเก็บภาพสถานการณ์น้ำในชุมชนที่ตำบลผู้คาด้วยซึ่งที่ตำบลผู้คาเองค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดรับน้ำปลายทางซึ่งเป็นจุดสุดท้ายและที่จะต้องรองรับมวลน้ำก้อนนี้ค่ะพบว่าระดับน้ำท่วมขังในชุมชนเนี่ยสูงตั้งแต่30เซนไปจนถึง1เมตรแล้วค่ะและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมวลน้ำจากจุดอื่นนะคะยังคงไหลเข้าไปสะสมอย่างต่อเนื่องค่ะจะเห็นได้ว่าพื้นที่ต่างๆในอำเภอบ้านหมี่นะคะสถานการณ์น้ำยังคงน่าเป็นห่วงหลายๆที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่นี่เองในเรื่องของน้ำที่ส่งกลิ่นเหม็นนะคะแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งที่ตอนนี้กำลังรับน้ำจากทุกที่ไปอยู่ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทุกๆหน่วยงานนะคะก็เร่งที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วที่สุดค่ะ
3: ขอบคุณนะคะคุณสุประวีนะคะสดมาจากที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะ
4: ไปต่อกันที่จังหวัดนครนายกนะครับที่ถนนเส้นองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวตอนนี้ยังคงวิกฤตนะครับรถเล็กเนี่ยไม่สามารถสัญจรได้วันนี้ทีมข่าว NBT ก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นะครับไปติดตามได้กับคุณรัตนวดีนวลสุขรายงานมาจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกครับ

0: โดยจุดที่ดิฉันยืนอยู่ณขณะนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างอำเภอองครักษ์ไปจนถึงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวช่วงกิโลเมตรที่10โดยถนนมีน้ำท่วมสูงมานานกว่า3วันทำให้พื้นผิวถนนพังเสียหายโดยระดับน้ำบนถนนค่ะมีตั้งแต่ระดับ80เซนติเมตรไปจนถึงระดับ1เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้โดยกรมทางหลวงชนบทได้เร่งเข้ามาแก้ปัญหาเพื่อเปิดพื้นผิวจราจรให้แก่ประชาชนสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณเส้นทางระหว่างองครักษ์ถึงบางน้ำเปรี้ยวสายนย3001ยังคงน่าเป็นห่วงโดยจุดที่เข้าขั้นวิกฤตที่สุดอยู่บริเวณกม16ถึงกม17ช่วงคลองชวดงูเห่าระดับน้ำท่วมสูงเฉลี่ยประมาณ80เซนติเมตรและในช่วงที่ขึ้นสูงที่สุดอาจสูงถึง1เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ส่วนรถ4ล้อยกสูงสัญจรลำบากส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนทางกรมทางหลวงชนบทจึงได้เร่งเข้ามาแก้ปัญหาในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้โดยได้นำคันดินมาเสริมปิดกั้นบริเวณเกาะกลางถนนเพื่อชะลอความแรงของน้ำและรักษาช่องทางจราจรของรถยนต์คาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์สถานการณ์น้ำท่วมขังจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติและสามารถเปิดถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างไรก็ตามประชาชนที่ยังคงต้องการเดินทางไปอำเภอบางน้ำเปรี้ยวกรมทางหลวงชนบทขอให้เลี่ยงเส้นทางนย3001ไปใช้เส้นทางสาย305ฝั่งลำลูกกาปทุมธานีวิ่งเข้าคลอง16ตรงไปถึงบางน้ำเปรี้ยวแทน
1: ตอนนี้จุดวิกฤตยังคงเป็นประมาณกม16จนถึงกม17500นะครับเขาเรียกว่าคลองชวดงูเห่านะครับอาจจะมีการปิดประตูน้ำนะครับเป็นของชลประทานเขาก็ปิดเพื่อไม่ให้เข้ากรุงเทพนะครับตอนนี้ก็จะมีน้ำลด

0: คงวิกฤตหนักคาดหลังวันที่14ตุลาคม2569 96% หรือคิดเป็น216ล้านลูกบาศก์เมตรรักษาระดับน้ำไว้ไม่ให้ล้นตลิ่งอย่างไรก็ตามการเปิดประตูระบายน้ำ25เซนติเมตรจะทำให้น้ำจากเขื่อนขุนด่านไหลลงสู่เขื่อนนายกวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกขึ้นสูงประมาณ1เมตรอย่างไรก็ตามนะคะประชาชนที่ต้องการเดินทางในเส้นทางองครักษ์ไปจนถึงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวขณะนี้ยังคงแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวตามคำแนะนำของกรมทางหลวงชนบทค่ะจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
1: ไปดูในภาคตะวันออกกันบ้างนะคะตอนนี้บางพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วก็มีการเข้าไปทำความสะอาดแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังฝนกันต่อนะคะแต่ถ้าเจาะไปดูที่ปราจีนบุรีที่ฉะเชิงเทราหลายจุดยังไม่คลี่คลายนะคะอย่างที่ปราจีนบุรีเนี่ยนอกจากจะมีน้ำท่วมแล้วยังมีผลกระทบซ้ำซ้อนนะคะเนื่องจากมีคราบน้ำมันจากโรงงานรีไซเคิลที่ลงไปอยู่ในแหล่งน้ำของชุมชนทำให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมต้องเร่งเข้าไปแก้ปัญหาค่ะนอกจากนี้หน่วยงานปศุสัตว์ก็เร่งระดมกำลังเข้าไปกำจัดซากสุกรเกือบ 2,000 ตัวที่จมน้ำตายในฟาร์มค่ะผลกระทบจากน้ำที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะทำให้ฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ในอำเภอเมืองปราจีนบุรีถูกน้ำท่วมฉับพลันเป็นเหตุให้สุกรจมน้ำตายเกือบ 2,000 ตัวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์เร่งเคลื่อนย้ายและฝังกลบซากสุกรตามหลักสุขาภิบาลคาดว่าจะจัดการทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1-2 วันนี้ค่ะ
2: ผมเองก็ได้สั่งการให้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประสานไปกับทางปศุสัตว์จังหวัดอำเภอเพื่อดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นการเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมากแม้กระทั่งตัวพื้นที่ทำงานเจ้าหน้าที่เองก็ต้องออกไปจากพื้นที่แต่สถานการณ์ในขณะนี้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ได้มีการประสานกับทางท่านผู้ว่ารักษาการผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการจะจัดเรือมาให้และในวันนี้เมื่อวานนี้เอาไปฝังได้สัก50ตัวนะครับวันนี้น่าจะพอเรือเพิ่มมาน่าจะได้สักถึง 1,800 ตัวแล้วก็คงจะจบในวันมะรืนนี้นะครับ
1: ด้านนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็เปิดเผยว่ากรมปศุสัตว์ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานในพื้นที่เร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมคาดว่าจะสามารถฝังกลบได้ประมาณ 1,400 ตัวภายในวันนี้และหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากฝนเข้ามาเพิ่มเติมก็คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ส่วนความเสียหายอยู่ระหว่างสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์
3: นอกจากนี้นะครับที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีน้ำที่ท่วมสูงได้ไหลเข้าไปท่วมบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับส่งผลให้มีน้ำชะกากอุตสาหกรรมและคราบน้ำมันทะลักออกมาสู่แหล่งน้ำเป็นวงกว้างประเด็นนี้นะครับทำให้นายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้บอกนะครับว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเองได้ใช้อำนาจตามมาตรา39สั่งระงับการประกอบกิจการของโรงงานทั้งหมดทันทีพร้อมกับได้ส่งชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันลงพื้นที่ทั้งนี้โรงงานดังกล่าวอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขและมีน้ำท่วมในพื้นที่จึงไม่สามารถประกอบกิจการได้อยู่แล้วนะครับและได้มีคำสั่งให้หยุดทุกอย่างจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายและทำตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตได้กำหนดเอาไว้
1: นอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะเรื่องของการเข้าไปดูแลปัญหาที่ปราจีนบุรีแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะก็มีรัฐมนตรีหลายท่านนะคะที่เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือประชาชนนะคะประกอบด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานของกรมอุทยานที่ประกอบอาหารให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีและเดินทางต่อไปที่วัดม่วงขาวแก้วพิกุลนะคะ ขณะที่นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ลงพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและศูนย์พักพิงวัดแหลมไผ่ที่ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรีก็ถือว่าไปตรวจเยี่ยมพื้นที่นะคะขณะที่นายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์พัก

0: พิงของอบจ.นะคะเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมกับได้พบปะประชาชนในพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังได้ติดตามสถานการณ์ที่บริเวณแนวคันกั้นน้ำชลประทานนะครับพร้อมกับกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเร่งดำเนินการในจุดที่เป็นจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนทางด้านกำลังพลของกอรมน.จังหวัดฉะเชิงเทราได้ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอบางคล้ากองพลทหารราบที่11โดยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่111และทีมกู้ภัยได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนและนักศึกษาประมาณ250คนจากศูนย์อพยพชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ศูนย์บางคล้าที่ตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าหลังจากระดับน้ำในพื้นที่โดยรอบเนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งเคลื่อนย้ายประชาชนและนักศึกษาออกจากพื้นที่
0: ไปต่อที่จังหวัดชลบุรีนะคะนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนำส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ประสบอุทกภัยบริเวณชายหาดพัทยากลางและถนนพัทยาสาย1ตั้งแต่ซอยพัทยา6ถึงบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาเพื่อเร่งจัดการขยะและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้กลับเข้าสู่สภาพปกติโดยเฉพาะพื้นที่ชายหาดและเส้นทางท่องเที่ยวค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาก่อน

ศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำไห้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำลงพื้นที่ท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับขณะที่เขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือมีการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสักอยู่ที่675ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งหมดเนี่ยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองและคลองสาขาต่างๆยังคงอยู่ในระดับที่สูงอยู่และมีน้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับนี่ผู้สื่อข่าวของเราคุณพรทิวากันทิยาใจติดตามสถานการณ์อยู่ในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปติดตามกับคุณพรทิวาครับ
1: ค่ะทีมข่าว NBT ของเรานะคะตอนนี้อยู่ที่ชุมชนหมู่4ตำบลบางหลวงโดดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะตลอดทั้งวันที่ทีมข่าวปักหลักอยู่ที่นี่นะคะก็มีฝนตกหนักสลับเบาค่ะจนกระทั่งตอนนี้นะคะฝนก็เพิ่งจะมาหยุดตอนที่เรายืนรายงานข่าวตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ชมจุดที่วิบยืนอยู่ตอนนี้เนี่ยข้างหลังของวิบก็คือบ้านเรือนของประชาชนนะคะที่ถูกน้ำท่วมหมดแล้วแล้วก็จุดที่วิบยืนจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยระดับน้ำมันก็จะอยู่ประมาณเข่านะคะแต่ว่าข้างหลังของวิบคือถ้าเดินออกไปเนี่ยประมาณไม่กี่ก้าวนะคะตรงกลางเนี่ยความสูงของระดับน้ำเนี่ยก็คือท่วมหัวของวิบเลยนะคะซึ่งบ้านของชาวบ้านที่อยู่ภายในเนี้ยเขาก็อยู่กับน้ำท่วมมาร่วมเดือนกว่าแล้วค่ะจะเห็นได้ว่าข้างหลังนะบ้านของชาวบ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมเกือบถึงบริเวณชั้น2ของตัวบ้านแล้วนะคะซึ่งบ้านเรือนประชาชนที่เขาอาศัยอยู่ในนี้นะคะส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบค่ะโดยเฉพาะบางหลังนะคะก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้แล้วต้องไปอาศัยบ้านญาติอยู่ค่ะตลอดทั้งวันนะคะฝนที่ตกลงมาเนี่ยชาวบ้านก็กังวลว่าจะลงมาเติมน้ำทำให้น้ำเนี่ยมันไม่ได้ลดลงมาตามที่เขาได้คาดการไว้นั่นเองค่ะจากการสำรวจบริเวณหมู่ที่3แล้วก็หมู่ที่4ตำบลบางหลวงโดดนะคะก็พบว่าเป็นชุมชนที่ติดอยู่กับ

0: องซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำน้อยโดยขณะนี้น้ำได้ล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนทั้งสองฝั่งคลองเลยค่ะระดับน้ำโดยทั่วไปอยู่สูงประมาณ3เมตรและในพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดก็มีระดับน้ำสูงประมาณ 2.5 เมตรด้วยค่ะผลกระทบดังกล่าวก็ทำให้การเดินทางเข้าออกชุมชนไม่สามารถใช้เส้นทางถนนได้ตามปกติประชาชนจำเป็นต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางทั้งการออกไปทำงานซื้ออาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเดินทางไปทำธุระต่างๆนอกพื้นที่ขณะที่ประชาชนบางส่วนต้องปรับรูปแบบการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังท่วมขังอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากบ้านเรือนประชาชนแล้วพื้นที่การเกษตรทั้งไร่สวนแล้วก็นาข้าวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมจนมิดแทบมองไม่เห็นสภาพพื้นที่การเกษตรเดิมค่ะส่งผลกระทบต่อผลผลิตแล้วก็การประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ทีมข่าว NBT ก็ได้คุยกับคุณยายชาวสวนในพื้นที่ซึ่งบ้านที่อยู่พักอาศัยตอนนี้นะคะก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นกันแต่ยังสามารถอาศัยอยู่บนบริเวณชั้น2ของตัวบ้านได้คุณยายก็กล่าวว่าเข้าใจว่าขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและทุกคนต่างได้รับความเดือดร้อนแต่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชาชนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการใช้เรือและสามารถใช้เรือพายเดินทางเข้าออกจากบ้านได้ขณะที่ในกรุงเทพมหานครอาจมีข้อจำกัดในการเดินทางที่แตกต่างกันคุณยายยังกล่าวถึงความเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมระบุว่าแม้ตนเองจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ยังสามารถใช้ชีวิตและเดินทางด้วยเรือได้จึงขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยทุกคนและขอให้ทุกคนผ่านสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้ค่ะ
1: หมดแต่ก็ไม่เป็นไรทำไงได้มันหมดจริงๆเราเคยมีเงินมีทองเก็บไปเดือนขายได้แต่มันหมดไปแล้วก็คือทั้งหมดน้ำแห้งแล้วก็ปลูกใหม่ขึ้นมา
2: เราปลูกอะไรเป็นหลักคะส่วนใหญ่ที่นี
1: ่คือพริกมะเขือกระเพราแล้วก็ชะอมแล้วก็กล้วยขายกล้วยน้ำว้าสารพัดที่จะมีมะละกอคือบ้านป้ามีไม่อดไม่อยากถืออย่างในหลวงท่านทำอ่ะที่ในหลวงท่านทำว่าอยู่แบบเพียงพอว่าปลูกของกินของใช้แต่ตอนนี้ป้าส่งให้คนกรุงเทพทุกที่ที่ท่วมน้ำท่วมจะเป็นรังสิตหรือคลองหนึ่งคลองสองคลองสามก็ขอให้เขารอดไปให้หมดทุกที่ลมกล้าวนะแบบทุกที่ให้แบบเบื้องบนช่วยให้เขารอด
0: ขณะที่คุณยายอีกหนึ่งรายซึ่งพักอาศัยอยู่ในบ้านที่ระดับน้ำท่วมสูงก็เปิดเผยถึงความรู้สึกว่าเมื่อพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมก็รู้สึกเหนื่อยและท้อเนื่องจากต้องเผชิญกับสถานการณ์ในลักษณะซ้ำเดิมๆแม้จะพยายามทำใจแล้วก็ปรับตัวให้คุ้นชินกับน้ำท่วมแต่ยังคงได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและความสะดวกในการอยู่อาศัยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียงซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องทำให้การใช้ชีวิตในช่วงน้ำท่วมเป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างไรก็ตามยังได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เข้ามาติดตามอาการและดูแลผู้ป่วยเป็นระยะช่วยให้ครอบครัวมีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้นคุณยายก็กล่าวเพิ่มเติมกับทีมข่าวนะคะว่าหากสามารถเลือกได้ก็ไม่อยากให้เกิดน้ำท่วมเพราะประชาชนยังต้องประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตตามปกติแต่สถานการณ์น้ำทำให้เกิดข้อจำกัดหลายด้านขณะเดียวกันญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านในบริเวณใกล้เคียงครอบครัวก็ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถพักอาศัยในบ้านของตนเองได้จึงต้องมาพักรวมกันภายในบ้านของคุณยายโดยมีจำนวนมากกว่า12คนเพื่อให้สามารถดูแลและช่วยเหลือกันในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายค่ะ
3: ขึ้นมาอยู่เนี่ยแล้วแต่ของก็เปียกหมดใช่ไหมของไม่เหลือเลยท่านเนี้ย
2: ตอนวันที่มันเล็กๆฝนมันพวกนี้ยกของหนีทันไหม
3: โอ้โหแทบจะไม่ทันนะนะบ้านหลังในนะท่วมต้องไปหาเหล็กมาพาดหน้าต่างไว้นะนะพาดไปสองหลังเลยเอาที่รับที่นอนอะไรต่างๆยกเทิงไม่หมดเลย
2: อย่างช่วงนี้เราตามข่าวตลอดเวลาไหมคะว่าน้ำมันจะระบายเท่าไหร่ฝนจะตกยังไง
3: ตามตลอดเลยไม่ฟังใครแล้วฟังข่าวอย่างเดียวกลัวมันท่วมเนี่ย
0: อย่างไรก็ตามท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนยังพบความร่วมมือและน้ำใจจากคนไทยที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องทีมข่าว NBT ของเรานะคะก็ได้ขับรถตระเวนก็พบโรงทานที่บริเวณลานอเนกประสงค์หมู่ที่2ตำบลบางหลวงโดดซึ่งจัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือของคณะสงฆ์จากกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดทองบางเชือกหนังวัดโบสถ์อินทรสารเพชรและวัดเพลงกลางสวนซึ่งเป็นวัดในพื้นที่ฝั่งธนบุรีค่ะโดยพระสงฆ์จากทั้ง3วัดได้รวมกันจัดตั้งโรงทานพร้อมนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของเครื่องใช้รวมถึงถุงยางชีพก็มาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางบานนะคะพระครูภาวนาธีระวรคุณเจ้าอาวาส

0: วัดเพลงกลางสวนเปิดเผยว่าหลังจากทราบถึงสถานการณ์และความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงเห็นว่าไม่ควรทอดทิ้งประชาชนที่กำลังประสบภัยและได้ชักชวนวัดพี่วัดน้องจากกรุงเทพมหานครมาร่วมกันจัดตั้งโรงทานในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากพื้นที่ประสบอุทกภัยก็มีหลายหมู่บ้านและบางจุดอาจอยู่ห่างจากเส้นทางหลักทำให้การส่งน้ำดื่มอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงประชาชนได้ไม่ทั่วถึงการตั้งโรงทานจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้ประชาชนสามารถเดินทางออกจากบ้านมารับอาหารและน้ำดื่มรวมถึงสิ่งของจำเป็นต่างๆได้ขณะเดียวกันประชาชนที่บ้านก็ถูกน้ำท่วมนะคะแล้วก็ไม่สามารถเดินทางมารับสิ่งของที่โรงทานได้ทางคณะสงฆ์ก็ได้จัดเตรียมเรือเพื่อนำอาหารและน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายให้ถึงบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนอกจากนี้สถานีตำรวจภูธรบางบานก็ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและดูแลความเรียบร้อยบริเวณโรงทานเพื่อให้ประชาชนเข้ามารับอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นได้อย่างสะดวกและปลอดภัยด้วยค่ะ
1: ฟังจากเจ้าหน้าที่ว่าเขาจะเลยไปข้างในหมดซึ่งบริเวณนี้ก็เหมือนกับว่าคือเป็นเหมือนอยู่ใกล้แต่ว่าคนแจกไปไกลหมดโดยคิดว่าข้างในคงไม่ค่อยมีคิดเหมือนกันข้างนอกก็เลยไม่ค่อยจะได้วันนี้ก็เลยให้ทางผู้ใหญ่บ้านได้เช็ครายชื่อของผู้ที่จะมารับส่วนหนึ่งก็มารับณจุดนี้อีกส่วนหนึ่งก็เดี๋ยวจะลงเรือไปแจกตามบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัย
0: สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบางบานสะท้อนให้เห็นว่าแม่น้ำจะท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็นเวลานานนะคะแต่ว่าความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าไปส่งถึงประชาชนที่ยังคงอยู่ในสภาพพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมนะคะทีมข่าว NBT ของเราก็จะคอยเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเสนอความเดือดร้อนของประชาชนความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐภาคส่วนต่างๆที่เข้าถึงประชาชนเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปค่ะ
2: ขอบคุณคุณพรทิวานะครับรายงานมาจากอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าระดับน้ำยังคงสูงอยู่ครับ
3: ไปที่จังหวัดราชบุรีนะคะแม้ว่าหลายพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแต่ว่าที่ตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามชาวบ้านที่นั่นเนี่ยยังต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำท่วมขังนะคะหลังน้ำจากคลองบาง200เอ่อล้นตลิ่งแล้วก็ระบายออกแม่น้ำแม่กลองไม่ได้ค่ะแต่ว่าหลายครอบครัวยังเลือกอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าไม่ต้องการทิ้งทรัพย์สินขณะที่ผู้นำชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังคงเร่งช่วยเหลือและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องติดตามจากรายงานของคุณพัทรพรค่ะ
4: เกือบ10วันแล้วที่ชาวบ้านในชุมชนภายในซอยวัดแก้วฟ้าตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำที่ท่วมขังเพราะน้ำจากคลองบาง200ยังเอ่อล้นตลิ่งไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำแม่กลองได้ทำให้น้ำเข้าล้อมรอบบ้านเรือนประชาชนบางจุดระดับน้ำสูงถึง 1-2 เมตรแต่แม้จะต้องอยู่ท่ามกลางน้ำมานานหลายวันชาวบ้านบางส่วนยังเลือกที่จะอยู่ในบ้านของตัวเองเหตุผลสำคัญส่วนหนึ่งคือในหลายครอบครัวมีผู้สูงอายุการเคลื่อนย้ายออกจากบ้านจึงไม่ใช่เรื่องง่ายขณะที่บางคนยังมองว่าหากบ้านยังพอพักอาศัยได้ก็อยากอยู่เฝ้าบ้านและดูแลทรัพย์สินของตัวเอง
5: ถ้าวันนั้นก็ออกไปแต่นี่ว่าตอนนี้มันมีคนแก่และลำบากก็เลยอยู่บ้านใหญ่ก่อนมันอยู่ได้อะ
6: แล้วน้ำนี่ท่วมลดลงบ้างยัง
5: ลดลงประมาณนี้แล้วก็เมื่อวานนะลดนิดหน่อยประมาณครึ่ง
6: ล
5: ูก
6: แล้วเรากลัวไหมน้ำฝนที่จะมาเติมใหม่น้ำในที่ก็ยังระบายออกไม่ได้อีก
5: ก็ยังอยู่ได้อยู
7: ่หมู่บ้านกอตะปันหมู่หนึ่งตำบลธรรมเสนค่ะก็น้ำลดลงแล้วแต่ก็ไม่เยอะประมาณครึ่งหนึ่งแต่เมื่อคืนฝนตกอีกก็น่าจะขึ้นอีกแล้วแหละ
6: แล้วเรากังวลในฝนที่จะมารอบใหม่หรือว่าไม่กังวลหรือว่ากลัวน้ำจะเพิ่มมากกว่าก
7: ังวลทุกอย่างเลยค่ะเพราะอยู่ตรงนี้มาเกือบ10วันแล้ว
4: สิ่งที่หลายคนกังวลไม่ใช่เพียงฝนที่ตกลงมาในพื้นที่แต่คือปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาเพิ่มเติมเพราะขณะนี้น้ำในพื้นที่ยังระบายออกไม่ได้หากมีน้ำเติมเข้ามาอีกก็อาจทำให้สถานการณ์กลับมารุนแรงขึ้นโดยระหว่างที่ชาวบ้านยังต้องอยู่กับน้ำการช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่ก็ยังดำเนินอย่างต่อเนื่องทั้งการนำข้าวและน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายโดยบางจุดต้องใช้รถยกสูงหรือรถแท็กเตอร์เพื่อเข้าถึงบ้านเรือนที่มีน้ำท่วมขังค่ะสถานการณ์ในพื้นที่ชุมชนที่ตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรียังมีหลายพื้นที่ค่ะที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังในบางจุดนะคะรถเล็กขนาดนี้ค่ะไม่สามารถสัญจรเข้าพื้นที่ได้เลยค่ะเนื่องจากน้ำในคลองบาง200ยังล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนทำให้ผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนค่ะรวมถึงเจ้าหน้าที่นะคะต้องใช้รถยกสูงหรือรถแท็กเตอร์ของชาวบ้านเป็นพาหนะในการสัญจรเข้าออกเพื่อส่งข้าวส่งน้ำให้กับประชาชนที่อยู่ภายในบ้านเรือนนะคะแม้บางจุดขันน้ำจะถูกสูงถึง2เมตรแต่ว่าภารกิจการช่วยเหลือนี้ยังคงเดินหน้าต่อเพื่อให้คนที่อยู่ด้านในค่ะได้มีน้ำดื่มมีอาหารและก็มีกำลังใจในการผ่านสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ค่ะพื้นที่ชุมชนตำบลธรรมเสนซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งกระทะทำให้น้ำที่เข้าท่วมระบายออกได้อย่างช้าๆแม้น้ำจะล้อมรอบบ้านแต่ชาวบ้านยังพยายามใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดขณะเดียวกันผู้นำชุมชนยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์และประสานงานการช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดรวมถึงเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น
8: น้ำที่ยังท่วมขังในพื้นที่นี้ที่ตรงอื่นเขาลดแล้วแต่นี้พื้นที่ของธรรมเสนนะจะเป็นแอ่งกระทะนะคะพอน้ำมันไหลลงไปข้างล่างไม่ได้ไปทางจังหวัดราชบุรีไม่ได้เพราะว่าน้ำทะเลหนุนมาน้ำก็เลยจะออกทุ่งนาออกทุ่งเขางูทุ่งอรัญยิกแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาธรรมเสนค่ะแล้วธรรมเสนเนี่ยเป็นท้องกระทะเป็นแอ่งน้ำก็เลยไหลเข้ามาแต่ตอนนี้ก็ทางชลประทานเปิดประตูระบายน้ำ3บานแล้วก็ยุบลงไปประมาณ10เซนแต่เมื่อคืนนี้เมื่อเช้านี้ฝนตกหนักอีกแบบนี้ก็เลยเท่าเดิมอีกแล้วเบื้องต้นเราก็แจกถุงยางชีพไปนะคะไปทุกครัวเรือนที่ได้ประสบภัยแล้วก็แจกข้าวกล่องไปแล้วก็อพยพผู้ป่วยแล้วก็ที่บ้านท่วมเยอะๆอย่างเช่นหมู่หนึ่งของเกาะตะปันซึ่งอยู่ในข้างในสุดนะคะได้อพยพมาที่ศูนย์พักพิงมีบางส่วนที่ว่าเป็นห่วงทรัพย์สินเขาก็เลยยังต้องอยู่แต่ทางอบต.ธรรมเสนเราก็ทำการจัดส่งข้าวจัดส่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแลกันทุกวันนะคะ
9: ค่ะทางจังหวัดทางป้องกันปภ.เขาก็จะแจ้งมาเราก็จะประชาสัมพันธ์โดยที่ว่าให้สมาชิกให้ผู้ใหญ่บ้านให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรับทราบก็ภารกิจก็คือเราจะจัดตั้งศูนย์พักพิงนะคะแล้วก็มีการให้ทางป้องกันเนี่ยออกตรวจนะคะว่ามีจุดไหนที่เพิ่มเติมหรือว่าที่เดิมเนี่ยเราก็จะทําอยู่แล้วแต่ถ้ามีเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะดูแลลูกบ้านเหมือนเดิมค่ะเขาก็จะมีแจ้งเรื่อยๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาท่วมมาไปแล้วทางอื่นยังไม่ท่วมแต่ตอนนี้มีทางอื่นที่มีประปรายคือหมู่9เนี่ยมาเรื่อยๆเพราะว่าไปรวมที่เขาอีกน้ําตอนนี้ค่ะน่าจะเป็น10วันขึ้นนะคะ
4: แม่น้ำจะยังไม่ลดลงและน้ำยังไม่สามารถระบายออกไปทางไหนได้แต่สิ่งที่ทำได้ขณะนี้ประชาชนได้แต่หวังว่าให้สถานการณ์น้ำดีขึ้นโดยเร็วและไม่มีน้ำลงมาเติมในพื้นที่อีกแต่สิ่งที่เห็นในตอนนี้คือในวันที่น้ำยังท่วมสูงสิ่งที่ชาวบ้านต้องการอาจไม่ใช่เพียงแค่อาหารและน้ำดื่มแต่ยังรวมถึงน้ำใจและความช่วยเหลือจากคนในชุมชนที่ยังไม่ทอดทิ้งกัน
2: มาต่อเนื่องกันที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะที่หมู่บ้านฟลอราวิลที่เขตหนองจอกที่ตอนนี้ประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วท่วมต่อเนื่องมาเป็นวันที่10แล้วนะครับประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านได้ร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติครับโดยวันนี้ทีมข่าว NBT นะครับได้ลงไปสำรวจที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตลำสาลีเขตหนองจอกนะครับแขวงลำสาลีเขตหนองจอกซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะถูกน้ำท่วมขังมาเป็นเวลา10วันแล้วผู้ที่ใช้รถขนาดเล็กประชาชนที่อาศัยอยู่ในเฟส17ถึง18ของหมู่บ้านแห่งนี้นะครับได้ร่วมลงขันทำแนวกั้นน้ำเพื่อช่วยชะลอน้ำนะครับรวมทั้งได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลในการช่วยสูบน้ำออกจากพื้นที่แต่ช่วยไม่ได้ทั้งหมด ปริมาณน้ำยังคงท่วมขังในระดับหัวเข่าหรือประมาณ20เซนติเมตรไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติเพราะว่าน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างเต็มพื้นที่หมู่บ้านประมาณ 2,000 ไร่ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 9,000 คนหรือ 2,900 ครัวเรือน
10: ผมน่าจะใช้เวลาหลายวันนะครับเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านใหญ่มีหลายเฟสมันมีทั้งหมดเนื้อ

0: ที่ 2,000 กว่าไร่หลายร้อยหลังคาเรือนเป็นพันๆและแต่ละเฟสนี่น้ำท่วมหมดเลยจะไปทำงานไปไหนออกลำบากมากครับ
1: ตอนนี้รถที่สัญจรได้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นกระบะยกส
0: ู
1: ง
0: ใช้รถกระบะยกสูงพวกรถเล็กรถเก๋งอะไรพวกนี้เล็กๆออกไม่ได้เลยน็อก
1: เห็นวันนี้ก็ยังเหมือนรถยกมายกรถออกกันหลายคันอยู
0: ่ครับ
1: ในหมู่บ้านเราก็ได้รับผลกระทบรถแช่น้ำกันเยอะ
0: ใช่นะครับยศต้องคือต้องว่าจ้างรถสไลด
1: ์
0: มารับออกไปแล้วไปหาที่จอดข้างนอกเพราะว่ากลัวว่าฝนจะตกใหม่ช่วงหนึ่งน้ำจะเอ่อขึ้นและรถเล็กรถเก๋งเนี่ยจะออกไม่ได้จะท่วม
2: ผมว่ามันช่วยได้เยอะนะแค่เอาน้ำออกไปให้สามารถรถเล็กๆสามารถออกได้ทำงานออกไปทำงานได้ออกไปใช้ชีวิตออกไปซื้อของได
1: ้
2: อะผมว่าถ้าแก้จุดนั้นได้มันก็ได้
1: ตอนนี้ที่น่าห่วงก็คือเฟสที่ข้างใน
2: ใช่เฟสข้างในเขาลึกแล้วเขาน้ำเขาเหม็นตรงนี้พี่ยังเห็นน้ำมันยังไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่เพราะว่ามันรถมันถูกพัดออกพัดออกแต่ข้างในอ่ะมันขังแบบครับเราอยู่บนรถเรายังเหม็นเลยแล้วเมื่อกี้ก็พี่เขาพายเรือเขาเข้าไปส่งข้างในพายเรือกัน
1: ข้างในน้ำระดับขนาดไหนเรา
2: หัวข้าวครับเนี่ยเท่าข้างในเนี่ยพี่รถออกมาก็จมเกือบมิดล้อรถกระบะ
3: ทั้งนี้นะครับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีความกังวลเรื่องของสถานการณ์ฝนที่จะตกลงมาซึ่งอาจจะเพิ่มระดับน้ำในชุมชนได้จึงอยากให้ทางกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขตมาช่วยในการเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนให้ได้มากที่สุดเพราะต้องการจะออกไปทำงานตามปกติหลังจากต้องหยุดงานมาเกือบ2สัปดาห์แล้วขณะที่ล่าสุดทางกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานได้มีการระดมนำเอาเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 6-24 นิ้วรวมประมาณ13เครื่องเร่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้านฟลอราวิลล์เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถสัญจรเข้าออกได้อย่างสะดวกมากขึ้นครับ
4: ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะแม้ว่าบางจุดน้ำจะคลี่คลายไปแล้วแต่ว่าอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะหลายจุดก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นทางกรุงเทพมหานครก็ต้องเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังแล้วก็เคลียร์ขยะชิ้นใหญ่นอกจากนี้มีการปรับเกณฑ์เอกสารเยียวยาค่ะจะให้ใช้เพียงแค่ทะเบียนบ้านก็สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งเป้าว่าการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจะเป็นช่วงสัปดาห์นี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชและนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีระดับน้ำลดลงแล้วแต่ก็ยังมีจุดที่น้ำท่วมขังสูงประมาณ 15-50 เซนติเมตรในบางเขตนะคะอย่างที่พาไปดูเมื่อสักครู่นี้ก็คือที่ฟอร์ราวิลเขตหนองจอกแล้วก็มีที่เคหะร่มเกล้านะคะทางกรุงเทพมหานครได้ระดมเครื่องสูบน้ำและรับการสนับสนุนจากกองทัพกรมชลประทานและปภ.เพื่อเร่งระบายน้ำออกส่วนการช่วยเหลือเยียวยาและหลักเกณฑ์เรื่องเอกสารมีการลงทะเบียนยื่นผ่านแอปทางรัฐซึ่งมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 500,000 รายนะคะแล้วก็มีผ่านระบบเคลมแบงคอกอีกประมาณกว่า 50,000 รายเพราะฉะนั้นขอย้ำชัดนะคะว่าสำเนาโฉนดที่ดินไม่ใช่เอกสารบังคับประชาชนสามารถใช้ทะเบียนบ้านหรือว่าเอกสารยืนยันสิทธิ์การอยู่อาศัยแทนได้ทางกรุงเทพมหานครตั้งเป้าจะเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นภายในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะ
5: เอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนท่านว่าท่านอยู่ตรงนั้นจริงๆเป็นเจ้าของพื้นที่นั้นจริงๆมีความเดือดร้อนจริงๆมันเลยสำคัญมากแล้วก็เดี๋ยวการตรวจสอบหรือสอบทานตามหลังว่าท่านได้รับจริงท่านเป็นผู้ที่ต้องได้จริงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องเกิดขึ้นแล้วถ้าทำได้ไม่ชัดเจนเดี๋ยวต้องมีการคืนเดี๋ยวต้องมีการปรับหรือว่ามีคนมาใช้เลขทะเบียนบ้านท่านในการขอแล้วมาไวกว่าท่านขึ้นมาอย่างเงี้ยมันอาจจะขอมีขั้นตอนหน่อยในการยืนยันแต่เดี๋ยวจะพยายามทำยังไงก็ได้ให้ครั้งแรกที่ท่านเข้ามาเนี่ยส่งทุกอย่างที่ไม่ได้ลำบากกับท่านมากแต่ถ้าไม่ชัดเจนจริงๆเราคงต้องขอติดต่อกลับไปแล้วค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ให้ทางสำนักงานเขตเนี่ยลงไปยืนยันว่าพื้นที่นี้เนี่ยในวงเล็บต่างๆที่อาจจะมีบางวงเล็บที่สามารถตัดจ่ายได้ด้วยการลงไปดูพื้นที่ได้ง่ายกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องน้ำล้อมเป็นเรื่องจำนวนวันแค่นั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องมีความเสียหายในบ้านเนี่ยอาจจะช้ากว่ากันนิดนึงเพราะนั้นเราจะพยายามอย่างยิ่งที่ก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งแล้วว่าให้เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วก็อย่าให้เกินอาทิตย์นี้ที่จะสามารถกดเงินให้ความช่วยเหลือไปเบื้องต้นก็จะพยายามให้ได้ภายอาทิตย์นี้ให้ได้ค่ะในบางส่วนที่สำนักงานเขตยืนยันได้ตามนั้นไปก่อน
4: สำหรับกรณีที่น้ำเข้าบ้านแต่ไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อม7วันหรือผู้เช่าที่มีอุปกรณ์ประกอบอาชีพเสียหายก็สามารถยื่นเรื่องขอรับการช่วยเหลือได้เช่นกันแต่สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ถูกน้ำท่วมอย่างเช่นบนถนนเพชรบุรี

0: ยังถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อมขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับคปพ.เพื่อหาทางช่วยเหลือ
1: หรือรถยนต์ที่เป็นประชาชนขับออกมาทำงานนะคะเรานับเป็นอุปกรณ์ทำงานถ้าอุปกรณ์อย่างที
2: ่เนี่ยถ้าท่านไม่ได้ประกอบอาชีพที่ต้องใช้ยานพาหนะนั้นในการประกอบอาชีพตรงๆไม่ได้ค่ะคือต้องเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาชีพด้วยนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ท่านอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าถ้าในกรณีที่ท่านโดนน้ำล้อมเนาะแล้วก็ท่านบังเอิญจอดอยู่ในบริเวณที่น้ำล้อมอยู่แล้วเนี่ยปกติคนที่น้ำล้อมจะได้ถ้าเกิดสมมติว่าท่านอยู่สูงหน่อยไม่ได้เสียหายมันได้ 5,000 ใช่ไหมคะก็ถือให้ 5,000 นั้นเป็นเรื่องที่ช่วยท่านในกรณีที่ยานพาหนะของท่านได้รับความเสียหายแล้วก็มีปัญหาค่ะ
0: ดีเข้าช่วยเก็บขยะชิ้นใหญ่พร้อมตั้งจุดพักขยะขนาดใหญ่ใช้รถเทรลเลอร์30ตันเพื่อลดเวลาขนส่งไปยังจุดกำจัดขอความร่วมมือชุมชนสำรวจลานอเนกประสงค์เพื่อทำเป็นจุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ด้วย
3: และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานนั้นบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยให้มีการปรับกำลังและทรัพยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในแต่ละพื้นที่ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้เป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ต่อเนื่องเป็นวันที่7เพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งในวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์รวมถึงดูแลประชาชนให้สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยโดยได้เน้นย้ำใน5ข้อนะครับได้แก่เรื่องแรกก็คือการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์ต่อมาก็คือการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นระบบให้จัดแบ่งกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัยและเร่งจัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบโดยเร็วต่อมาก็คือการจัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยโดยในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนนะครับอย่างเช่นระบบไฟฟ้าน้ำประปาก่อนที่จะให้ประชาชนกลับเข้าไปสู่พื้นที่ส่วนข้อที่4ก็คือการเตรียมพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมให้จัดทีมเฝ้าระวังใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือ EOC ของแต่ละจังหวัดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและข้อที่5ก็คือการเร่งสำรวจครัวเรือนเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือนั้นถึงมือประชาชนเร็วที่สุดซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เริ่มโอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเพื่อส่งให้ธนาคารออมสินได้โอนเงินแล้วจำนวน2จังหวัดนะครับก็คือที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดกระบี่รวม611ครัวเรือนโดยเงินจะเข้าบัญชีผู้ประสบอุทกภัยภายในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้ครับ
0: ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะนายเอกภพ พิณพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ามีการพูดคุยติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการทำงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพร้อมติดตามการทำงานของกระทรวงต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องขณะเดียวกันนะคะที่ประชุมก็มีมติประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพิ่มเติมเนื่องจากมีน้ำท่วมหลังจากการประชุมครั้งก่อนก็คือจังหวัดสมุทรสงคราม
4: นะครับก็ได้มีมติเพิ่มเติมนะครับพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะครับจันยายน2569ที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีการกันเงินงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทในวันนี้นะครับก็ได้มีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัตินะครับเข้าไปเพิ่มเติมเนื่องจากว่ามีพื้นที่ที่มีน้ำท่วมในช่วงหลังจากช่วงวันที่มีการประชุมครม.แล้วหลังจากวันนั้นก่อนปีงบประมาณใหม่นะครับก็คือพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
3: ส่วนทางกระทรวงพาณิชย์นะครับตอนนี้ได้เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนนะครับโดยได้มีการเร่งนำผลผลิตกลับเข้าสู่ตลาดกลางเพิ่มมากขึ้นนะครับพร้อมกับมีการประสานทางกระทรวงกลาโหมนั้นใช้รถยกสูงในการขนส่งสินค้าหรือผักเข้าไปในพื้นที่น้ำท่วมนะครับแล้วออกมาสู่พื้นที่ตลาดและมีการสั่งคุมเข้มผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาสในการขึ้นราคาสินค้าครับโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมายอมรับนะครับว่าตอนนี้ผักโดยเฉพาะผักใบเริ่มขาดแคลนจากแหล่งผลิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจึงได้เร่งเชื่อมโยงนำผักเข้าสู่ตลาดกลางให้

0: ได้มากที่สุดส่วนจุดที่เข้าถึงยากนะครับจะมีการประสานรถขนาดใหญ่รวมถึงกระทรวงกลาโหมช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่ต่างๆทางนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการส่วนกลางมาตั้งแต่วันที่25กันยายนให้พาณิชย์จังหวัดทำงานใกล้ชิดกับทางผู้ว่ามีการรายงานปัญหาและก็สินค้าที่ขาดแคลนในแต่ละพื้นที่เข้ามาที่พื้นที่ส่วนกลางได้ทราบทันทีขณะที่กรมการค้าภายในนะครับได้จัดตั้งเป็นวอลลุ่มประสานผู้ผลิตผู้ค้าปลีกและศูนย์กระจายสินค้าของห้างต่างๆเพื่อที่จะตรวจเช็คสต็อกหากพื้นที่ใดขาดแคลนจะเร่งเชื่อมสินค้าจากผู้ผลิตเข้าไปเพิ่มเติมพร้อมกับกำชับเจ้าหน้าที่นะครับให้ตรวจป้ายราคาและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างเข้มงวดด้วยส่วนข้อร้องเรียนเรื่องของไข่ไก่ราคาแพงนั้นนะครับทางกรมการค้าภายในได้เชิญผู้เลี้ยงไก่ผู้ค้าปลีกค้าส่งนะครับมาพูดคุยถึงปริมาณสต็อกพร้อมกับขอให้มีการรายงานข้อมูลทุกๆ2สัปดาห์เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ
1: สิ่งที่เราพยายามจะช่วยทำก็คือเชื่อมโยงในเรื่องของนำเอาผักจากผู้ผลิตเนี่ยเข้าไปสู่ตลาดกลางให้มากที่สุดก็ตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ในพื้นที่ที่เข้าถึงยากก็จะประสานกันกับรถใหญ่นะหรือแม้กระทั่งทางกลาโหมในการที่จะนำเอาผักเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ต่างๆก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้ขาดแคลนเพราะว่าน้ำท่วมหลายพื้นที่ค่ะไม่นานมานี้เนี่ยทางปราจีนบุรีบอกว่าขาดสิ่งของจำเป็นในหลายจุดเราก็มีการรวบรวมเอาถุงยางชีพนะคะที่สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยลงไปให้ชาวในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ที่ปราจีนบุรีเป็นต้นอันนั้นก็คือในเรื่องของซิงเกิลคอมมานด์ในส่วนของกรมการค้าภายในเราก็มีการให้ตั้งวอลลุ่มโดยที่เป็นการประสานกันกับทั้งผู้ผลิตผู้ค้าปลีกค้าส่งนะคะแล้วก็ในจุดต่างโดยที่ถ้ามีจุดใดที่มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขาดแคลนเราก็จะเอาไปพยายามเชื่อมโยงให้ผู้ผลิตเนี่ยสามารถที่จะส่งไปได้ในพื้นที่
2: มาดูกรณีดราม่าเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทออกมาโพสต์ข่าวคุณยายอายุ78ปีชาวตำบลโพนางดำตกที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทลุยน้ำท่วมออกจากบ้านไปซื้อน้ำปลานะคะล่าสุดทางอำเภอสัพยาก็ได้เข้าไปดูแลพร้อมจัดหาเรือให้แล้วค่ะด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ขอโทษประชาชนพร้อมย้ำให้สำนักงานประชาสัมพันธ์แต่ละจังหวัดนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์และช่วยเหลือประชาชนค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้ขอโทษในฐานะที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกำชับให้กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์แต่ละจังหวัดมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจโดยไม่มีหน้าที่ใส่ความเห็นที่จะสร้างความไม่สบายใจให้กับประชาชนโดยเฉพาะตอนนี้ที่กำลังเผชิญสภาวะรอบด้าน
3: ก่อนอื่นนะคะในนามรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องขอโทษคุณยายแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนด้วยนะคะที่อาจจะทำเรื่องให้ไม่สบายใจก็ได้กำชับทางกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทไปแล้วนะคะว่าหน้าที่ของเราก็คือมีหน้าที่ที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะไม่ได้มีหน้าที่ที่จะใส่ความเห็นหรือความรู้สึกส่วนตัวโดยเฉพาะการนำเสนอต้องเป็นการนำเสนอเชิงสร้างสรรค์นะคะไม่ใช่เชิงที่สร้างความไม่สบายใจโดยเฉพาะให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในสภาวะที่เผชิญกับปัญหารอบด้านอยู่แล้วนะคะก็ได้กำชับประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดไปแล้วนะคะว่ามีหน้าที่ที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพิ่งได้ยินเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็จังหวัดอื่นๆนะคะก็ยังไม่ได้ยินรายงานเรื่องที่สร้างปัญหานะคะก็ให้กำลังใจทางประชาสัมพันธ์จังหวัดอื่นด้วยนะคะว่าให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็คือทำไงก็ได้ให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยอยู่เนี่ยกลับมาสู่สภาพเดิมให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกคนด้วยค่ะ
2: ทางนี้ได้กำชับไปยังสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ให้นำเสนอข่าวสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลและขอความช่วยเหลือได้ซึ่งมีการเน้นย้ำไปว่าสื่อของรัฐต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องและฉับไว
0: ส่วนทางด้านของนายธินกิจจันน้อยปลัดอำเภอสัพพยานะครับได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของจำเป็นให้กับคุณยายสมพงษ์เลขาวัฒนะหลัง

0: จากปรากฏเป็นข่าวนะครับว่าพักอาศัยอยู่เพียงลำพังกับสุนัขแต่จากการเข้าไปสอบถามนะครับก็พบว่าที่จริงแล้วคุณยายเนี่ยพักอาศัยอยู่กับหลานชายแต่พอดีวันที่เกิดเหตุเนี่ยหลานชายออกไปทำงานแล้วน้ำปลาหมดในบ้านนะครับคุณยายจึงได้เดินลุยน้ำออกไปหาซื้อน้ำปลาด้วยตนเองโดยทางคุณยายสมพงษ์เนี่ยได้แจ้งความประสงค์นะครับว่าต้องการเรือสำหรับใช้ในการเดินทางเข้าออกบ้านซึ่งทางอำเภอตอนนี้ได้มีการจัดหาพร้อมกับกำชับให้หน่วยงานในท้องถิ่นแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมเยียนเป็นประจำครับ
1: ให้มาดูแบบเขาผ่านเรืออะไรเงี้ยหรอมันจะเรียกยายยายเขาคอยฟังนะต้องการไอ้นี่ต้องการไอ้นั่นไข่หมดแล้วข้าวหมดแล้วบอกนะยาย
2: อยากได้เงินที่ไหนให้คอยท้ายออกเป็นลำตายก็
1: ว่าแล้วไว้น้ำเป็นอยากได้เรือ
2: ไม่จริง
1: จริง
2: หาทางไหมก็คงต้องน้ำเลยนะ
1: เรือจะเป็นตะกู
2: นั่นแหละตะกูนเนี่ย
3: มอบอาหารและของใช้จำเป็นสำหรับสัตว์เลี้ยงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและสัตว์ที่ได้รับผลกระทบโดยบริษัทเทคนิคเพชรประเทศไทยจำกัดเพจโอกิโกไทยแลนด์สนับสนุนทรายแมวเพื่อช่วยเหลือน้องแมวที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ประสบภัยขณะที่ตำรวจตระเวนชายแดนระดมกำลัง165ชุดปฏิบัติการรวม700เรือท้องแบนช่วยเหลือน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงทั้งในพื้นที่กรุงเทพและอีก11จังหวัดตั้งแต่วันที่23กันยายนถึง5ตุลาคมจำนวน 1,260 ครัวเรือนรวมกว่า 5,500 คนด้านเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองนำชุดทานน้ำใจสภากาชาดไทยไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่หมู่5และ6ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองและที่ตำบลย่านซื่อตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองอีก112ชุดสามารถบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แต่ละครอบครัวได้ค่ะ
0: ส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าข่าวเศรษฐกิจคุณดีจะพาไปดูตัวเลขของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมในมุมของเศรษฐกิจนะครับว่ากระทบมากน้อยแค่ไหนช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ

พลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. และเวลา 22:00 น. ถึง 23:00

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้ฟังมุมมองมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับประเมินความเสียหายจากน้ำท่วมจากกระทบเศรษฐกิจมากแค่ไหนครับมูลค่าความเสียหายที่คาดการไว้เบื้องต้นคือ 22,500 ล้านบาทนี่คือสมมติฐานที่ว่าน้ำท่วมต้องกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันที่8ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับหากลากยาออกไปตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นอีกกลุ่มที่เสียหายหนักก็คือภาคบริการนะครับ 15,000 ล้านบาทรองลงมาคืออุตสาหกรรม 6,000 ล้านบาทและภาคการเกษตร 1,100 ล้านบาทครอบคลุมประชาชน3ล้านคนใน31จังหวัดที่ถูกน้ำท่วมในวันนี้ทุกฝ่ายเร่งระบายน้ำให้พ้นไปควบคู่กับการใช้งบประมาณเยียวยาความเสียหายนะครับแต่ไม่นานหลังจากนี้ไทยมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะซูเปอร์เอลนีโญซึ่งจะทำให้ฝนตกน้อยลงแห้งแล้งมากขึ้นคำถามจากทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็คือ

0: งบประมาณที่จะใช้วันนี้จะแบ่งสรรอย่างไรครับให้วันหน้าไทยยังมีน้ำใช้เพียงพอขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรการท่องเที่ยวและการผลิตแม้ว่าต้องเผชิญกับซูเปอร์เอลนีโญครับ
1: ซูเปอร์เอลนีโญคงจะมีฝนตกไม่ใช่ไม่มีฝนถ้าประเมินดูแล้วเนี่ยเราจะต้องพร่องน้ำอย่างไรนะครับเราจะต้องกันน้ำไว้เท่าไหร่และตอนทำข้าวนาปลังอาจจะต้องบอกเกษตรกรว่าอย่าเพิ่งทำเพื่อเก็บน้ำไว้เพราะว่าสิ่งที่ไทยกำลังเดินหน้ามันมีอยู่3เรื่องคือ1ภาคการเกษตรซึ่งเป็นหัวใจหลักของประเทศประชากรเยอะ2ภาคอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้จากการส่งออกสูงนะครับซึ่งภาคอุตสาหกรรมก็ต้องใช้น้ำในหลายพื้นที่และ3คือภาคบริการที่อาจจะต้องใช้น้ำในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่4ที่เข้ามาคือ data center ซึ่งใช้น้ำเพราะว่าเรื่องนี้มันคงเป็นสิ่งที่รัฐบาลอาจจะต้องเตรียมพูดคุยตั้งแต่เบื้องต้นเพราะเราไม่ได้พูดเรื่องน้ำท่วมเรื่องน้ำแล้งซึ่งมันทำให้เห็นว่าปัญหาเรื่องน้ำการปัญหาเรื่องน้ำการสร้างการกักเก็บน้ำจำเป็นปัญหาเรื่องน้ำผมคิดว่ามันก็เป็นโจทย์ที่รัฐบาลจะท้าทายนะครับว่ารัฐบาลจะกันเงินไว้คือถ้าเราเอาหลักการง่ายๆนะสองเดือนเนาะสองเดือน40,000 ล้านรัฐบาลใช้เงินอีก20,000 ล้านในการทำโครงการใช้ช่วยชายพลัดและไอ้20,000 ล้านจะสร้างแหล่งกักเก็บน้ำได้กี่จังหวัดจุน้ำกี่ลูกบาศก์เมตรพยุงรายได้เกษตรกรในปีหน้ากี่บาทกี่คนเท่าไหร่เพราะว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายให้รัฐบาลเปรียบเทียบว่าอะไรคือความคุ้มค่าของประเทศอย่างยั่งยืน
0: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินอุทกภัยกระทบเศรษฐกิจปีนี้ประมาณ 22,500 ถึง 30,000 ล้านบาทแต่ความเสียหายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ GDP เพียง 0.11%จะยังคงมุมมองการขยายตัว GDP ปีนี้อยู่ที่ 2.2 ถึง 2.5% นะครับและหลังจากนี้คาดว่าจะเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นจากการที่งบประมาณเยียวยาและมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อของรัฐบาลออกมาควบคู่กับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยและการที่ประชาชนนำเงินออมส่วนตัวออกมาซ่อมแซมบ้านเรือนพร้อมเสนอรัฐบาลครับควรจะสั่งงบประมาณที่เน้นความคุ้มค่าและยั่งยืนเช่นการลงทุนโครงการบริหารจัดการน้ำดูแลภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรนอกจากนี้ยังแถลงผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจปี2569จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 1,230 คนคาดการมูลค่าการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนนะครับ 5,576 บาทเพิ่มขึ้น 7% และมูลค่าใช้จ่ายโดยรวม 47,000 ล้านบาทเติบโตขึ้น 2.2% สูงสุดในรอบ6ปีผลสำรวจยังชี้ให้เห็นว่ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยประคองกำลังซื้อและสร้างบรรยากาศการจับจ่ายในช่วงเทศกาลกินเจครั้งนี้ให้ยังคงคึกคักนางนามในระหว่างเดินทางเยือนเอเชียครับนายได้แจ้งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทราบว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะที่จะลงนามความตกลงการค้ากับไทยในเร็ววันและหากเป็นไปได้ต้องการลงนามในช่วงที่เดินทางเยือนเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้นายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้คุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะขณะนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการเจรจาการค้าแล้วครม.มีมติรับทราบการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ8แห่งนะครับในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและระยองครอบคลุมอุตสาหกรรมสุขภาพการแพทย์อาหารพลังงานและโลจิสติกเพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนและเกิดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคทั้งในและนอกพื้นที่โครงการนอกจากนี้ยังอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้สิทธิประโยชน์แก่ภาคธุรกิจสามารถหักรายจ่ายได้2เท่าของรายจ่ายที่จ่ายตามที่จ่ายจริงนะครับขออภัยสำหรับค่าเช่าพื้นที่หรือค่าบริการในการเข้าร่วมงานออกร้านงานนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าภายในประเทศมีผลจนถึงวันที่31ธันวาคม2570เพื่อให้อุตสาหกรรมไม้มีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวการลงทุนการจ้างงานและการกระจายรายได้ไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในทุกภูมิภาคครับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในวันที่11ตุลาคมนี้ตั้งกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนิน

0: การด้านประกันสังคมผู้ประกันตนที่จะไปใช้สิทธิ์ต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวไปยืนยันตัวตนนะครับซึ่งสามารถใช้หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์หรือไทยดีใบขับขี่ดิจิทัลหรือบัตรพิการอิเล็กทรอนิกส์นะครับส่วนนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลและมอบหมายผู้แทนมาใช้สิทธิ์นะครับต้องนำหลักฐานมายืนยันตัวตนพร้อมหนังสือมอบหมายและหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน6เดือนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ DBD e-service ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7หมายเลขนะครับโดยต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาหรับิกเท่านั้นและหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนและไม่เขียนข้อความหรือทำเครื่องหมายอื่นบนบัตรนะครับเพราะอาจจะทำให้เป็นบัตรเสียผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งและรายละเอียดการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณสอกรกฎครับ
1: ขอบคุณนะคะช่วงนี้ไปติดตามประเด็นข่าวอื่นๆนะคะในช่วง NBT Recap ค่ะ

0: ในงานสัมมนา Forest Science 8 Dialog AI Data Center and Energy นันรินทร์โอภามุรธาวงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานกล่าวว่าการขยายตัวของ AI และ Data Center ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจึงต้องเร่งเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกกพ.จึงเตรียมพัฒนาระบบสายส่งเป็นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดเพื่อรองรับ Data Center ที่ต้องใช้ไฟฟ้าคุณภาพสูงและต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมวางกลไกให้ผู้ใช้ไฟรายใหม่โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ร่วมรับผิดชอบต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานผ่านสัญญานางสาวกนกวรรณเพชรพิสิทธิ์โชติประธานกลุ่มบริหารบริษัทธุรกรรมธนาคารและความมั่งคั่งการเงิน TTB เปิดเผยว่าปัจจุบันคนไทยยังถือสินทรัพย์ในรูปเงินฝากเป็นหลักคิดเป็น 57% ของสินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดขณะที่สินทรัพย์เพื่อการลงทุนมีสัดส่วนเพียง 23% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่ 45% ขณะเดียวกันนักลงทุนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานอายุ 30-45 ปีและผู้ที่มีสินทรัพย์ 1-5 ล้านบาทเริ่มมีความสนใจการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะสินทรัพย์ในตลาดหุ้นสหรัฐ TTB จึงเปิดตัวฟีเจอร์ My Wealth บนแอปพลิเคชัน TTB Touch เชื่อมโยงการออมการลงทุนการวางแผนและข้อมูลเชิงลึกไว้ที่เดียวพร้อมร่วมมือกับ Webull ให้ลูกค้าสามารถลงทุนในหุ้นและกองทุนที่ซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐผ่านบริการที่เชื่อมกับแอปพลิเคชันของธนาคารรวมถึงบริการด้านเงินดอลลาร์ทั้งการแลกเงินออมเงินและลงทุนด้านนายชลเดชเขมรัตนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ Webull ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่านักลงทุนไทยให้ความสนใจตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพร้อมแนะนำให้ผู้ลงทุนพิจารณาการกระจายการลงทุนผ่านกองทุนที่มีสินทรัพย์หลากหลายประเภทเพื่อกระจายความเสี่ยงและรองรับความผันผวนของตลาด
1: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับพรุ่งนี้ฝนจะเบาลงในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับขณะที่พื้นที่ที่มีอากาศแปรปรวนจะเหลือประมาณ20จังหวัดไปติดตามพื้นที่เสี่ยงกับสถานีอากาศ NBT ครับ

สวัสดีค่ะมีฝนนะคะยังต้องระวังนะคะพายุเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือก่อนนะคะจะยังคงเหลืออยู่ในโซนจังหวัดแม่ฮ่องสอนชีวาระนองรวมทั้งที่ตรังด้วยค่ะสังเกตจากแผนที่นะคะจะเน้นทางฝั่งตะวันตกของประเทศเป็นหลักนะคะและพื้นที่ภาคใต้มากขึ้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีข่าวดีค่ะพรุ่งนี้ไม่ได้อยู่ในรายชื่อพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักแต่ยังเบาใจไม่ได้นะคะเพราะว่ายังมีฝนเกิดขึ้นได้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีฝนเลยค่ะ

0: และเน้นแถบตะวันตกยังมีฝนหนักลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกภาคอีสานฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆมีตกได้ที่หนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนหลายพื้นที่และบางจุดมีฝนหนักพร้อมกับลมกระโชกแรงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคืนนี้ยังมีฝนหนักลมกระโชกแรงจะเริ่มคลี่คลายในวันพรุ่งนี้ส่วนภาคตะวันออกฝนค่อนข้างเยอะและมีหนักตามพื้นที่ชายฝั่งช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยต้องระวังเป็นพิเศษจะเป็นโซนที่มีฝนหนักมากกว่าภาคอื่นๆทะเลลุยกิจกรรมได้แต่ต้องระวังในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนตกต่อเนื่องจะตกหนักที่ตรังช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
1: 13ตุลาคมนะคะมีสัญญาณว่าฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งนะคะในภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้รายละเอียดพื้นที่และปริมาณฝนมาเกาะติดกันแบบเต็มๆในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

ข่าวต่างประเทศเริ่มที่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำนะคะหลังเจ้าหน้าที่หญิงสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในรัสเซียเสียชีวิตค่ะองค์การอนามัยโลกระบุว่าจากข้อมูลที่มีอยู่ขณะนี้ความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำและจะมีการประเมินความเสี่ยงอีกครั้งหากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมหลังเกิดความวิตกกังวลด้านสาธารณสุขจากการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคแห่งไซบีเรียและตะวันออกไกลในแคว้นอิคุตสค์ของรัสเซียส่งผลให้ต้องกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดราว200คนเพื่อเฝ้าสังเกตอาการโดยเจ้าหน้าที่หญิงรายนี้ชื่อว่าดาริยานะคะตามรายงานระบุว่าเธอเสียชีวิตด้วยอาการปอดบวมโดยยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดขณะที่ทางการยืนยันว่ายังไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงการเสียชีวิตกับการทำงานที่สถาบันวิจัยนอกจากนี้ทางสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคก็ไม่พบหลักฐานว่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างการจัดการเชื้อเกาะโรคภายหลังมีข่าวลือบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าเจ้าหน้าที่หญิงอาจทำหลอดทดลองตกแตกส่วนการตรวจผู้สัมผัสใกล้

0: ใต้ได้เปิดการสอบสวนครั้งใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามทางเกาหลีใต้ยังไม่ได้เข้าถึงพอร์ทัลข้อมูลสุขภาพของรัฐบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งใน
1: สหรัฐอนุมัติให้ประหารชีวิตนายนิดาลมาลิกฮาซันอดีตจิตแพทย์กองทัพสหรัฐด้วยการยิงเป้าหลังก่อเหตุกราดยิงภายในอาคารรักษาพยาบาลของฐานทัพฟอร์ตฮูดในรัฐเท็กซัสเมื่อปี2552ทำให้ทหารเสียชีวิต13นายบาดเจ็บอีก32นายถือเป็นการประหารชีวิตโดยกองทัพสหรัฐครั้งแรกในรอบกว่า60ปีโดยเลขานุการกองทัพบกจะเป็นผู้กำหนดวันเวลาและสถานที่อย่างไรก็ตามการประหารชีวิตนายฮาซันยังต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายทหารรวมทั้งต้องมีคำตัดสินขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายก่อนจึงจะดำเนินการได้ทั้งนี้นายฮาซันถูกตำรวจยิงได้รับบาดเจ็บและเป็นอัมพาตบางส่วนระหว่างเข้าระงับเหตุในปี2556เขาถูกนำตัวขึ้นศาลทหารและคณะลูกขุนทหารมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลงโทษประหารชีวิตหลังศาลตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและพยายามฆ่าก
0: องกำลังรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติตอนนี้กำลังรุกคืบเข้าสู่ชานเมืองโมคาแล้วหลังการปฏิบัติการสายฟ้าแลบสนับสนุนด้วยการโจมตีทางอากาศอย่างหนักหน่วงจากซาอุดิอาระเบียเพื่อยึดคืนชายฝั่งรอบช่องแคบบับเอลมันเดฟทำให้กองกำลังกบฏฮูตีที่อิหร่านให้การหนุนหลังต้องถอยร่นออกจากพื้นที่ดังกล่าวหลังบุกยึดได้เมื่อเดือนที่แล้วโดยการยึดคืนพื้นที่ชายฝั่งช่วยลดภัยคุกคามของกลุ่มกบฏฮูตีต่อการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับมหาสมุทรอินเดียแม้กลุ่มกบฏฮูตีจะยังสามารถใช้โดรนโจมตีจากระยะไกลได้อยู่อย่างไรก็ตามนะครับกลุ่มกบฏฮูตีได้ออกมาปฏิเสธการสูญเสียการควบคุมพื้นที่ช่องแคบบับเอลมันเดฟหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกพร้อมอ้างด้วยนะครับว่าได้รุกคืบเข้าใกล้ในมหานครสตาอิชซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของรัฐบาลเยเมนแทนที่กรุงซานาที่ถูกกลุ่มกบฏยึดไปทั้งนี้สงครามกลางเมืองในเยเมนได้ปะทุขึ้นอีกครั้งท่ามกลางความตึงเครียดที่ขยายตัวมาจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านครับ
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงทำไมนะคะวันนี้จะพาไปพูดคุยเรื่องของกำลังซื้อในภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทยนะคะโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้กำลังซื้อเป็นอย่างไรบ้างนะคะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะคะช่วงนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเกต
2: และดิฉันนิสาการกีตะเมคินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่จะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและรอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรศรสนะนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางนั่นคือช่องทางออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th นั่นเองนะครับแน่นอนครับผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ท่านอาจารย์เกษมสรรวีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณนวัศกร
0: คุณผู้ชมครับถ้าจะพูดถึงภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับต้องบอกว่าในขณะนี้กำลังเผชิญกับโจทย์ใหญ่นะครับเพราะว่าแม้ว่าพี่น้องประชาชนนั้นนะครับต้องการที่จะซื้อบ้านต้องการที่จะซื้อคอนโดนะครับแต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องของการขอ

0: สินเชื่อที่ยากมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้นั่นคือเกิดเหตุน้ำท่วมซ้ำเข้าไปอีกอสังหาริมทรัพย์ของไทยจะเป็นอย่างไรนะครับทิศทางต่อจากนี้นะครับเราจะมีแนวทางมีวิธีการนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรวันนี้จะได้พูดคุยกับท่านนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรนะครับคุณสุนทรสถาพรนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวสกร
2: สวัสดีครับ
1: ท่านอาจารย์เกษมสันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
3: ครับขอบพระคุณท่านนายกสุนทรนะครับ
0: ครับ
3: ที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยความจริงเป็นเพื่อนเรียนปริญญาตรีด้วยกันนะเนี่ย
0: ตั้งแต่สมัยนู้น
3: ครับตั้งแต่สมัยน
0: ู้นรู้
3: จักกันมานานแล้วแต่ว่าโชคดีมาเป็นนายกเราเลยสัมภาษณ์นายก
0: โอ้พิเศษมากคร
3: ับ ในฐานะที่เป็นนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรคุณสุนทรใครๆก็ทราบดีว่าอสังหาริมทรัพย์บ้านจัดสรร2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยนะครับทำธุรกิจตรงนี้ค่อนข้างเหนื่อยเที่ยวนี้มีน้ำท่วมเข้ามาอีก
0: ซ้ำเติม
3: หนักแค่ไหนครับตอนนี
1: ้ถ้าภาวะที่เปราะบางอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับคุณวสกรก็คือถ้าถามว่าจากที่เคยค้าขายโอนกรรมสิทธิ์กันปีหนึ่งประมาณเกือบ1ล้านล้านบาทประมาณสักเกือบ 400,000 หน่วยถ้าถึงปีนี้มันก็ลดเหลือแค่ประมาณปีที่ผ่านมา 800,000 กว่าล้านบาทเหลือแค่ 300,000 กว่าหน่วยต้น
0: ๆ
1: ก็ถือว่ามันเปราะบางแหละใช้คำว่าเปราะบางก็แล้วกันหนักทีเดียวแล้วก็ยิ่งภาวะ 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเจอภาวะฝน300มิลลิเมตรก็ถามว่าอันเนี้ยกระทบกับอสังหาริมทรัพย์กรุงเทพและปริมณฑลรุนแรงเรียกว่าเป็นระยะสั้นนะครับเป็นระยะสั้นแต่ก็มีผลกระทบกับภาพรวมของปีเหมือนกันเพียงแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าทั้งโครงการเองแล้วก็ภาครัฐจะช่วยกันบริหารจัดการให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรครับ
3: พอเห็นภาพน้ำมันเริ่มมาถี่นะภาวะโลกร้อนเนี่ยแล้วน้ำมันเริ่มมาถี่น้ำมันท่วมบ่อยขึ้นในจังหวัดที่เราไม่เคยนึกในพื้นที่ที่เราไม่เคยเห็นว่าท่วมก็ท่วมมากขึ้น
0: ใช่ครับ
3: บ้านจัดสรรทั้งหลายเนี่ยวิธีการก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้างต้องเปลี่ยนไปเพื่อรับภาวะแบบนี้ไหมครับ
1: ครับอาจารย์เกษมสันครับคือตั้งแต่ปี2554เรามีการปรับตัวครั้งใหญ่ครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: จากที่เคยเขาเรียกว่าถมดินเท่าสร้างหมู่บ้านจัดสรรเท่าระดับถนนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็มีการทำแก้มลิงในหมู่บ้านจัดสรรนะครับแล้วก็มีมาตรฐานใหม่ยกระดับปลั๊กไฟนะครับไอ้ที่ต้องดูทีวีเสียบปลั๊กกับชั้น1ใหม่แล้วจะเดิมระดับปลั๊กประมาณ20ซมก็เป็นระดับปลั๊กใหม่70ซม75ซมเป็นต้นทีนี้ถ้าถามว่าในอนาคตเนี่ยการจะอยู่กับภาวะโลกร้อน climate change เนี่ยที่อาศัยที่จะเป็นจะต้องปรับตัวผมอย่าใช้ไม่อยากให้ใช้คำว่าต่อสู้แต่ใช้คำว่าควรจะต้องอยู่กับสิ่งนี้ไป
0: ครับ
1: คือถ้าในระดับผู้อยู่อาศัยผมมีข้อแนะนำก่อนนะครับอย่างแรกเลยเราต้องมีส่วนร่วมเช่นคุณอย่าเปลี่ยนพื้นที่เขาเรียกว่าซอฟต์สเคปหรือพื้นที่สนามหญ้านั่นเองพื้นที่ซึมน้ำเนี่ยให้กลายเป็นลานจอดรถให้เป็นกลัวปูกระเบื้องสวยๆไม่อยากตัดหญ้า
0: อ
1: ันนี้อันต้องช่วยกันนะครับถ้าตั้งแต่เริ่มระดับผู้บริโภคเนี่ยเพื่อให้มีพื้นที่ซึมน้ำยังคงอยู่ถ้าถามว่าในระดับผู้ประกอบการเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีการทำโครงการแบบที่จะต้องเขาเรียกว่าทำตัวเป็นขนมครกก็หมายความว่ามีเขาเรียกว่าจะเดิมเนี่ยมันเขาเรียกพื้นที่แก้มลิงแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องทำสวนสาธารณะที่เรียกว่าเป็นระดับหลุมใหญ
0: ่
1: คือพื้นที่ขายเนี่ยนะครับ 100% เนี่ยต้องมีสวนสาธารณะ 5% ทำยังไงสวนสาธารณะในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องเป็นลักษณะสวนสาธารณะที่ใช้งานได้ในตอนแห้งแต่ถ้าจำเป็นถ้าเกิดวิกฤตเนี่ยมันก็คือพื้นที่รับน้ำนั่นเองถ้าคุณลงไปประมาณเมตร2เมตรคุณก็เป็นสนามหญ้าอยู่นะคุณจะเล่นบาสเกตบอลคุณจะเดินเล่นอะไรพาสุนัขมาวิ่งเล่นได้แต่ถ้าเกิดวิกฤตตรงนั้นก็คือแก้มลิงขนาดยักษ์น้ำคอยช่วยแล้วก็พอลงไปที่ไอ้หลุมในหมู่บ้านที่ว่าไหนค่อยระบายออกไปดังนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนคอยผลักออกไปมันก็เมืองก็ไปไม่รอด
0: อ
1: ันนี้คือระดับประชาชนระดับผู้ประกอบการแต่ถ้าระดับเมืองอันนี้อาจจะต้องดูเรื่องตั้งแต่ผังเมืองเพราะว่ากำลังจะประกาศใช้ปีหน้าแล้วอาจจะต้องมีการพิจารณาพื้นที่เขาเรียกว่าหนาแน่นมากกับหนาแน่นน้อยตามปัญหา climate change ที่เกิดขึ้น
0: เ
1: พราะว่าถ้าหากว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามองว่ากรุงเทพตะวันออกเฉียงเหนือกำลังจะกลายเป็นพื้นที่เพิ่มความหนาแน่นเนี่ยแล้วก็ต้องหาทางออกให้ประชาชนแถวนั้นเหมือนกันถ้าคุณมาอยู่ในพื้นที่อาศัยตรงนี้คุณทำบ้านได้หนาแน่นทำเฮ้าส์ได้ทำอาคารพาณิชย์ได้ทำออฟฟิศได้แล้วถ้าคนยิ่งอยู่หนาแน่นถ้ามีการอพยพเคลื่อนย้ายเกิดภัยธรรมชาติมันก็ยิ่งยากนะครับดังนั้นผังเมืองเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยบรรเทาปัญหา climate change ในอนาคตด้วยการทำเขาเรียกว่า density ให้แตกต่างกันตรงไหนที่มันหนาแน่นมากได้มันเป็นที่เนินหรือมันประสบปัญ

0: หาน้อยหน่อยทั้งเรื่องแผ่นดินไหวหรือในเรื่องของน้ำท่วมคุณจะเพิ่ม FAR ให้มากคุณจะทำให้เกิด density พื้นที่ทำได้ที่อยู่อาศัยเนี่ยแน่นมากทำไปเลยแต่ตรงไหนที่กะว่าจะเป็นทางผ่านน้ำก็ต้องออกแบบผังเมืองเป็นแบบที่อยู่อาศัยแน่นน้อยเป็นต้นครับ
1: ตอนนี้ท่านนายกครับในหลักการต่างๆที่ว่าเนี่ยบ้านจัดสรรหรือว่าแนวคิดในการก่อสร้างลักษณะนี้มีการกำหนดไว้เป็นกฎหมายหรือข้อระเบียบบ้างหรือยังครับหรือว่าเราจะต้องไปถึงจุดไหนเพื่อที่จะให้ทุกบ้านหรือว่าทุกหมู่บ้านเนี่ยได้ทำอย่างที่ท่านนายกได้ทำเมื่อสักครู่
0: ถ้าแนวราบกับแนวสูงมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันนะครับถ้าหากว่าในแนวราบเนี่ยกำหนดว่าพื้นที่ขาย100สมมุติว่าพื้นที่โครงการทั้งหมด150ไร่เป็นพื้นที่ขาย100ไร่ที่เหลือเป็นถนนหนทางคุณจะต้องมีสวนสาธารณะ 5% ก็คือ5ไร
1: ่ครับ
0: นั้นใน5ไร่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่จะรองรับอย่างน้อยเป็นขนมครกเป็นหลุมขนมครกอย่างนึงนะครับแต่ที่ถ้าสมมุติทุกอาคารสูงเนี่ยก็คือว่าคุณต้องมีพื้นที่หน่วงน้ำไม่ใช่ว่าปล่อยให้น้ำจากคอนโดมิเนียมเนี่ยออกไปสู่สาธารณะทันทีคุณต้องมีพื้นที่หน่วงน้ำอย่างน้อยก็ประมาณสัก5-10% ของพื้นที่อาคารเป็นต้น
2: ตอนนี้มีอยู่แล้ว
0: ตอนนี้มีอยู่แล้ว
2: เพียงแต่ว่าพื้นที่ส่วนกลางอย่างที่บอกตอนนี้ก็ทำเป็นสนามหญ้าเรียบๆให้เด็กวิ่งเล่นให้พาน้องหมาน้องแมวมาวิ่งเล่นแต่ตอนนี้แนวคิดคือทำไมไม่ทำเป็นหลุมไว
0: ้ถูกต้อง
2: ซึ่งตอนอากาศดีๆแห้งๆก็ยังวิ่งเล่นได
0: ้หลายประเทศทำอย่างนี้แล้วนะครับอาจารย์เกษมสันที่แม้กระทั่งพื้นที่ส่วนกลางที่สวนสาธารณะของเมืองผมยกตัวอย่างสวนเบญจกิติอันนั้นเนี่ยมันพื้นที่มันต่ำอยู่แล้วจะสังเกตว่าเวลาเขาดีไซน์เนี่ยมันชุ่มน้ำมากๆเลยสวนรวมเองก็มีเขาเรียกว่าบ่อหนูน้ำขนาดใหญ
2: ่
0: ทีนี้แนวคิดของภาครัฐที่ว่าอ้าวเอกชนถ้าไม่อยากเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคุณก็มอบไปเป็นสวนสิดีเลยก็ใช้นั่นแหละไอ้สวนนั่นแหละเป็นหลุมเพื่อรองรับน้ำในอนาคตนะครับก็อาจจะต้องมีงานเอิร์ธเวิร์กหมายถึงการเคลื่อนย้ายดินนิดนึงเพื่อให้มันเกิดหลุมขึ้นมานะครับว่าจะได้พอผ่านพ้นวิกฤตน้ำไปแล้วก็ค่อยระบายออกเป็นต้นมันก็ทำให้เมืองเนี่ยปลอดภัยยิ่งขึ้นถ้าในระดับเมืองแต่ไอ้เรื่องที่ระดับใหญ่ประเภทว่าคุณจะต้องมีอุโมงค์ส่งน้ำอันนี้ควรทำต่อแล้วก็ถ้าในระดับระยะยาวเลยที่บอกว่ากรุงเทพจะจมน้ำอีก 4-50 ปีเนี่ยคุณต้องคิดเรื่องพวกเดลต้าแบบเนเธอร์แลนด์แล้วหรือคุณจะคิดเรื่องเขาเรียกว่าเขื่อนล้มลุกแบบเวนิสอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเสียทัศนียภาพของเมืองอันนี้คุณจะทำตั้งแต่วันนี้แล้วหรอครับ
2: ต้องคิดแล้วนะ
0: ต้องทำครับต้องทำเลยครับ
2: อีกเรื่องนึงซึ่งโลกกำลังขับเคลื่อนกันเดือดร้อนมากน้ำท่วมเท่านี้ก็เพราะ climate change ก็โลกร้อนนี่แหละภาวะอากาศแปรปรวนเนี่ยโลกแปรปรวนในธุรกิจเกี่ยวกับบ้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีแนวคิดจะปรับเปลี่ยนวิธีคิดการก่อสร้างรูปแบบอะไรไหมครับเพื่อให้สอดรับกับโลกในสมัยใหม
0: ่อาจารย์เกษมสันครับคนเจนแซดปัจจุบันเนี่ยเขาคอนเซิร์นเรื่องนี้มากนะครับว่าการเลือกที่อยู่อาศัยเนี่ยนอกจากดีกับตัวเขาแล้วต้องดีกับโลกด้วยคนเจนแซดเนี่ยที่ผมทำวิจัยมาคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าทำบ้านประหยัดพลังงานเนี่ยเหตุผลที่คุณเลือกซื้อบ้านคืออะไรทำเลเริ่มเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องดีกับตัวเองไม่พอต้องดีกับโลกด้วยผมขอเรียกว่าจะสรุปสั้นๆง่ายๆสามเรื่องก็คือการอนุรักษ์พลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยในพื้นที่ชีวิตและทรัพย์สินเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อนคือความปลอดภัยนะครับไม่ใช่ภาวะภัยผมไม่ได้ครอบคลุมแค่เฉพาะต้องมีรปภ มี CCTV นะแต่หมายความว่าคุณจะต้องเนี่ยนะครับอยากจะมีอายุยืนอ่ะว่างั้นเถอะดังนั้นที่อาศัยจะต้องตอบโจทย์3เรื่องนี้นะครับนอกเรื่องจากอื่นๆนะประเภทก็เป็นเรื่องของเทรนว่าบ้านจะต้องเจเนเรตอินคัมด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าแกนหลักจริงๆแล้วคือ3เรื่องนี้สำหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคตครับที่อยู่อาศัยนี่จะต้องปรับตัวเพื่อเดินหน้าให้ไปสู่3เรื่องนี้ให้ได้คร
2: ับผมไปอ่านหนังสือของบิลเกตเรื่อง climate change เนี่ยเขาบอกเลยว่าภาคก่อสร้างภาคอสังหาเนี่ยปูนซีเมนต์การผลิตปูนซีเมนต์เนี่ยมันยากที่จะไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การทำเหล็กกล้ามันยากที่จะไม่ปล่อยตรงน
1: ี้
2: แต่เขาเห็นความจำเป็นของประเทศที่กำลังเติบโตจีนอินเดียไทยอะไรพวกนี้มันต้องก่อสร้างเขายังบอกได้ซ้ำว่าอเมริกากับยุโรปเนี่ยก็ไม่ยุติธรรมมากนักที่พยายามกดดันประเทศเราเน
1: ี
2: ่ยแต่ผมไม่เคยได้ยินคนในวงการอสังหาริมทรัพย์เมืองไทยพูดถึงปัญหาพวกนี
1: ้
2: คุณสุนทรมองยังไงครับ
0: ก็ต้องยอมรับว่าวิวัฒนาการของที่อาศัยไทยเนี่ยจากบ้านไม
2: ้
0: มาเป็นบ้านปูนอนาคตตอนนี้ก็จะเรียกว่าบ้านกระจกเยอะด้วยนะครับต้องใช้เหล็กใช้ปูนใช้กระจกแต่ถ้าถามว่ากลับมาที่คนเจนแซดใหม่สิ่งนี้ก็กำลังมองในอนาคตนั่นก็คือทำยังไงต้องทำ 3R reduce reuse recycle แล้วสิ่งที่เหมาะกับประเทศไทยมากๆเลย

0: ก็คือการรีไซเคิลของวัสดุหรือใช้จากธรรมชาติจริงๆแล้วเมืองไทยทำแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งวิจัยเหล่านั้นมันยังอยู่บนหิ้งมันเป็นนวัตกรรมผมขอแนะนำสวทช.เลยนะบอกเลยว่าสวทช.เนี่ยเขาทำเรื่องนี้อยู
1: ่
0: เช่นการใช้ฟางข้าวขี้แป้งสังข้าวโพดมาคอนเดนซ์ควบแน่นนะครับแล้วก็ใช้สปอร์เห็ดเนี่ยทำให้มันแข็งตัวเพื่อจะเป็นวัสดุทดมันยังไม่สามารถคอมเมอร์เชียลได้เพราะต้นทุนการทำให้มันควบแน่นร้อนแล้วก็สปอร์เชื้อราตายไปเนี่ยต้องใช้ความร้อนสูงนั่นก็คือว่าถ้าคุณซื้ออิฐบนเบาปัจจุบันเนี่ยก้อนหนึ่งอาจจะสัก10บาท12บาท
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นไมเซียมันอาจจะราวๆ25บาทถึง30บาท
1: มันแพงกว่าที่จะเป็นไปได้ทางธุรกิจจริง
0: ในทางธุรกิจมันยังคอมเมอร์เชียลไม่ได
1: ้
0: แต่สักวันนึงแหละ
1: ครับแต่แปลว่าเรามีงานวิจัยอะไรที่จะรองรับแนวทางการก่อสร้างใหม่ๆ
0: เรามีอยู
1: ่
0: ใช่ก็ผมเองก็อยากให้บริษัทใหญ่ๆนะ
1: ครับ
0: หาทางทำยังไงที่จะเขาเรียกว่า economy of scale มันแต่ก่อนเราซื้อมือถือสมัยก่อนมือถือออกมาตั้งแสนกว่าบาทเดี๋ยวนี้ก็หมื่นกว่าบาททำไมจะทำไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: ก็จะลดราคา
0: ใช่ไทยก็ต้องเดินหน้าไปสู่ทิศทางนั้นก็วัสดุเหลือใช้ที่เราเองก็เป็นประเทศเกษตรกรรมเราต้องเดินหน้าไปสู่ทิศนี้นะครับ
1: พูดดังๆเพราะว่ารัฐมนตรีหลายท่านดู
2: อยู่
1: เผื่อจะได้หยิบเอาเรื่องนี้ไปทำกันเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญจริง
2: ใช่ครับทีนี้อย่างที่ท่านนายกบอกว่าคนรุ่นใหม่เด็กเจนใหม่นั่นนะครับที่ต่อไปเขาจะมีกำลังซื้อในการที่จะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย
1: ์
2: ทีนี้พอโจทย์ของเขาคือว่าจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้
1: อม
2: ทางผู้ประกอบการตอนนี้นะเขาเริ่มมีการปรับตัวในการที่จะสร้างบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วอย่างไรบ้างครับ
0: จะเรียกว่ามีบันได3ขั้นแล้วกัน
1: คุ
0: ณวัศกรบันไดสามขั้นคือโจทย์ที่ว่าทำยังไงเขาจะเลือกซื้อที่อยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเขาก็ต้องดูว่าบ้านเย็นไหมพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านง่ายๆบ้านเย็นไหมปลอดภัยไหมก็ต้องเลือกดูทำเลเอ๊ะทำท่วมซ้ำซากหรือเปล่านะครับคอนโดหลังนี้มันตอนแผ่นดินไหวมันแตกหักเสียหายขนาดไหนนะครับแล้วสุขภาพ PM 2.5 ในเมืองเอ๊ะถ้าอยู่ตรงนี้แล้วชีวิตเป็นยังไงดังนั้นสิ่งเหล่านี้นอกจากเราใช้เทคโนโลยีแล้วจริงๆผมอยากให้ใช้พื้นฐานนวัตกรร
1: ม
0: นวัตกรรมมาจากพื้นฐานองค์ความรู้ประเทศไทยมีสถาปนิกเก่ง
1: ๆ
0: เป็นต้นนะครับผมขอเอ่ยนามเลยนะอย่างเช่นยกตัวอย่างไม่จะเป็นอาสมศิลป์หรือหลายๆอย่างเนี่ยเขาสามารถเอาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเราเนี่ยก็คือดินน้ำลมไฟเอามาทำให้เป็นบ้านเย็นประหยัดพลังงานได้เป็นต้นนะครับก็คือใช้ประโยชน์จากลมจากอ่าวไทย6เดือนใช้ประโยชน์จากลมจากทิศเหนือประเทศจีน6เดือนให้เร่งความเร็วพัดผ่านบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็มีวิธีการคือทำให้บ้านต่อเท่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยคุณก็พาสซีฟอินคัมก
1: ็
0: กินกินไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย1,300เป็นต้นอันนี้คือขั้นที่1ขั้นพาสซีฟดีไซน์ขั้นที่2ก็คือมันก็สโลมาร์ทในระดับหนึ่งนั้นก็ต้องเอามาแอพพลายใช้กับที่อยู่อาศัยนะครับก็ตรวจจับเรื่องของผู้อยู่อาศัยในระดับที่คนอยู่แล้วสบายก็พอขออนุญาตเล่างานวิจัยของกระทรวงพลังงานไทย ร่วมกับกระทรวงพลังงานญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าคนเอเชียเนี่ยภาวะอยู่สบายคือ26องศาเซลเซียสนะ
2: อ๋อไม่ใช่25
0: ให้เราไปรณรงค์เปิดแอร์25กันปรากฏว่าพอเขาทำวิจัยออกมาเราไม่ได้เหมืองฝรั่งฝรั่งก็ 24.5 25ใช่ไหมครับเวลาเขาคอมฟอร์ตเขาคือ75 degree Celsius อ๋อ24 25แต่ว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำวิจัยร่วมกับกระทรวงพลังงานไทยมันคือ26แต่คุณเพิ่ม Air Ventilation ในบ้านนิดหนึ่งถ้าภาษาชาวบ้านแปลว่าไม่ต้องเปิดแอร์แรงเปิดพัดลมหน่อยแต่ถ้าทำให้มันประหยัดพลังงานก็คือว่ามันมีตัวเซ็นเซอร์แล้วก็ทำให้เกิด Air Ventilation ในบ้าน Intake Air แล้วก็ Output Air ออกจากบ้านไปทำให้เกิดลมมันอ่อนสัก 0.2เมตรต่อวินาทีอะไรเงี้ยก็จะเกิดเขาเรียกภาวะอยู่สบายแล้วคุณจะประหยัดพลังงานไปเยอะมากนี่อันนี้คือผลวิจัยที่อยากจะค่อยๆคนไทยเนี่ยเข้าใจว่าภาวะอยู่สบายไทยไม่จำเป็นต้องเปิดแอร์ให้หนาวแล้วก็ใส่เสื้อสูท
1: ครับคนที่เปิดแอร์22แล้วห่มว่าห่มนอนเนี่ยคงจะคุณสุนทรนะครับครับต่อไปจะเปลี่ยนแล้ว
0: อยากให้รณรงค์นะเรื่องแรกเรื่องประหยัดพลังงานไอ้เรื่องที่2เนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่าการเลือกที่อยู่อาศัยนะครับตึกนี้สมัย28มีนาคมมันร้าวหรือเปล่า นะครับ
1: แ
0: ล้วก็คือเราเนี่ยจริงๆอยู่นอกวงแหวนไฟมันไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องออกแบบให้มีลูกตุ้มยักษ์เหมือนกับที่ตึกวันโอวันไต้หวันมันไม่ได้ขนาดนั้น แต่ว่าก็ขอให้เรียกว่าเดินหน้าปัจจุบันต้องถือว่าวิศวกรรมสถานไทยถือว่าดีมาก มีเซฟตี้แฟกเตอร
1: ์
0: นะครับแล้วก็เซฟตี้แฟกเตอร์อื่นก็คือไอ้เรื่องน้ำนี่แหละนะครับว่าจะต้องดูแลพื้นเขาเรียกว่าดูพื้นที่แต่ถ้าคุณย้ายไม่ได้ก็ฉันอยู่

0: ตรงนี้ถ้าฉันอยู่คลองจันทน์ฉันย้ายไปไหนไม่ได้ภาครัฐอาจจะต้องมองเรื่องของระบบการระบายน้ำที่มากขึ้นนะครับเรื่องความปลอดภัยมันจะเป็นจะต้องมีทั้งระดับลูกบ้านผู้ประกอบการแล้วก็ระดับเมืองเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยนะครับก็ทีนี้ไอ้เรื่องที่3ก็คือเรื่องสุขภาพไอ้เรื่องเวลเนสความกังวลเรื่องฝุ่น PM เนี่ยนะครับเดี๋ยวถึงเวลามันก็จะมาดังนั้นผู้ที่ผลิตแอร์นะครับผู้ผลิตเครื่องกรองอากาศแล้วก็ที่อยู่อาศัยทำยังไงจะให้มีคัดเลือกพันไม้ที่มันคัดกรองคาร์บอนไดออกไซด์หรือฝุ่นควันแล้วก็ที่อยู่อาศัยที่จะสามารถให้เกิดฟิลเตอร์แอร์ภายในที่อยู่อาศัย3เรื่องนี้จะเป็นทิศทางเพราะที่อยู่อาศัยอนาคตต้องยอมรับว่าคนเกิดน้อยลงเขาก็ไม่ได้ซื้อเยอะมากขึ้นแต่ต้องการคุณภาพสำคัญมากๆกับการ
1: ทั้ง3เรื่องที่ท่านนายกสุนทรพูดมาเนี่ยเราจะเห็นได้ในงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่50มั้ยครับ
0: ก็ต้องขอบคุณท่านรองนายกเอกนิตินะครับท่านนายกอนุทินท่านมอบหมายท่านรองนายกเอกนิติมาเป็นประธานเปิดงานแล้วท่านรองนายกเอกนิติเนี่ยท่านพยายามขับเคลื่อนกรีนอีโคโนมีสำหรับไทยแลนด์มากก็เล่าให้อาจารย์ฟังนิดนึงท่านอนุมัติให้เขาเรียกว่าต่ออายุมาตรการนะครับลดค่าจดจำนองลดค่าเทเนมโอนนะครับให้เหลือ 0.1% แล้วก็ท่านผู้ว่าวิทัยรัตนากรธนาคารแห่งประเทศไทยก็เห็นว่าอาสาสมัครทรัพย์เนี่ยก็ถึงภาวะที่หนักหนามากนะครับทำให้งานการจ้างงานในประเทศหรือว่าเขาเรียกว่า
1: ตัวคูณ
0: ทั้งมัลติพลายเออร์ทั้งหลายจะมีปัญหามากท่านก็เลยก็เรียกว่าผ่อนคลายมาตรการ LTV นะซึ่งในช่วงนี้ก็เลยทำให้สามารถพยุงได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ในวันเปิดงานมหากรรมแล้วคอนโด29ตุลาคมนี้ขออนุญาตเชิญชวนนะครับว่า3สมาคมนะครับคือสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
1: ที่คุณสุนทรเป็นนายก
0: ที่ผมเป็นนายกอยู่แล้วก็สมาคมอาคารชุดไทยแล้วก็สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยเราร่วมมือกันจัดมหากรรมบ้านและคอนโดครั้งนี้สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรเป็นเจ้าภาพจัดที่ศูนย์ศิริกิติ์ครับ29นี้เปิดงานท่านนายกเอกนิติเนี่ยท่านก็อยากจะเขาเรียกว่าเข็นโครงการปีนออกมาให้ประชาชนได้เลือกพูดดิบๆง่ายๆเลยแล้วท่านก็ผลักดันให้ทอสเนี่ยทำสินเชื่อกรีนมาสินเชื่อกรีนก็แปลว่าถ้าคุณเลือกซื้อบ้านเย็นบ้านประหยัดพลังงานเย็นลงสัก1องศาเซลเซียสกับทั่วๆไปเนี่ยก็จะประหยัดค่าไฟอันนั้นคือจะเพิ่มรายได้คุณระยะยาวแล้วนะคุณก็จะไปขอสินเชื่อโพสต์ไฟแนนซ์จากธนาคารได้ถูกลงด้วยทอสให้ถูกลงสลึงนึงคือแทนที่คุณจะต้องจ่าย 2.75 คุณจ่ายแค่ 2.5 เป็นต้น
1: นี่คือผลดีเหมือนน้อยนะ
2: ครับ
1: แต่นึกถึงการผ่อนบ้านเนี่ยโอ้โห30ปีนี้ประหยัดได้มหาศาลนะคร
0: ับเยอะมาก
1: ประหยัดดอกเบี้ยเป็นสลึงนึงเนี่ย
0: จะเพิ่มรายได้คุณในอนาคตดังนั้นอันนี้จะเป็นตัวสำคัญในการมองระยะยาวของผู้เลือกซื้อที่อยู่อาศัยก็อยากเชิญชวนไปที่ศูนย์ศิริกิติ์ครับห.8 29ตุลาคมจนถึง1พฤศจิกายน
1: เห็นครบทุกอย่างผมติดตามงานแบบแทบจะทุก
0: มีพันกว่าโครงการ
1: ทุกบริษัทนะฮะ
0: มาเซ็นสัญใช
1: ่ปีนี้ราคาน่าจะพิเศษด้วยไหมเพราะว่าซึมมาหลายปี
0: ก็ต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการก็ราคาตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าเบสดีลช่วงที่ดีมากๆในการซื้อเรือใสก็ยอมรับว่าราคานี่ไม่เหมือนกันทุกคนก็จะเอาฉันจะโชว์เทคโนโลยีวิธีการที่ล้ำที่สุดในการประหยัดพลังงานก็ถือว่าเป็นตลาดที่จะได้แสดงเรื่องของ Green Product ครั้งใหญ่มากที่สุดครั้งหนึ่งนะครับเป็นการ Kick Off Thailand ที่จะต้องเดินหน้าไปสู่เรียกว่าไปเซ็นสัญญากับเขาไว้ว่าปี2050จะต้องเข้าสู่เขาเรียกว่า Net Zero ภาคอาสาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยก่อและก่อสร้างก็ต้องปรับตัวสนับสนุนให้การเคลื่อนตัวไปในอนาคตของประเทศไทยไปสู่ทิศทางนั้นเช่นเดียวกันครับ
1: ครับแทนที่คุณธนากรแทนที่เราจะต้องไปตระเวนตามหมู่บ้านต่างๆ
2: ใช
1: ่หรือไปตามคอนโดต่างๆอ
2: ันนี้คือรวบรวมเลยใช่ไหมอ
1: ันนี้ทั้งหมดมาอยู่ในที่เดียว
2: ครับแล้วครั้งนี้ครั้งที่50แสดงว่ามันจะต้องมีความพิเศษที
0: ่เป็นมาร์เก็ตเพลสที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อถือให้ความสำคัญเพราะผู้บริโภคทราบว่าเขาเลือกได้ในทำเลที่เขาต้องการและมีตัวเปรียบเทียบคือเราต้องยอมแล้วว่าการแข่งขันมันก็ต้องมีตัวเปรียบเทียบว่าอันไหนให้ข้อเสนอที่ดีกว่าทั้งในแง่ความพื้นที่ทำเลความมั่นคงแข็งแรงดีไซน์แล้วก็เนี่ยใน3เรื่องหลักๆที่ผมเรียนให้ทราบอายุรุ่งรักพลังงานเป็นสิ่งแวดล้อมปลอดภัยดีไหมต่อสุขภาพเป็นยังไงบ้างผู้บริโภคไปเลือกได้ในงานนี้ครับ
1: ขึ้นรถใต้ดินไปก็ได้ที่ธุรกิจ29ตุลาถึง1พฤศจิกายนแต่นี้นานๆจะมีคนชมรัฐบาลนะนี่เป็นช่อง NBT เอาหน่อยเมื่อกี้แตะมานิดนึงแล้วชื่นชมว่ารัฐบาลกระทรวงการคลังแห่งประเทศไทยช่วยอสังหาริมทรัพย์จริงๆแล้วเนี่ยคุณนรสกรนักเศรษฐศาสตร์คุณสุนทรนักเศรษฐศาสตร์นะฮะแล้วผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์
2: เรารู้ดีว่า
1: ธุรกิจเนี้ยมันจ้างงานเยอะมันตัวคูณเยอะลงไป1บาทเนี่ยมัน

0: หมุนหลายรอบมันดีท่านนายกเองดีดีก็เห็นแล้ว
1: ท่านเข้าใจเรื่องนี้ดีมาก
0: ท่านก็นักเศรษฐศาสตร์เหมือนเรา
1: ท่านเดียวกันท่านวิทย์เช่นเดียวกัน
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นมาตรการภาครัฐที่อสังหาริมทรัพย์คิดว่าเป็นประโยชน์และชื่นชมเชิญเลยครับ
1: ก็เรียนว่าในช่วงที่ต่ำสุดกู้ได้ 100% แต่คุณต้องมีเครดิตดีนะเนี่ยผมย้ำเรื่อยๆเงื่อนไขจะทำให้พวกคนมีสตังค์อ่ะที่เขาเรียกว่าเคขาบนเนี่ยซื้อจับใจใช้สอยละนี่คือแมคานิซึมของ LTV
0: ครับ
1: อีกมาตรการที่ท่านกระทรวงการคลังนะครับท่านเอกท่านรองเอกนิติก็คือลดค่าจดจำนองลดค่าเทเนมโอเหลือ 0.01 อันนี้จะทำให้โททอลคอสของการซื้อบ้านเนี่ยมันประหยัดลงสมมติว่าชนชั้นกลางซื้อบ้าน5ล้าน 3% นี่ก็แสนห้านะคุณประหยัดไปแสนห้านะโททอลคอสต่ำลงก็ทำให้การซื้อบ้านมันง่ายขึ้นอันนี้ก็ต้องกองเรียนว่าท่านเนี่ยท่านลงมาในเขาเรียกบุกมาภาคสนามผมก็เห็นทนายประเทศไทยส่งระดับผู้อำนวยการมาที่สมาคมมาขอมาดูข้อมูลมาขอข้อมูลสมาคมเป็นยังไงบ้างรีเจคเรทขนาดไหนแล้วก็บอกว่าปีที่แล้วรีเจคเรท 40% นะครับกู้แล้วไม่ผ่าน100รายได้แค่60รายปีนี้หนักขึ้น 44% 100รายได้แค่56รายเป็นต้นอ๋อท่านก็ไปทำกันบ้านท่านเองนิติก็ทำกันบ้านท่านก็ตัวคูณท่านก็ดูว่าอ่ะถ้าหากว่ารัฐไม่ได้เก็บภาษีเท่านี้ผลตัวคูณทางเศรษฐกิจคุ้มค่าไห
0: ม
1: อันนี้แล้วท่านก็เลยใช้ข้อมูลนะครับแล้วท่านก็จะใช้ศูนย์ข้อมูลผอ.ท่านใหม่ดร.มานะให้ทำข้อมูลแล้วก็มองไปในอนาคตด้วยว่ามาตรการไหนที่เหมาะกับการประคองอสังหาริมทรัพย
0: ์แ
1: ล้วก็ต้องยอมรับว่าแบงก์ชาติเนี่ยเขามอนิเตอร์ไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายนะครับเขามอนิเตอร์เกี่ยวกับเรื่องเงินเทาด้วยนะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยก็มอนิเตอร์เกี่ยวกับเรื่องของบริษัทโนมินีผมว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะจะได้จัดการในเรื่องของการจัดระเบียบต่างชาติแล้วก็ทำยังไงให้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเติบโตไปได้อย่างมั่นคงครับ
0: โชคดีที่ท่านวิไทยกับท่านเอกนิตินี่เศรษฐศาสตร์
2: ที่เราต้องขอบพระคุณครับท่านนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรครับท่านสุนทรสถาพรนะครับขอบพระคุณนะครับ
1: คุณสุนทรขอบพระคุณคร
0: ับอาจ
1: ารย์เสมแสงขอบคุณครับ
2: ครับและนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในค่ำคืนนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในพระราชวังนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชุมชนบ้านปางมะเหยาเลิกเผาขยะกันแล้วครับเขาเปลี่ยนมาหมัก
1: ทำไมเราไม่เผาพ่อ
2: ก็เพื่อเองนั่นแหละ
0: ไม่เผาก็ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
3: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @ NBT

ที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2ในการนี้ได้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยการจัดการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าโครงการร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุขคณะกายภาพบำบัดคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาลัยนานาชาติในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจำนวน 2,912 คนทั้งได้พระราชทานทุนภูมิพลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน1คนมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาจากรากฐานของสถาบันการแพทย์สู่มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์ภายใต้แนวทาง MU Synergy Real World Impact in Action โดยบทบาทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการผลิตบัณฑิตหรือสร้างงานวิจัยแต่ยังมุ่งเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศในระยะยาวทางด้านการพัฒนาองค์ความรู้คนระบบและนวัตกรรมให้ตอบรับกับโลกยุคปัจจุบันและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยในปี2568มหาวิทยาลัยมหิดลสร้างสรรค์ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์หลากหลายด้านอาทิด้านการวิจัยการพยากรณ์และการจัดการโรคตับข้างไขมันที่สัมพันธ์กับความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมในประชากรไทยศึกษาปัจจัยเสี่ยงและแนวทางลดความเสี่ยงของโรคที่เหมาะสมกับประชากรไทยตั้งแต่พันธุกรรมพฤติกรรมการบริโภคไปจนถึงการปรับอาหารและการออกกำลังกายเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยและการสร้างฐานข้อมูลคู่ AF Thailand ฐานข้อมูลระดับประเทศในการรักษาและผลลัพธ์ของผู้ป่วยภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วและนำองค์ความรู้ไปพัฒนาระบบบริการรวมถึงสร้างเครือข่ายวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่วางด้านการแต่งตำรารวบรวมประสบการณ์ด้านการตรวจอัลตราซาวด์และพัฒนาจากประสบการณ์จริงสู่การรีบด้านการบริการคลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยวและการเดินทางโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนพัฒนาระบบบริการแบบครบวงจรครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงก่อนและหลังเดินทางการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพปัจจุบันมีผู้ใช้บริการมากกว่า 10,000 รายต่อปีครอบคลุมผู้เดินทางไปมากกว่า70ประเทศเพราะมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์การเดินทางในประเทศไทยและคณะทันตแพทยศาสตร์พัฒนาหลักสูตรและระบบสนับสนุนการเรียนการสอน Dental Education IT System ครอบคลุมตั้งแต่การรับนักศึกษาการติดตามความก้าวหน้าการเรียนการสอนทางคลินิกการให้คำปรึกษาและการประเมินสมรรถนะสะท้อนหลักคิดพัฒนาคนพัฒนาความรู้และพัฒนาระบบหลังจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าวแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองพระราชทานพระราชโองการให้นายกสมาคมศิษย์เก่าสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2

วันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,013 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนและวิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยคณะเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยโครงการสหวิทยาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะวรรณศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะพณิชยนาวีนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครองแชมป์มหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทย6ปีซ้อนติดต่อกันตั้งแต่ปี2564ถึง2569และเป็นอันดับที่31ของโลกจาก2016สถาบันการศึกษา110ประเทศด้วยคะแนนรวม 9,200 คะแนนจากผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Rankings 2026ซึ่ง UI Greenเมทริกเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระดับโลกดำเนินการโดย University of Indonesia หรือ UI นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ศาสตร์ของแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนด้วยแนวทางการทำงานร่วมกันบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งความเข้าใจบริบททั้งระดับโลกระดับท้องถิ่นและบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เห็นจุดยืนและทิศทางเดียวกันสร้างการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเดียวกันสร้างคุณค่าและพลังที่ตอบโจทย์สังคมและประเทศชาติโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายเกี่ยวกับการสร้างเสริมความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพวันนี้เวลาไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ23ตุลาคม2569เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไทยเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่เพื่อสนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาวงการศิลปกรรมร่วมสมัยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานแก่กรรมการคัดเลือกและตัดสินมอบประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัลแก่ศิลปินผู้ได้รับรางวัลการประกวดศิลปกรรมครั้งนี้จำนวน9คนซึ่งแบ่งการประกวดเป็น4ประเภทประกอบด้วยประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน161คนรวมผลงาน222ชิ้นการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งนี้ได้นำผลงานของศิลปินผู้ได้รับรางวัลและผลงานที่ได้รับคัดเลือกร่วมจัดแสดงนิทรรศการรวมทั้งสิ้น38ชิ้นอาทิประเภทจิตรกรรมชื่อผลงาน

ชีวิตใหม่1/2569สีอะคริลิกบนผ้าใบประเภทประติมากรรมชื่อผลงานพาฉันล่องลอยไปยังดวงจันทร์ประกอบไม้ประเภทภาพพิมพ์ชื่อผลงานถักทอวัฒนธรรมภาพพิมพ์แกะไม้และประเภทสื่อผสมชื่อผลงานซากของความเจ็บปวดในรูปแบบวิดีโอจัดวางผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง16 นาฬิกายกเว้นวันจันทร์และวันอังคารหลังจากนั้นจะนำผลงานไปจัดแสดงสัญจรในส่วนภูมิภาคอีก8 แห่งที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลาผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรีไปมอบให้แก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา14 นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัตติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรีไปมอบให้แก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยณห้องรับรองหลักสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครด้วยมีพระประสงค์ให้เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายหมวกและเสื้อกีฬาสนและพัฒนานักกีฬาผู้พิการของประเทศไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัทคณานับดีไซน์จำกัดและสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีได้แก่วัดคงคารามวัดมหาธาตุวรวิหารวัดชนทรารามท่าซิกวัดตนดหลวงวัดยางวัดเกษมสุทธาวาสและวัดบางประจันและวัดไร่มะม่วงพระราชดำรัสสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดศรีวิหารเจริญวัดป่าธรรมวงศารามจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดบวรราชบำรุงวัดธรรมสามัคคีจังหวัดชลบุรีวัดบรรพตาวาสจังหวัดเพชรบุรีวัดม่วงวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาและวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17 นาฬิกามูลนิธิอาวังมูฮัมหมัดขำมารามวัดหลวงจังหวัดราชบุรีวัดอรัญญารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19 นาฬิกานายสนออูนากูลพร้อมคณะนางวนิดาน้อมเกตพร้อมคณะและนางนงเยาเนวิไลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4 รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวาย

พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการและวัดสันมะเกี้ยงจังหวัดเชียงกัดได้รับพระราชทานพระบรมลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกขลารามวัดศรีจอมพลวัดป่าแดนทิพย์จังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17 นาฬิกาบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือประกอบด้วยบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดบริษัทสิงห์อินเตอร์เนชั่นแนลเฮดควอเตอร์จำกัดบริษัทปทุมธานีบริเวอรี่จำกัดบริษัทสิงห์เบเวอร์เรสจำกัดบริษัทขอนแก่นเบเวอรี่จำกัดบริษัทบางน้อยเบเวอร์เรสจำกัดบริษัทบุญรอดเอเชียเบเวอร์เรสจำกัดและบริษัท BG Container Glass จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาคณะบุคคลและประชาชนหวังและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าพระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพประสิทธิ์วิทยาลัยเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพใบทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์เสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชา

ถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่

0: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ครับบ้านตำบล 3. องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.ต้องรู้ไหมว่าพี่ๆอปท.ทั้งหมดนี้มีภารกิจหลักสำคัญถึง6ด้านที่ช่วยให้ชีวิตทุกคนดีขึ้นและมีความสุขขึ้นนั่นก็คือ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นการก่อสร้างบำรุงรักษาถนนแหล่งน้ำท่อระบายน้ำประปาไฟฟ้าและดูแลผังเมือง 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคอยจัดการศึกษาพัฒนาสังคมสงเคราะห์ดูแลเด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการรวมถึงด้านสาธารณสุขและการป้องกันโรค 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยคอยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเช่นอุทกภัยอัคคีภัยรวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียบชุมชนของเรา 4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวคือการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ 5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคอยจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลบำบัดน้ำเสียดูแลรักษาป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 6. ด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือการอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่กับเราตลอดไป
1: เมื่อโชมรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพราก
2: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัดมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปใน
3: ชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
4: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

ราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจสืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยอาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญู

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยถึงข่าวกับดิฉันหทัยการนาดีนะคะคุณผู้ชมติดค่ะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรามานี้ต้อนรับแขกรับเชิญทั้ง2ท่านกับเราในรายการนะคะคุณผู้ชมท่านแรกค่ะคุณกานนท์ธรรมเจริญประธานกรรมการบริหารโรงเจบ้วนแห่งเจตัวและอีก1ท่านคุณชูสิทธิ์มั่นคงสิทธิชัยประธานกรรมการบริหารโรงเจเม่งหงีเจตัวต้อนรับทั้ง2ท่านเข้าสู่รายการสวัสดีค่ะทั้งสองท่านเป็นประธานนะคะต้องบอกว่าเป็นประธานกรรมการบริหารโรงเจทั้งสองโรงเจเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับเทศกาลกินเจกลางเดือนตุลานี้แล้วกำลังจะถึงแล้ว
1: เรียกว่าเป็นวันประกาศเทศกาลถือศีลกินเจ
0: ที่แบบกำหนดมาในการปฏิบัติขึ้นตะเกียงเป็นเรื่องสำคัญ
1: ใช่ครับ
0: ต้องเอาเลิกเอาใช้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาด้วย
1: ก็ขึ้นตะเกียงก็คือตอนก่อนจะขึ้นตะเกียงนะครับจะมีการกำหนดเลิกยามนะครับซึ่งเลือกปีนี้ครับเป็นวันที่ปกติเนี่ยไม่หงีกับว่นเฮงเนี่ยจะเหลื่อมกันประมาณวัน2วันแต่ปีนี้เลิกดีเป็นเลิกปีนี้เดือนนี้วันที่6พอดีแล้วก็ช่วงเวลาเขาเรียกว่าประมาณ4ชั่วโมงก่อนเที่ยงเป็นช่วงเวลาที่ดี
0: วันเดียวกัน
1: วันเดียวกันเลยแล้วก็เลยปีนี้ก็เลยที่ไม่หงีจะขึ้นก่อนเป็นตอน 8:19 แล้วก็ว่นเฮงเป็นตอน 9:39 ครับก็เป็นการประกาศด้วยครับว่าจะถือศีลกินเจแล้วนะในวันที่9ถึงวันที่18ตุลาคมนะครับเหล่าเจตัวเจอิ้วต่างๆก็จะเตรียมตัว
0: เจอิ้วก็คือคนที่ทานเจ
1: ทานเจครับแต่เราจะเรียกว่าเจอิ้วนะครับก็จะเตรียมตัวกันแล้วครับว่าเตรียมตัวทำความสะอาดทำนู่นทำนี่เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะมาในช่วงเวลาที่ขึ้นตะเกียงด้วยถ้าก่อนขึ้นตะเกียงก็คือวันที่5เนี่ยรับประทานอาหารเจกันละเขาเรียกล้างท้องนะครับแต่ว่าเหล่าเจอิ๋วปกตินะครับที่ทานที่วัน
0: เตรียมพิธีกรรม
1: ใช่ครับเตรียมพร้อม
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องถามทั้ง2โรงเจก่อน
2: เชิญชวนนะครับเจอิ๋วนะครับเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเจแล้วก็มารับใช้องค์ฮุโจนะครับจะหมดวาระการทำงาน3ปีนะครับ3ปีแล้วก็ขอเชิญชวนเจอิ๋วนะครับที่มีความศรัทธาองค์ฮุโจได้เข้ามาให้องค์ฮุโจได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารกันนะครับส่วนการทำงานนะครับตอนนี้เราก็เตรียมงานกันมาเกือบ2เดือนแล้วก็น่าจะพร้อมนะครับที่ว่าจะเทศกาลถือศีลกินเจเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีในเทศกาลถือศีลกินเจทั้ง2โรงเจนะครับของเราก็ปีที่40แล้วนะครับ
0: ต่อเนื่องกันมายาวนานสำหรับบ้วนแห่งเจตัวเราเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง
1: ก็ต้องบอกว่าเราเป็นโรงเจใหญ
0: ่
1: ของจังหวัดธนบุรีนะครับก็ได้ประชุมกันตลอดเวลาครับแล้วก็ร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าด้วยแล้วก็มีผู้สนับสนุนที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีเช่นอบจ.จันทบุรีครับนายกโจ้นายกบัตรเทศบาลเมืองครับนายกต่อที่เทศบาลจันทนิมิตนะครับทุกอย่างเป็นงานใหญ่เพราะฉะนั้นใช้หลายภาคส่วนในการเตรียมงานทั้งสองโรงเจนะฮะไม่ว่าตอนแรกเป็นการล้างโรงเจนะครับทำความสะอาดเทศบาลทั้งสองเทศบาลก็จะส่งรถมาแล้วทำความสะอาดจัดดอกไม้จัดผ้าอะไรทุกอย่างเลยครับแล้วก็ปีนี้ครับต้องบอกว่าด้วยมาตรการที่ป้องกันในโรคระบาดด้วยครับทั้งสองโรงเจจะใช้ในการรับประทานเป็นบุฟเฟ่หรืออาหารจานเดียว
0: ก็คือหมายถึงทำเอาไว้เลยหรือว่าปกติเราจะเห็นเป็นหม้อๆใช
1: ่ไหมใช่ทำแล้วก็ตักเป็นที่ครับเหมือนข้าวแกงเลยครับเหมือนร้านข้าวแกงว่าของใครของท่าน
0: ของใครของม
1: ัน
0: เลย
1: ใช่ครับแล้วก็รับประทานโดยที่ไม่ได้มีส่วนกลางที่ลอยตักนะครับ
0: แบบเมื่อก่อนบางทีเราจะเห็นว่าเวลามาร่วมทานโรงเจด้วยกันเนี่ยอาหารคือเยอะอยู่แล้วเราก็จะมานั่งรวมเป็นเหมือนครอบครัว
1: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้ก็คือด้วยของมาตรการความสะอาดป้องกันโรคต่างๆ
1: ใช่ครับ
0: ตักแบบบุฟเฟ่เนาะ
1: บุฟเฟ่
0: จานเราไม่อิ่มไปเติมใหม่
1: ใช่ครับจัดได้เต็มที่เลยครับทั้งสองโรงเจมีรับประทานได้เต็มที
2: ่เราให้ทานกันจนอิ่มเลย
1: ใช่ครับทานเสร็จแล้วก็ไปเติมได้อีกนะครับแล้วมีขนมด้วยครับแล้วก็ตอนกลางคืนก็ยังมีเวียนเทียนนะครับตามทุกวันเลยครับ10วัน
0: ค่ะคราวนี้เราอยากรู้ในเรื่องของหัวใจค่ะตรงเนี้ยคืออะไรบ้าง
1: ก็หัวใจสำคัญนะครับของการกินเจจะกินเจเพราะนั้นคนที่เป็นคณะกรรม

0: การนะครับที่ถือศีลน
1: ะ
0: เราถือศีลหมดเลยเกือบถึงศีลที่ศีล8ได้ซ้ำไปนะครับคือทุกอย่างเลิกยุ่งหมดแล้วก็สิ่งที่เจอิ๊วต้องระวังมากๆคือคำพูดคำพูดนะครับว่าคนที่มากินเจครับบางทีลืมตัวไปพูดอะไรที่คนอื่นไม่สบายใจตัวนี้เป็นตัวสำคัญเลยครับที่เราทำมา3ปีเนี่ยเรารู้เลยว่าเรื่องคำพูดเหลืองการระงับคำต่างๆเนี่ยครับในการถือศีลกินเจเนี่ยมาทำบุญและให้ได้ความสบายใจกลับไปมากินเจก็เหมือนกันครับเจปีนี้ก็เลยพยายามทำให้ง่ายที่สุดนะเพราะว่าทุกคนนะครับคาดหวังครับว่าจะต้องมากินเจต้องอร่อยต้องหนูนี
1: ้
0: คืออร่อยเหมือนเดิมครับแต่ประหยัดมากขึ้นเพราะว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆครับไม่ว่าน้ำมันจะขึ้นนะครับค
1: ่
0: าผักตอนนี
1: ้
0: ต้องบอกนะฮะผักบุ้งนะครับจาก100กว่าบาทเป็น500แล้วฮะข
1: ึ้
0: น5เท่านะครับแต่มัดเดียวเนี่ยตอนนี้แจ้งกันมาแล้วนะครับค่าใช้จ่ายทุกอย่างขึ้นหมดน้ำมันขึ้นเพราะว่าค่าขนส่งขึ
1: ้
0: น
1: พลังงานก็ขึ้น
0: ทุกอย่างขึ้นหมดทุกอย่างก็เลยต้องง่ายและก็พอเพียงคร
1: ับ
0: เพราะนั้นหลักการที่บอกครับถือศีลกินเจคือช่วงที่องค์หูโจ้เสด็จลงมาในช่วงเวลาเนี่ยครับจะมีวันเกิดของแต่ละองค์นะครับในวันที่ตามกำหนดการที่อยู่หน้าเพจหรือหน้าเว็บไซต์ของทั้งสององค์เจมีวิธีการว่ามีอะไรละเอียดยิบเลยครับแล้วก็เราครับจากที่บอกครับเมื่อก่อนที่ถ้าข้าวยากหมากแพงหรือการเกิดอุทกภัยหรืออะไรต่างๆเนี่ยฮ่องเต้จะต้องอาบน้ำให้บริสุทธิ์แต่ละกินเจเพื่อให้ร่างกายบริสุทธิ์แล้วทูลขอองค์หุ่นโจ้ว่าอยากได้อะไรอะไรสุดท้ายอย่างน้อยสุดเป็นเรื่องของความสบายใจเราสามารถล้างทุกอย่างได้ใน10วันครับเราก็อิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็หลายๆท่านที่เป็นเจอิ๋ว
2: ก็ทางเหมือนมันก็รูปแบบก็คล้ายๆกับที่ทางโรงเจบ้วนเทงนะครับแต่ก็ถ้าเทศกาลถือศีลกินเจนี่มันเป็นการให้การถือศีลคือเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ทานเนื้อสัตว์เหมือนการถือศีลที่ว่านั่นเราคืออย่างน้อยสิบวันนี้เราไม่ทานเนื้อสัตว์นี่เป็นหมื่นๆแสนๆชีวิตนะครับที่เขารอดตายนะคร
1: ับ
2: รอดในการถือศีลกินเจของเราเพราะนั้นมันจะมีสโลแกนที่การถือศีลกินเจขึ้นมาว่า1มื้อกินเจหมื่นชีวิตรอดตายนะครับ
1: ค่ะปกติแล้วการทานเจใช่ไหมคะกับการทานมังสวิรัติ
0: ครับ
1: ไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับก็แตกต่างกันนิดหน่อย
1: ขอความเคลียร์ในเรื่องของการทานเจดีกว่าว่าทานเจจริงๆแล้วถ้าใครอาจจะยังไม่เคยปฏิบัติแล้วก็อยากที่จะปีนี้ปีแรกอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะทำให้ถูกต้องเนาะทานยังไงบ้างคะ
0: ส่วนใหญ่ก็คือมังสวิรัติก็คือมังสแปลว่าเนื้อนะครับวิรัติก็คือไม่กินไม่กินเนื้อสัตว์แต่ไข่ก็ทานได้ถูกไหมครับอะไรหลายๆอย่างที่ทานได้ที่เป็นโปรตีนแต่กินเจนะฮะแล้วงดเว้นชีวิตเลยอะไรที่เป็นชีวิตต่อชีวิตเลือดต่อเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะงดเลยที่เป็นชีวิตยกเว้นบางอย่างแต่ไม่ต้องไปจำที่ยกเว้นครับเพราะว่ามีหลายๆอย่างบอกว่าหอยนางรมกินได้อะไรเงี้ยเพราะว่า
1: ไม่ต้องไปดูเน
0: า
1: ะ
0: แต่ส่วนใหญ่ก็คือ10วันเท่านั้นเอง
1: ครับ
2: ครับผมก็อยากเสริมเรื่องผักบางชนิดก็ทานไม่ได้นะครับ
1: ค
2: ือพวก
0: กุ้ยช่าย
2: กุ้ยช่าย
0: ครับผักที่กลิ่นแรงครับ
2: การบอกผักที่มีกลิ่นแรง
0: ครับ
1: อันนี้มีการแยกประเภทไหมคะอย่างเช่นเมื่อกี้มีกุ้ยช่ายละ
2: ผัก
1: ชีต้นหอมอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: ผักชีต้นหอม
0: พอดีในผักชีต้นหอมเนี่ยไม่ค่อยมีที่เมืองจีน
1: เราหลอกกันเลยได
0: ้บางอย่างได
1: ้
0: ต้องแบบอย่างนี้แต่ว่าผักที่กินแรงอะครับจริงๆมันส่งผลต่อร่างกายจริงๆแล้วเรานักวิทยาศาสตร์ด้วยครับว่าอะไรที่เผ็ดเกินไปกินแรงเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับร่างกายติดบันเนี่ยได้พักก็คือเป็นอาหารอ่
1: อน
0: เป็นอาหารที่ทานง่ายย่อยง่ายแล้วก็สามารถมีกากใยสูงครับก็เหมือนกับร่างกายตัวเองได้ล้างด้วยครับติดบัน
1: นะคะคราวนี้การทานเจอะค่ะอย่างที่บอกว่าการทานก็มีหลักปฏิบัติในการเลือกอาหารอย่างเมื่อกี้เนาะเราคุยอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้คราวนี้ค่ะก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่เรากำลังมองว่าคนที่เขาทานเจเขาทานมาตลอดแล้วก็ปฏิบัติสืบเนื่องมาเป็นแบบหลายๆ10ปีแต่อีกหนึ่งกลุ่มค่ะที่เป็นเหมือนเพื่อนทานลองทานบ้างอย่างเงี้ยค่ะเรามีวิธีการในการที่เราดูแลหรือว่าให้คำแนะนำปฏิบัติอย่างไรเพราะเรารู้ว่าการทานเจเนี่ยคือเป็นการละชีวิตเนาะอย่างน้อยก็คือเขาบอกว่าได้บุญกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้กลุ่มที่แบบอยากลองทานหรือว่าเพิ่งจะเริ่มอย่างเงี้ยค่ะเขาหันมาสนใจในเรื่องของการสืบประเพณีตรงนี้ต่อไป
0: ครับก็หลักการของการทานเจครับทานโดยการเลือกอาหารที่มีธงเจก่อนนะครับแล้วว่าสุดท้ายเองคนที่ทำครับก็เป็นคนที่รู้แล้วเราก็ศึกษาไปเรื่อยๆครับแล้วก็ชอบอะไรทานอย่างนั้นเลยเพราะมีให้เลือกหลายอย่างมากแล้วก็พยายามก็คือเลี่ยงบางอย่างที่เราบอกว่าไม่ว่าเจหรือไม่เจครับอาหารที่เรียกเหมือนจังครับก็คืออาหารที่ค่อนข้าง มีน้ำมันเยอะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพ

0: ครับแล้วก็เสร็จแล้วไปกับคนกินเจครับคือง่ายที่สุดเลยหาเพื่อนที่กินเจไปโรงเจแล้วไปดูอาหารในโรงเจว่าเป็นยังไงหรือว่าข้างหน้าครับเพราะว่าคณะกรรมการทั้งสองโรงเจนะครับร้านอาหารที่อยู่หน้าโรงเจครับเรามีหน้าที่ไปดูด้วยซ้ำไปเช่นน้ำชงหลายๆคนตกเรื่องนี้ครับน้ำชงที่เป็นชาเย็นกาแฟเย็นกินได้ครับเพราะเขาใช้นมครับเราประชุม
1: ไม่หลุด
0: ครับไม่ต้องกลัวว่าจะเจแตกเพราะว่าถ้าเจแตกเราแตกด้วยถวายทุกอย่างนะครับเราก็จะดูแลเลยส่วนของหน้าโรงเจที่เป็นร้านอาหารเจด้วยครับคือไปที่แหล่งที่เขาทานเจส่วนใหญ่ได้แน่นอนครับไม่หลุดแน
1: ่คราวนี้ถ้าในบางปีอย่างเงี้ยอย่างปีนี้ค่ะบอกอาหารแพงบางบ้านที่ไม่มีโอกาสอาจจะแบบไม่ได้มาซื้อหาหรือว่ามาทานที่โรงเจไม่สะดวกที่จะเดินทางมานะคะคือการปรุงอาหารบางทีก็อาจจะค่อนข้างยากมีวิธีไหมคะในการรับประทานอาหารเจหรือว่าการที่หลักปฏิบัติของเราจริงๆที่ทำให้ยังไม่หลุดกับช่วงเทศกาลกินเจอะค่ะ
2: หมายถึง
1: ในเรื่องของอาหารทำทานที่บ้านใช่หรือว่าในเรื่องของการปฏิบัติตัวอย่างค่ะ
2: ก็ปฏิบัติตัวครับทางโรงเจของเราก็มีโรงทานอยู่นะครับเพื่อที่ให้เจอายุที่ว่าไม่สามารถจะปรุงอาหารหรืออะไรที่บ้านได้สะดวกก็เราก็มาทานที่โรงเจของเราได้นะครับเราจัดให้ทานแบบบุฟเฟ่นะครับ
0: แล้วก็ต้องบอกว่าถ้ามาไม่ได้จริงๆเอาเมนูง่ายๆครับเช่นผัดผักบุ้งใช้ซีอิ๊วขาว
1: แพงเนี่ยเมื่อกี้บอกแพง
0: ถ้าไม่ซื้อเยอะไม่แพงไม่ได้แพงกว่าเนื้อสัตว
1: ์
0: ต้องบอกอย่างนี้ครับแล้วก็ถ้าผักบุ้งแพงหัวไชเท้าได้ครับ
1: ต้มฟัก
0: ได้ต้มจืดได้ต้มจับฉ่ายอันนี้ต้มจับฉ่ายง่ายมากคือพยายามเลี่ยงน้ำปลาเป็นซีอิ๊วขาวแล้วทานให้ง่ายที่สุดและรสไม่ต้องเข้มมากแล้วก็ทานกับข้าวก็ได้ครับกับเส้นก็ได้กับอะไรก็ได้คือทำให้ง่ายที่สุดแล้วลองทานดูครับได้ไหมโหยไหมเพราะว่าจริงๆแล้วในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะครับกับไฟเบอร์เวลารับประทานแทนในกลุ่มของโปรตีนนะครับมันจะทำให้หิวเร็วแต่เราก็เสริมด้วยการใช้เต้าหู
1: ้อันนี้ก็เป็นโปรตีนอย่างน
0: ั้นใช่ครับเต้าหู้เหลืองเต้าหู้ขาวได้หมดเลยครับอย่าเอาเต้าหู้ไข่คณะกรรมการครับจะไปร่วมกันขึ้นตะเกียงฟ้าดิน
1: ครับ
0: และวันที่ใหญ่มากๆที่ชวนทุกคนมาไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าหรือหน่วยงานราชการต่างๆนะครับนายกต่างๆที่มาคือวันที่9นะครับวันที่9ตอนเที่ยงครับ
1: ที่จะแห่
0: เที่ยงตรงครับจะแห่ขบวนไปรับเจ้านะครับต้องบอกว่าบริเวณที่เราใช้รับเจ้าคือศาลพระโพธิสัตว์กวนอิมครับที่บ้วนเฮงเจตัวเนี่ยรับมาทั้งหมด139ปีแล้วที่เมงหยีเจตัวรับมาทั้งหมด40ปีแล้วรับที่จุดเดิมคือศาลพระโพธิสัตว์กวนอิมที่อยู่ริมน้ำจันทบูรณ
1: ์
0: นะครับก็แห่ไปจากบ้วนเฮงเจตัวไปรับที่เมงหยีเจตัวแล้วก็เดินไปด้วยกัน
1: อ๋อเป็นขบวนยาว
0: เป็นขบวนยาวเลยครับปิดเมืองเลยครับในวันที่
1: 9นะครับตอนเที่ยง
0: แต่ใช้เวลาไม่นานครับประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองแล้วก็แยกทั้งสองโรงเจไปทำกิจกรรมไปทำทุกอย่างเลยครับที่เหลือทั้งหมดนะครับก็ไล่ตั้งแต่วันที่9ไปเลยนะครับแล้ววันที่ใหญ่อีกวันนึงครับคือวันที
2: ่ลอยกระทง
0: วันลอยกระทงครับวันลอยกระทงนี่วันที่แบบนี้นะฮะ
1: วันที่
0: 16ครับวันที่16เนี่ยก็กลางคืนครับเราจะวันนั้นก็จะเป็นวันที่เจอิ๋วของทุกสามที่หกทุกพวกเนี่ยมาที่โรงเจเพื่อรับลอยเรียกมาครับวันนั้นก็จะเป็นวันนะครับแล้วก็แห่เชิญเนี่ยนะครับตักน้ำมาจากแม่น้ำจันทบุรีนะครับแล้วก็เอาไปทำงานฟิโก้ก็คืองานทิ้งกระจาดในวันถัดไปนะครับเพราะวันที่16เนี่ยเป็นการลอยกระทงวัน17เป็นวันฟิโก้ก็คือทำทิ้งกระจาดนะครับทางทิ้งกระจาดในงานกินเจ
1: ค
0: ือหลักการของการกินเจก็คือเราทำบุญมาแล้วครับ ใกล้ๆวันสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องแผ่ส่วนบุญนะครับก็เป็นหลักการนี้
1: เป็นลอยใช่ครับลอยโคเหมือนลอยโคลอย
0: แล้วก็วันสุดท้ายวันที่18ครับวันส่งเจ้านะครับส่งทุกคนกลางคืนก็เฮ้ยทำไม5ทุ่มเที่ยงคืนเขายังไม่นอนกันอีกเสร็จเกือบตีสอง
1: สามารถเราดูได
0: ้วันนี้แหละครับที่เราจะชวนกันไปเพราะว่าถือว่าเป็นรับพรครับตอนที่ท่านเสด็จลงน้ำเรียบร้อยครับน้ำทั้งจันทบุรีเป็นน้ำมนต์หลายๆท่านจะไปตักน้ำนั่นนะครับเอาไปไว้ที่บ้านเอาไปพรมบ้านพรมรถนะครับถือว่าเป็นสิริมงคลสูงสุดเลยครับเพราะเจ้าเสด็จแล้วแล้วเสด็จครบทุกพระองค์ด้วยซ้ำไปแล้วก็อยู่ในงานกินเจที่ทุกคนที่ไปทำบุญทุกวันได้อธิษฐานได้อะไรทำสิ่งดีๆร่วมกันวันคืนที่18เช้าวันที่19นะครับก็เป็นวันที่

0: ทุกคนไปแห่ส่งเจ้าด้วยกันแล้วก็เอาน้ำมนต์กลับบ้าน
1: นะ
0: เพราะว่าแม่น้ำจันทบุรีทั้งสายเป็นน้ำมนต์เลยครับผม
2: ตักน้ำเอาไว้มาใช้มาล้างเนื้อล้างตัวเราได้เลย
1: อาบน้ำได้มีแบบทานได
0: ้ทานเอาไปกองเอาไปต้มซะหน่อย
1: ครับ
0: เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ครับ
1: เป็นแนวความเชื่อด้วยเนาะว่าสามารถที่จะทำได้แหละแต่ว่าในความปลอดภัยด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะคะคราวนี้ค่ะการที่เราอยู่ในวงการของการกินเจแบบนี้นะคะก็คือถ้าดูรวมๆแล้วก็น่าจะ 30-40 ปีกันขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะทานเจกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะอยากจะทราบในมุมมองถามคุณ
2: ของตัวเราเองด้วยคือใครทำใครได้ของแบบนี้นะครับ
1: ค่ะ
2: คือถ้าเราทำ
0: เป็นเรื่องความเชื่อได้ครับว่าพอเขาทำในอย่างที่เขาทำนะครับเขาถือสิ่งกินเจมาเนี่ยและอีกอันนึงก็เวลาเขามาเขาไม่ได้มาคนเดียวครับเขาชวนครอบครัวเขามาด้วยชวนภรรยาด้วยชวนลูกมาด้วยแล้วทุกอย่างที่เจอเทียบกันครับถ้าเจอที่วัดกับเจอที่อื่นเจอในวัดเจอแต่คนมีบุญอยู่แล้วแล้วก็เป็นสังคมที่ดีครับพอมาได้มาก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลครับการเข้าวัดเข้าโรงเจครับจริงๆมีแต่เรื่องที่ดีนะครับคนรุ่นใหม่ก็เริ่มเปรียบเทียบแล้วครับเพราะว่าเข้าโรงเจกับไปนอนบ้านหลับสนิทเข้าที่อื่นตอนเช้ายังไม่ได้นอนเลยบางทีแห้งด้วยก็ชวนกันมาครับลองมาเปลี่ยนสถานที่มาทำบุญ
1: เหมือนมาร่วมกิจกรรมบางคนอาจจะเสนอตัวเป็นหนึ่งในทีมงานหรืออะไรอย่างนี้กันได
0: ้อันนี้ก็ยังประชาสัมพันธ์ครับใครที่อยากเป็นคณะกรรมการลงเจนเนี่ยครับที่บ้วนเฮงเจตัวเนี่ยครับมีคณะกรรมการทั้งหมด8คนเป็นคณะกรรมการบริหารที่ไม่หนีเจตัวมี14ท่านเป็นคณะกรรมการบริหารแล้วก็มีเค้าเรียกเท่านั้นครับกรรมการรายปี
1: ค
0: ือเอาชื่อมาลงเรียบร้อยนะครับที่ลงเจบ้วนเฮงเจตัวเนี่ยมี84คนนะครับสามารถเป็นคณะกรรมการปีมาช่วยกันทำบุญนะครับที่บอกว่าเรามาเพราะช่วยมาเป็นสะพานบุญให้คนอื่นมาช่วยบริการและหลายท่านครับมาช่วยตักข้าวมาช่วยเสิร์ฟน้ำมาช่วยทำความสะอาด
1: ถึงเวลาถึงเวลาช่วงนี้ก็คือมารวมตัวกันแล้วก็มาเหมือน
0: ตั้งแต่เช้าเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับถึงจ้ากงเนี่ยห้าทุ่มนะครับเกิดเที่ยงคืนตีหน
1: ึ่งโรงเจเปิดยาวเลย
0: ใช่ครับโรงเจเนี่ยต้องบอกว่าไฟที่อยู่ในโรงเจไม่เคยดับเลยครับก็อยู่ตลอดนะครับแล้วก็ต้อนรับเจอิ๋วมีทางด้านการตีตอนเจ้าดูเรื่องความปลอดภัยสมาคมตะบางกตัญญูดูเรื่องทุกอย่างเลยครับดูเรื่องความปลอดภัยดูเรื่องการอำนวยความสะดวกทุกอย่าง
1: ก็คือเป็นสีสันของจังหวัดด้วยนิดนึงเรื่องของเศรษฐกิจ
0: ใช่ครับ
1: ในช่วงเทศกาลกินเจคือคืนนี้ขนาดไหนเอ่ย
0: ต้องบอกว่ารถติดนะครับต้องบอกว่าลงมาจากไปสนีจันทานีนะเราเรียกตรงนั้นนะยาวไปถึงหน้าตังเองสว่างกตัญญูถึงแยกตังเองรถจะติดแต่ตรงนั้นน่ะจะทำเป็นวันเวย์ณวันนั้นนะครับแล้วก็มีการติดประดับไฟตอนนี้ประดับตัวป้ายแล้วป้ายโฆษณาว่าทานถือศีลกินเจมีตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็คือคืนมากครับ
1: คือคืนมากนะคะคราวนี้สุดท้ายนะคะเดี๋ยวถามทั้งสองท่านเลยคือถ้ามองไปข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าเลยนะคะในเรื่องของการถือศีลกินเจเทศกาลนี้อยากจะให้เด็กๆอะค่ะเขาอนุรักษ์หรือว่าเขาคงอยู่ในสิ่งใดเอาไว้ค่ะ
2: ส่วนของผมนะครับอยากให้อนุชนรุ่นหลังนะครับได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมถือศีลกินเจเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีนะครับของการถือศีลกินเจคือปีนึงเราทำกันครั้งนึงได้บุญได้กุศลมากนะครับ
0: ครับส่วนผมนะครับจริงๆแล้วก็คือหลายๆอย่างครับบางอย่างเนี่ยลองมาเลือกทำดูลองมาลองดูถ้าไม่ดีปีหน้าไม่ต้องทำนะครับซึ่งเราก็เป็น
1: ลองไว้ไม่เสียหาย
0: ใช่ผมก็เพราะบ้านผมอยู่ไกลมากจากโรงเจเนี่ย50กิโลเรายังมาแล้วเรารู้สึกดีเราพาลูกพาหลานมาเขาทำแล้วเขารู้สึกดีเพราะฉะนั้นอีก10ปีต่อไปเราสามารถเลือกได้ครับว่าตอนเนี้ยปีนี้เราลองมาลองกินเจครั้งนึงก่อนลองมาทำกิจกรรมลองมาบริการคนอื่นมีคนแก่ผู้สูงอายุอะไรเงี้ยเรามาลองชวนเขากินเจลองพาบริการเขาแล้วถ้ามันดีปีต่อไปทำไปเรื่อยคนอื่นบอกน้อยลงแต่ผมดูตัวเลขมันไม่ได้น้อยลงนะครับมันเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นขนาดที่ว่าพอกินเจแล้วบางคนเอาไปทำที่บ้านตัวเองไปทำที่แถวๆบ้านตัวเองแล้วชวนคนอื่นกินต้องบอกว่ามีหลายๆคนครับที่เปลี่ยนจากการมากินเจแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนนะเพราะว่าบางอย่างได้พักร่างกายด้วยครับได้พักร่างกาย10วันแล้วเค้ารู้สึกมีแรงเยอะขึ้นเฟรชขึ้นสามารถตื่นไปทำงานได้เร็วขึ้นก็อันนี้ครับเป็นข้อดีเป็นกุตโลบายที่คนโบราณสร้างไว้ให้แต่อยากให้ทุกคนมาลองดูแค่นั้นเองว่าดีจริงหรือเปล่ามาลองทำก่อน
1: มาลองทำก่อนนะคะอย่างน้อยเนี่ยเรื่องของการทานอาหารเจเราก็ละเนื้อสัตว์ไปละหนึ่งนะคะก็คือเราได้บุญแหละนะคะฝากถึงคุณผู้ชมนะคะว่าในช่วงของเทศกาลกินเจนะคะสำหรับ

0: บนแห่งเจตัวนะคะเรามีอะไรยังไงบ้างตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ยังไงสุดท้าย
1: นะครับก็บนแห่งเจตัวนะครับขึ้นตะเกียงวันที่6นะครับตุลาคมเวลา 9:39 นนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่9ครับเราแห่ไปรับเจ้าด้วยกันตอนเที่ยงนะครับพร้อมเม่งอีเจตัวนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่18ยาวเลยครับ10วันเรารับประทานเจกันแล้วก็ส่งเจ้าในวันที่18ตอนคืนนะครับเวลาประมาณเที่ยงคืนถึงตี2นะครับแล้วก็เช้าวันที่19นะครับมีองค์ตัวเราเอี้ยมาเสด็จประทับที่บนแห่งเจตัวด้วยครับเราสามารถไหว้ชอได้ตรงนั้นตัวเราเอี้ยก็คือองค์ที่ใหญ่ที่สุดตัวก็คือใหญ่
0: ค
1: ือเทพองค์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วเราสามารถขอพรได้วันสุดท้ายเนี่ยเราจากตรงเจ้าเสร็จเรียบร้อยเราเปลี่ยนจากเสื้อขาวเป็นเสื้อแดงกราบขอพรท่านไหว้ชอซาแซงูแซนะครับไหว้แล้วเอาไปทานที่บ้านเป็นมงคลอีกครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: สำหรับเม่งหนีเจตัวค่ะ
2: ครับผมก็อยากฝากไว้ว่าวันที่6นะครับวันที่6ตุลานี้เวลา 8:19 น
0: ค่ะ
2: เป็นการขึ้นตะเกียงของเม่งหนีเจตัวเพื่อเป็นการประกาศว่าการถือศีลกินเจจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เรื่องพิธีกรรมต่างๆก็ทำเหมือนกันพร้อมกัน2โรงเจนะครับคือวันที่9เราก็รับเจ้านะครับแล้ววันที่18เราก็มีการส่งองค์ฮุจโจกลับคืนสู่สวงสวรรค์นะครับ
0: ค่ะก็2สถานที่นะคะก็มาร่วมกิจกรรมในเรื่องของการถือศีลกินเจหรือว่าการทานลงทานหรือว่าการปฏิบัติได้บุญทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องของการทานเจค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความเชื่อหรือว่าประเพณีสืบปฏิบัติในเรื่องของการทานเท่านั้นนะคะแต่ว่านี่คือคุณค่าที่ทางบรรพบุรุษนะคะก็สั่งสมมาแล้วก็มอบส่งต่อนะคะไปถึงคุณค่ากับคนรุ่นใหม่ในช่วงเทศกาลกินเจของทุกๆปีค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะแล้วก็หมดเวลาของรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ต่างที่มาขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: าะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึงคำแห่งประเทศไทย

ัสดีค่ะหากเอ่ยถึงจังหวัดจันทบุรีนะคะหลายคนอาจนึกถึงเมืองผลไม้อัญมณีและทะเลที่สวยงามค่ะแต่ยังมีอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่เก็บเรื่องราวอันทรงคุณค่าของประวัติศาสตร์ไทยเอาไว้ที่นี่คือวังสวนบ้านแก้วค่ะสถานที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระราชินีผู้ทรงผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประเทศแต่ยังทรงดำรงพระองค์ด้วยความเรียบง่ายเข้มแข็งและเปี่ยมด้วยพระเมตตาค่ะในวันนี้นะคะจะพาทุกท่านย้อนรอยเรื่องราวของพระราชินีผู้

0: เป็นที่รักมาทำความรู้จักวังสวนบ้านแก้วให้ลึกค่ะว่าเพราะอะไรจากตำหนักสวนพระองค์สู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์จากพระราชกรณียกิจอันงดงามเพื่อประชาชนสู่การยกระดับแบบนานาชาติและจากพระราชจริยวัตรอันงดงามสู่แรงบันดาลใจสู่คนรุ่นใหม่งานของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณียังคงส่องสว่างในความทรงจำของชาวจันทบุรีและคนไทยทั้งประเทศไปติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ
1: สำหรับพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีก็ต้องบอกว่าท่านเป็นพระธิดาของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภาพันนีท่านเมื่ออายุได้2ปีพระบิดาและมารดาของพระองค์ก็นำพระองค์นั้นไปถวายตัวให้กับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่พระราชวังดุสิตหลังจากนั้นท่านก็อยู่ในความดูแลของพระพันปีจนอายุได้7ปีท่านก็ได้ศึกษาที่โรงเรียนราชินีในช่วงนั้นท่านใช้ชีวิตที่สวนดุสิตในพระบรมมหาราชวังเมื่อครั้งหนึ่งพระพันปีได้ย้ายไปที่พระราชวังพญาไทสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีก็ทรงเสด็จตามไปด้วยแล้วก็เล่าเรียนหนังสือที่โรงเรียนราชินีในช่วงนั้นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีก็ได้พบและก็ได้เจอในหลวงรัชกาลที่7นะครับเป็นเบื้องต้นจนหลังพอสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีอายุ14ปีท่านก็ได้เข้าสู่พิธีนะครับอภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ครับในช่วงแรกนั้นในหลวงรัชกาลที่7ท่านก็ยังไม่ได้เสวยราชสมบัติท่านจึงขอพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในสมัยนั้นไปศึกษาเล่าเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสในตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่7ท่านก็ไปศึกษาเสนาธิการทหารที่ฝรั่งเศสสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีก็เสด็จตามไปด้วยจนหลังจากนั้นไม่นานก็พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็สำเร็จการศึกษาจากฝรั่งเศสก็กลับมาในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่พระเชษฐาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าบางท่านก็สวรรคตและก็ในช่วงนั้นก็มีเหตุการณ์อีกหลายๆอย่างเกิดขึ้นทำให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ในวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2469และในครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่ได้มีพิธีสถาปนาพระบรมราชินีขึ้นจึงถือได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีเป็นพระบรมราชินีพระองค์แรกแล้วก็เรียกว่าน่าจะเป็นพระองค์สุดท้ายในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชในช่วงนั้น

ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณนั้นได้แปลพระราชฐานไปประทับที่พระราชวังไกลกังวลทางคณะราษฎรก็ได้มอบหมายให้หลวงสุภัจจราสัยเป็นกัปตันเรือที่จะมาจับพระองค์นั้นกลับยังพระนครในหลวงรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ถามสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภาพรรณผู้เป็นแม่ของสมเด็จว่าหญิงว่าอย่างไรสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณตอบด้วยความเด็ดเดี่ยวว่าเข้าไปตายก็ไม่เป็นไรต้องมีศักดิ์ศรีต้องมีสัจจะตรงนี้หลายคนอาจจะมีคำถามว่าทำไมในหลวงรัชกาลที่7ไม่ตัดสินใจพงษ์ให้คำตอบว่าสาเหตุที่ต้องถามเนื่องจากว่าถ้าท่านตัดสินใจแล้วผู้หญิงก็ต้องทำตามท่านก็เลยมอบอำนาจในการตัดสินใจให้กับสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณนั้นก็ทรงตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวเพราะการกลับไปโดยเรือนั้นพระองค์ก็ไม่มั่นใจในความปลอดภัยท่านจึงตัดสินใจบอกว่ากลับแต่ท่านก็กลับโดยทางรถไฟในหลวงรัชกาลที่7สามารถต่อสู้กับเรื่องราวเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ไหมได้แต่พระองค์ตรัสว่าบัลลังก์ของท่านจะไม่เปื้อนเลือดนี่คือสิ่งที่ท่านตั้งใจในช่วงนั้นและหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นท่านก็เสด็จกลับพระนครเมื่อท่านเดินทางกลับไปโดยรถไฟสองข้างทางนั้นมืดสนิทไม่มีใครรับพระองค์เลยจนวันรุ่งขึ้นคณะราษฎรก็เข้าพบแล้วก็ขอพานธูปเทียนดอกไม้ขอเข้ามาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นไม่ได้ตอบว่าพระองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่ได้โกรธเลยแต่พระองค์ท่านน้อยใจที่ใส่ร้ายพระองค์หลังจากครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามให้กับทางคณะราษฎรแต่พระองค์วงเล็บไว้ว่าชั่วคราวเนื่องจากว่าธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับนั้นยังไม่สมบูรณ์และอีกประมาณ6เดือนถัดมาในวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475พระองค์ก็ลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญการปกครองฉบับถาวรในวันที่10ธันวานั่นเองหลังจากนั้นพระองค์ก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญการปกครองต่อจากนั้นมาก็เกิดวิกฤตอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรียกง่ายๆว่ากบฏบวรเดชในช่วงนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณตกที่นั่งลำบากอีกครั้งหนึ่งซึ่งหนักหนากว่าครั้งแรกนักครั้งนั้นพระองค์เจ้าบวรเดชทำการกบฏแล้วก็นำรถไฟมารับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณแต่ว่าพระองค์ทั้งสองไม่เสด็จไปเนื่องจากว่าถ้าเสด็จไปก็จะเป็นเฉลยของพระองค์เจ้าบวรเดชท่านก็เลยไม่เสด็จไปท่านก็ยังอยู่หลังจากนั้นอีก3วันก็ได้ทราบข่าวมาว่าเรือรบหลวงสุโขทัยที่เคยมารับตอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นั้นกำลังออกจากท่ามารับท่านอีกแล้วท่านก็เลยนำสรรพวุฒิเท่าที่มีแล้วก็อาหารเท่าที่มีลงเรือลงไปที่จังหวัดสงขลาเพื่อหนีกับเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ต้องการให้ทางคณะรัฐบาลมองว่าอยู่ฝ่ายกบฏหรือไม่ต้องการให้ฝ่ายกบฏมองว่าอยู่ฝ่ายรัฐบาลท่านลำบากใจมากการที่ท่านล่องเรือไปจากพระราชวังไกลกังวลไปถึงสงขลาใช้เวลานานมากแล้วก็ลำบากอาหารทั้งหลายอาวุธยุทธ์ต่างๆที่มีก็หล่นลงทะเลหมดไปด้วยความยากลำบากจนในที่สุดก็ถึงสงขลาท่านอยู่ที่นั่นได้3เดือนหลังจากนั้นจึงเสด็จกลับมาที่วังสุโขทัยในช่วงที่อยู่วังสุโขทัยท่านไม่มีความสุขเลยสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณได้ให้สัมภาษณ์สมาคมนักสื่อข่าวแห่งประเทศไทยว่าตอนนั้นชีวิตลำบากทุกวันก็จะมีรถทหารผ่านมาหน้าพระตำหนักแล้วก็ส่งไฟเข้ามาในยามค่ำคืนทำให้ชีวิตการเป็นอยู่นั้นมีความรู้สึกลำบากใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่รู้ว่าพระองค์ทรงบอกว่าไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาฆ่าเราเมื่อไหร่
ท่านอยู่อย่างนั้นและในช่วงนั้นก็พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็พระเนตรของท่านก็มีผิดปกติเนื่องจากว่าท่านสุขภาพไม่ค่อยดีท่านจึงขอไปรักษาตัวที่ประเทศอังกฤษตอนนั้นคณะรัฐบาลห้ามนะครับพระบรมวงศานุวงศ์แม้แต่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวห้ามออกนอกประเทศเด็ดขาดเดือนมกราคมพุทธศักราช2477ท่านก็เสด็จออกจากประเทศสยามไปรักษาพระเนตรที่ประเทศอังกฤษท่านอยู่ที่ประเทศอังกฤษประมาณ2ปีหลังจากนั้นท่านก็มองดูแล้วว่าท่านเป็นกษัตริย์ไม่สามารถช่วยเหลือประสบนิกรของท่านได้เลยท่านมีหน้าที่อย่างเดียวคือลงพระปรมาภิไธยในคำสั่งหรือกฎหมายต่างๆเท่านั้นท่านจึงตัดสินใจส่งมอบพระราชอาถะเลขามายังคณะรัฐบาลประกาศขอสละราชสมบัติดังมีใจความว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยก

อำนาจทั้งหลายให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรนับแต่วันนั้นท่านไม่ได้เป็นกษัตริย์สละทุกอย่างคณะรัฐบาลก็งดการให้เบี้ยหวัดหรือเงินบำและก็เงินเดือนทุกอย่างตัดทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งข้าราชบริพารที่มาดูแลปฏิบัติรับใช้พระองค์ก็เรียกกลับหมดฉะนั้นคนที่อยู่กับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพบรรณีนั้นก็จะเป็นเครือญาติหรือคนที่รักพระองค์จริงๆท่านใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษท่านกลับยังประเทศสยามท่านก็ปฏิเสธท่านยังไม่เจ้ารำไพบรรณีใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษถึง10นั้นไม่นานถัดจากนั้นอีก8ปีที่ท่านอยู่ท่านก็ได้รับกราบบังคมเชิญอีกรอบหนึ่งให้เสด็จกลับประเทศสยามในช่วงนั้นท่านจึงตัดสินใจถึงเวลาแล้วที่ท่านต้องกลับบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน24พฤษภาคม2492ท่านเสด็จกลับโดยทางเรือมาถึงท่าราชวรดิษฐ์ใช้เวลา24วันมาถึงที่ประเทศสยามนำพาธิของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับมาด้วยหลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าลำไพบรรณีเสด็จกลับนิวัตรประเทศสยามแล้วในช่วงนั้นพระองค์ก็มาพักอยู่ที่วังสาวปทุมที่ตำหนักขอนะครับกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีพระพันวสาอัยกาเจ้าในช่วงนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่กรุงเทพมหานครวังสาวปทุมได้1ปีท่านก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าอยากจะใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชนคนธรรมดาไม่อยากให้คณะรัฐบาลนั้นได้ส่งกังวลและพระองค์ก็รู้สึกไม่สบายใจเช่นเดียวกันจึงได้ให้พลตรีหม่อมทวีวงศ์ถวัญยศักดิ์เลขาธิการพระราชวังในสมัยนั้นได้หาที่ดินให้ท่านได้สักแปลงหนึ่งเพื่อที่จะไปใช้ชีวิตในบ้านปลายสุดท้ายของพระองค์และพลตรีหม่อมทวีวงศ์ถวัญยศักดิ์ก็ได้เลือกพื้นที่2493สมเด็จพระนางเจ้าลำไพบรรณีเสด็จที่จังหวัดจันทบุรีเนื่องจากว่าจังหวัดจันทบุรีเป็นระยะทางจากวังสุโขทัยระยะทางจากกรุงเทพต้องบอกว่าระยะทางจากวังสัปปทุมมาที่จังหวัดจันทบุรีใช้เวลาเดินทาง1วันประมาณ1วันและพระองค์ก็เคยเสด็จประพาสจังหวัดจันทบุรีด้วยเมื่อปีพ.ศ. 2470ท่านประพาสน้ำตกพลิ้วด้วยท่านจึงได้เห็นภูมิทัศน์อากาศของจังหวัดจันทบุรีท่านจึงตัดสินใจเลือกจังหวัดจันทบุรีย20มิถุนายนพุทธศักราช2493ท่านเสด็จมาที่จังหวัดจันทบุรีอยู่เป็นแบบถาวรในช่วงแรกชีวิตของสมเด็จพระนางเจ้าลำไพบรรณีท่านลำบากมากทุกท่านน่าจะรู้ว่าในสมัยก่อนนั้นอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีต่างๆไม่มีเมื่อท่านมาอยู่ระยะแรกท่านมาอยู่เรือนไม้ไผ่หลังคามุงจากกรมทางหลวงสร้างไว้ให้6หลังเป็นเรือนไม้ไผ่หลังคามุงจากท่านอยู่ได้ท่านอยู่ที่นั่น3ปีด้วยกันความยากลำบากของพระองค์ชีวิตมรสุมผ่านมรสุมชีวิตมากมายและมาอยู่เรือนไม้ไผ่หลังคาจากถึง3ปีด้วยกันในสมัยนั้นหน้าร้อนร้อนแค่ไหนหน้าหนาวหนาวแค่ไหนหน้าฝนจันทบุรีตก15วัน15คืนท่านอยู่ยังไงนั่นคือชีวิตของพระองค์ถัดจากนั้นอีก2ปีพระองค์ก็ทรงดำริสร้างเรือนชุดแรกขึ้น3หลังได้แก่เรือนเขียวเรือนเทาและก็เรือนแดงนั่นคือเรือนชุดแรกท่านอยู่ได้5ปีและท่านก็มีพระราชดำริอัจฉริยะของท่านเกิดขึ้นทำให้จันทบุรีเป็นที่รู้จักของผู้คนทั้งประเทศเพราะในช่วงที่ท่านอยู่เรือนหลังแรกเป็นช่วงระยะเวลาประมาณ5ปีท่านได้คิดไม่ใช่ไปทำแข่งกับชาวบ้าน

0: ท่านต้องการสร้างพัฒนาจะไปเผยแพร่ให้กับชาวบ้านออกแบบลายเสื่อพัฒนาการตัดเย็บการย้อมสีกกให้มีคุณภาพเพื่อที่จะเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงข้าราชบริพารของพระองค์และชาวบ้านที่มาทำงานกับพระองค์ที่วังสวนมันแก้วท่านดูแลคนถึง200กว่าชีวิตถัดจากนั้นอีก2ปีจึงได้สร้างพระตำหนักหลังใหญ่ขึ้นนั่นคือพระตำหนักใหญ่หลายท่านก็จะเรียกว่าพระตำหนักเท่าปีพุทธศักราช2495คณะรัฐบาลก็ได้ถวายวังสุโขทัยคืนหลังจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณิกจึงได้มีโอกาสบางครั้งได้เสด็จกลับไปประทับที่วังสุโขทัยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2495นั่นเองพระองค์ทรงตรัสบอกกับผู้ว่าที่ศึกษาเล่าเรียนทำให้หลายๆคนมีงานทำนี่คือความสร้างไว้ให้กับชาวจันทบุรีพระองค์ประทับอยู่ที่วังสวนบ้านแก้วเป็นเวลา18ปีปีพุทธศักราช2511ท่านก็เสด็จกลับเนื่องจากว่าตอนนั้นพระองค์สุขภาพไม่ค่อยดีแล้วและพื้นที่อย่างนี้ก็ได้พระราชทานให้กับกระทรวงศึกษาพระองค์เสด็จกลับไปยังวังสุโขทัยอีกครั้งหนึ่งและพระองค์ก็ใช้ชีวิตที่วังสุโขทัยโดยการที่มีการออกงานต่างๆหรือปฏิบัติพระราชกรณียกิจช่วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอยู่ในสมัยนั้นถึง16ปีด้วยกันหลังจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณิกก็ทรงเสด็จสวรรคตในวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2527ณวังสุโขทัยนั่นเองก่อร่างสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาให้กับ
1: เรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีไม่ใช่เพียงเรื่องราวของพระราชินีพระองค์หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ค่ะแต่คือเรื่องราวของความเข้มแข็งความเสียสละและการทรงงานเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

0: ไปค่ะหากวันนี้เราได้เดินเข้าไปในวังสวนบ้านแก้วเราเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนรักแผ่นดินของเราให้มากขึ้นและ
1: เพื่อรำลึกเทพพยดาและฤาษีปฐมมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุง
2: เอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือเราเนี่ยเข้าไปก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
3: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
1: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะเสียงเพลงและจังหวะทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวลูกทุ่งไทยม้วนได้ทุกเจเนเรชั่น
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหะทะยัสสะสัทธิสีวาจาติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้อัญเชิญบาลีภาษิตขึ้นมาแสดงแต่งเป็นอรรถอธิบายเพื่อประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ชมผู้ฟังให้ได้รับประโยชน์เป็นข้อเตือนใจเป็นข้อสังเกตเป็นข้อพิจารณาและเป็นเรื่องของการฝึกหัดว่าทำไมจึงมีบาลีว่าวาจาสะท้อนจิตใจวาจาที่หลุดจากปากออกมามันสะท้อนจิตใจผู้พูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวาจาที่พูดซ้ำๆจนเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์เป็นฉายาเราถ้าไปถึงตั้งคนนี้จะต้องได้ยินคำพูดอย่างนี้ไปถึงพระองค์นี้นะเธอต้องได้ยินคำพูดแบบนี้แล้วก็จริงแล้วคนก็มักจะไปหากันมักจะไปหากันแล้วคนที่มีคำพูดแบบนี้เขาเรียกมาทั้งเซตคำพูดแรกที่อาตมาบอกว่าจะพูดเดี๋ยวเซตอื่นจะตามมาลองประมวลดูเถอะคนที่เคยเราจะยกตัวอย่างให้ฟังคนมันจะเร่งความคนมันจะเร่งความสำเร็จเร่งความสุขแล้วมันก็อาจจะล้มเหลวไปก็บอกว่าเอาหน้าเอาหน้าเดี๋ยวก็ดีเองจะได้ยินเสียงสูงเนี่ยเดี๋ยวก็ดีเองแหละดีเองยังไงอ่ะเฮ้ยนาฬิกาเนี่ยนะพอมันเที่ยงแล้วมันก็ลงแล้วเข็มยาวมันก็ลงเข็มสั้นมันก็ลงกี่รอบล่ะกี่รอบกี่รอบผมมาถึงเที่ยงจากเที่ยงวันมาเป็นเที่ยงคืนพอเลยเที่ยงไปแล้วมันก็ค่อยขึ้นเดี๋ยวค่อยๆลงพอหกโมงมันก็ขึ้นไม่มีมนุษย์คนไหนมนุษย์มันผ่าซีกอย่างนี้ท่านมนุษย์มันผ่าซีกแบบนี้ถ้าดูเลข12กับเลข6เนี่ยมันผ่าซีกกันนะท่านฝ่ายซ้ายมือเป็นฝ่ายขึ้นซีกซ้ายมือเป็นซีกขึ้นซีกขวามือเป็นซีกลงตัวเราก็เหมือนกันท่านร่างกายสังขารเอาร้อยมาตั้งเนี่ยเอาร้อยหนึ่งก็แล้วกันท่านเอาร้อยมาตั้งเนี่ยมันก็ผ่าซีกหนึ่งท่านตั้งแต่หนึ่งขบถึงห้าสิบก็มันไปฝ่ายขึ้นอย่างนี้เลยท่านห้าสิบแล้วมันลงแล้วท่านอืมอืมอืม

จัดไฟแทบตายนะท่านผู้ชมแต่ว่าเหนียงคอมยานนี่จัดไฟเนี่ยท่านเอาแสงประสาทเนี่ยไม่ให้อะไรท่านไม่ให้รอยตรงนี้มันขึ้นเนี่ยมันเป็นรอยแก่เปล่ารอยแก่ก็ได้จะเป็นรอยหนวดมังกรก็ได้ท่านมังกรมีหนวดอย่างนี้ท่านอย่ามันแตกให้มันตรงนี้มันแตกนะถ้าแตกมันเข้าปากแสดงมังกรเคี้ยวหนวดแสดงลำบากเพราะอาตมาคิดด้วยปากเดี๋ยวท่านไปหาครีมมาทาป้ายทุกวันรอยจะได้หายผมช่างมันเถอะโยมช่างมันเถอะโยมจะดูพระหล่อแล้วพระหล่ออยู่ไม่นานนะไอ้ที่นานเนี่ยไม่หล่อโอ้ยท่านหน้าตาดีบอกไม่ใช่หน้าตาดีอ่ะท่านสังเกตดูฮะท่านไปงานไหนเนี่ยท่านหน้าตาดีกว่าเขาบอกก็ถูกแล้วไงอันนี้โยมพูดถูกแต่ถ้าไอ้ที่สึกไปแล้วหน้าตาดีกว่าอาตมาถามไปคิดถึงว่ากุศลกรรมนะฮะที่จะต้องอยู่ในพุทธศาสนาด้วยความตั้งใจนะฮะที่หน้าตาดีมันสึกไปหมดแล้วรุ่นอาตมานี่40กว่ารูปแล้วยังมากรุงเทพอีกกี่รูปแล้วท่านจะเจอกันนะยังมีรุ่นน้องกันนะสังเกตดูหน้าตาดีนะโบราณบอกรูปร่างหล่ออันตรายลักษณะดังกล่าวมาแล้วนี่นะฮะเขาจะมีคำพูดอยู่อย่างหนึ่งที่สะท้อนคุณธรรมในจิตใจเขาเอ้ยรูปธรรมนามธรรมนะเขาสอนให้เราทำใจรูปธรรมนามธรรมนะรูปธรรมนามธรรมคืออะไรคือนามธรรมเนี่ยมันแต่งรูปธรรมนามธรรมในตัวเราเนี่ยท่านคือจิตมันไม่กายกับกายกับจิตนี่ท่านไอ้นามธรรมเนี่ยมันแต่งตัวเรานะให้ออกมาแตกต่างกันไม่สวยเลยไม่สวยรูปธรรมนามธรรมนะเอาว่าพอใจในที่กับท่านแล้วทำไมนะพี่หนูจึงสวยกว่าหนูแม่มือชูมั้งสวยไหมท่านพ่อกับแม่เขาเข้าใจตามคำสอนพุทธศาสนาเรื่องอะไรมารูปธรรมนามธรรมให้ชีวิตเท่ากันพ่อบอกให้ชีวิตเท่ากันอาหารก็เหมือนกันตามภูมิภาคแต่นามธรรมมันแต่งฝ่ายที่คนเนี่ยทั้งผัวทั้งเมียโอ้ยรูปร่างดูอะไรนางงามอะไรนะที่พ่อมันเก็บขยะใช่ไหมที่พ่อเลี้ยงเดี่ยวอะนางงามอะไรนะชื่ออะไรแอนนาเสือใช่ไหมนั่นแหละก็ดูรูปร่างพ่อสิออกมาลูกเป็นนางงามได้ยังไงอะถ้าเป็นนางงามแล้วอยู่ที่อัตตาสมุทรสาครสมุทรสงครามอยู่คนนึงอะมีคนนึงอะพ่อแม่ก็รูปร่างไม่ดีอะพ่อก็ให้ไอ้ตัวเล็กๆมาตัวนึงแต่ทำไมล่ะให้ลูกประธรรมที่ออกมาตัวเหมือนกันท่านดูท่านดูในนั้นสิที่สมัยนี้เขาเรียกสเปิร์มอ่ะแต่จิตมันปฏิสนธิแล้วเนี่ยนำมาทำมันแต่งรูปธรรมว่าอย่าไปน้อยใจมันสิท่านรูปธรรมนำมาทำมันคือทำใจทำใจจะไปบ่นอยากขยับขึ้นมาอีกนิดก็หาเครื่องสำอางมาใช้อยากขยับขึ้นมาอีกนิดนึงก็รูปธรรมนำมาทำก็จมูกเดี๋ยวนี้เงินมันทำเงินมาทำอะไรเงินมันก็ทำได้ทั้งนั้นแหละท่านยกเวลาแต่โครงสร้างเดิมมันไม่ใช่เราควรจะรู้มันเป็นรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่อะไรเลยปรงใจซะบ้างเถอะท่านโอ้ไปเข้างานสวยกว่าเขาเขาสวยกว่าเราเขาหล่อกว่าเรารูปธรรมนามธรรมคิดอะไรกันเยอะแยะถ้าเราไปคิดเยอะแยะไม่ได้ท่านมันรู้จักกุศลกรรมกับอกุศลกรรมมันต้องรู้จักด้วยถ้าเราไม่รู้จักแย่เลยท่านน้อยใจแต่พุทธภูมิและในส่วนที่ไม่ดีมันก็ดีในความขี้เร่ของเราอาจจะเป็นคนเก่งก็ได้ท่านสังเกตไหมอาตมาเคยสงสัย

ว่าผู้หญิงไม่สวยสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงไม่สวยมักจะเป็นนักวิชาการเป็นนักบริหารเป็นด็อกเตอร์แต่เด็กผู้นี้มันน้อยใจในความสวยของมันในความไม่สวยของมันแต่มันเป็นด็อกเตอร์ล่ะนักการมีชื่อเสียงมากกว่าอีกคนสวยพ่อลูกที่คนเป็นคนสวยมีผัวไปแล้วส่วนพวกไม่สวยไม่มีใครจีบท่านมาจีบจนประสบความสำเร็จแล้วกลับได้ดีกว่าคนนั้นอ้าวในดีมีเสียในเสียมีดีมันไม่มีใครอะไรมันเสียหมดหรอกมันไม่ใช่เน่าอะไรนะถ้าเน่ามันก็ไม่เกิดมาแล้วท่านคนเกิดมาพิการเนี่ยเขาบอกในดีมีเสียในเสียมีดีท่านดูคลิปสิคลิปอะไรท่านดูคลิปคนพิการสิที่เขาฝึกวันดีแล้วน่ะใช้ปากกาเขียนรูปอย่างเงี้ยท่านเขียนหนังสือใช้เท้าแปลงฟันเนี่ยคลิปออกมาเนี่ยนักสู้ชีวิตขาไม่มีนะฮะมือไม่มีเนี่ยคนดูคลิปเนี่ยเป็นไงแต่เขาถูกเขาฝึกใหม่เขาไม่เคยน้อยใจไม่ยากนะขยับตัวได้กับพุ่งมองโลกไปซะท่านลงน้ำไปซะแต่เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นในดีมีเสียในเสียมีดีแล้วยังให้ความดีกับคนอื่นนะดูคลิปที่ฝรั่งหรืออะไรนะที่คนพิการนะฮะมันเดินขึ้นภูเขาไม่ได้ฝรั่งมันอุ้มไปนะมันเอาพาขึ้นอะไรกำแพงเมืองจีนหรืออะไรนะถามว่าคนนี้มีชื่อเสียงไหมไอ้มือเท้าไม่มีเนี่ยมีชื่อเสียงไหมท่านไม่มีชื่อเสียงแต่มันมีชื่อเสียงตรงที่คนใจดีเขาสร้างคุณให้คุณเป็นดาวเด่นนี่เด็กคนหนึ่งตมาก็ดูผ่านร้องเพลงนะฮะคอมเมนเตอร์มันเขาเรียกคอมเมนเตอร์แปลว่าผู้วิจารณ์หรือผู้ตัดสินน้ำตาไหลมันร้องเพลงมันใช้ภาษาใบ้ทั้งเพลงคนนึกเอ๊ะทำไมใช้ท่าทางแบบนี้คำตอบที่เขาตอบคือว่าเพราะน้องหนูเป็นคนใบ้เป็นคนใบ้หนูจะต้องเรียนภาษาใบ้เพื่อจะสื่อสารกับน้องหนูแล้วที่หนูร้องเพลงเนี่ยเพื่อจะให้น้องดูต้องเป็นภาษาพิเศษกว่าภาษาปกติเพื่อเข้ากับเพลงและจังหวะเขาขอให้ร้องอีกครั้งหนึ่งคนน้ำตาแตกอาตมาดูน้ำตาหยดลงจอโทรศัพท์เลยท่านนะแสดงว่าในความเสียนั้นมันมีดีมันสร้างพี่ให้เป็นคนที่รู้อีกภาษาหนึ่งให้แสดงคุณธรรมเราดูสิท่านดูฮะแล้วว่าโอ้โหพวกแอฟริกานะพวกดำๆเลยไหมท่านเดินมาในสาวไม่มองเราท่านแต่ถามว่านักกีฬาในโลกใบนี้ที่เก่งที่สุดคนดำหรือคนขาวคนดำทางนั้นท่านไปดูทีมฟุตบอลอเมริกันฟุตบอลท่านไปดูเหอะอเมริกันว่าอะไรรังเกียจสีผิวนะถามว่าเป็นนักกีฬามันรังเกียจไหมไม่ได้รังเกียจอะไรเลยแล้วกลายเป็นอะไรกลายเป็นขวัญใจของเขากลายเป็นขวัญใจเอาดูวอลเลย์บอลใช่ไหมเดี๋ยวนี่ตกกับพื้นอะไรบาสใช่ไหมบาสเกตบอลโอมบาเริ่มเลยฮะถามมันยัดไปในหัวเนี่ยบึ้งค่าตัวมันเท่าไหร่รูปธรรมนามธรรมในดีมีเสียในเสียไม่ดีกับท่านไม่มีใครไม่มีดีนักมวยอ่ะนักมวยสมัยก่อนก็นักมวยขาเท่านั้นพอแคสเครมมาชกไปดังคนขาลุกขึ้นปรบมือหมดท่านปรบมือหมดโปรโมเตอร์ก็หัวหยิกใช่ไหมท่านทุกอย่างยิงหมดตอนนี้ตำนานแคสเครม The Black Superman ไปฟังเสร็จ The Black Superman จะมีเพลงประจำเขาแต่งให้ในความดำของเขาเอาดูสองคนสินักเทนนิสพี่น้องวีนัสกับมีอะไรวิลเลียมฮะเซเลน่าวิลเลียมกับมีนัทวิลเลียมแต่ถามว่าในโลกใบนี้ยายสองพี่น้องเนี่ยว่าใครมีชื่อเสียงสู้เขาได้บ้างโลกยังจำนะคนขาวนะฮะท่านซาลาโปวาคนก็ลืมไปแล้วเขาก็เสีย

แล้วสมัยก่อนคนก็ลืมคนขาวไปแล้วคนผิวสีดูดารานักแสดงสิท่านถามว่าคนขาวกับคนดำเนี่ยใครมันเด่นกว่ากันภาพยนตร์เนี่ยท่านดูสิเนี่ยเดินมาเนี่ยตัวดำปากห้อยเนี่ยตรงนี้แดงแป๊ดใช่ไหมแล้วมันเล่นดีอะแล้วไหนว่ารังเกียจสีผิวอะไม่ได้รังเกียจอะไรเลยเขาไม่ได้มากดขี่มาเหยียบย่ำมาเป็นตัวพระเอกเพราะฉะนั้นที่บอกว่ารูปธรรมนามธรรมพระโทท่านผู้ชมลงวิจัยให้มันดีเถอะท่านไอ้ดีอาจจะมีไอ้ในดีมีเสียในดีมีเสียต้องเยอะแยะอาจจะประมาทก็ได้อาจจะทำอะไรไม่เป็นก็ได้อาจจะหยิบยงก็ได้รูปธรรมนามธรรมดูสังขารของเรานี่เขาพูดถึงว่าสังขารเพื่ออะไรท่านเพื่อ ทำใจแล้วไปพัฒนาในส่วนอื่นเพื่อจะไม่ได้ใช้เอาความขาวมาใช้มันมีสีขาวดำมันก็ไม่เด่นทุกอย่างเป็นรูปธรรมนามธรรมลงขาวโบ๊ะสิท่านจะได้อะไรขึ้นมาอาตมาบอกว่าบางอย่างมันจะไปแก้มันเลยท่านแก้กันที่ความสามารถดีกว่ารูปมันจะไปแก้มันล้อไปเจอกันต่างประเทศเกิดรักกันพอลูกออกมาแล้วแม่ฟันห่างเป็นจอบใช่ท่านดูรูปเก่าตายโหงแล้วมันไปทำทั้งหน้าเลยท่านเลิกกันเลยเลิกกันเลยฮะขยับขยับดูเมืองไทยทั้งคนประเทศไทยนะคนหนึ่งเตี้ยอมตะท่านนายกบรรหารอดีตนายกบรรหารใช่ไหมฮะอ้าวเฮ้ยคุณไปยืนกับฝรั่งเนี่ยคุณไม่อินเตอร์เอากับฝรั่งมาหาผมสิครับผมก็มีโอกาสขึ้นเวทีโลกเหมือนกันท่านอดีตนายกชวนหลีกภัยอ่ะเป็นคนผู้ชายร่างเล็กๆเตี้ยกว่าตมาตั้งเยอะเนี่ยว่านี่80กว่าแล้วยังเป็นประธานสภาองค์มันโกงตั้งแต่รูปร่างมาแล้วท่านแต่ซึ่งท่านผู้ชมปัจจุบันนี้ท่านอายุอ่อนกว่าอาตมาสัก 6-7 ปีแล้วแกอาตมาเขารู้จักอะไรนะถวัลย์คีรีวัฒน์อ้าวโกงกลุ่มนั้นน่ะท่านจากไปหมดแล้วฮะมันโกงตั้งแต่หน้าตามันนะเกลียดจริงๆเลยท่านกลุ่มนั้นน่ะแต่ทำไมมันกลายเป็นอมตะไปดูทำเนียบตัวโกงในประเทศไทยเถอะโกงสมัยนี้รูปหล่อหมดเอาจะเก็บมาตัวโกงในหนังสมัยนี้หล่อไม่มีทางอมตะถ้าผู้สร้างหนังท่านจำไว้นะหาที่รูปร่างมันโกงฮะไอคนที่มันเกลียดซะก่อนนะถ้าไอรูปหล่อมาเป็นตัวโกงนะไม่สำเร็จหรอกไปดูเจมส์บอนด์ในฝรั่งสิท่านมันโกงแต่รูปร่างหน้าตาเนี่ยถ้ามันเกิดน้อยใจมันก็ไม่ได้เป็นดาราเขาพยายามแสวงหาแต่ยังโกงไม่พอถ้าคุณถึงขั้นแล้วก็นะทำใจไว้พัฒนาอย่างอื่นไปสิรูปธรรมนามธรรมของเราเนี่ยโยมก็ดูทีวีโอ้ท่านหูกลางฉึ่งใช่ต้องถามทีวีเนี่ยไปเลยเขาเรียกพระหูกลางใช่ไหมยิ่งผอมแล้วยิ่งหูกลางงานยิ่งเยอะยิ่งหูกลางไม่สบายยิ่งหูกลางกลับไปดูเก่าๆเนี่ยแต่มาก็ดูตัวเองไม่ได้นะท่านแต่ถ้าไม่มีไอ้หูกลางวันนี้ท่านชอบฟังคำนินทาก็เป็นมาศึกษาเล่าเรียนไม่ได้น้อยใจอะไรท่านเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะที่รูปธรรมนามธรรมมันก็แต่งกันมาเองแล้วจะแต่งต่อไปท่านก็ทำบุญกุศลมาสิแล้วท่านทำจิตมันดีถ้าปรารถนารูปร่างอย่างไรเนี่ยเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าท่านคิดเอาเองและบุญกุศลแต่ละอย่างเนี่ยท่านผู้ชมเคยสัมผัสกลับมานึกถึงในขณะที่เราทำจิตเราเป็นยังไงนะวันนี้ไปกรรมฐานจิตใสสะอาดมันสร้างอะไร

0: ไปมันจะสร้างรูปหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะแต่ไม่ใช่รูปละไม่ใช่ทรงนี้นะท่านอ่ะไม่ใช่ทรงที่ท่านเป็นถ้าท่านไปใส่บาตรโยมแก่ใส่บาตรโยมเคยหลับตานี่ว่าทำไมถ้าไปนั่งเขาเรียกนะนั่งยองๆใส่บาตรนั่งข้าวณขณะนั้นจิตท่านเป็นยังไงมันจะงามประพิมประพายมันจะมีนางฟ้านามธรรมมันงามภายในแล้วอันนี้นั่นแหละจะไปแต่งภพชาติใหม่สิ่งที่เรารอนะท่านกระทำความชั่วนะฮะนามธรรมเนี่ยไอ้รูปธรรมเนี่ยมันดีหมดท่านแต่นามธรรมมันไม่ดีมันใช้รูปธรรมในทางที่ผิดในทางทำความชั่วรูปหล่อก็ไปเที่ยวผู้หญิงไปผ่านผ้าผู้หญิงไปอะไรต่ออะไรนะเอาเถอะนามธรรมชั่วชาติหน้าเถอะเกิดเป็นเปรตจะรู้ว่าไอ้การที่ไปผ่านพระผู้หญิงไปข่มขืนไปหลอกลวงเขาเนี่ยเป็นเปรตแล้วนะรูปธรรมจะเป็นไงเพราะนามธรรมไม่ดีสันนิษฐานที่มีรูปร่างแตกต่างกันถ้าไปดูว่าหลวงพ่อขอมเนี่ยดูในนี้ดูเอาว่าหลวงพ่อขอมมาให้ดูนั่นแหละนามธรรมมาแต่งรูปธรรมของเปรตของสันนิษฐานถ้าไม่ดีต้องแก้แก้เลยได้อย่างที่ไหนมาแล้วแต่แก้นามธรรมของเราใหม่ถ้านามธรรมของเราแก้ใหม่ได้นะโดยสภาวะจิตของเราโดยการทำบุญกุศลต่างๆโดยทำสนุกุศลนะท่านชาติหน้ามันต้องดีเป็นเทวดาต้องดีท่านคนรูปชั่วปัจจุบันนี้ท่านเป็นเทวดารูปหล่อเยอะแยะเทวดามันต้องรูปหล่ออยู่แล้วเพราะจึงหล่อเพราะจึงเป็นนางฟ้าต้องรูปสวยเพราะอะไรคนนำมาทำมาแต่งแล้วนางฟ้าก็แตกต่างกันไม่ใช่รูปร่างเหมือนกันเป๊ะไม่มีท่านไม่มีรัศมีก็ต่างกันขนาดรัศมีต่างกันความสวยความงามต่างกันการขยายร่างก็ต่างกันทรัพย์สมบัติก็แตกต่างกันเอาทำวันนี้ดีวันหน้าก็มีแต่ทำวันนี้ทำชาตินี้ดีชาติหน้าก็มีแต่ถ้าชาตินี้ดีนะท่านรูปธรรมดีท่านทำนามาทำให้มันดีมันจะดีขยายขึ้นไปเรื่อยๆท่านได้โอกาสถ้ารูปธรรมไม่ดีชาติคิดดีเข้าไปทำดีแล้วคิดแต่เรื่องดีๆเข้าไปมันเอิบอิ่มเอิบอิ่มเอิบอิ่มแล้วสิ่งเหล่านี้นะฮะมันจะสร้างนามาทำจะสร้างภพชาติใหม่ให้มันดีไม่ต้องน้อยใจทำใจรูปร่างไม่ดีก็เออตกเขาคงรู้ว่าตกที่ไหนก็เก็บส่งคืนได้กลัวคนเกิดมารูปร่างเหมือนกันจำไม่ได้ท่านเหมือนกันเป๊ะมันเอาจากพิมพ์เดียวกันมันจะรู้พิมพ์ไหนล่ะรูปธรรมนามธรรมเขาแบ่งแยกกุศลกรรมกับอกุศลกรรมมาแล้วแก้สัจชาตินี้แล้วมันก็จะดีในชาติหน้ารัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยมมรรคผลนิพพาน
1: เราแก้ไขนามธรรมโดยสภาวะจิตมันทำบุญกุศลทำให้นำมาแก้ไขให้ดีในชาตินี้แล้วดีในชาติหน้าด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสัมวาภาเอกยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจทาง NBT ภาคกลางพบกับดิฉันเมธาพรพันธุ์บุญเลิศค่ะ
0: และดิฉันนุชนาสุขสมกฤตนะคะวันนี้พบกันวันที่6ตุลาคม2569ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทางดิจิทัล TV หมายเลข11หรือผ่านช่องทาง Facebook Live ไลน์ NBT ภาคกลางท่านใดที่เข้ามาแล้วสามารถร่วมพูดคุยทักทายกันได้ค่ะ
0: ค่ะรับชมรายการอยู่ในพื้นที่ไหนนะคะตอนนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่เป็นยังไงบ้างก็สามารถเข้ามาอัปเดตกันประจำวันที่6ตุลาคมกันก่อนค่ะปริมณฑลภาคตะวันออกและขอให้พี่น้องประชาชนระวัง

0: ขังได้ค่ะรวมทั้งควรหลีกแดนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วค่ะประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะนอกจากนี้ในช่วงของวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ค่ะทางภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกละรอกหนึ่งค่ะจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมนะคะตะวันตกเฉียงใต้ค่ะกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพรวมของเขื่อนเจ้าพยากันที่จังหวัดชัยนาทค่ะว่าตอนนี้มีปริมาณน้ำเท่าไหร่และมีแผนการระบายน้ำอย่างไรบ้างคะ
0: ใช่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะไปพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยานะคะกับท่านผอ.เถลิงกิจสุวรรณชาติอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ท
0: ่าน
2: ครับสวัสดีครับเป็นรายการเอ็นมีทีรวมใจครับ
0: ค่ะท่านผอ.คะก่อนอื่นเลยอยากให้ท่านผอ.ได้อธิบายให้พี่น้องประชาชนเข้าใจก่อนนะคะถึงภารกิจหลักของเขื่อนเจ้าพระยาว่าในสภาวะที่น้ำหลากแบบนี้เนี่ยค่ะเขื่อนเจ้าพระยามีบทบาทสำคัญยังไงบ้างค่ะ
2: ครับครับก่อนอื่นขออนุญาตนำเรียนท่านผู้ฟังนะครับก็คือในตัวเขื่อนเจ้าพระยาจริงๆโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยานะครับเราจะดูแลความปลอดภัยของเขื่อนเจ้าพระยาเป็นหลักนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการทำหน้าที่ทดระบายผันและหน่วงน้ำนะครับในแต่ละช่วงฤดูกาลนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับอยู่ในช่วงฤดูน้ำหลากหรือฤดูฝนนะครับแล้วก็การเฝ้าระวังตรงนี้ครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่คอยดูแลความปลอดภัยของเขื่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรการรักษานิเวศสิ่งแวดล้อมการเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมต่างๆนะครับ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะท่านคะแล้วตอนนี้เองนะคะอย่างวันนี้เนี่ยล่าสุดเข้าไปเช็คข้อมูลมาเขาบอกว่าที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีการระบายน้ำเนาะอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีใช่ไหมคะอยากให้ท่านผอ.ค่ะได้อัปเดตภาพรวมตอนนี้หน่อยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำไหลเข้าเหนือเขื่อนประมาณเท่าไหร่แล้วแล้วก็สถานการณ์เนี่ยอยู่ในทิศทางไหนคะตอนนี
2: ้ครับขออนุญาตนำเรียนนะครับว่าวันนี้เราการบริหารจัดการน้ำครับเราจะให้เหมือนเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยาเป็นเสมือนหัวใจควบคุมนะครับแล้วก็การระบายน้ำต่างๆการควบคุมน้ำต่างๆต้องมองทั้งลุ่มเจ้าพระยาใหญ่นะครับซึ่งวันนี้เรามองตั้งแต่เขื่อนด้านบนนะครับซึ่งคอยควบคุมนะครับในสถานการณ์ของแม่น้ำปิงนะครับแม่น้ำวังแล้วก็แม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านนะครับซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเราเฝ้าระวังที่หลักๆก็สถานีที่ C2 นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับอยู่ที่1,933ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็เฝ้าระวังในช่วงของจากสถานี C2 มาถึงเขื่อนเจ้าพระยานะครับซึ่งเรามีหาน้ำที่เป็นลักษณะไซโฟและน้ำมาจากสแกกังนะครับซึ่งวันนี้ก็ยังมีน้ำที่ยังไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่นะครับด้านเหนือเขื่อนแล้วก็ปัจจุบันเราระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเราระบายในอัตรานี้ตั้งแต่วันที่2นะครับตอนเช้าตู่นะครับตี 3ถึงปัจจุบันเลยครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูว่าจะให้ทางกรมครับคาดการประเมินนะครับเนื่องจากว่าช่วงเมื่อวานครับก็มีฝนตกด้านเหนือเขื่อนแล้วก็ตามที่อุตุคาดการก็อยู่ในช่วง 5-7 ตุลานะครับแล้วก็จะมีฝนอีกช่วงถึงช่วงวันที่ 9-13 นะครับช่วงนี้ครับเราระบายยังคงที่อยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็คาดว่าทางกรมในเบื้องต้นนะครับน่าจะเป็นถึงวันพรุ่งนี้วันที่7ครับ
0: ครับ
2: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอสถานการณ์ว่าจะลดการระบายจากเขื่อนหรือว่าต้องดูสถานการณ์การผันน้ำออกซ้ายขวานะครับซึ่งตรงนี้ด้วยมีความสำคัญเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะครับเราสังเกตว่าฝนที่ตกในพื้นที่นะครับปีนี้ครับเป็นฝนที่เกิดจากตกในพื้นที่ตัวเองนะครับแล้วก็ตกมาแบบแช่นะครับเป็นหย่อมความกดอากาศ ซึ่งต่างกับปีก่อนๆมากนะครับในปีก่อนๆจะเป็นน้ำลักษณะน้ำเหนือที่เราเฝ้าระวังสังเกตกันนะครับแต่วันนี้เป็นฝนที่ตกในพื้นที่ตัวเองแล้วก็ในส่วนของน้ำที่เป็นมาจากพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็ไม่ต้องกังวลเนื่องจากว่าเรามีการเฝ้าระวังนะครับโดยใช้เขื่อนเจ้าพระยาและสถานีวัดน้ำท่าของกรมชลต่างๆนะครับเราสามารถแจ้งเตือนนะครับพวกนี้ได้นะครับคาดการได้นะครับในลำน้ำสายหลักครับ
1: ค่ะท่านคะแล้วก็หลังจากที่น้ำเหนือเขื่อนนะคะเริ่มมีแนวโน้มลดลงค่ะทางจังหวัดนะคะได้มีการเตรียมหลังจากนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
2: ครับก็ในส่วนที่น้ำเหนือลดลงวันนี้ครับแต่ก็มีการเฝ้าระวังอยู่นะครับแต่ในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาเองเราจะมีที่เฝ้าระวังด้านเหนือนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเรายกทดระดับเพื่อหน่วงน้ำนะครับเพื่อบรรเทาด้านท้ายด้วยแล้วก็ในปัจจุบันมันเริ่มลดแล้วทีนี้การเฝ้าระวังอันหนึ่งก็ที่ต้องระวังก็คือการที่เราลดระดับน้ำหรือว่ากรณีที่ปริมาณน้ำลดลงอย่างรวดเร็วนะครับแต่วันนี้จะให้เขื่อนเจ้าพระยาเป็นตัวควบคุมไม่ให้ลดอย่างรวดเร็วเดี๋ยวจะตะลิ่งนะครับจะเกิดการพังนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูช่วงจังหวะที่ว่าฝนที่มาเติมด้วยนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับที่วันนี้เราระบายอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งตามเกณฑ์นะครับเกณฑ์ล่าสุดที่ว่าเกิน 2,000 นะครับซึ่งวันนี้จะมีเกณฑ์ที่เราควบคุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับจะณปัจจุบันนะครับยังไม่มากกว่านี้นะครับ
1: ค่ะ
2: ครับผมครับ
0: ค่ะทีนี้อีกคำถามนึงนี้ถามแทนพี่น้องประชาชนนะคะท่านเพราะว่าเข้าไปดูข้อมูลเนาะในเพจกรมชลประทานเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนมาคอมเมนต์ถามว่าแล้วเมื่อไหร่ถึงจะทำการปรับลดการระบายน้ำจาก 2,500 เนี่ยลงมาได้เป็น 2,300 หรือ 2,400 ได้ไหมตรงนี้อยากให้ท่านผอ.ได้อธิบายให้พี่น้องประชาชนเข้าใจถึงเกณฑ์ในการที่เราจะปรับลดการระบายน้ำเนี่ยค่ะว่าต้องดูเหตุผลหรือว่าปัจจัยอะไรบ้างอะคะท่าน
2: ครับจริงๆวันนี้ครับในส่วนของความที่ผ่านมาเราก็ประเมินแล้วก็คำนึงถึงถามว่าการที่เราจะเห็นตัวเลขที่คำว่าพีคครับเนาะพีคก็คือสูงสุดที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายปีนี้ทีนี้นะทางกรมก็ให้ความสำคัญเนื่องจากว่าต้องดูว่าก็ไม่อยากจะให้ประชาชนยกของขึ้นลงหลายรอบนะครับฉะนั้นต้องมาดูว่าในปัจจัยณวันนี้ครับที่อยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีปัจจัยอย่างอื่นบ้างไหมนะครับอย่างเช่นฝนที่ทางอุตุคาดการ 5-7 นะครับเมื่อวานก็เห็นแล้วว่าน้ำมีเพิ่มขึ้นเป็นบางช่วงนะครับเหนือเขื่อนแล้วก็ในฝนที่มาจากหลังจากนี้ครับต้องประเมินเลยครับว่าถ้าฝนน้อยกว่าปกตินะครับแล้วก็ดูแล้วถ้าช่วงนี้ครับเป็นช่วงเดือนตุลานะครับที่ผ่านมาก็อาจจะมีปีที่แล้วปีเดียวที่ตอนแรกเราคาดการเนื่องจากว่าช่วงพฤศจิกาถ้าเกิดพวกเราจำกันได้ครับช่วงพายุเข้าเมกีครับแล้ววันนั้นเราคิดว่าจะเข้าฤดูหนาวแล้วแต่ก็มาอีกลูกหนึ่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดมีพายุเข้าอันนี้เราก็ต้องเฝ้าระวังหรือว่าการคาดการจากอุตุแต่ถ้าเกิดสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ฝนตกเหมือนนะครับ5-6-7พวกนี้ครับถ้าเกิดไม่มากคิดว่าครับก็ไม่มีน้ำที่จะมาเติมมากนะครับก็คือสามารถที่จะคงระดับตรงนี้ไว้ได้ก่อนแต่ถ้าเกิดประเมินแล้วไม่มากกว่าเดิมก็ต้องลดนะครับการลดก็อาจจะลดฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือว่าลดหน้าเขื่อนหรือว่าระบายทางตรงพวกนี้ครับเดี๋ยวจะแจ้งให้เดี๋ยวจะทางกรมครับปกติเราจะมีการประชุมอยู่ทุก18:00 น.นะครับทางกรมโดยท่านอธิบดีเพื่อติดตามสถานการณ์ต่างๆครับตรงนี้ถ้าเกิดได้ผลอย่างไรเดี๋ยวก็ต้องแจ้งกันอีกทีนึงครับ
1: ค่ะแล้วที่มีการประชุมนะคะร่วมกับกองบัญชาการป้องกันเนี่ยค่ะล่าสุดได้มีข้อสั่งการอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ก็มีสั่งการที่ก็คือหนึ่งการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับที่ได้กำชับว่าปัจจุบันมีเหมือนว่าจริงๆเรายอมรับนะครับวันนี้การไหลของน้ำครับมันจะไหลเร็วมากขึ้นเนื่องจากว่าความเข้มของฝนนะครับมันจะมาเร็วเวลาเดินเร็วขึ้นทำให้การแจ้งเตือนเราก็ต้องเร็วขึ้นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้หลายๆอย่างก็ต้องไปปรับปรุงหรือว่าทำยังไงได้ให้สามารถที่จะอย่างน้อยแจ้งเตือนให้ประชาชนได้ข้อมูลซึ่งวันนี้ในส่วนของโครงการเองครับเราอยากจะให้มองในตัวที่แทนคือในตัวเขื่อนเจ้าพระยาครับเราเฝ้าระวังได้แต่ถ้าเกิดจะให้เรามีเวลามากขึ้นต้องไปดูที่สถานี C2 ประกอบด้วย เพราะว่าสถานีที่สองมันอยู่จากเขื่อนประมาณ1วันน้ำไหลนะครับก็100กิโลเมตรอยู่ที่นครสวรรค์ซึ่งตรงนี้สามารถช่วยได้นะครับ
0: ค่ะอย่างที่ท่านบอกว่าช่วงนี้เนี่ยน้ำไหลเร็วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนทราบเร็วด้วยเช่นกันทีนี้ช่องทางที่พี่น้องประชาชนจะต้องสามารถเข้าไปติดตามอัปเดตข้อมูลการระบายน้ำหรือระดับน้ำเนี่ยค่ะสามารถติดตามได้ทางไหนคะท่าน
2: จริงในส่วนของโครงการส่งน้ำบำรุงสายเจ้าพระยาเองวันนี้เรามีตัวคัดเอาหรือว่าตัวจอที่เราขึ้นให้นะครับตรงนี้สามารถเตือนได้เนื่องจากเราระบุตัวเลขการระบายน้ำที่เป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่เรารายงานแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวเลขที่มาจากสถานี C2แล้วก็ระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนนะครับซึ่งส่วนนี้เราถ้าเกิดมาที่เขื่อนเราจะเห็นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐหรือว่าของกรมชลประทานครับวันนี้เราจะเห็นว่าแม้กระทั่งระบบโทรมาตรต่างๆนะครับวันนี้ประชาชนสามารถเข้าไปเฝ้าระวังหรือช่วยกันดูครับผมว่าตรงนี้เรามีสื่อต่างๆให้ทุกท่านดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะเข้ามาเหมือนที่โครงการหรือว่าจะเข้ามาสอบถามรายละเอียดเรายินดีให้ข้อมูลนะครับตรงนี้ครับ
0: ค่ะค่ะสุดท้ายให้ท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนนิดนึงค่ะ
2: ครับตรงนี้ก็ต้องยิ่งก็ขอให้กำลังใจนะครับทุกท่านที่ได้เกิดผลกระทบแล้วนะครับแต่วันนี้เรามองว่าในหลายๆอย่างเราพยายามจะทำนะครับแต่ละหน่วยงานโดยเฉพาะกรมชลประทานเองเราพยายามทำหน้าที่แล้วก็เราจะดูว่าวันนี้มันจะมีเหตุการณ์ไหนบ้างที่เรายังทำไม่เต็มที่หรือว่าได้ผลไม่เต็มที่เราคาดหวังโดยเฉพาะเรื่องการเตือนนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าปีนี้ธรรมชาติมันจะมาเร็วนะครับมีการแจ้งเตือนแบบเดิมๆอาจจะต้องมาปรับหรือว่าใช้วิธีใหม่นะครับเพื่อจะให้ทันเวลานะครับเราจะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนกรณีที่ว่าน้ำท่วมนะครับทรัพย์สินเราเคลื่อนย้ายไม่ทันนะครับซึ่งบางครั้งเราจำเป็นเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าวันนี้เราลองถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตจริงๆเราจะรู้ก่อนนะครับที่กรุงเทพเราจะรู้ที่ C2นะครับเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เก็บน้ำพักน้ำทำหน้าที่เพื่อเป็นจัดจราจรทางน้ำมากกว่านะครับฉะนั้นถ้าเกิดเรามีข้อมูลที่ C2 อย่างน้อยเรามีเวลา1วันนะครับตรงนี้สำคัญมากอยากจะให้ไปเฝ้าระวังตรงนี้ด้วยแล้วก็ทุกคนสามารถเข้าไปดูได้นะครับในสถานีวัดทางโทรมาตรของอุทกภาคกลางของกรมชลนะครับอยากจะฝากตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มั่นใจครับในข้อมูลที่เราสื่อหรือแจ้งออกไปนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณนะคะผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยานะคะคุณเถลิงกิจสุวรรณชาตินะคะที่มาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะท่าน
2: ครับขอบคุณครับยินดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นอัปเดตเนาะสถานการณ์นะคะในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยานะคะก็อย่างที่ท่านผอ.ได้บอกนะว่าเขื่อนเจ้าพระยาไม่ได้มีหน้าที่แค่ทำการกักเก็บน้ำเท่านั้นนะแต่เหมือนเป็นการจัดการจราจรของน้ำเนาะทั้งคดน้ำระบายน้ำผันน้ำหน่วงน้ำด้วยนะคะแล้วก็ปัจจัยเนาะที่จะทำให้การจะลดหรือว่าจะเพิ่มอัตราการระบายน้ำก็ต้องดูหลายๆปัจจัยด้วยนะคะทั้งน้ำเหนือเองนะคะรวมถึงในส่วนของพายุฝนที่จะมาอย่างช่วงนี้เขาเตือนไว้ไง5-8ตุลาคมก็ยังคงมีฝนก็ต้องดูปริมาณน้ำตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมค่ะไปดูสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาทกันบ้างนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังคงส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสัพพยาค่ะขณะที่ทางจังหวัดเองนะคะก็ระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนะคะลงพื้นที่ไปมอบอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะทีมข่าวของเราคุณภาคภูมิพนาภักดีลงพื้นที่นะคะเพื่อไปเกาะติดสถานการณ์รายงานสดจากที่ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพยาค่ะ
3: ครับสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทนะครับยังคงส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทครับขณะที่ทางจังหวัดเองก็เร่งระดมกำลังจากทุกภาคส่วนลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในเบื้องต้นครับวันนี้ครับท่านภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงภาคีเครือข่ายร่วมกันนำเอาสิ่งของอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในหลายจุดโดยจุดแรกครับ

0: ที่โรงเรียนศึกษาพิเศษจังหวัดชัยนาททางหลักกาชาดจังหวัดได้จัดเตรียมอาหารและสิ่งของช่วยเหลือเพื่อส่งต่อไปยังประชาชนในพื้นที่อำเภอสัพยาขณะที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ลพบุรีเรือนจำจังหวัดชัยนาทและกองร้อยอาสาชัยนาทครับรวมสนับสนุนกำลังพลในการขนย้ายและลำเลียงสิ่งของเพื่อเร่งนำความช่วยเหลือให้ไปถึงมือประชาชนครับจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมคณะร่วมกับทางวัดพระบรมธาตุวรวิหารจัดทำครัวชัยนาทเพื่อคนชัยนาทประกอบอาหารและจัดเตรียมน้ำดื่มนำลงพื้นที่ไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตลุกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นขณะที่มูลนิธิเทพีรันโดยหลวงปู่ฤาษีตาไฟครับจัดทำอาหารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ได้นำอาหารลงพื้นที่อำเภอสัพยาเพื่อไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบส่วนที่ตำบลหาดอาสาครับซึ่งยังมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 1,680 ครัวเรือนครอบคลุม7หมู่บ้านทางเทศบาลตำบลหาดอาสายังคงเร่งดูแลประชาชนที่อพยพออกมาอยู่ริมถนนทั้งด้านอาหารน้ำดื่มและการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังขณะเดียวกันระดับน้ำในพื้นที่เริ่มนิ่งและมีปัญหาเรื่องของกลิ่นครับทางเทศบาลเองจึงเตรียมใช้ EM Ball เพื่อช่วยปรับสภาพน้ำและลดกลิ่นในบริเวณที่มีน้ำท่วมและนี่คือรายละเอียดการช่วยเหลือจากทางท่านนายกเทศมนตรีตำบลหาดอาสาครับ
1: คือของเราได้รับผลกระทบทั้ง7หมู่บ้านนะคะท่วมถึงกันหมดนะคะคือถามว่าจุดไหนหนักทุกจุดค่ะเพราะว่า7หมู่บ้านของเราเนี่ยความยาวประมาณ7กิโลค่ะเราก็ตั้งแต่วันแรกที่ประชาชนขึ้นมาอยู่บนคันคลองมหาราชนะคะทางเทศบาลก็ได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าห้องสุขาแล้วก็น้ำดื่มน้ำกินน้ำใช้ค่ะค่ะกลุ่มเราบางก็ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือทางสมาชิกสทของเรานะคะก็ได้ออกตรวจตาดูแลว่าต้องการอะไรบ้างนะคะเราก็จะช่วยเหลือดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษนะคะรวมทั้งผู้ป่วยติดเตียงที่ขึ้นมานอนบนคันคลองมหาราชก็อสม.ซีจีหรือเจ้าหน้าที่จากรพสต.ก็ขึ้นไปดูแลตลอดค่ะ
0: สำหรับประชาชนที่ต้องอพยพออกมาอยู่ริมถนนนะครับได้มีการรับอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นถือว่าความช่วยเหลือสำคัญในช่วงที่ยังไม่สามารถกลับมาชีวิตตามปกติก็ถือว่าเป็นความช่วยเหลือที่รับได้ตอนนี้นะครับขณะที่ชาวบ้านเองบางส่วนเนี่ยยังคงต้องเฝ้าดูแลบ้านและทรัพย์สินรวมถึงปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่และนี่คือเสียงจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบที่ทีมข่าวของเราได้ลงพื้นที่พูดคุยในวันนี้ครับ
2: กระทบหนักทุกอย่างแล้วเป็ดไก่เนี่ยจมน้ำจมท่าหายไปหลายตัวเลย
3: น้ำสูงเยอะไหมปีนี้กี่เมตร
2: ก่อนระดับเนี่ยเคียงคอผมเนี่ยยังไม่ยุบนะตอนนี้มันยุบลงไปหน่อยแล้วครับไม่รู้จะบอกนะมันเดือดร้อนไปหลายอย่างเลย มันหลายอย่างเลยครับผมมันลำบากมากเลยก็ขอขอบคุณมากครับที่ภาครัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือกรุณาประชาชนกำลังเดือดร้อนช่วงระหว่างเนี้ยช่วงนี้ครับผมขอบคุณมากมากเลยครับผม
0: สำหรับการลงพื้นที่วันนี้ครับจะเห็นได้ว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชัยนาทยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคีเครือข่ายระดมทั้งกำลังคนอาหารและน้ำดื่มรวมถึงสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยครับและนี่คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับในพื้นที่ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทผมภาคภูมิพนาภักดีทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงานครับ
4: ค่ะค่ะขอบคุณคุณภาคภูมิพนาภักดีนะคะแล้วก็ทีมข่าว MBT ภาคกลางของเราด้วยเนาะลงพื้นที่นะคะไปเกาะติดสถานการณ์อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทค่ะ
5: ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าจะพาไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ

0: พราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คโลมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แตกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง

0: กลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
1: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
2: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
0: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: กลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อนะคะยังอยู่กับเราใน NBT รวมใจค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะซึ่งนายชายชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้ให้สัมภาษณ์ในรายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางเมื่อช่วงเช้าของวันนี้กันค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ว่าคะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอยากให้ท่านได้อัปเดตค่ะท่านสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วทางจังหวัดเองมีการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมยังไงบ้างคะท่าน
2: ครับสถานการณ์น้ำปัจจุบันนะครับน้ำที่ท่วมขังจำนวนมากในพื้นที่ตอนบนโดยเฉพาะบางพื้นที่อำเภอวานะครับในช่วงตั้งแต่วันที่29-30ไปจนมาแล้วพีคสูงสุดเนี่ยก็คือเมื่อวันศุกร์เสาร์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็ขณะนี้ตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นมาเนี่ยนะครับปริมาณน้ำก็ลดระดับลงนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่าก็ยังท่วมขังอยู่ในพื้นที่ชั้นในนะครับอย่างที่ผมเรียนมาเสมอว่าสภาพพื้นที่สงครามเนี่ยจะมีคูคลองสาขาจำนวนมากเป็นพันๆนักแข่งนะครับขยะตลอดริมแม่น้ำแม่กลองเข้าไปในพื้นที่ชุมชนของพี่น้องก็ทำให้น้ำค่อนข้างจะระบายออกมาได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้และประกอบกับทุกวันก็จะมีน้ำทะเลขึ้นลงวันละ2 ครั้งก็ทำให้น้ำ

0: นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเครื่องมือที่ใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นการระดมมาจากพี่น้องบางกุชิอัพวาซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจคือส้มโอและลิ้นจี่นะครับก็รวมถึงมะพร้าวด้วยเนี่ยซึ่งใช้น้ำมานะครับก็ตอนนี้เริ่มส่งสัญญาณนะครับว่าใบจะเริ่มเหลืองแล้วครับเพราะฉะนั้นนะโดยเฉพาะคือเย็นนี้นะซึ่งน้ำจะลงน้ำทะเลจะลงอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่กังวลนี้มีฝนตกในพื้นที่โดยเฉพาะก็ทราบว่าในส่วนของกาญจนบุรีราชบุรีเนี่ยก็มีฝนตกหนักค่อนข้างหนักพอสมควรก็กลัวว่าสถานการณ์น้ำจากบนเนี่ยจะไหลลงมามีผลกระทบอีกเมื่อวานนี้ตอนบ่ายทางท่านรัฐมนตรีสำนักนายกท่านพินทร์ท่านได้เชิญผู้ว่าทั้ง3จังหวัดเมืองการราชบุรีสมุทรสงครามรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประชุมหารือกันที่เขื่อนแม่กองหรือที่เขื่อนท่าม่วงที่กาญจนบุรีนะครับก็ที่ประชุมก็กังวลในส่วนนี้แล้วก็ได้พยายามเตรียมการที่จะแจ้งเตือนแล้วก็ป้องกันนะครับสถานการณ์ที่ภายใน30วันข้างหน้าก็ไม่แน่นะว่าน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นอีกก็ได้ซึ่งอันนี้ทางสมุทรสงครามปลายน้ำเนี่ยก็ต้องขอความกรุณาทางตอนบนนะครับว่าถ้าไม่วิกฤตจริงๆก็ต้องขอความร่วมมืออย่าเพิ่งปล่อยมาเพราะว่าตอนนี้น้ำที่ขังอยู่เนี่ยยังไม่ระบายออกเลยครับนะระบายออกได้น้อยมากครับขอบคุณครับ
1: ค่ะคือนอกเหนือจากจะมีน้ำจากเขื่อนนะคะที่ระบายมาแล้วเรามีน้ำขังอยู่ท่านก็บอกว่ายังจะมีน้ำทะเลด้วยนะคะที่ขึ้นลงตลอดในทุกๆวันใช่ไหมคะทีนี้จุดช่วงเวลาที่น้ำทะเลจะขึ้นสูงสุดนี่จะเป็นช่วงไหนอะคะท่าน
0: แต่ละวันไม่แน่ครับมันขึ้นลงตามธรรมชาติบางวันก็ขึ้นช่วงเช้าสูงสุดบางวันก็ขึ้นช่วงบ่ายช่วงเย็นแต่ว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยที่ขึ้นลงชัดๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะครับน้ำขึ้นเนี่ยก็ช่วงสายๆไปจนถึงกลางวันจนถึงบ่ายแล้วพอตอนเย็นหัวค่ำเนี่ยน้ำเริ่มลงเรื่อยๆแล้วก็จะลงสูงสุดช่วงตีหนึ่งตีสองที่น้ำลงต่ำสุดนะครับแล้วก็จนถึงรุ่งเช้าพอช่วงเช้าน้ำทะเลก็จะเริ่มหนุนขึ้นมาอีกนะครับซึ่งความสูงของแต่ละวันเนี่ยช่วงนี้ถือว่ายังไม่ได้สูงมากก็คือเขาเรียกว่าประมาณ 3.4 3.5 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับแต่ว่าช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยจะสูงจะหนุนสูงประมาณ 3.6 3.7 นะซึ่งถ้าบางช่วงที่หนุนสูงเนี่ยนะครับแต่ยังโชคดีว่าตอนนี้ช่วงอาทิตย์ผ่านมาเนี่ยหนุนสูงแต่ว่าสูงไม่มากครับแต่ว่าการที่น้ำทะเลขึ้นเนี่ยก็ทำให้น้ำที่จะไหลลงไปเนี่ยมันไม่ไหลเพราะว่าน้ำทะเลมันดันไว้ครับก็ทำให้น้ำแทนที่จะไหลลงโดยเร็วเนี่ยก็ไม่ไหลก็ค้างอยู่หลายชั่วโมงต่อวันนะครับ
1: ค่ะก็จะเห็นว่าท่านผู้ว่าก็ลงพื้นที่นะคะเพื่อไปดูสถานการณ์น้ำเนี่ยตลอดเวลานะคะเร่งให้เจ้าหน้าที่มาทำการระบายน้ำออกอยู่ตลอดในส่วนของจุดพักพิงชั่วคราวค่ะท่านผู้ว่าได้มีการลงพื้นที่ไปพูดคุยเนี่ยตอนนี้เรื่องที่น่ากังวลของพี่น้องประชาชนสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
0: ้ต้องเรียนว่าซึ่งที่พักพิงเนี่ยเราเตรียมไว้ครบถ้วนนะฮะแต่ว่าพี่น้องที่เข้ามาอยู่เนี่ยถือว่าน้อยมากครับก็คือประมาณแค่40กว่าท่านนะครับมีกลุ่มเปราะบางประมาณ10กว่าท่านนะครับซึ่งก็ทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่ศูนย์พักพิงของจังหวัดเนื่องจากสมุทรสงครามเนี่ยเป็นจังหวัดเล็กนะพื้นที่เล็กเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อพยพทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้นำมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงที่หอประชุมอบจ.สมุทรสงครามซึ่งเราก็ดูแลอย่างดีนะครับมีหน่วยงานต่างๆมาเข้ามาทำกิจกรรมพี่น้องก็มีความสุขดีครับก็คิดว่าเร็วๆนี้คงได้กลับบ้านครับในภาพรวมพื้นที่ที่นี่ไม่มีประเด็นอะไรนะครับทุกอย่างดำเนินการไปได้ด้วยดีแล้วก็มีพี่น้องเข้ามาจำนวนน้อยครับ
2: ค่ะท่านจากการประเมินสถานการณ์แนวโน้มมวลน้ำในช่วง 2-3 วันข้างหน้านี้ท่านคิดว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วก็ต้องมีการเตือนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องยกของขึ้นที่สูงหรือว่าระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
0: ครับในช่วง 2-3 วันนี้คงยังไม่มีสถานการณ์อะไรนะเทียบถ้าว่าปริมาณน้ำคงลดลงเรื่อยๆยกเว้นว่าต้องติดตามว่าตามที่ผมนำเรียนว่าฝนที่เริ่มตกในช่วงนี้นะครับจะมีส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตอนบนหรือไม่นะครับแล้วถ้ามีเนี่ยก็ต้องติดตามว่าเขาทางเขื่อนเนี่ยจะปล่อยมามากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าปล่อยมากก็ต้องมีผลกระทบนะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยผมเมื่อสักครู่นะผมขณะนี้ฮะกำลังประชุมศูนย์บัญชาการระดับประเทศอยู่ที่ท่านนายกเป็นประธานก็ทุกจังหวัดที่เกี่ยวมีสถานการณ์ก็จะซูมนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกเช้าจังหวัดก็จะมีประชุมศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดนะครับเมื่อสักครู่ผมก็ได้ยามที่ประชุมไปแล้วว่าแจ้งท่านผอ.ชลประทานกับผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดว่าช่วงนี้อาจจะต้องแจ้งเตือนนะครับประเมินสถานการณ์ให้พี่น้องได้รับทราบเตรียมตัวอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะทีนี้ฝากให้ท่าน

0: นะคะทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งค่ะกับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำนะคะถ้าเกิดแล้วก็รวมถึงสายด่วนหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ของพี่น้องจังหวัดสมุทรสงครามที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือด้วยค่ะท่าน
1: ครับก็ตอนนี้เพจประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามนะครับเป็นเพจหลักของทางราชการที่จะประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่สมุทรสงครามนะครับนอกจากนั้นนะก็ยังมีเพจของสถานการณ์ต่างๆฮะรวมถึงกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนนะครับผมได้ประชาสัมพันธ์ตลอดว่าเบอร์ของศูนย์ปพจังหวัดสายด่วนนะครับ1784นะครับเปิด24ชั่วโมงนะครับพี่น้องสามารถแจ้งข่าวขอความช่วยเหลือหรือว่าสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องนะในชั้นจากนี้ไปเนี่ยก็คงเป็นอาจจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยานะครับเพราะว่าเราได้ประกาศเป็นเขตประสบสารภัยและเขต
0: ค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลนะคะในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามก็อย่างที่ท่านผู้ว่าทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าในช่วงต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการเยียวยาแล้วนะคะเดี๋ยวไปพักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าก็ยังมีข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางให้ได้ติดตามกันนะคะสักครู่กลับมาค่ะ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
4: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราใน NBT รวมใจค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ไปติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะโดยปภค่ะได้ส่งเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะโดยแนะนำให้ประชาชนนั้นหลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะคะปภ.ได้ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครส่งผลให้มีน้ำท่วมขังบนถนนพระราม2ขาเข้ากรุงเทพตั้งแต่บริเวณก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.บางโทรัฐพบว่ามีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 15-30 เซนติเมตรระยะทางประมาณ2กิโลเมตรค่ะส่งผลให้การจราจรชะลอตัวและเคลื่อนตัวได้ช้านะคะพร้อมทั้งแนะนำให้ประชาชนนั้นหลีกเลี่ยงเส้นทางทุกช่องทางค่ะโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากผิวทางพร้อมจัดกำลังดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ใช้เส้นทางด้วยโดยแนะนำให้ผู้ใช้เส้นทางขาเข้ากรุงเทพนะคะให้ใช้เส้นถนนเพชรเกษมเป็นเส้นทางเลี่ยงแทนค่ะส่วนขาออกกรุงเทพนะคะบริเวณหน้าบริษัทโอรีนจำกัดมีน้ำขังบนผิวทางประมาณ10เซนติเมตรระยะทางประมาณ150เมตรค่ะลดชะลอตัวนะคะแต่ว่ายังสามารถสัญจรผ่านได้และขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
0: ช่วงนี้ติดตามพัมนะคะได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยและมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมติดตามความเสียหายวัดย่านอ่างทองค่ะนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนางพุทธิพรพลอยผักแว่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรและนายประดิษฐ์สังขาจายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต5นะคะได้ลงพื้นที่วัดย่านอ่างทองเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ค่ะซึ่งขณะได้เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือบรรเทาความ

0: เดือดร้อนและเยี่ยมชมพื้นที่วัดย่านอ่างทองเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ำท่วมซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์อุทกภัยและรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอผักไห่พร้อมติดตามผลกระทบต่อศาสนสถานและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะยังคงติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดอยุธยานะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมทั้งเร่งป้องกันน้ำท่วมเส้นทางสัญจรด้วยค่ะนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายประพันธ์ตรีบุพผารองผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำและเส้นทางสัญจรของประชาชนค่ะโดยได้ลงพื้นที่บริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข3454ผักไห่เสนามุ่งหน้าอำเภอผักไห่บริเวณหมู่ที่7ตำบลหัวเวียงซึ่งมีปริมาณน้ำไหลบ่าเข้าบริเวณผิวการจราจรนะคะพร้อมตรวจสอบความพร้อมในการดูแลเส้นทางเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัยค่ะจากนั้นเดินทางต่อไปยังบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเสนาเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยโดยทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำและจุดเสี่ยงต่างๆอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาผลกระทบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: จังหวัดนครปฐมนะคะเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอนครชัยศรีรับมอบถุงยังชีพ150ชุดจากธนาคารกรุงไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีค่ะที่ว่าการอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนายณรงค์วิทย์ภพพานรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนายอำเภอนครชัยศรีรับมอบถุงยังชีพ150ชุดจากธนาคารกรุงไทยนำโดยนายณัฐพลกมลศักดิ์กำจรผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสผู้บริหารสำนักงานภาคตะวันตกเพื่อส่งมอบให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีพร้อมลงพื้นที่ให้กำลังใจครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลงิ้วรายจำนวน5หลังคาเรือนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหลังมีการประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินครอบคลุมทั้ง24ตำบลโดยมีผู้นำท้องถิ่นคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะสำหรับภาพรวมในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีปัจจุบันได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะจำนวน24ตำบล108หมู่บ้านและแม้ในหลายจุดระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ในภาพรวมอำเภอนครชัยศรียังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในหลายตำบลโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำท่าจีนและบริเวณติดคลองได้แก่ตำบลนครชัยศรีบางกระเบาท่าตำหนักวัดแคงิ้วรายไทยวาดบางแก้วฟ้าสัมปทานดอนแฝกขุนแก้วลานตากฟ้าวัดสำโรงและตำบลบางพระค่ะซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นหากมีฝนตกซ้ำหรือเกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงร่วมกับปริมาณน้ำระบายมาจากทางตอนบนทางนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เร่งประสานงานและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ชาวบ้านอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งได้ประสานขอรับการสนับสนุนติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจากกองทัพเรือเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดชัยนาทค่ะ CP Extra นะคะก็ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคส่งต่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทค่ะ ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทหลังเก่านายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทรับมอบถุงยังชีพจำนวน100ชุดจากนายธนิตเจรวนนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CP Extraจำกัดมหาชนนะคะเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาทค่ะโดยมีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาทปภ.ชัยนาทผู้บริหารบริษัทแมคโครและเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบและเป็นสักขีพยานโดยจังหวัดชัยนาทนะคะจะนำถุงยังชีพดังกล่าวนี้ไปจัดสรรและส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาทต่อไปค่ะจากนั้นนายธนิตเจรวนนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนผู้บริหารบริษัทแมคโครและเจ้าหน้าที่ค่ะได้ลงพื้นที่ไปยังตำบลโพนางดำตกเพื่อนำสิ่งของช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จำนวน200ชุดนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยตนเองค่ะนอกจากนี้คุณประทีปคุณสุขุมาสุธีวงศ์คณะผู้บริหารบริษัทอีซูซุชัยนาทจำกัดก็ได้มอบเงินอีกจำนวน 10,000 บาทให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทเพื่อนำไปใช้ในกิจการบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าไปติดตามหลายจังหวัดค่ะได้เตรียมพร้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: ่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของ SaveWorldCast นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ชมยังอยู่กับเราใน NBT รวมใจค่ะ
1: ค่ะลงพื้นที่กันต่อนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่แก่งกระจานร่วมประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบประชุมทางไกลซึ่งมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานค่ะนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนำคณะทำงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่ปฏิบัติการณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเพื่อร่วมประชุมการติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำผ่านระบบประชุมทางไกลร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าการย้ายฐานปฏิบัติการมายังพื้นที่จริงในครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ที่ประชุมส่วนกลางได้เห็นถึงสถานการณ์จริงในการบริหารจัดการน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานซึ่งเป็นข้อมูลจริงข้อเท็จจริงเชิงพื้นที่และแผนการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยต่อนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานส่วนกลางได้อย่างตรงจุดและนอกจากนั้นยังทำให้ส่วนราชการและคณะทำงานระดับจังหวัดสามารถประเมินปริมาณน้ำเข้าออกในเขื่อนแก่งกระจานประสิทธิภาพการระบายน้ำและสภาพอากาศในพื้นที่ได้อย่างแม่นยำซึ่งคณะรายงานผลได้ขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และเรือผลักดันน้ำเพิ่มหากฝนตกหนักตามที่อุตุนิยมวิทยาคาดการระหว่างวันที่5ถึง12ตุลาคม2569นี้ด้วยค่ะเพื่อให้การระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานและจากเขื่อนเพชรลงสู่ทะเลได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เข้าร่วมประชุมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เกาะติดสถานการณ์น้ำค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงครามชั้น4ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะเป็นประธานการประชุมซึ่งการประชุมนี้นะคะจัดขึ้นที่ห้องประชุม1ปพ.อาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะโดยทางจังหวัดสมุทรสงครามก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมแผนรับมือและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
1: จังหวัดสมุทรสาครค่ะได้ประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ค่ะนายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครผ่านระบบซูมจากห้องประชุมกองช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาคาร2ชั้น2กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งสำหรับจังหวัดสมุทรสาครนะคะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและอยู่ในข่ายการให้ความช่วยเหลือโดยที่ประชุมได้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตลอดจนขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือและแนวทางการปฏิบัติของจังหวัดเพื่อให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือ

0: ประชาชนได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเกิดความรวดเร็วโดยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ประสานการดำเนินงานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้การรวบรวมข้อมูลผู้ประสบภัยและการจ่ายเงินช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน13หลักเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจป่าโมกที่จังหวัดอ่างทองนะคะแจ้งรถที่สัญจรผ่านที่พักที่ถูกน้ำท่วมให้ระวังอันตรายกับผู้พักริมทางด้วยค่ะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองนะคะประสานไปยังตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองให้จัดกำลังตำรวจประจำจุดที่มีผู้ประสบอุทกภัยอาศัยอยู่ริมทางค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบภัยและแจ้งกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกชะลอความเร็วลงหน่อยค่ะขับรถด้วยความระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่พักอาศัยอยู่ริมทางนะคะรวมถึงผู้ประกอบการรถบรรทุกก็จะต้องไม่ทำให้น้ำแล้วก็ทรายที่บรรทุกมาเนี่ยกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมถนนด้วยค่ะซึ่งเบื้องต้นผู้ประกอบการรถบรรทุกให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามและกำหนดห่วงเวลาในการเดินรถนะคะก็คือระหว่างช่วงเวลา8นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกาค่ะและถ้าหากพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมทางในช่วงน้ำท่วมไม่ได้รับความสะดวกหรือว่าได้รับความเดือดร้อนจากการเดินรถบรรทุกนะคะก็สามารถประสานไปยังผู้นำชุมชนหรือว่าตำรวจสภ.ป่าโมกได้ทันทีค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะคะเราสองคนและทีมงาน NBT ภาคกลางลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกอย่าง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครู

และพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: าลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: ประเทศไทยพร้อมแค่ไหนในสายตาอาเซียนฟังเสียงจริงจากปากคนทำงาน
3: เราพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อไปให้อาเซียนว่าต่อไปนี้คุณก็สามารถมาท่องเที่ยวได
4: ้จะเป็นอย่างในอาเซียนค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านในอาเซียนของเราเนี่ยฉันเคยมาประเทศไทยฉันรู้จักผัดไทยฉันชิมของเธอแล้วรู้สึกเหมือนกลับไปเมืองไทยอีกครั้งเลย
5: เราเน้นด้านภาษาการบูรณาการจัดสรรงบจัดกิจกรรมให้กับเด็กอย่างดียิ่งค่ะ
6: เราเตรียมความพร้อมนะเพื่อสู่อาเซียนเน้นไปในเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องสุขภาพ
2: เชื่อมโยงมั่นใจเป็นหนึ่งเดียวท้องถิ่นไทยในอาเซียน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งเฝ้าระวังฝนและรอบใหม่10-12ตุลาคมเกษตรจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่อำเภอท่าใหม่เยี่ยมสวนทุเรียนเสียหายจากอุทกภัยพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือปี2569กระทรวงแรงงานช่วยผู้ประสบภัยเปิดศูนย์ซ่อมรถเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี5วันฟื้นฟูชาวสระแก้วหลังน้ำท่วมติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นค่ะวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569ค่ะ
2: เรื่องของการเยียวยานะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้สั่งการให้เร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้นะคะขณะที่ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ได้สั่งการให้เฝ้าระวังฝนละลอกใหม่10-12ตุลาคมนี้ค่ะพร้อมใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแจ้งพื้นที่เสี่ยงถึงอำเภอและตำบลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่6แล้วนะคะโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนเป็นรายพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทราให้ไปดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมการอพยพพร้อมใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทั้งฝนน้ำเหนือการระบายน้ำและระดับน้ำทะเลเพื่อให้การแจ้งเตือนและช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงจุดโดยได้มีการสั่งการให้เร่งพ่องน้ำและระบายน้ำเปิดทางน้ำชี้พื้นที่เสี่ยงเตรียมกำลังและเครื่องจักรล่วงหน้าพร้อมฟื้นฟูทันทีเมื่อน้ำลดดูแลศูนย์พักพิงสุขอนามัยและพิจารณาค่าไฟค่าน้ำแก่ผู้ประสบภัยด้านการเยียวยานะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โอนเงิน 4,700 ล้านบาทไปยังธนาคารออมสินแล้วนะคะให้ทยอยจ่ายแบบรายวันแก่พื้นที่ที่ตรวจสอบเสร็จก่อนพร้อมกำชับว่าภายในสัปดาห์นี้ต้องเริ่มเห็นเงินเข้าบัญชีประชาชนในขณะที่ผู้ประสบอุทกภัยตามมติครม.กรณีที่บ้านถูกน้ำท่วมทั้ง7วันขึ้นไปนะคะตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงิน 9,000 บาทต่อครัวเรือนและกรณีน้ำล้อมตามหลักเกณฑ์ 5,000 บาทลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานคร50เขตสำหรับเหตุภัยก่อนวันที่1ตุลาคม2569โดยใช้งบกลางส่วนเหตุที่เกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปก็จะเข้าสู่กลไกของการประกันภัยพิบัติโดยโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนที่ครอบคลุม30ล้านครัวเรือนคุ้มครองอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหววงเงินที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีน้ำล้อมเกิน7วันนะคะก็จะรับ 10,000 บาทและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ 2 ล้านบาทต่อคนค่ะในขณะเดียวกันนะคะทางด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ติดตามเรื่องของฝนและน้ำภาคกลางล่วงหน้า 7-10 วันพร้อมให้เฝ้าระวังฝนละลอกใหม่ในช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้โดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างและพื้นที่ด้านตะวันตกรวมถึงเขื่อนแก่งกระจานและพื้นที่เสี่ยงหลายจังหวัดพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานนะคะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันชี้ว่าพื้นที่เสี่ยงถึงระดับอำเภอตำบลเตรียมเครื่องจักรจุดอพยพและทรัพยากรล่วงหน้าโดยมีปภ.นะคะเป็นหน่วยงานประสานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้เตรียมพร้อมย้ายผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางสำรองยาขณะที่กระทรวงกลาโหมนะคะระดมกำลังพลยานพาหนะเครื่องจักรรับมือฝนตกหนักภาคใต้ค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักภาคใต้เตรียมพร้อมย้ายผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงสำหรับการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตสำรองยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนและทรัพยากรสำคัญอย่างน้อย72ชั่วโมง

0: ดูแลสุขาภิบาลเฝ้าระวังโรคการสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนทราบในประเด็นการบริการของสถานพยาบาลและการดูแลสุขภาพในระยะฟื้นฟูสำหรับในด้านกำลังพลค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับทุกเหล่าทัพติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้เตรียมกำลังพลยานพาหนะเครื่องจักรเครื่องมือกู้ภัยยาอุปกรณ์ทางการแพทย์และทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและให้ทุกหน่วยสามารถปรับและเคลื่อนย้ายกำลังรวมถึงยุทโธปกรณ์ไปสนับสนุนพื้นที่ที่มีความจำเป็นตามสถานการณ์กองทัพพร้อมสนับสนุนตั้งแต่การอพยพและเคลื่อนย้ายประชาชนการลำเลียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นสนับสนุนด้านการแพทย์และการขนส่งการเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่การสัญจรได้รับผลกระทบสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงให้ปรับภารกิจเข้าสู่ระยะฟื้นฟูทันทีสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ทำความสะอาดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางฟื้นฟูเส้นทางสัญจรบ้านเรือนชุมชนและพื้นที่สาธารณะรวมถึงการดำเนินกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งคืนพื้นที่และคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
1: สถานการณ์น้ำท่วมทางฝั่งภาคตะวันออกยังคงมีหนักนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะลงพื้นที่ไปที่ฉะเชิงเทราค่ะในการเร่งแก้ไขวิกฤตน้ำท่วมโดยได้สั่งให้ทุกหน่วยงานนะคะระดมกำลังผลักดันน้ำและช่วยประชาชนอย่างเต็มที่วันนี้นะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายพลทีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเพื่อติดตามเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำสะสมเพิ่มขึ้นระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำต่างๆเพิ่มสูงและก็เข้าท่วมชุมชนบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรเส้นทางคมนาคมและพื้นที่เศรษฐกิจในหลายๆจุดโดยมีนายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรารองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางน้ำท่วมจากนั้นนะคะคณะก็เดินทางไปยังศูนย์พักพิงที่ผลักดันน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังและพื้นที่เสี่ยงควบคู่กับการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านการดำรงชีวิตเส้นทางคมนาคมพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่การเกษตรและเตรียมมาตรการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
0: โดยสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างมาอัปเดตกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกงจะต้องเตรียมรับมือยังไงวันนี้ค่ะเราพูดคุยกับนายณัฐวุฒิสินทุวงศ์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ชัยยานุชิตตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะท่านผอ.คะขอให้ท่านได้อัปเดตสักนิดนึงค่ะถึงสถานการณ์น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้เป็นยังไงบ้างคะในแต่ละพื้นที
2: ่ครับของผมเองเนี่ยผมรับผิดชอบพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำบางประกงนะก
0: ็
2: โดยความเข้าใจก็คือหมายความว่าเราหันหน้าลงทะเลเนี่ยฝั่งขวาก็คือด้านฝั่งขวาของแม่น้ำก็คือของผมเนี่ยก็จะประกอบด้วยอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอคลองเขื่อนอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพแล้วก็อำเภอบางปะกงครับของฉะเชิงเทรานะครับก็จะติดกับพื้นที่เรารับน้ำเหนือในทุ่งเนี่ยก็จะมีพื้นที่เราติดกับจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็ด้านข้างทางทิศตะวันตกเราก็ติดกับกรุงเทพมหานครฉะนั้นกรณีในทุ่งเองเนี่ยเราจะได้รับน้ำอิทธิพลของน้ำเหนือที่ส่งระบายมาตามระบบของคลองนะครับก็จะรับเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดวิธีการระบายก็จะเร่งระบายไปตามแนวคลองทางทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ก็คือไปบรรจบลงที่อ่าวไทยด้านล่างนะครับทางตรงก็คือพยา

0: ตามเอาลงทะเล
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะตัดออกทางตะวันออกไปลงแม่น้ำบางประกงนะฮะไม่ว่าจะคลองแสนแสบแล้วมาเชื่อมออกจากคลองบางขนาดในจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็คลองประเวศนะในเขตลาดกระบังแล้วก็เชื่อมต่อมาที่คลองประเวศบุรีรมย์ในเขตฉะเชิงเทรามาออกที่บ้านโพนะครับนั้นแนวการระบายน้ำเนี่ยจะออกมาเป็นแนวเหนือใต้ไปลงอ่าวไทยกับแนวตะวันตกไปออกตะวันออกที่แม่น้ำนะครับอันนี้กรณีน้ำในทุ่งวันนี้สถานการณ์นะครับน้ำด้านตอนบนยังถือว่าค่อนข้างเยอะยังมีความเอ่อล้นตลิ่งอยู่ไปจนถึงบริเวณตอนกลางของพื้นที่เลย
1: ตอนบนนี่คืออำเภอไหนคะท่านผอ.
0: ตั้งแต่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวที่ติดกับปทุมธานีครับ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ฝั่งตะวันตกที่ชิดกับกรุงเทพมหานครตอนนี้น้ำค่อนข้างตึงแล้วก็การลดลงค่อนข้างลงอย่างช้า
1: ๆเนื่องจากอะไรคะ
0: ส่วนใหญ่ก็คือแรกๆเลยเนี่ยมันเป็นอิทธิพลของฝนที่ตกรวมกันทุกพื้นที่เราก็ต้องระบายเหมือนระบายน้ำในทุ่งของเราเองอันดับแรกอันดับที่สองน้ำต้องมาทางระบบของไกวิตี้นะฮะธรรมชาติก็คือต้องไหลลงมาทางจังหวัดฉะเชิงเทราเราก็ต้องมีส่วนรับน้ำจากมวลน้ำจากของทางทิศเหนือนะครับก็รับลงมาแล้วก็ระบายออกนะครับก็ยังค้างอยู่ในพื้นที่นะก็คืออย่างนี้ฮะความลาดเทของพื้นที่เราเนี่ยมันลาดเทจากทางแม่น้ำบางประกงเนี่ยไปทางตะวันตกคือเข้าทางกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นถ้าเกิดระดับน้ำในคลองจะลดลงสู่ภาวะปกติเนี่ยก็จะไล่เลียงจากตะวันออกไปหาตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่อยู่บริเวณตะวันออกไม่ว่าจะเป็นอำเภอบ้านโพอำเภอบางประกงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายบางส่วนเนี่ยน้ำเนี่ยค่อนข้างลดแล้ว
1: อ๋อค่ะ
0: แต่ก็ว่าจะไปตกจมอยู่บริเวณที่ติดกับกทม.แถวๆเขตลาดกระบัง
1: ก็คือพื้นที่ไหนคะท่านผอ.
0: ไปเป็นพื้นที่ของอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางส่วนที่ติดกับกทม.ครับ
1: อ๋อคือตอนนี้เนี่ยท่านผอ.คะฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกงในส่วนที่ผอ.รับผิดชอบอยู่เนี่ยในมี4อำเภอถูกต้องไหมคะ
0: ห้าอำเภอ
1: ห้าอำเภอขออภัยมี5อำเภอในแต่ละอำเภอเนี่ยระดับน้ำอยู่ปริมาณเท่าไหร่อะคะความสูง
0: ที่ล้นตลิ่งคลองอยู่เนี่ยก็จะสูงอยู่ประมาณสัก20เซนติเมตรนะครับ
1: จุดสูงที่สุดนี่อยู่อำเภอไหนคะผ
0: อ น่าจะเป็นอำเภอบางน้ำเปี้ยนอยู่ตอนบนครับ
1: โอ้ก็คือ
0: ตอนบนของพื้นที่เพราะว่าเรารับน้ำจากทุ่งของรังสิต
1: ก็ลงมาจากปทุมธานีลงมา
0: ครับใช่ครับยังมีน้ำลงมาอย่างต่อเนื่องแต่เราก็เร่งระบายออกกันนะครับระบายออกทางอ่าวไทยอย่างลงแม่น้ำอย่างที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราระบายออกเยอะกว่าน้ำที่เข้าพื้นที่ซะด้วยซ้ำเกือบ3เท่าอ่ะเกือบ3เท่าตัว
1: แล้วตอนนี้นี่พื้นที่ไหนที่เราต้องระมัดระวังหรือว่าติดตามเป็นพิเศษไหมคะผอ.
0: ผมแยกออกเป็น2พื้นที่ครับพื้นที่อันที่1ก็คือพื้นที่ในทุ่งก็อย่างที่ผมนำเรียนว่าคงจะเป็นแนวทิศตะวันตกของจังหวัดอ่ะแหละที่ติดกับด้านเหนือคือปทุมธานีกับด้านตะวันตกคือกรุงเทพมหานครอันนั้นยังอัตราการลดลงเงินค่อนข้างลดลงอย่างช้าๆนะครับก็แล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีความเสี่ยงสูงก็คือพื้นที่ด้านที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำของชลประทานไปจนจรดแม่น้ำบางประกง
1: คืออำเภอไหนตรงไหนคะผอ.พอจะบอก
0: คืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวครับที่อยู่กับติดด้านติดแม่น้ำนะครับ
1: คือตอนนี้บางน้ำเปรี้ยวนี่หนักสุดเลย
0: ตอนนี้บางน้ำเปรี้ยวหนักสุดครับเพราะรับเหมือนรับสึกหลายด้านนะครับมวลน้ำที่ส่งผลกระทบก็คือน้ำที่มาจากแม่น้ำนครนายกกับแม่น้ำปทุมบุรีที่เขาท่วมอยู่ที่จังหวัดปทุมบุรีจังหวัดนครนายกก็จะไหลรวมมาเป็นบางประกงตอนบนเรา
1: ค่ะ
0: นะครับเรารับอิทธิพลจากน้ำเหนือตรงนั้นคือมวลน้ำนะครับแต่ว่าคือคนที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยมาจนจรดคันกั้นน้ำเราเนี่ยวันนี้เกิดการท่วมขังไปแล้วนะครับคืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวไล่เรียงลงมาถัดมาก็คืออำเภอคลองเขื่อนที่อยู่ริมแม่น้ำครับตอนนี้อำเภอคลองเขื่อนเนี่ยก็ประมาณครึ่งพื้นที่แล้วครึ่งพื้นที่หมายความว่าจากแม่น้ำมาจนจรดแนวคันกั้นน้ำของเรานะครับแต่ว่าพื้นที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำเนี่ยยังไม่กระทบ
1: ค่ะ
0: ท่านพอนึกออกตาม
1: นึกภาพออกค่ะคือท่วมไปแค่ครึ่งหนึ่ง
0: ก็ประมาณเกือบ

0: ซึ่งพื้นที่ของอ
1: ข
0: ำ
1: อ
0: เ
1: ง
0: ภ
1: อำ
0: อ
1: เภอ
0: น
1: ค
0: ะ
1: ล
0: ค
1: อง
0: รับ
1: เขื่อน
0: ยังไม่กระทบ
1: ค่ะ
0: ครับอยู่คันกั้นน้ำเพราะว่าคันกั้นน้ำเนี่ยจะปกป้องเป็นพื้นที่ชั้นในแล้วก็จะรวมไปถึงเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราด้วย
1: อำเภอเมืองยัง
0: ค
1: โ
0: ร
1: อ
0: ับ
1: เคอยู่ไหมคะท่านผอ.
0: อำเภอเมืองยังปลอดภัยยังปลอดภัยเฝ้าระวังเพียงอิทธิพลน้ำที่ขึ้นลงครับเพราะว่าพอน้ำเหนือไหลหลากมาปะทะกับจังหวะที่น้ำทะเลขึ้นก็จะมีการเอื้อท้นในบางช่วง
1: ค่ะ
0: แต่เมื่อน้ำทะเลลงก็ลงกลับไปนะครับ
1: ค่ะท่านผอ.คะแล้วตอนนี้เนี่ยเรามีมาตรการรับมือยังไงอะคะในขั้นตอนต่อไปถ้าหากว่ามีฝนตกลงมาเพิ่มหรือว่าเราจะต้องรับน้ำเพิ่มเติมอีกอะค่ะ
0: คือวันนี้การป้องกันพื้นที่คันกั้นน้ำเนี่ยเพราะว่ามันเริ่มมีความสูงก็เอ่อล้นบางพื้นที่แล้วเนี่ยในเชิงป้องกันพื้นที่ชั้นในเราเนี่ยเราก็ทำด้วยการเสริมเป็นคันดินเล็กครับมีกระสอบทรายบิ๊กแบ๊กคันดินเล็กเนี่ยเสริมตามแนวคันกั้นน้ำซึ่งปัจจุบันมันก็คือถนนสายชอช4050ของฉะเชิงเทรานะครับเป็นแนวเหมือนคันกั้นน้ำเราเสริมฮะเราก็เสริมป้องกันระดับน้ำขึ้นสูงตอนนี้เราก็เสริมสู้ไปเรื่อยๆนะก็ได้ทางจังหวัดนะครับแล้วก็ทางส่วนกลางของกรมชลประทานก็สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์นะครับแล้วก็ได้ความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทางจังหวัดก็ให้ความห่วงใยนะครับก็พยายามให้เราพยายามปกป้องพื้นที่นะครับ
1: เราสามารถคาดการได้ไหมคะว่าสถานการณ์มันจะคลี่คลายลงเมื่อไหร่อะคะท่านผอ.
0: คงต้องเฝ้าดูมวลน้ำที่วันนี้ถ้าประจีนบุรีระดับน้ำกับลดลงนะครับแล้วก็น้ำตรงนั้นก็จะไหลหลากมาที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีถ้าอำเภอบ้านสร้างลดลงเนี่ยทางวังน้ำเปรี้ยวคลองเขื่อนก็เข้าจะลดน้ำลงมาครับก็คงบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังแล้วเนี่ยก็คิดว่าคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะนะครับเพราะว่ามันมีภาวะที่ว่าน้ำทะเลจะหนุนด้วยแล้วก็ยังคงมีฝนตกประกอบกับน้ำตอนบนก็ยังท่วมขังอยู่ยังไม่ลดระดับกลับสู่ภาวะปกติครับคาดว่า7-10วันครับ
1: ค่ะตอนนี้คนก็คืออพยพแล้วใช่ไหมคะในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษจุดเสี่ยง
0: ใช่ฮะเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมเนี่ยก็ให้เราทางจังหวัดเนี่ยก็ให้โดยปภ.เราก็เตือนผ่านเซลล์บอดแคสไปแล้วหลายรอบนะครับเพราะว่าระดับน้ำพอเริ่มขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มเตือนแจ้งเตือนแล้วว่ามีความเสี่ยงที่จะสูงขึ้นมาครับก็ให้พยายามเตรียมอพยพขนของขนทรัพย์สินนะดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับก็พยายามให้ออกมาเพื่อให้ทางหน่วยราชการทางท้องถิ่นได้ดูแลครับ
1: ค่ะท่านผอ.คะสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากถึงประชาชนในพื้นที่บ้างไหมคะ
0: ครับครับก็ด้วยข้อห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็พยายามให้เราเร่งระบายน้ำลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยเร็วออกอ่าวไทยไปซะนะครับแล้วก็การดูแลกลุ่มผู้ที่ต้องอพยพหรือผู้ที่ต้องได้รับผลกระทบเนี่ยท่านก็ให้ทำอย่างเต็มกำลังนะจังหวัดฉะเชิงเทราเองหรือกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานเนี่ยก็พยายามรับข้อสั่งการนี้มาปฏิบัติโดยให้มันเกิดผลเป็นรูปธรรมที่สุดนะครับวันนี้คิดว่าเราคงพยายามระบายน้ำต่อเนื่องให้ลงทะเลโดยเร็วที่สุดครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือได้รับความกรุณาจากทางรัฐบาลเนี่ยผ่านท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมไปด้วยให้ส่งเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือมาช่วยเร่งระบายอยู่ในแม่น้ำประปาคงนะครับอันนี้ก็สร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณในแม่น้ำประปาคงได้เป็นอย่างดีนะครับก็ห่วงใยก็ว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องใช้เวลาในการระบายส่วนนี้ไปเพราะเหมือนกับคนที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยท่านแบกรับภาระสิ่งเหล่านี
1: ้
0: นะครับเยอะแล้วก็คงจะต้องขอให้ท่านทำความมีความเข้าใจด้วยว่าพื้นที่ที่ท่านกำลังน้ำท่วมอยู่เนี่ยนะครับก็อาจจะมีความไม่พึงพอใจหลายอย่างบ้างก็ขอให้มีความอดทนนิดนึงนะครับให้น้ำระบายกับออกไปเดี๋ยวก็คงจะสถานการณ์คงดีขึ้นโดยลำดับครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะคะค่ะ
0: ค
1: ท่านผอ.วันนี้ ขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านผอ.ณัฐวุฒิสินธุวงศ์นะคะมาอัปเดตถึงสถานการณ์ที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็ค่อนข้างหนักเลยทีเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ
2: ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: จากสถานการณ์ปลายน้ำที่ฉะเชิงเทราเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยออกอ่าวไทยเรารู้แล้วว่าเป็นปลายน้ำซึ่งทางกลาโหมก็นำเรือผลักดันน้ำเนี่ยไปช่วยแต่ทีนี้ถัดขึ้นไปก็คือปราจีนบุรีต้องยอมรับว่าด้านนึงเนี่ยโดยเฉพาะที่บ้านสร้างเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ำถ้าบ้านสร้างเบาฉะเชิงเทราก็จะเบาลงแต่ทีนี้ค่ะยังมีพื้นที่ที่ยังคงหนักหน่วงโดยท่านดันทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเองท่านก็ลงพื้นที่ไปติดตามถึงสถานการณ์น้ำนะคะพร้อมทั้งได้มีการส่งต่อถุงยางชีพถึงพื้นที่น้ำท่วมที่อำเภอบ้านสร้างค่ะนายชนาทิพย์โคกมณีนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ไปที่อำเภอบ้านสร้างค่ะเพื่อไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่และให้เร่งประสานการช่วยเหลือให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยมีภารกิจสำคัญใน5จุดด้วยกันค่ะจุดแรกนะคะท่านลงไปที่บริเวณหมู่ที่1ของตำบลบางพลวงไปแจกอาหารแล้วก็น้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยโดยมีผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่นะคะเป็นผู้ดำเนินการดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนจุดที่2ก็คือไปที่ศูนย์พักพิงอำเภอบ้านสร้างที่วัดพิกุลตำบลบางพลวงไปให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์นะคะซึ่งก็มีทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเข้าพักพิงพร้อมทั้งมอบถุงยางชีพและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนสิ่งของจำเป็นนะคะให้กับผู้ประสบภัยจุดต่อมาค่ะคือจุดประสานงานการช่วยเหลือที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยางไปมอบถุงยางชีพและน้ำดื่มพร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทั้งในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือการประกอบอาหารเพื่อสนับสนุนภารกิจและดูแลผู้ประสบภัยในพื้นที่จุดต่อมาค่ะไปกันที่บริเวณตำบลบางแตนนะคะไปแจกจ่ายสิ่งของและน้ำดื่มสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่าจัดเตรียมเรือเพื่อใช้ในการลำเลียงถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นเพื่อไปส่งต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะและอีกหนึ่งจุดนะคะก็คือที่โรงพยาบาลบ้านสร้างค่ะเพื่อไปติดตามสถานการณ์ให้บริการประชาชนรวมไปถึงการตรวจสอบความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยพร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่นะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยในตอนนี้ค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะเพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำประเมินแนวโน้มสภาพอากาศและหารือถึงแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานซึ่งในที่ประชุมได้รับรายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่สำคัญรวมถึงปัญหา

0: พร้อมทั้งชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงให้แม่นยำเพื่อจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าที่ท่องเที่ยวพร้อมกำชับป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่สำคัญขณะนี้สถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นค่ะระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องถนนสายหลักและชุมชนส่วนใหญ่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยังคงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อวางแผนฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วค่ะ
1: ไปดูจังหวัดที่สถานการณ์น้ำดีขึ้นแล้วแต่ว่าความเสียหายเนี่ยชัดเจนขึ้นมาเลยค่ะคือที่จันทบุรีหลังจากที่น้ำท่วมได้สร้างความเสียหายต่อสวนผลไม้ในอำเภอท่าใหม่นะคะเกษตรกรจำนวนมากตอนนี้ค่ะก็เร่งไปปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบขอรับการช่วยเหลือขณะที่ชาวสวนทุเรียนบางรายค่ะก็สูญเสียรายได้นะคะต้องเก็บของเก่าขายหาเงินเพื่อที่จะมาฟื้นสวนทุเรียนแล้วก็ประคองชีวิตค่ะหลังสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดจันทบุรีได้ส่งผลกระทบต่อสวนผลไม้หลายพื้นที่เกษตรกรจำนวนมากค่ะก็เริ่มตรวจสอบสิทธิ์และก็หลักฐานเพื่อขอรับความช่วยเหลือโดยเฉพาะทะเบียนเกษตรกรซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการประกอบการดำเนินการตามขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะพบว่ามีเกษตรกรเดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องทั้งการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเดิมให้เป็นปัจจุบันและการขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่หลังจากที่พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ระบุนะคะว่าเกษตรกรบางส่วนเข้าใจว่าเมื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรเอาไว้แล้วไม่จำเป็นต้องดำเนินการอีกทำให้ไม่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกและสถานะตนเองในแต่ละปีเมื่อเกิดภัยพิบัติและต้องใช้ข้อมูลประกอบการขอรับความช่วยเหลือจึงต้องเข้ามาตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลหรือว่าดำเนินการขึ้นทะเบียนใหม่ให้ถูกต้องก่อนที่จะนำเอกสารไปดำเนินการตามขั้นตอนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนึ่งในผู้ที่เดินทางมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ก็คือนางกนกธรพุ่มทองเกษตรกรอำเภอท่าใหม่เจ้าของสวนทุเรียนในพื้นที่หนองเสม็ดตำบลท่าใหม่นะคะก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมากนักกระทั่งสวนได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้จึงเห็นถึงความสำคัญของการมีข้อมูลทะเบียนที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันนางกนกธรเล่าว่าน้ำเนี่ยได้เข้าท่วมสวนทุเรียนเป็นเวลาหลายวันบางช่วงระดับน้ำสูงจนต้นทุเรียนจมอยู่ในน้ำเป็นเวลานานหลังน้ำลดก็พบว่าต้นทุเรียนที่ปลูกเอาไว้ประมาณ50ต้นใบเริ่มเหลืองแห้งและร่วงโดยขณะนี้ก็คาดว่าประมาณสัก20ต้นค่ะได้รับความเสียหายหนักและอาจไม่สามารถที่จะฟื้นตัวโดยความเสียหายครั้งนี้ยังเกิดขึ้นในช่วงที่ครอบครัวเพิ่งจะลงปุ๋ยซื้อยามาดูแลสวนนะคะโดยต้องกู้เงินมาเป็นค่าใช้จ่ายทำให้ตอนนี้ภาระทางการเงินนั้นเพิ่มขึ้นโดยระหว่างการรอฟื้นสวนนะคะนางกนกธรต้องหารายได้เสริมด้วยการเก็บของเก่าและสิ่งของที่เจ้าของไม่ใช้แล้วมาคัดแยกขายเพื่อนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวรวมไปถึงซื้อปุ๋ยซื้อยาสำหรับฟื้นฟูต้นทุเรียนในโอกาสรอดต่อไปด้วยแม้ว่าความเสียหายครั้งนี้จะกระทบต่อรายได้และความหวังของครอบครัวอย่างหนักนะคะแต่ว่านางกนกธรก็ยืนยันว่าจะพยายามประคับประคองสวนต่อไปหากว่าต้นทุเรียนที่เหลือไม่สามารถฟื้นตัวได้จริงๆก็จำเป็นที่จะต้องปลูกใหม่แล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ค่ะ
2: สามแล้วก็เพิ่งแห้งแล้วของแบบเต็มกระจายหมดเลยไงแต่ไม่มีโอกาสได้เก็บเพราะว่าถ้าเก็บก็คือมันต้องใช้เวลาหลายวันผลสุดท้ายเงินไม่มีใช้กันเลยก็เลยก็ต้องที่ว่ามาหาวิ่งของเก่าเป็นหนี้ไปกู้เงินเข้ามาที่ว่าสนดเข้าแล้วก็ต้องที่ว่าทุกวันนี้จ่ายเฉพาะดอกเดือน 1,500 มันก็ต้องแบบว่าเหมือนกับว่าเราก็ต้องคือแต่แฟนเขาบอกว่าเขายังสู้ที่ว่าปลูกใหม่แต่ทีเนี้ยคือความหวังตรงเนี้ยเนาะเราก็เลยแบบว่าลองกระตุ้นดูว่ามันจะฟื้นไหมมันก็คงยากอ่ะไม่ได้คิดขึ้นเพราะว่าไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่ามันต้องขึ้นหรือต้องขึ้นก่อนแล้วก็ถึงประกันเราก็ไม่รู้แต่เขาก็บอกว่าคือไปขึ้นตอนนี้ได้เลยก็เลยเราก็รีบมาส่งของเสร็จปุ๊บรีบมาเลย
0: ทางด้านเกษตรจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่อำเภอท่าใหม่ค่ะไปเยี่ยมสวนทุเรียนที่เสียหายจากอุทกภัย

0: พร้อมกับชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือปี2569นะคะโดยทุเรียนเสียหายสิ้นเชิงช่วยไร่ละ 6,800 บาทส่วนต้นที่ยังฟื้นฟูได้ช่วยไร่ละ 3,400 บาทซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะนางจารุวรรณทองใบเกษตรจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายพุทธิพงษ์โพพานิชหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายสมยศเอี่ยมใบพฤกษ์หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายดำรงศักดิ์ตะกรุดทองเกษตรตำบลท่าใหม่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชุมชนหนองบัวอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีไปเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรค่ะแล้วก็ไปสำรวจเบื้องต้นสวนทุเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยจากการลงพื้นที่นะคะพบว่าสวนทุเรียนบางแปลงได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะทุเรียนอายุประมาณ5ปีซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เกษตรกรเขาก็ดูแลกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็คาดว่าจะเริ่มให้ผลผลิตอย่างเต็มที่ในปีหน้าแต่หลังถูกน้ำท่วมพบว่าทุเรียนในแปลงได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยในการพิจารณาว่าเป็นความเสียหายสิ้นเชิงหรือยังสามารถฟื้นฟูได้ก็จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรองความเสียหายตามหลักเกณฑ์ของราชการอีกครั้งนะคะนางสาวจารุวรรณได้กล่าวว่าการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเมื่อเกิดภัยพิบัติเนื่องจากหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือกำหนดให้เกษตรกรข้อมูลการเพาะปลูกกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้ก่อนเกิดภัยรวมทั้งพื้นที่ต้องได้รับความเสียหายจริงและอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังนั้นนะคะเกษตรกรที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนหรือเพิ่งมายื่นขึ้นทะเบียนหลังเกิดภัยอาจไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับความช่วยเหลือสำหรับภัยครั้งนั้นค่ะจึงขอให้เกษตรกรนะคะตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดยสามารถติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ได้โดยตรงค่ะ
1: จริงๆเรามีการประชาสัมพันธ์ในทุกระดับเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในพื้นที่เกษตรตำบลเกษตรอำเภอรวมไปถึงจังหวัดทางกรมส่งเสริมรวมถึงรัฐมนตรีด้วยนะคะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะท่านปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์นะคะก็ได้มีการทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมาด้วยค่ะสำหรับเกษตรกรที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วก็มายื่นในช่วงเวลานี้นะคะก็อาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะเนื่องจากว่าเงื่อนไขของการที่จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือครั้งนี้ค่ะจะต้องเป็นเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก่อนวันเกิดภัยค่ะแล้วก็ในการให้ความช่วยเหลือนะคะก็จะดูในเรื่องอื่นประกอบเช่นพื้นที่เสียหายจริงแล้วก็จะต้องมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือจากจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือเนี่ยจะมีการจำกัดนิดนึงก็คือว่าจะไม่เกิน30ไร่ต่อครัวเรือนค่ะ
0: สำหรับหลักเกณฑ์นะคะและวิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569ซึ่งใช้กับภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2569เป็นต้นไปกำหนดอัตราช่วยเหลือกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นและพืชอื่นๆที่ตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ตามพื้นที่เสียหายจริงในอัตราไร่ละ 6,800 บาทโดยช่วยเหลือรวมไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ส่วนกรณีที่ไม้ผลหรือไม้ยืนต้นนะคะรวมถึงทุเรียนที่ไม่ตายและยังสามารถฟื้นฟูได้แต่ได้รับผลกระทบจนชะงักการเจริญเติบโตหรือผลผลิตได้รับความเสียหายจะช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 3,400 บาทโดยเมื่อรวมกับพื้นที่ที่เสียหายสิ้นเชิงแล้วต้องไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ค่ะนอกจากนี้หากพื้นที่เพาะปลูกถูกหินดินทรายไม้โคลนหรือซากวัสดุทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้และหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือได้มีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดลอกและขนย้ายวัสดุที่ทับถมในอัตราไร่ละ 16,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ5ไร่โดยเกษตรจังหวัดจันทบุรีย้ำนะคะว่าเงินดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้เกษตรกรสามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูหรือจัดหาพันธุ์พืชกลับมาปลูกใหม่ ไม่ใช่การชดเชยมูลค่าความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับสวนสำหรับขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือค่ะเมื่อจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วเกษตรกรต้องยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือกส.01โดยให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกเทศมนตรีตรวจสอบและรับรองความเสียหายตามกรณีจากนั้นคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายระดับหมู่บ้านก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบและรับรองข้อมูลก่อนที่จะนำรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบไปติดประกาศเพื่อเปิดโอกาสให้คัดค้านเป็นเวลาไม่น้อยกว่า3วันและนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุมัติตามลำดับเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ก็จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงค่ะนางสาวจารุวรรณกล่าวด้วยนะคะว่าเข้าใจถึงความรู้สึกของเกษตรกรที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการดูแลต้นทุเรียนกว่าจะเริ่มให้ผลผลิตโดยบางรายนำรายได้จากการรับจ้างมาค่อยๆลงทุนในสวนแล้วเมื่อเกิดน้ำท่วมต้นไม้เสียหายส่งผลกระทบอย่างมากต่อทรัพย์สินและรายได้ในอนาคตพร้อมกันนี้ได้แนะนำให้เกษตรกรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงก่อนลงทุนปลูกพืชโดยเฉพาะการประเมินลักษณะพื้นที่ความเสี่ยงจากน้ำท่วมและกระแสน้ำรวมทั้งเลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่หากต้องการคำแนะนำสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือหน่วยงานด้านการเกษตรในพื้นที่เช่นสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6จังหวัดจันทบุรีเพื่อจะได้ร่วมวางแนวทางฟื้นฟูและลดความเสี่ยงในระยะต่อไปค่ะ
1: เยียวยานะคะก็ได้ออกมาใหม่แล้วก็เริ่มใช้เมื่อวันที่31สิงหาคมนะคะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเงินอัตราที่ชดเชยนิดนึงค่ะอย่างไม้ผลเนี่ยเดิมเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือที่รายละ 4,048 บาทณวันนี้ค่ะจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นอัตรา 6,800 บาทแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของในการเสียหายเดิมจะให้เฉพาะเสียหายสิ้นเชิงเท่านั้นก็คือตายไม่สามารถฟื้นฟูได้นะคะจะให้เพียงอย่างเดียวแต่ว่าณวันนี้ค่ะมีการให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ต้นไม้ชะงักการเจริญเติบโตด้วยค่ะในอัตราครึ่งนึงก็คือ 3,400 บาทค่ะ
2: ตอนนี้พี่น้องเกษตรกรถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาและเขามีองค์ความรู้เรื่องการฟื้นฟูไม่พอ
1: สามารถที่จะไปหาเจ้าหน้าที่เกษตรที่สำนักงานเกษตรอำเภอได้ค่ะสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือว่าหน่วยงานเกษตรในพื้นที่ซึ่งก็มีหลายหน่วยงานค่ะอย่างสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่6ที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรีค่ะได้ค่ะ
3: ส่วนที่จังหวัดระยองนะคะสำนักงานอาชีวศึกษาค่ะได้ปล่อยคาราวานฟิกอิจิตอาสานะคะไปช่วยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะให้กับพี่น้องประชาชนหลังน้ำลดค่ะที่บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิคระยองตำบลท่าประดู่อำเภอเมืองระยองนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ร้อยตรีณรงค์เกษตรพิบาลผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกนายกิติพงศ์อุตมะเวทินผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองในนามผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองและนายยุทธพันธ์โคตรพันธ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายได้ร่วมกันปล่อยคาราวานอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยกันมีครูนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาระยอง12แห่งเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองภายใต้โครงการฟิกอิจิตอาสาศูนย์ซ่อมเพื่อชุมชนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานายกิติพงศ์นะคะเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ได้มอบหมายให้สำนักงานอาชีวศึกษาระยองโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกร่วมกันออกหน่วยช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รวม40ศูนย์ระหว่างวันที่5ถึง15ตุลาคมนี้ในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และรถยนต์ให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโดยทั้ง40ศูนย์นะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจของวิทยาลัยเทคนิคระยองทางนี้การจัดกิจกรรมก็มุ่งให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์แล้วก็ประยุกต์ใช้ความรู้จากช่างจริงนะคะในการทำประโยชน์เพื่อสังคมรวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสาธารณะ
4: ในการบริการครั้งนี้นะครับวิกฤตจิตอาสานะครับนำโดยสำนักงานข้าราชการการชีวะ

0: ครับแล้วก็เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็มอบหมายให้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองนะครับโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกนะครับร่วมกันในการที่จะประสานกับเขตพื้นที่นะครับในเรื่องของออกหน่วยนะครับทั้งหมดเราออกหน่วยทั้งหมด40นะครับ40ศูนย์นะครับเป็นศูนย์ที่จิตอาสานะครับเพื่อที่จะบริการให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการซ่อมรถจักรยานยนต์รถยนต์นะครับเรื่องของซ่อมบ้านนะครับแล้วก็ซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับภายในบ้านทุกชนิดเลยนะครับก็จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นการบริการวิชาชีพนะครับของนักเรียนนักศึกษานะครับเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนนะครับออกไปบริการจิตสาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดระยองของเรานะครับ
1: กระทรวงแรงงานนะคะได้ช่วยผู้ประสบภัยค่ะโดยการเปิดศูนย์ซ่อมรถเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี5วันฟื้นฟูชาวสระแก้วหลังน้ำท่วมค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโดยมอบหมายให้นายสรวงเทียนทองพร้อมนางยานิกาเทียนทองลงพื้นที่อำเภออรัญญประเทศและอำเภอโคกสูงไปเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยกระทรวงแรงงานบูรณาการร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน31สระแก้ววิทยาลัยเทคนิคสระแก้วและภาคีเครือข่ายจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขระดมช่างฝีมือให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์รถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับพื้นที่อำเภออรัญญประเทศนะคะได้เปิดจุดบริการที่ลานสยามมินเทศบาลเมืองอรัญญประเทศและจุดบริการเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดสระแก้วระหว่างวันที่5ถึง9ตุลาคมนี้ค่ะเวลานะคะตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 16:30 น.ค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งให้ประชาชนสามารถนำรถและเครื่องใช้ไฟฟ้ากลับมาใช้งานพร้อมกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดส่วนที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไซอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์คืนความสะอาดสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโดยมีส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนมาร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่3หมู่บ้านเจ้าหน้าที่และประชาชนนะคะก็ระดมกำลังเก็บกวาดโคลนตะกอนขยะเศษวัสดุและสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างอยู่ตามบ้านเรือนถนนและพื้นที่สาธารณะเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพกันตามปกติค่ะโดยนายบรรพตศรีพรมนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไซบอกว่าถึงแม้น้ำจะลดลงแล้วแต่ก็ยังมีสิ่งตกค้างจากน้ำท่วมจำนวนมากจึงต้องเร่งฟื้นฟูเพื่อสร้างความมั่นใจและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนภายใต้แนวคิดน้ำลดแล้วเมืองต้องกลับมาขณะที่นายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้เปิดเผยว่าอุทกภัยในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 20,000 ครัวเรือนรวมถึงพื้นที่การเกษตรและสัตว์เลี้ยงขณะนี้ทางจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายทั้งบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและสัตว์เลี้ยงเพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์โดยเร็ว
2: เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการนะคะพร้อมด้วยสถานีกาชาดที่5สว่างคณิวาสและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางเสาธงนะคะลงพื้นที่นำอาหารกล่องจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในหมู่บ้านล็อกการ์เด้นสุวรรณภูมินางสาวอรวรรณชินศรีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายสลายุทธชัยกองนายอำเภอบางเสาธงเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่5สว่างคณิวาสและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่นำอาหารกล่องพร้อมกับน้ำดื่มจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในหมู่บ้านล็อกการ์เด้นสุวรรณภูมิตำบลศรีสะจระเข้น้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากประสบอุทกภัยเนื่องจากฝนตกสะสมต่อเนื่อง จังหวัดสมุทรปราการนะคะได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกสะสมในพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจังหวัดสมุทรปราการได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้งจังหวัดโดยปัจจุบันนะคะหน่วยงานต่างๆได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปยังที่พักพิงพื้นที่ปลอดภัยสำหรับสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการนะคะปัจจุบันหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงสู่ภาวะปกติแล้วและยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในพื้นที่ของอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงนะคะรวมไปถึงในบางพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับลำคลองซึ่งเป็นเส้นทางระบายน้ำลงสู่ทะเลและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยจังหวัดสมุทรปราการได้สั่งการให้อำเภอร่วมกับท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งสำรวจความเสียหายของผู้ประสบทุกข์ภัยพื้นที่ทำการเกษตรและประมงเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อไปค่ะ

0: ตำรวจไซเบอร์เตือนประชาชนค่ะให้รู้เท่ากลโกงบัญชีม้าก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวเพราะเพียงแค่เงินผ่านบัญชีก็มีโอกาสที่จะติดคุกได้ค่ะ
1: จ้างกดเงินแต่กลายเป็นบัญชีม้าโดนโทษหนักผู้เสียหายนะครับโดนแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือมิจฉาชีพออนไลน์หลอกให้ทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่และโอนเงินเข้ามาบัญชีของเราไอ้กลุ่มแก๊งมิจฉาชีพบอกเนี่ยมีค่าดำเนินการให้รบกวนไปกดให้หน่อยเช่นกดมา 20,000 ได้ 3,000 กลายเป็นว่าเราคือบัญชีม้าล่ะดังนั้นอย่าไปจุ้งเกี่ยวกับคนที่ไม่รู้จักเชื่อพี่แจ้ครับการไปกดเงินให้ใครและได้เงินเล็กๆน้อยๆอย่าลืมเราคือบัญชีม้าอีกวิธีหนึ่งผู้เสียหายโอนมาให้เข้าบัญชีเราและจากบัญชีเราโอนให้ไปมิจฉาชีพอีกบัญชีหนึ่งอย่าลืมครับเราคือบัญชีม้าแล้วนะอย่าหาทําแค่500พันหนึ่งไม่คุ้มกับชีวิตและการที่ต้องไปติดคุก3วิธีป้องกันง่ายๆ1งานที่ได้เงินง่ายๆและได้เกินจริงให้คิดไว้เลยนั่นคือมิจฉาชีพ2อย่าใช้บัญชีอย่าใช้บัตรให้กับคนแปลกหน้า3ถ้ามีคนชวนทำงานลักษณะแบบนี้ปฏิเสธทันทีนั่นคือมิจฉาชีพง่ายๆอาจจะแลกประวัติเสียทั้งชีวิตสำคัญติดคุกดังนั้นต้องมีสติไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนด้วยความห่วงใยจากพลตำรวจโทธินกรลางมาศผู้จัดการตำรวจไซเบอร์และตำรวจไซเบอร์ทุกนายจะดูแลท่านทุกวินาที

ข้อมูลบนโลกออนไลน์นะคะหากเผยแพร่จนสร้างความเสียหายผู้ได้รับผลกระทบนั้นมีสิทธิ์ขอให้ระงับการเผยแพร่ได้หรือไม่และจะต้องทำอย่างไรนะคะวันนี้ติดตามในช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

สวัสดีครับวันนี้รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอเสนอเรื่องบุคคลใดที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันมีลักษณะเป็นการลามกสืบเนื่องมาจากปัญหาการคุกคามทางเพศในปัจจุบันไม่ได้จำกัดแต่ในวิถีชีวิตจริงเท่านั้นแต่ยังได้ขยายวงกว้างไปสู่สังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือข้อความที่มีการส่อไปในการคุกคามทางเพศอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตลอดจนความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายประมวลกฎหมายอาญาจึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่30ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่30ธันวาคม2568ในมาตรา284/4กำหนดให้ผู้เสียหาย

หรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจเกี่ยวข้องมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันมีลักษณะเป็นการลามกหรือนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้เมื่อศาลได้รับคำร้องเช่นว่านั้นแล้วศาลจะทำการไต่สวนหากการไต่สวนได้ความว่ามีความผิดฐานคุกคามทางเพศและเป็นการนำข้อมูลอันมีลักษณะลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควรเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนศาลมีอำนาจสั่งให้1บุคคลผู้นำเข้าข้อมูลนั้นระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์2หากไม่ปรากฏผู้นำเข้าและเป็นการจำเป็นศาลอาจสั่งให้ผู้ควบคุมหรือผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 3. ศาลมีอำนาจสั่งเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้สรุปแล้วนะครับบุคคลที่มีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งระงับข้อมูลอันมีลักษณะเป็นการลามกก็คือ 1. ตัวผู้เสียหายเองและ 2. เจ้าพนักงานที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
1: ยินดีด้วย คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
2: กดเลยกดสิกด
3: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
4: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
5: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
3: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
4: ไม่แชร์ข่าวปลอม
6: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน
7: งานง่ายเงินดีแค่ใช้มือถือก็รวยได้นี่อาจไม่ใช่งานในฝันแต่อาจเป็นกับดักของขบวนการหลอกลวงข้ามชาติ

0: อย่าโอนเงินอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวตรวจสอบให้ชัดก่อนตัดสินใจเพราะพลังของปัญญาคือเกราะป้องกันข่าวปลอมที่ดีที่สุด
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ลักษณ์ทรงคุณค่ายาวนานกว่า200ปีหนังใหญ่วัดบ้านดอนจังหวัดระยอง

0: ไทยแลนด์ซอฟต์พาวเวอร์เอกลักษณ์ไทยให้โลกจดจำ
1: ประเทศไทยพร้อมแค่ไหนในสายตาอาเซียนฟังเสียงจริงจากปากคนทำงาน
2: เราพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อไปให้อาเซียนว่าต่อไปนี้คุณก็สามารถมาท่องเที่ยวได้
3: จะเป็นอย่างในอาเซียนค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านในอาเซียนของเราเนี่ยฉันเคยมาประเทศไทยฉันรู้จักผัดไทยฉันชิมของเธอแล้วรู้สึกเหมือนกลับไปเมืองไทยอีกครั้งเลย
4: เราเน้นด้านภาษาการบูรณาการจัดสรรงบจัดกิจกรรมให้กับเด็กอย่างดียิ่งค่ะ
5: เราเตรียมความพร้อมนะเพื่อสู่อาเซียน
6: เน้นไปในเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องสุขภาพ
1: เชื่อมโยงมั่นใจเป็นหนึ่งเดียวท้องถิ่นไทยในอาเซียน
7: อยู่นั่นเองพวกแกนี่แย่จริง
8: โอ้จาน
7: ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี้
8: โอ้บัตรมาแล้ว
9: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่หว่า
8: แกว่าอาจารย์จะรอดไหม
7: แรงแบบนี้ตอนนี้จะดับเลย

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี่
1: ก็จานป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

0: การรับศีลไม่ใช่ว่ารับเพียงแค่ปากเปล่ารับแล้วต้องนำไปประพฤติปฏิบัติเห็นเด่นเห็นอยู่ใครรู้รู้จักใช้ใครไกลนิสัยไม่เกิดก็คือเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมะของพุทธองค์ธรรมะเป็นของดีแต่เราไม่นำมาใช้มันก็จะไม่เกิดประโยชน
1: ์คุณผู้ชมครับวันนี้รายการธรรมะสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับที่นี่ก็คือวัดเจริญธรรมนิมิตนะครับซึ่งเป็นวัดป่านะครับที่ดูสวยงามมากๆนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าของวัดนะฮะซึ่งก็มีความร่มรื่นด้วยต้นไม้นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญในวันนี้ไฮไลท์ของเราก็คือจอโทรทัศน์ที่อยู่รายล้อมเราเนี่ยนะครับจะเป็นจอโทรทัศน์เก่านะฮะแล้วก็มีการนําธรรมะคําสอนต่างๆเนี่ยนะฮะไปติดเอาไว้ซึ่งก็อยู่รายล้อมวัดแล้วมองแล้วสวยงามมากๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้จะมีอะไรไฮไลท์สําคัญบ้างเดี๋ยวพาไปติดตามครับครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่กับทางวัดแล้วนะฮะซึ่งเรายืนอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสกราบนมัสการครับ
0: เจริญพรครับ
1: ครับที่นี่ก็คือวัดเจริญธรรมนิมิตนะครับอยู่ที่อําเภอบ้านคานะครับที่เราเดินทางกันมาเนี่ยนะครับก็ที่นี่จะเป็นสถานที่ที่มีความเงียบสงบนะฮะแล้วก็ร่มรื่นมากๆครับเดี๋ยวให้หลวงพ่อได้อธิบายตรงนี้ฮะจุดที่เรายืนอยู่นี้คือที่ไหนอย่างไรบ้างฮะ
0: จุดที่ยืนอยู่นี้ก็เป็นศูนย์กลางของที่วัดเป็นลานธรรมเป็นลานที่พระแม่ชีที่อยู่สถานที่นี้จะมารวมตัวกันปฏิบัติธรรมในช่วงกลางคืนหรือช่วงกลางวันก็คือเป็นเขตปฏิบัตินั่นเองนะหลวงพ่อองค์นี้ที่เห็นนี้ก็คือเป็นหลวงพ่อทันใจนะที่สร้างเมื่อพ.ศ. 2552นั่นก็คือเป็นที่เกิดจากความศรัทธาของญาติโยมก็คือสร้างเสร็จภายในวันเดียวแล้วก็เป็นศูนย์กลางของวัดเจริญธรรมนิมิต
1: หลวงพ่อทันใจองค์นี้เนี่ยที่หลวงพ่อบอกว่าสร้างเสร็จภายในวันเดียวเนี่ยเหตุการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงฮะแล้วก็สําหรับที่ตรงเนี้ยปัจจุบันเอาไว้ใช้ทําอะไรบ้างครับ
0: ก็คือเหตุการณ์ในปกติสถานที่ตรงเนี้ยเป็นลานธรรมอยู่แล้วก็คือมีต้นโพซึ่งเป็นศูนย์กลางของที่วัดก็คืออาตมาตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นศูนย์กลางของที่วัดคือจากหน้าวัดท้ายวัดต้นโพนี้คืออยู่กึ่งกลางวัดเลย
1: ครับ
0: นะก็คือเป็นกึ่งกลางวัดเมื่อเป็นกึ่งกลางวัดอาตมาก็อยากจะตรงเนี้ยจะเป็นศูนย์รวมในการที่จะประพฤติในการปฏิบัติธรรมของผู้ที่จะมาแสวงบุญแสวงบารมีก็คือสร้างเป็นสถานธรรมนะก็คือจะมีก็คือจะสร้างพระองค์นึงแต่นี้คอนเซ็ปต์ว่าเราจะสร้างพระอะไรให้มีคุณค่าเราก็จึงไปหาช่างที่ว่าสามารถสร้างพระให้เสร็จภายในวันเดียวได
1: ้
0: ก็คือเกิดเป็นหลวงพ่อทันใจก็เกิดจากความศรัทธาของญาติโยมทุกคนนั่นแหละมาร่วมกันหิ้วปูนแล้วก็ช่วยกันทําด้วยมือของตัวเองนะก็คือปั้นคนละนิดก่อคนละหน่อยแล้วก็คือมีส่วนร่วมในการสร้างพระองค์นี้ให้สําเร็จภายในวันเดียวนะก็คืออานิสงส์ก็จะทําความเชื่อนะก็จะทําให้เราสามารถที่จะขอพรแล้วก็ให้มันสําเร็จด้วยอย่างรวดเร็วนั่นก็คือนี่เป็นความเชื่อของโยมว่ามาประกาศละขอพรก็ได้สําเร็จรวดเร็วหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเรียกว่าหลวงพ่อทันใจ
1: ครับผมซึ่งก็กลายเป็นว่าสถานที่แห่งนี้ก็เหมือนเป็นใจกลางสําคัญของทางวัดด้วยแล้วก็พุทธศาสนิกชนที่มาเที่ยวมาทําบุญเนี่ยก็จะมาจุดนี้ซึ่งก็มากราบขอพรหรือว่าหากมีโอกาสเนี่ยทางวัดก็สามารถที่จะมาเข้าปฏิบัติธรรมกับทางวัดก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
0: ใช่ใช่ทางวัดก็จะมีที่พักมีที่อยู่ที่อาศัยสําหรับผู้ที่เดินทางมาปฏิบัติจะวัน2วัน3วัน5วัน7วันได้หมด
1: ครับ
0: นะที่วัดจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแต่ศรัทธาโยมจะช่วยก็ช่วยไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรเราอนุเคราะห์สงเคราะห์กับผู้ที่มาแสวงในเรื่องราวของการสร้างความดีเราขอสนับสนุนกับบุคคลที่มาทําจิตทําใจเพราะว่าบุคคลทั่วไปโดยปกติแล้วนะก็คือมีความทุกข์มีความเดือดร้อนมาแล้วก็อยากจะมาหาที่พักใจหาที่สงบหาที่จะมาชาร์จแบตให้เกิดกําลังใจแล้วก็กลับไปสู้ชีวิตต่อฉะนั้นเราก็สมควรที่สนับสนุนนะในการต้อนรับให้เขาเข้ามาแล้วรู้สึกว่าสบายใจนี่คือสิ่งที่สําคัญของวัด
1: ครับผมทีนี้ผมเห็นเนี่ยตั้งแต่ผมเดินทางเข้ามาที่วัดเนี่ยจุดที่จะเป็นจุดสังเกตมากที่สุดคือสิ่งที่ผมเห็นก็คือจอโทรทัศน์ที่เรียงเป็นแถวมาเลยแล้วก็อยู่ตามบริเวณของวัดเนี่ยโดยทั่วเลยแล้วก็มีข้อธรรมอะไรต่างๆนี่คืออะไรครับหลวงพ่อครับ
0: คืออาตมาพอดีเดินทางไปเที่ยวสถานที่ต่างๆก็จะเอาความคิดหรือเอาไอเดียของสถานที่นั้นมาใช้พอดีอาตมาไปเห็นสถานที่หนึ่งนะเขียนว่าห้องสุขเป็นทีวีเขียนว่าห้องสุขาที่จอดรถอาตมาก็เลยได้ไอเดียว่าเรามีทีวีเราหาต่อมาหาทีวีได้เอาทีวีนั้นน่ะเอามาเขียนข้อธรรมมาเขียนสติธรรมแล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่ได้อ่านได้เห็น ก็จะดีกว่า
1: ครับ
0: อาตมาก็เลยเป็นข้อคิดแล้วก็นําทีวีมาเขียนข้อคิดสติธรรมสําหรับใครที่เดินมาได้อ่านได้เห็นก็อาจจะเป็นข้อคิดสติเตือนใจและนําไปประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน
1: ์ครับผมนั่นก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นไฮไลท์อีก1จุดของการที่เข้ามาที่วัดแห่งนี้นะฮะเวลาเข้ามาเนี่ยจะเห็นโทรทัศน์ที่เรียงรายกันไปหมดเลยตอนแรกมองไกลๆผมก็คิดว่าเอ๊ะอะไรบางอย่างแต่ดูเหมือนทันสมัยแต่พอเข้าไปใกล้อ๋อเป็นโทรทัศน์นี่เองแล้วก็พอเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีข้อธรรมคติธรรมต่างๆที่ติดเอาไว้เพราะนั้นก็จะทําให้ดึงดูดความสนใจของญาติโยมเวลาเข้ามาก็ได้มีโอกาสได้อ่านแล้วหลายข้อธรรมเลยนี่ก็คือบริเวณจุดแรกที่เรามาเท่านั้นนะฮะยังมีอีกหลายจุดนะจะมีวิหารแล้วก็มีโบสถ์นะฮะที่เดี๋ยวเราจะพาไปในวันนี้ครับเดี๋ยวไปกันครับ
0: พอดีด้านหลังนี่ก็เป็นเขตปฏิบัติธรรมเขตภาวนา
1: ครับ
0: นั่นก็คือผู้ที่จะมาพึ่งปฏิบัติธรรมก็คือเป็นเขตที่งดเสียงงดโทรศัพท์แล้วก็เป็นเขตที่ให้ความสงบกับผู้ที่มาประพฤติมาปฏิบัตินั่นก็จะเป็นเขตภาวนาอาตมาเรียกเขตภาวนา
1: จะมีอีกหลายจุดนะจะมีตรงไหนบ้างครับหลวงพ่อที่จะพาไป
0: ก็เดี๋ยวไปชมโบสถ์แล้วก็ไปชมหลวงพ่อที่วัดพิหารเป็นหลวงพ่อดอกบัวขาว
1: ครับ
0: เป็นสถานที่สักการะของที่วัดนี
1: ้ครับ
0: เป็นวัดเป็นหลวงพ่อเก่าแก่นะเป็นจุดเริ่มต้นของที่วัดนี
1: ้บ้านคานเนี่ยก็เป็นแบบพื้นที่ที่หนึ่งที่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยคนที่มาเที่ยวแบบอาจจะมาหาที่สงบก็จะมาท่องเที่ยวที่นี่นะครับแล้วมีลานกลางเต็นท์มีอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็วัดแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านคาด้วยเพราะนั้นนักท่องเที่ยวอยากจะมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมอยากจะมาก็สามารถที่จะเหมือนมาเที่ยวแล้วก็มาที่วัดแห่งนี้ได้นะครับมากราบนมัสการหลวงพ่อนะครับหรือว่าจะมากราบนมัสการองค์พระที่อยู่นี้หรือว่าจะมาปฏิบัติธรรมก็ได้ครับครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเรายืนอยู่บริเวณใกล้ๆกับโบสถ์ของวัดแล้วนะครับหลวงพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับที่มาที่ไปรวมถึงโบสถ์ที่อยู่ด้านหลังของเราครับ
0: ก็เขาที่โบสถ์หลังนี้ก็คือเริ่มวางศิลาฤกษ์เมื่อพ.ศ.2560นะทีแรกเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมีโบสถ์เราต้องการที่จะเป็นวัดป่าอยู่เงียบๆสงบ
1: ครับ
0: พอดีเนื่องด้วยความศรัทธาของญาติโยมว่าไหนๆก็เป็นวัดแล้วก็จะสร้างโบสถ์ไว้บวชลูกบวชหลานแล้วก็ได้ทําสังฆกรรมในคณะสงฆ์ได้แล้วก็เลยเริ่มนะที่จะทํา
1: จะเห็นความเรียบง่ายของโบสถ์แห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างซึ่งเป็นโบสถ์ใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จด้วยนะครับแล้วก็เราจะเห็นความเรียบง่ายความสวยงามเดี๋ยวให้หลวงพ่อได้อธิบายเพิ่มเติมครับ
0: คือที่วัดนี้ก็คือสร้างโบสถ์หลังนี้มาเพื่อที่จะทําสังฆกรรมในการที่จะสร้างโบสถ์หลังนี้ก็ต้องมีความคิดที่ว่า1ต้องดูแลรักษาง่ายแล้วก็ความสวยงามเราก็ไม่ได้ทิ้งก็คือเกิดความเป็นแล้วก็ประติมากรรมของพระพุทธศาสนาด้วยพระที่เป็นพระประธานในโบสถ์ก็คือเป็นพระปางปฐมเทศนา
1: ครับ
0: ก็คือเป็นพระที่พุทธองค์ท่านทรงแสดงแล้วก็ธรรมจักรนะกับพระปัญจวัคคีย์ผสมผสานในศิลปะของคันธราชก็คือเป็นรูปตัวองค์เป็นศิลปะของคันธราชแล้วก็เป็นเอามือประสานงานเป็นปฐมเทศนา
1: คันธราชก็เหมือนกับทางอินเดีย
0: ทางอินเดียใช่ก็คือเป็นต้นเป็นความคิดต้นของความคิด
1: คำนี้ก็สื่อความหมายเรื่องราวต่างๆของพุทธประวัติด้วยนะแล้วก็เห็นถึงความงดงามของไม่ว่าจะเป็นองค์พระนะครับแล้วก็พระพักที่อยู่เราก็เห็นเหมือนเป็นที่หลวงพ่อได้สื่อความหมายก็คือจะเป็นลักษณะของพระทางอินเดียที่เรียกว่าปางคันธาราช
0: ศิลปะคันธราช
1: ศิลปะคันธราช
0: ปางปฐมเทศนา
1: ปางปฐมเทศนาครับผมนี่งดงามมากๆครับเอาละครับและนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวก็จะมีก็เรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจของทางวัดก็เป็นที่หลวงพ่อบอกผมเมื่อสักครู่คือเป็น
0: พระหลวงพ่อดอกบัวขาวเป็นพระที่เป็นพระเก่าที่วัดที่เริ่มวัดก็คือจะมีพระองค์นี้เป็นองค์แรก
1: ครับ
0: เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ในวัดนี้
1: ครับผมนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปกราบสักการะกันนิดนึงละกันนะครับ
0: อันนี้ก็เป็นวิหารของวัดเจริญธรรมนิมิตนะก็คือก็มีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์องค์นึงก็คือเรียกว่าหลวงพ่อดอกบัวขาวนะเป็นหลวงพ่อที่สักการะคือพระที่นี่สักการะก็เป็นพระเก่าที่สุดภายในวัด
1: ครับ
0: นะก็คือเป็นพระองค์แรกเลยที่เข้ามาปฏิสถานณที่วัดแห่งนี้นะเราก็กราบสักการะเป็นสร้างวิหารให้หลวงพ่อดอกบัวขาวได้อยู
1: ่ครับนี่ก็เป็น
2: อีกหนึ่งจุดของวัดนะครับที่หลวงพ่อได้พาพวกเราแล้วก็คุณผู้ชมมานะฮะอันนี้หลวงพ่อแนะนำนิดนึงไหนๆหลวงพ่อพูดถึงเรื่องของการดูแลเรื่องของพระนะอย่างเช่นพระในบ้านต่างๆเนี่ยหลวงพ่ออยากจะแนะนำญาติโยมยังไงไหมเกี่ยวกับการดูแลพระที่อยู่ในบ้านต้องทำความสะอาดต้องอะไรไหมครับหรือว่าเพื่อให้เราได้เขาเรียกบางคนก็คาดหวังว่าอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อคือพระที่โยมนำไปบูชาที่บ้านคือสำคัญเลยนะก็คือเหมือนเป็นประธานเป็นผู้ดูแลในบ้านหลังนั้นนะแล้วก็ควรดูแลประธานหรือว่าผู้ที่ปกป้องคุ้มครองเราก็คือปกติแล้วเราก็ต้องทำความสะอาดนะดูแลให้ท่านไม่ให้สกปรกมากเกินไปแล้วก็หมั่นไหว้ท่านด้วยก็คือมีพระไม่ไหว้ไม่กราบไม่ไหว้ไม่บูชามันก็จะไม่ค่อยเกิดประโยชน์นะสวดอะไรไม่ได้ก็สวดนโมตัสสะภะคะวะโตสัก3จบอรหังสัมมาก็ยังดีนะทุกวันน่ะเราไหว้ทุกวันน่ะมันก็จะเป็นมงคลความจริงไม่จําไม่จําเป็นหรอกต้องนิมนต์พระไปสวดมนต์เพียงแค่เราประพฤติดีปฏิบัติดีในบ้านแล้วก็หมั่นบูชาพระที่บ้านให้ดีพระในที่นี้ก็คือมีพ่อมีแม่ก็ดูแลพ่อแม่ให้ดีมีพระสงฆ์มีพระพุทธรูปก็ดูแลทําความสะอาดแค่นี้เราขึ้นชื่อว่าเราได้สักการะบูชาท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยก็คือก็อยากจะฝากญาติโยมทุกคนนะมีพระดูแลพระที่บ้านที่ดีให้ดีให้สะอาดให้น่าอยู่เหมือนเราอยู่เราก็ต้องการความสะอาดถ้าเราอยู่ในโลกสกปรกมันก็เป็นสัพยะที่มันไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศัยนะก็เหมือนมันบ่งบอกถึงบุคลิกเราถ้าจิตใจเราใสสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์มีการหมั่นชำระความสกปรกในตัวเองสิ่งแวดล้อมเรารอบข้างเรามันก็จะเกิดความสะอาดและเกิดความร่มรื่นเป็นที่พักพาอาศัยของบุคคลที่จะมาอยู่ใกล้เราได้ด้วย
2: ครับสาธุครับหลวงพ่อครับก็สำหรับใครนะครับที่มีโอกาสนะฮะเดินทางมาที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะฮะตรงนี้เองก็เป็นจุดหมายปลายทางแห่งหนึ่งนะฮะที่หากท่านเดินทางมาอาจจะมาเที่ยวในทริปของท่านแต่ว่าก็สามารถเข้ามาที่วัดแห่งนี้ได้นะครับมากราบพระประธานในโบสถ์รวมถึงมาเที่ยวชมที่วัดแห่งนี้ได้ร่มรื่นแล้วก็สงบร่มเย็นมากๆรวมไปถึงหากใครตั้งใจอยากจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มาที่วัดแห่งนี้ได้เช่นเดียวกัน
0: ใช่
2: นะครับหลวงพ่ออยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไว้มั้ยฮะ
0: ก็ของฝากไว้กับญาติโยมทุกคนนะเรามาสร้างวัดไม่ใช่สร้างวัดที่ภายนอกคือสร้างวัดก็สร้างวัดที่ภายในสร้างที่ตัวเรานั่นแหละพยายามทําบ้านให้เป็นวัดก็คือมาประพฤติปฏิบัติดีที่บ้านของเราก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีกําลังใจพอก็เราก็มาหาพระข้างนอกนะมาหาครูบาอาจารย์มาหาพระที่เราเคารพหรือมาหาพระศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นกําลังใจที่จะนําไปเป็นแรงบันดาลในการประพฤติปฏิบัติความดีต่อไปแล้วก็ขอฝากให้โยมให้กำลังใจตัวเองนะขอรักอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะจงหาตนให้เจอว่าตัวเองต้องการอะไรและจะทำยังไงให้เกิดประโยชน์กับตัวเองนะชีวิตเราจะมีค่าก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของเรานั่นแหละนะเป็นตัวเหตุเป็นต้นเหตุที่จะทำให้ชีวิตเราจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่พฤติกรรมและการกระทำของเราฝากตามเอาไว
2: ้ครับสาธุครับหลวงพ่อครับเรานมัสการขอบพระคุณครับ
0: จ้าเจริญพรจ้า
1: คุณผู้ชมครับช่วงธรรมะในวันนี้นะครับหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะฮะจะพาไปฟังธรรมะนะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาศีลนะครับหรือว่าจะเป็นข้อธรรมต่างๆที่เรานั้นสามารถยึดเป็นหลักธรรมนะฮะแล้วก็นําไปใช้ได้นะฮะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามในช่วงธรรมะครับ

ก่อนอื่นก็ขอเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านอาตมาภาพพระครูวิโรธธรรมนิมิตเจ้าอาวาสวัดเจริญธรรมนิมิตอยู่เขตตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีวันนี้ก็จะมาให้ข้อคิดสติธรรมแก่ญาติโยมทุกคนนะที่มาร่วมในรายการนี้นะ ก็พูดถึงเรื่องศีล5เป็นอันดับแรกก็คือศีล5นะโดยปกติทุกคนนะก่อนที่จะเข้าพิธีกรรมในพระพุทธศาสนานะเราก็ต้องมีการรับศีลไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจกรรมต่างๆนะเราก็ต้องเริ่มต้นที่การรับศีลการรับศีลไม่ใช่ว่ารับเพียงแค่ปากเปล่านะรับแล้วต้องนำไปประพฤติปฏิบัติโดยส่วนมากแล้วเราก็รู้ว่าการศีล5ข้อมีอะไรบ้างอาตมาก็ขอชี้แจงนิดนึงนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราวของศีล5ศีล5ข้อ1นะอย่างที่เราสมาทานว่าปานาติปาตาเวรมณีซึ่งแปลเป็นใจความว่านะข้าพเจ้าขอสมาทานจะเว้นจากการฆ่าสัตว์นะข้อนี้ก็คือเป็นข้อแรกนะที่เราสามารถนำไปประพฤตินำปฏิบัติโดยที่เราไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกายด้วยวาจาอันนี้คือศีลข้อที่1นะส่วนศีลข้อที่2ก็คือมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิก็แปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอสมาทานเว้นจากการลักทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของเราก็อย่าไปเอามาเป็นของส่วนตัวหรือเป็นของเรานะทรัพย์ของผู้อื่นก็หวงแหนทรัพย์ของเราก็หวงแหนเช่นเดียวกันฉะนั้นเราจงหาทรัพย์มาด้วยความสุจริตแล้วก็รักษาทรัพย์ของเราให้ดีแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับศีลข้อที่2และศีลข้อที่3ก็คือ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีก็คือเว้นจากการประพฤติผิดในกามนะลูกคนอื่นลูกเขาก็รักลูกเราก็รักสามีผู้อื่นภรรยาผู้อื่นเขาก็รักของเขาเราก็รักของเรานะเราก็อย่าไปประพฤติผิดอย่าไปล่วงละเมิดนะในเรื่องของการล่วงละเมิดผู้อื่นนะข้อนี้จะทำให้เรามีครอบชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นนะเป็นครอบครัวที่มีรักใคร่ปองดองสามัคคีมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะส่วนข้อที่4ก็คือมุสาวาทาเวรมณีนะเว้นข้อนี้ก็คือเว้นจากการพูดโปดพูดมดเท็จพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนะพูดในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์นะข้อนี้ก็คือเป็นข้อที่สำคัญเพราะคนเราจะมีเรื่องจะมีปัญหาก็วาจานั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความขัดแย้งแห่งความไม่ชอบไม่พอใจนะข้อนี้ก็คือเป็นข้อที่สำคัญแล้วก็ข้อสุดท้ายนะสุลาเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานาเวรมณีก็คือการเว้นจากการดื่มสุรานะแล้วก็สิ่งมึนเมายาเสพติดทุกชนิดข้อนี้ก็คือเป็นข้อที่สำคัญที่สุดเพราะว่าโดยปกติสติของเราปกติแล้วเราก็ยังไม่รู้เท่าทันอารมณ์มีสติไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเราได้เสพยาหรือได้เกิด สิ่งมึนเมาจะทำให้ชีวิตเราหรือทำให้สติเราไม่สมบูรณ์จะทำให้เราไปสามารถที่จะผิดศีลข้ออื่นได้ฉะนั้นศีล5ข้อนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการปกครองกายแล้วก็วาจาในชีวิตประจำวันในการรักษาศีลอาตมาก็ขอจะแนะนำว่าการรักศีลไม่จำเป็นต้องรักษาครบทั้ง5ข้อก็ได้นะเรารักษาเพียงแค่ข้อเดียวหรือ2ข้อ3ข้อแล้วแต่ว่าเราจะประพฤติปฏิบัติได้นะอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้ตั้งใจจะรักษาศีลข้อที่1ในวันนี้ทั้งวันเราก็ตั้งจิตเลยว่าวันนี้เราจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตวันนี้เราจะไม่ทำผิดศีลข้อ1หรือข้อใดข้อ1ก็ได้ใน1วันนะมี7วันก็รักษาศีลวันละ1ข้อก็ได้ในการประพฤติในการปฏิบัติในการรักษาศีลในการรักษาคุณงามความดีของเรานะเราต้องตั้งใจนะประพฤติปฏิบัติในการกระทำของเราให้มีคุณค่าแล้วก็ให้มีประโยชน์ในแต่ละวันแล้วชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าเราไม่มีศีลไม่มีคุณงามความดีไม่มีหลักในการดำเนินชีวิตก็จะหาหลักเกณฑ์ที่ดีไม่ได้นะคนเราต้องการปรารถนาอยากจะมีความสุขและความเจริญความสุขความเจริญนั้นเกิดไม่ได้เกิดขึ้นโดยเปล่าประโยชน์หรือไม่ได้เกิดขึ้นจากฟ้าบันดาลหรือคนอื่นบันดาลให้มันเกิดขึ้นจากการกระทำของเรานะถ้าเราประพฤติดีปฏิบัติดีด้วยกายด้วยวาจาแล้วก็ด้วยใจผลที่ได้ก็คือกายดีวาจาดีแล้วก็จิตดีฉะนั้นในการประพฤติในการปฏิบัติ
หรือในการกระทําของเราจะเป็นเครื่องกําหนดชะตาชีวิตของเราในภายภาคหน้าถ้าคนเราไม่ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีชีวิตก็เหมือนเป็นบุคคลที่ไร้ค่าไร้ประโยชน์ในการมีชีวิตอยู่ทุกลมหายใจนะเรามีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์เราก็ต้องใช้ลมหายใจที่เรามีเนี่ยให้มีค่าแล้วมีประโยชน์ให้มากที่สุดอย่างน้อยทุกคนเกิดมาเนี่ยก็คือเกิดมาเป็นมนุษย์มีสติมีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจทั้งกรรมดีและกรรมชั่วแต่สิ่งที่จะทำให้เราได้ดีได้ก็คือเราต้องประพฤติแล้วก็ปฏิบัติด้วยกายด้วยวาจาแล้วก็ด้วยใจเป็นแค่เรามีจิตเจตนาเป็นทางไปในทางที่เป็นกุศลก็คือคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีถ้าเรามีจิตเจตนาแบบนี้อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราก็จะมีการแก้ไขจะมีการประพฤติปรับปรุงตัวให้ดีอยู่เสมอพยายามหาข้อบกพร่องของตัวเองให้ได้ว่าตัวเองเกิดมามีข้อบกพร่องอะไรหาจุดอ่อนของเราแล้วก็พยายามแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองเนี่ยแค่นี้ก็ขึ้นชื่อว่าเราก็ได้เป็นคนดีในสังคมและอาตมาก็จะขอชี้แนะในการอยู่ร่วมกันก็คือในชีวิตปัจจุบันเนี่ยการอยู่ร่วมกันก็เป็นสิ่งที่สำคัญการอยู่ร่วมกันจะทำยังไงให้เรามีความสุขความเจริญเป็นที่ไว้วางใจเป็นที่รักของสังคมด้วยกันก็คือก็จะแนะนำในเรื่องราวของหลักธรรมสังคหวัตถุ4นะสังคหวัตถุ4ก็คือมีทำด้วยกัน4ประการคือ1ทาน2ปิยวาจา3อัตถจริยาและ4สมานัตตาทั้ง4ประการนี้ก็คือเป็นเครื่องหมายเป็นที่ผูกจิตใจของคนการอยู่ร่วมกันการประพฤติการปฏิบัติหลักธรรมนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญทานก็คือการให้การสละปัจจัย4แก่เพื่อนเกิดเพื่อนตายเรามีปัจจัย4ไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัจจัย4ที่เป็นเครื่องดำรงชีวิตพื้นฐานของมนุษย์ก็แบ่งปันให้ตามกำลังที่เราจะพึงให้ได้การให้ทานก็มีอยู่ด้วยกัน3ประการ3หลักก็คือให้ด้วยปัจจัย4ก็คือให้ด้วยทรัพย์สินของมีค่าหรือของที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต2การให้วิทยาทานก็คือให้ความรู้นะความรู้นี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับการดำรงชีวิตถ้าเรามีความรู้เราก็สามารถที่จะไปต่อยอดต่อวิชาต่องานหรือว่าเอาไปประกอบสัมมาอาชีพให้เกิดเป็นทรัพย์สินได้ในวันข้างหน้าแล้วก็ว่าวิทยาทานคือให้ความรู้เป็นทานแล้วก็ประการที่3ก็คือทานเรียกว่าการให้อภัยทานอภัยทานในที่นี้ก็คือการให้อารมณ์เป็นทานเป็นการให้อภัยกับคนที่พูดไม่ดีกับเราคนที่คิดไม่ดีต่อเราเราก็ให้อภัยเขาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเป็นผู้ที่ให้อภัยมันก็จะไม่เกิดเหตุและเกิดปัญหานะชีวิตของความขัดแย้งถ้าเรากลับเอามาคิดในคำพูดที่ไม่ดีในการกระทำที่ไม่ดีต่อเราถ้าเราไม่รู้จักการให้อภัยมันก็อาจจะเป็นเชื้อแห่งความเป็นอกุศลความเป็นอคติต่อกันและกันซึ่งจะเป็นต้นเหตุแห่งความขัดแย้งต้นเหตุแห่งความไม่สบายใจนี่คือทานประการที่2ก็คือ ปิยวาจาก็คือการเจรจาวาจาที่อ่อนหวานก็คือคำพูดของเรานั่นแหละนะคำพูดนี่ก็เป็นด่านหน้าในการที่เราจะพบปะซึ่งกันและกันนะเราเห็นหน้ากันถ้าเราได้ยิ้มแย้มแจ่มใสก่อนเราได้พูดในสิ่งที่ดีมาธุระอะไรครับมีอะไรให้ทำไหมครับอันเนี้ยคำพูดแบบเนี้ยเป็นคำพูดที่น่าฟังเป็นคำพูดที่แสดงความเป็นมิตรไมตรีเป็นคำพูดที่อยากคนผู้ฟังก็อยากจะเข้ามาใกล้เข้ามาสอบถามเข้ามาคุยด้วยแล้วเราก็แสดงความบริสุทธิ์ใจและพูดที่ดีมีความจริงใจต่อผู้ที่มาอยู่ใกล้เรานะก็จะทำให้เรามีแล้วก็เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจเป็นที่ไว้วางใจนี่ก็คือเรียกว่าปิยวาจาการเจรจาวาจาที่อ่อนหวานคือพูดดีแล้วก็พูดดีพูดที่เป็นประโยชน์กับผู้ฟังนะคำพูดที่พูดไปเนี่ยต้องเป็นประโยชน์พุทธเจ้าก็ยังกล่าวหลักของการพูดไว้4ประการคือ1คำพูดที่เป็นคำพูดเท็จเป็นคำพูดที่ไม่ควรพูดคำพูดที่เป็นคำพูดเท็จไม่สมควรที่จะพูดออกไปนะคำพูดที่เป็นคำพูดที่เป็นเท็จแต่เป็นประโยชน์เนี่ยแล้วก็ไม่ควรที่จะพูดแต่คำพูดที่เป็นความจริงไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ควรที่จะพูดแต่คำพูดที่สมควรพูดก็คือคำพูดที่พูดไปแล้วก็คือเป็นคำพูดจริงนะพูดไปแล้วเกิดประโยช
คําพูดนี้ก็สมควรที่จะพูดออกไปเพราะพูดออกไปแล้วเป็นประโยชน์กับผู้ฟังนะพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเรื่องจริงพูดไปแล้วเกิดประโยชน์ควรที่จะพูดนะประการที่3นะก็คืออัตถจริยาก็คือประโยชน์ทําตนให้เป็นประโยชน์นะโดยปกติทั่วไปที่เราเห็นว่าคนที่มีจิตสาธารณะเนี่ยแล้วก็บุคคลที่ทําตนให้เป็นประโยชน์เห็นคนอื่นเดือดร้อนเราก็เอากายไปช่วยนะหรือว่าคนตกทุกข์ได้ยากเราก็เอากายไปช่วยอย่างสังคมปัจจุบันคนไทยเนี่ยพื้นฐานของความอัตถจริยาก็คือทําตนให้เป็นประโยชน์เนี่ยก็มีมากมายนะก็ที่เราก็เห็นอยู่ในสังคมนะขอสละความเวลาส่วนตัวเวลาส่วนตนเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นนะอย่างที่เราเห็นอยู่ก็อย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยอย่างที่คนติดในถ้ำที่ประเทศลาวเนี่ยก็มีทีมงานที่ไปช่วยเหลือนะส่งทีมงานส่งชุดไปช่วยเหลือที่จะไปเอาเด็กออกจากถ้ำที่ประเทศลาวเนี่ยเขาเรียกว่าอัตถจริยาก็คือทําตนให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นคอยช่วยเหลือผู้อื่นตามกําลังที่เราพึงจะกระทําได้ประการสุดท้ายก็คือสมานัตตตาก็คือเป็นการความเสมอต้นเสมอปลายนะในการใช้ชีวิตหรือในการที่จะคบคนหรือปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายนะก็หรือเรียกว่าการตามที่เราตกทุกข์ได้ยากเราก็คอยช่วยเหลือเราไม่ซ้ําเติมเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาดีเราก็ดีด้วยเขาไม่ดีเขาตกทุกข์ได้ยากเขาได้รับความลําบากเราก็ต้องให้กําลังใจเขานะสิ่งนี้เรียกว่าความเสมอต้นเสมอปลายก็เรียกว่าสมานัตตตานะหลักทั้ง4ประการนี้เรียกว่าสังคหวัตถุ4นะก็มีทานมีปิยวาจามีอัตถจริยาและสมานัตตตาเนี่ย4ประการนี้เป็นเครื่องหมายของการปฏิสัมพันธ์ในสังคมถ้าเราอยากจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมไม่ว่าจะเป็นบ้านก็ดีที่บ้านที่ในสังคมหมู่บ้านก็ดีในสังคมประเทศก็ดีนะถ้าเรามีคุณธรรมในหลักธรรมสังคหวัตถุ4แล้วก็จะทําให้ชีวิตของคนเราและเป็นที่รักของบุคคลที่อยู่รอบข้างของเราเดี๋ยวให้ข้อคิดสติธรรมสักข้อนึงนะในบทธรรมที่เขียนไว้บริเวณวัดนะเขียนว่าหินเด่นเห็นอยู่ใครรู้รู้จักใช้ใครไกลนิสัยไม่เกิดนะในที่นี้คือหินเด่นก็เหมือนหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพุทธศาสนาของเราก็คือหินเด่นตั้งอยู่ไว้นะเห็นอยู่ก็คือเราก็เห็นอยู่ว่าเนี่ยก็เป็นพระพุทธศาสนาเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยใครรู้ในที่นี้ก็คือรู้ธรรมรู้ในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้จักใช้ก็คือการนำธรรมะที่พระพุทธองค์ท่านทรงสั่งสอนนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเรานั่นก็คือว่ารู้จักใช้เห็นอยู่เห็นธรรมอยู่รู้จักใช้ก็คือเอาธรรมะนั้นน่ะนำมาใช้ไม่ใช่ว่าเห็นอย่างเดียวรู้อย่างเดียวไม่นำมาใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ใครไกลนิสัยก็ไม่เกิดคือถ้าเราไม่มีนิสัยที่จะนิสัยธรรมเขาเรียกว่านิสัยธรรมนั่นแหละใครนิสัยธรรมก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีความเข้าใจในหลักธรรมก็คือไม่สนใจในหลักธรรมนิสัยดีๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราเรียกว่าเห็นหินเด่นเห็นอยู่ใครรู้จักใช้ใครไกลนิสัยไม่เกิดก็คือเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมะของพุทธองค์นะเราก็รู้อยู่ว่าธรรมะเป็นของดีแต่เราไม่นำมาใช้มันก็จะไม่เกิดประโยชน์กับผู้ที่เห็นนี่ก็คือเป็นข้อคิดสติธรรมเล็กๆน้อยๆที่จะนำมาฝากแก่ญาติโยมทุกคนที่จะนำไปประพฤตินำปฏิบัติให้เกิดกับตนเองในสุดท้ายนี้นะ

0: สาธุ
1: ข้าวประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2020ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาแนะนำอีกเรียกได้ว่าเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างดีเลยทีเดียวและที่สำคัญนะคะสามารถปลูกแซมในพืชผลทางการเกษตรอย่างอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นในสวนยางพาราหรือแม้แต่สวนทางผลไม้ค่ะหรือจะปลูกเฉพาะเลยก็ได้นะคะที่พี่ซ่อนจะพามารู้จักในวันนี้ค่ะนั่นก็คือต้นวานิลานะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังของพี่ซ่อนนี้ค่ะเรียกได้ว่าปลูกง่ายเหมาะมากเลยค่ะสำหรับเกษตรกรผู้สูงอายุนะคะที่สำคัญปลูกง่ายแล้วรายได้ดีอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเลยแล้ววันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมากันที่นี่เลยค่ะวานิลาเจนนี่ฟาร์มนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟาร์มวานิลาค่ะที่มีการปลูกเยอะที่สุดแล้วก็มีผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะในพื้นที่ของเจ้าสวนแห่งนี้ค่ะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยค่ะว่าวานิลามีขั้นตอนการปลูกอย่างไรแล้วก็มีการดูแลรักษายังไงและที่สำคัญค่ะปลูกมาแล้วนะคะสามารถตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรยังไงบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในวันนี้ค่ะจังหวัดยะลานะคะพื้นที่ปลายด้ามขวานที่อบล้อมไปด้วยขุนเขาแล้วก็ความชุ่มชื้นกำลังมีพืชชนิดหนึ่งที่กำลังเติบโตและก็อาจเป็นความหวังใหม่ของเกษตรกรนั่นก็คือวานิลาพืชเถาที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเจลลี่ฟาร์มอีกหนึ่งฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่ได้รับการลองปลูกต้นวานิลาจนประสบความสำเร็จและเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรที่สนใจในการปลูกต้นวานิลาค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอเบตงที่มีสภาพภูมิอากาศที่ทั้งร้อนชื้นฝนตกชุกและมีความชื้นในอากาศสูงสภาพแวดล้อมนี้นะคะจึงเหมาะกับธรรมชาติของต้นวานิลาซึ่งเป็นพืชที่ชอบความชื้นและอากาศอบอุ่นจึงทำให้พื้นที่แห่งนี้มีความน่าสนใจสำหรับการทดลองและพัฒนาการปลูกต้นวานิลาอย่างจริงจังค่ะ

0: วันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาแบบว่าเรียกได้ว่าจะถือว่าหนึ่งเดียวไหมคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงก
1: ับ
0: การปลูกวานิลาแล้วเอาจริงๆนะพี่ซ่อนก็ยังไม่เคยเห็นเลยว่าต้นวานิลามันหน้าตายังไงแล้วมันปลูกยากไหมแล้วมันต้องดูแลยังไงและกระบวนการผลิตเป็นยังไงคะวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะเดินทางมาถึงในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเรียบร้อยแล้วและที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่นะคะผู้ชมคะนี่คือต้นวานิลาค่ะสวัสดีค่ะเฮียคะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยอยากจะให้เฮียได้เล่าให้พี่ซ่อนฟังก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นของการปลูกวานิลาเนี่ยจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะเพราะเอาจริง

0: วานิลาเรียกได้ว่าในพื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยหาได้ยากมาก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือก่อนอื่นเนาะ
0: ค
1: ือทางฟาร์มผมเจนนี่ฟาร์มก็คือไปที่โคราชวังน้ำเขียว
0: ค่ะ
1: ไปดูวิธีการปลูกวานิลาที่นั่นซึ่งไปดูแล้วประทับใจมากฮ
0: ะ
1: เขาปลูกไว้ดีมากสวยทีนี้ก็มีความคิดว่าที่เบตงนี้ปลูกได้หรือเปล่าก็ทดลองครั้งแรกที่ทดลองนี้เราปลูกเอาเถามาปลูกประมาณ350ต้นก็คือต้นละ2เถา
0: ค่ะ
1: นะฮะต้นละ2เถาก็ประมาณ700เถา
0: ค่ะ
1: ก็ที่เห็นอยู่นี้ฮะที่เห็นอยู่นี้ปลูกไว้ประมาณ2ประมาณ3ปีละประมาณ3ปีแล้วปีที่1ถึงปีที่2เนี่ยดูแล้วมันได้หรือเปล่าไม่เห็นมีดอกไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะอากาศคงจะไม่ได้เนาะอะไรเงี้ยพอปีที่2ครึ่งเนี่ยเริ่มละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ออกดอกอู้ปีแรกนี่ออกไม่เยอะ
0: ค่ะ
1: แต่ปีที่2อันนี้ปีที่2ละรุ่นที่2นี่ออกเยอะเลยก็สรุปได้ว่าที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเนี่ยสามารถที่จะปลูกได้ดีกับสภาพอากาศเบตงเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คือไม่แพ้ภาคอื่นของเมืองไทยโดยเฉพาะวังน้ำเขียวหรือที่ภาคเหนือที่เขาปลูกไว้ก่อนหน้านั้นครับ
0: แล้วการดูแลหรือว่าโรคที่ต้องเราเฝ้าระวังนี่มีบ้างไหมคะ
1: ก็มีบ้างฮะแต่ว่าที่เบตงอย่างที่ผมปลูกเนี่ยไม่ค่อยมี
0: ไม่ค่อยพบเลย
1: ไม่ค่อยพบมันอาจจะอากาศเหมาะกับพืชตัวนี้ด้วยอะไรเงี้ย
0: แล้วจุดหลักๆเลยที่แบบเฮียเริ่มคิดที่จะปลูกนี่เพราะว่าจะนำผลวานิลานี่ไปทำต่อยอดเป็นยังไงนะคะ
1: คือทีแรกเนี่ยก็คือไม่ได้คิดอะไรมากเนาะก็คืออยากจะทดลองว่าปลูกแล้วได้ผลแค่ไหนซึ่งตลาดวานิลาในเมืองไทยมีอยู่แล้วรองรับอยู่แล้วทีนี้หลังจากที่เราปลูกได้ผลทีนี้เราก็ได้ทำล็อตแรกเราก็ขายไปที่กรุงเทพที่ทางเชียงใหม่ที่เขามีแหล่งรองรับอยู่ละก็ขายได้ดีราคาก็ดีนะฮะอย่างกรณีอย่างเงี้ยฝักหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ไปบ่มนะฝักเขียวอย่างนี้เนี่ยกิโลหนึ่งร้อยห้าพันห้าร้อยบาท1,500บาทนี้ก็คือฝักแบบนี้ยาวประมาณสัก17เซนประมาณ60ถึง70ฝักเท่ากับ1กิโลคือ1กิโลเนี้ยอย่างช่ออย่างเงี้ยประมาณช่อหนึ่งประมาณ10ฝักนะฮะคือ70ถึง8060ถึง70ฝักเนี่ยก็เท่ากับ1กิโลเนี่ยก็หมายความว่าประมาณ6ช่อ7ช่อได้1กิโล
0: ก็คือขายแบบ
1: สดได้ขายสดได้ 1,500 ถึง 2,000
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าเราเอาอีฝักแบบนี้เอามาบ่มให้ได้ที่เนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: กิโลหนึ่ง 20,000
0: โอ้ต่างกัน
1: 20,000
0: บาทเยอะมาก
1: แต่ 20,000 บาทเนี่ยหมายความว่าไอ้ฝักสดนะ
0: ค่ะ
1: เราบ่มเสร็จแล้วมันน้ำหนักจะลดก็คือ3กิโลฝักสด
0: ค่ะ
1: เท่ากับ1กิโลฝักฝักแห้ง
0: แล้วเวลาเราบ่มเนี่ยก็คือว่าใช้เวลานานไหมคะ
1: บ่มเป็นปีเลยฮะคือเราต้องไปตากแดดแล้วก็มาหุ้มห่อให้มันสามารถที่จะรักษาความชื้นเนาะแล้วก็ทีนี้มันก็จะทำให้กลิ่นวานิลานี้ค่อยออกมา
0: แสดงว่า
1: คือทำอย่างนี้ไปกลับนี้เยอะมาก
0: แล้วก็ยิ่งตั้งไว้นานเท่าไหร่นี่ก็คือว่ากลิ่นมันก็จะ
1: ก็ยิ่งออกมา
0: แล้วก็ราคาแต่ก็ราคายังเพิ่มไหมคะ
1: ราคาเพิ่มให้ก็คือตะกี้ที่บอกอ่ะก็คือถ้าบ่มเรียบร้อยแล้ว1กิโลเท่ากับ 20,000 บาท
0: แต่ก็คือราคานั้นจะ
1: พูดง่ายนะคืออย่างฝักอย่างนี้17เซนเนา
0: ะ
1: หลังจากบ่มแล้วอ่ะนะได้ราคา150บาทถึง200บาทต่อ1ฝักซึ่งเราใช้พื้นที่แค่นี้เดียวสามารถทำรายได้ได้สูงมากซึ่งเราสามารถที่จะมาปลูกในร่องยางในร่องยางพาราได้ไม่มีปัญหาเลย
0: ไม่ม
1: ีปัญหาแต่ว่าต้องทำระบบน้ำนะคือเราถ้าอยู่ในร่องยางเนี่ยเราไม่ต้องมีไอตัวสแลนเพราะว่ามันรำไรอยู่ละแต่ว่าเราต้องทำระบบน้ำให้ดีเพราะว่าพืชตัวนี้ ็คือไม่ต้องการน้ำมากแต่ต้องมีความชื้นตลอดค
0: ือ
1: เป็นตระกูลกล้วยไม้
0: ตระกูลกล้วยไม้ที่ชอบน้ำ

0: าเนี่ยค่ะเหมือนกับเราจะต้องดูยังไงคะว่าเวลาที่เริ่มออกฝักครั้งแรกอะค่ะของต้นวานิลาเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเราจะต้องดูยังไงคะมันจะมีดอกออกมาหรือเปล่าคะ
1: ใช่ใช่ก็คือตอนนี้เนื่องจากว่าฤดูการออกดอกมันหมดไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: หมดไปแล้ว
1: หมดไปแล้ว
0: มันเรา
1: จะไม่เห็น
0: แรกนึงเนี่ยค่ะประมาณสักช่วงเวลาไหนคะที่เริ่มจะออกดอกอะค่ะ
1: ก็ประมาณ2ปีครึ่ง
0: อ๋อ2ปีครึ่งนี่ก็คือเริ่มที่จะออกดอกแล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็คือแต่ละฝักนี่เหมือนกับเถานึงเนี่ยค่ะจะได้ที่เป็นฝักนี่ประมาณกี่ช่ออะคะ
1: ต้นนึงประมาณสัก10ช่อ
0: หมายถึงต้นนี่เลย
1: ใช่
0: ได้10ช่อต่อต้น
1: 10ช่อต่อต้น
0: แล้วเหมือนกับที่เราดูอยู่เนี่ยแบบนี้ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วยังคะ
1: อันนี้ยังฮะเพราะว่าอันนี้ยังอ่อนอยู่อันนี้ประมาณถ้าเกิดว่าฝักที่เริ่มแก่เนี่ยมันจะเปลี่ยนสีแล้วมันจะเริ่มเปลี่ยนสีจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วก็มันจะออกเหลืองๆนิดๆ
0: แล้วเราก็ต้องเก็บตอนนั้น
1: พอมีสีเหลืองหน่อยๆเนี่ยเราก็เก็บได้ละ
0: แล้วเวลาเก็บก็คือว่าต้องไปทีละอันหรือว่าไปทั้งช
1: ่
0: อ
1: เด็ดถ้ามันสุกทั้งช่อเลยเราก็เด็ดทั้งช่อเลยก็ได้แต่ถ้าเด็ดทีละอันก็ได้เหมือนกัน
0: ค
1: ่ะปกติแล้วช่วงที่ออกดอกจะสวยมากพอดี
0: ฤดูกาลดอกเป็นสีอะไรอะคะ
1: ออกสีเหลืองๆนิดนึงเขียวๆเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ย
0: แสดงว่าตอนเป็นหน้าที่ออกดอกนี่คือน่าจะสวยเลย
1: สวยสวย
0: ตัดกับต้นเลยสีเขียว
1: ใช่แล้วก็ช่วงออกดอกเนี้ยคือเราจะจำเป็นที่จะต้องใช้คนในการผสม
0: เราต้องผสมเอง
1: ผสมเองใช้มือเพราะว่า
0: สไตล์เดียวกับ
1: เพราะว่าแกสอน
0: ใช่
1: เพราะว่าแกสอนตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันจะมีตัวกั้นเอาไว
0: ้
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้คนในการช่วยผสมเนี่ยโอกาสที่จะติดจะน้อยมีโอกาสติดแต่น้อยแต่ถ้าเกิดว่าใช้คนผสมแล้วนะก็คือโอกาสติดประมาณ 90% ขึ้นไปหมายความว่าช่อนึงเนี่ยอย่างน้อยเราต้องได้10ฝักขึ้นไป
0: โอ้อันนี้ก็คือคล้ายๆกับเวลาที่พวกเราแบบปลูกสละอะไรที่เราจะต้องมีการผสม
1: ใช่ผสม
0: ช่วยเพื่อที่ว่ามันจะได้ปิดแบบแน่นอน
1: ใช่ถูก
0: ต้อง
1: แล้
0: วอย่างเงี้ยค่ะสักอีกระยะยาวไหมคะกว่าที่แบบพร้อมเก็บเกี่ยว
1: หลังจากเราผสมเสร็จเนาะ
0: ค่ะ
1: เราต้องใช้เวลาประมาณ 9-10 เดือนก็เหมือนกับคนตั้งท้องเลยอ่ะ
0: แสดงว่าการปลูกวานิลาเนี่ยพี่ซ่อนฟังแล้วก็คือ1มันใช้ระยะเวลาเหมือนกันใช่
1: ใช่ใช่
0: ตั้งแต่ปลูกเลยแล้วกว่ามันจะออกดอกก็2ปีละแล้วพอเป็นฝักแล้วก็ต้องระยะต่อไปอีก
1: ใช่อีก9เดือน
0: อีก9เดือนอีกเอาจะ3ปีละแล้วพอเราเก็บเสร็จเราจะขายเหมือนที่เฮียบอกพี่ซ่อนก็คือถ้าขายเป็นฝักเนี่ยขายได้เลยก็ราคาก็สูงเลยนะคะ
1: สูง
0: แต่ถ้าจะให้แบบราคาแบบทวีคูณก็ไม่อ่ะเอาต้องเอาไปบ่ม
1: หรือ
0: ว่าบ่มก็คือก็ต้องใช้เวลาอีก
1: ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกัน
0: ก
1: ็คือเข้าคือหมายความว่าต้องใช้ตากแดดเนา
0: ะ
1: ตากเสร็จแล้วเราก็ต้องมาบ่มอีก
0: ก็เป็น
1: เข้าออกเข้าออกเป็น
0: แล้วเหมือนอย่างเงี้ยค่ะต้นแต่ละต้นสมมุติว่าพอเราแบบตัดช่อทุกอย่างครบแล้วอ่ะต้องตัดทิ้งเลยหรือเปล่าคะ
1: ไม่ฮะก็คือยังเก็บไว
0: ้ก็มันก็จะขึ้นมาใหม
1: ่ถ้าเราตัดนี้ก็คือหมายความว่าไอ้เถาเนี้ยมันแน่นเกินอย่างนี้เราต้องตัดออก
0: ตัดแล้วก็ไปขยายต่อ
1: เอามาขยายพันธุ์ได้ก็คือตัดช่อหนึ่งประมาณสักเมตรหนึ่งเนา
0: ะ
1: หรือว่าเมตรยี่เนี่ยแล้วก็เอาไปชำแล้วก็เอาไปขายได
0: ้
1: ต้นละประมาณที่เราชำเสร็จเนาะต้นละประมาณ300-350บาท
0: คุณผู้ชม ดูสิปลูกครั้งเดียวนะมันเห็นผลได้ระยะยาว
1: ค
0: ือปักชำเอาไปต่อยอดก็ได้อีกจะขายฝักสดก็ได้จะบ่มยิ่งได้ราคามากๆเลยและที่สำคัญก็คือปลูกครั้งเดียวเนี่ยมันก็อายุยืนยาว
1: ใช่ใช่ไหมคะปลูกได้ตลอดเลย
0: ยกเว้นนอกจากว่ามันจะเป็นโรคเรียกได้ว่าคือถ้าเราลงทุนซื้อต้นมาครั้งแรกก่อนแล้วก็ทีนี้เราก็เป็นการต่อยอดของเราเอง
1: ถูกต้องครับ

0: เนี่ยค่ะแล้วเวลาที่เราปลูกเนี่ยค่ะเราต้องเริ่มแบบเตรียมดินยังไงบ้างคะ
1: คือก่อนที่เราเอาเถามาปลูกเนาะ
0: ค่ะ
1: คือเราจะต้องเตรียมกากมะพร้าว
0: เพราะว่าก
1: ากมะพร้าวนี่เป็นอาหารเป็นที่เกาะของรากของวานิลาอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นรากแบบนี้เนี่ยมันจะลงไปหาอาหารข้างล่างเนี่ย
0: คือ
1: กากมะพร้าวที่เราเอามาเนี่ยคือเราต้องสับให้ละเอียดพอสมควรครั้งแรกนะตอนเราปลูกครั้งแรกแต่ถ้าละเอียดมากก็ไม่ดีเพราะว่ามันไม่มีอากาศให้มันพอสมควรแบบประมาณนี้เนาะ
0: เป็น
1: ชิ้นๆแล้วก็หลังจากเราเตรียมเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้ต้นวานิลาเนี่ยโดยที่ประมาณสัก2ข้อหรือ3ข้อนะเอาใบออกแล้วก็ใส่เข้าไปในกากมะพร้าวข้างล่างเพื่อให้รากของวานิลาเนี่ยไปหาอาหารได้ในการปลูกครั้งแรกเนา
0: ะ
1: หลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วพอมันอย่างนี้มันหลายปีแล้วนะ3ปีแล้วเราจะต้องเพิ่มกากมะพร้าวเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีที่เกาะมีอาหารมากขึ้นเราต้องเตรียมให้มากหน่อย
0: แล้วทำไมจะต้องแบบเป็นเสา
1: ปูนใช่ไหม
0: เสาปูนเลย
1: เป็นเพราะว่าถ้าเป็นเสาอย่างเสาไม้เนี่ยเสาไม้ก็ได
0: ้
1: มันผูกไง
0: เพราะว่าระยะเวลาการปลูกเราก็แบบ
1: เพราะเราปลูกนี้เราปลูกไว้เป็น10ปี20ปีอะไรเงี้ยถ้าเสาไม้มันไม่ได้ประมาณสัก 2-3 ปีหรือ4ปีก็ปลูกแล้ว
0: แต่นี่ก็คือว่าระยะคงทนให้เขาเลย
1: ปลูกครั้งเดียวได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลย
1: ใช่
0: คุณผู้ชมต้องวางแผนดีๆนะคะกับการที่ปลูกวานิลาเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าคิดแบบแค่ทำโครงแบบระยะสั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวพอต้นมันพังเถามันก็จะตายใช่ไหมคะมันไม่สามารถที่จะเลื้อยได
1: ้
0: แต่ถ้าเราแบบเอาทนไปเลยเนี่ยมันก็เป็นการลงทุนครั้งเดียวแต่ได้ระยะยาวแล้วเหมือนกับว่าโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะที่เราจะต้องแบบดูทำโรคแบบกลัวว่าต้นมันจะตายอย่างเงี้ยค่ะอากาศหรือว่ามีโรคที่เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชอะไรอย่าง
1: งี้แมลงสำหรับแมลงแทบจะไม่มีเลย
0: ก็คือปลูกง
1: ่
0: าย
1: ใช่ปลูกง่ายแล้วสำหรับ
0: แบบปลูกทิ้งไว้ก็ได้เลย
1: ได้เลย
0: ดูแล
1: แต่ถ้าที่อื่นเห็นบอกว่ามีใบมีเชื้อราขึ้นมั่งอะไรขึ้นมั่ง
0: แต่ที่นี่เจอไหมคะ
1: อันนี้ไม่เจอ
0: ก็คิดว่าน่าจะ
1: อันนี้น่าจะดีกว่านะ
0: ก็คือ
1: ที่อื่นนี้ก็ต้องใช้ยาเพิ่มนิดนึงแต่ของผมนี่ปลูกแล้วไม่ค่อยได้ใช้ยาเท่าไหร
0: ่ก็ตลอดระยะเวลาที่แบบเริ่มต้นปลูกมานี่เฮียยังไม่ได้เจอป
1: ัญหา
0: ตรง
1: นี้เลยใช่ไหมยังไม่เจอครับ
0: นี่คุณผู้ชมบ่งบอกเลยว่าพื้นที่เบตงของเราเนี่ยมันปลูกได้
1: ใช่ปลูกได้ดีด้วย
0: แล้วก็ปลูกได้ดีด้วย ใช่

0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เฮียนะคะได้คือเป็นการมาปักชำอย่างที่บอกก็คือว่าตัดที่ต้นแล้วก็มาขยายพันธ
1: ุ์
0: ต
1: ่
0: อ
1: ใช่
0: นี่แหละคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมพี่ส้นบอกแล้วว่าการปลูกวานิลาเนี่ยมันก็สามารถที่ต่อยอดมาเรื่อยๆแล้วเวลาเราปักชำเราเอามาใส่เนี้ยดินเราต้องมีการแบบพิเศษไหมคะ
1: เราไม่ได้ใช้ดินฮะ
0: อ๋อไม่ใช่ดินเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่เราไม่ใช้ดินเลยเราใช้กากมะพร้าว
0: กากมะพร้าวเดียวหมด
1: กากมะพร้าวนี่สับให้ประมาณนี้เนาะ
0: ประมาณนี้เลย
1: ประมาณนี้แล้วก็ใส่ถุง
0: แล้ว
1: เราก็เอาเถาเนี้ยใส่เข้าไปประมาณสัก2ข้อหรือ3ข้อให้ลากอากาศเนี้ยนะนี่ลากแบบเนี้ยเนี่ยลากแบบนี้ให้อยู่ข้างล่างเนา
0: ะ
1: ประมาณสัก2ข้อ3ข้อ
0: คือวัดข้อตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช่เพื่อให้อาหารหาอาหารได้จากไอ้กากมะพร้าวนี
0: ้
1: ครับ
0: แค่นี้เลย
1: แค่นี
0: ้แล้วก็ต่อไปเขาก็สามารถ
1: แล้วก็หาอะไรมามัดให้มัน
0: ค้ำย
1: ันไว้ต้นนึงเนี้ยเราปักชำเสร็จเนาะก็ขายได้ในราคา300ถึง350บาท
0: นี่ต้นนี้แล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยการรดน้ำยังไงมันต้องชุ่มฉ่ำไหมคะลูก
1: ก็วันละครั้งหรือ2วันครั้งก็ได้ละเพราะอยู่ในที่ร่มเนาะ
0: ต้องอยู่ที่ร่มไว้
1: ใช่อยู่ที่ร่ม
0: ค่ะแล้วเวลาคนที่จะไปต่อยอดซื้อต่อไปก็คือว่าก็ไปทำคานที่บอก
1: ใช่ก็คือหมายความว่าเอาแบบนี้ไปปั๊บเนี่ยอาจจะเอาถุงออกเนาะเอาถุงออกแล้วก็เพิ่มกากมะพร้าวให้เหมือนกับที่
0: ปลูก
1: นะแล้วก็มีเพิ่มเสาปูนสักหน่อยนึงก็ได้ละ
0: ก็ไปต่อด้วยกับกากมะพร้าวเหมือนกันไม่ต้อง
1: ต้องใส่กากมะพร้าวไม่ต้อง
0: คุณผู้ชมมันง่ายนะพี่ส้นเข้าใจว่าจะต้องมีดินผสมด้วยแล้วถ้าเราใส่ดินด้วยอะคะมันไม่ได้หรอ
1: ก็พอได้แต่ว่านิดๆอย่าใส่เยอะอย่าใส่เยอะเพราะว่ามันถ้าเกิดว่าใส่ดินเข้าไปเยอะเนี่ยมันอากาศไม่พอมันจะเน่า
0: ก็คือ
1: รากเน่า
0: แสดงว่าต้นวานิลาเนี่ยชอบแบบโปร่ง
1: ๆก็เหมือนกับกล้วยไม้
0: แบบนั้นเลย
1: เหมือนกัน

0: ความน่าสนใจของวานิลานะคะก็อยู่ที่ฝักซึ่งก็เป็นส่วนที่มีมูลค่าและก็เป็นที่รู้จักในฐานะวัตถุดิบที่สำคัญของอาหารและเครื่องดื่มทั้งเบเกอรี่ไอศกรีมขนมหวานและผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายประเภทค่ะแต่กว่าที่ฝักวานิลาจะกลายเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพเกษตรกรต้องผ่านกระบวนการดูแลที่ละเอียดอ่อนตั้งแต่การปลูกการจัดการต้นการผสมเกสรไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและการบ่มซึ่งล้วนต้องอาศัยความรู้ความพิถีพิถันและประสบการณ์ทำให้เกษตรกรที่สนใจปลูกต้นวานิลาต้องรู้จักการเรียนรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้นวานิลาค่ะ
1: นี่คุณผู้ชมคะจากการผ่านการบ่มเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาหน้าตาอย่างนี้อันนี้ก็คือว่าพร้อมจำหน่าย
2: พร้อมจำหน่าย
1: แต่เนี่ยอันนี้
2: บ่มแล้วแต่ยังไม่ได้ที
1: ่ประมาณ
2: น่าจะอาทิตย์หนึ่งประมาณ
1: อาทิตย์หนึ่ง
2: ใช่
1: แล้วถ้าจะให้ได้ที่ก็คือ
2: ต้องเป็นเกือบ
1: เป็นปี
2: ใช่ประมาณ 8-9 เดือนอ่ะ
1: นี่คุณผู้ชมมันก็จะนิ่มๆอยู
2: ่ครับ
1: หอมมากอันนี้แค่อาทิตย์เดียวนะหมายถึงว่าที่เก็บมาแล้วก็มาทำอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเวลาบ่มยังไงนะคะ
2: ก็คือมาตากแดด
1: ตากแดด
2: ตากแดด
1: แดดธรรมชาติเลย
2: ใช่ธรรมชาติตากเสร็จแล้วก็เอาผ้ามาห่อไว้เพื่อไม่ให้ความชื้นมันคายมากไป
1: แล้วก็ตากอีก
2: แล้วก็พอรุ่งเช้าอีกวันนึงก็มาตากอีกอะไรเงี้ยกลับไปกลับมา
1: ประมาณนั่นแหละค่ะ 7-8 เดือน
2: ใช่ๆๆนี
1: ่คุณผู้ชมหอมมากแล้วก็อันนี้คือพร้อมจำหน่ายมันก็จะต่างกันเยอะดูมันพอเราแบบตากได้ที่บ่มได้ที่ใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ไซส์มันก็จะ
2: ไซส์มันจะเล็กลง
1: เลย
2: ก็คือจาก3กิโลนี่เหลือ1กิโล
1: แล้วเวลาเขาเอาไปเนี่ยค่ะไปทำต่อปรุงแต่งเขาทำยังไงอะคะ
2: ใช้ตัวเขาจะกรีดแล้วก็เอาเม็ด
1: ที่อยู่ข้างใน
2: ใช่อยู่ข้างใน
1: แล้วก็เอาเหมือนเอาถ้าเป็นเบเกอรี่เนี่ยค่ะ
2: ก็คือเอาเม็ดมาผสมกับแป้งก
1: ็
2: ได้เลย
1: แสดงว่ากลิ่นวานิลาคือตัวเม็ดข้างใน
2: ใช่เป็น
1: ไม่ใช่ผิว
2: ไม่ใช่ฮะ
1: แสดงว่าพอเราใช้เสร็จไอตัวผิวเนี้ยก็สามารถไปทำอย่างอื่นได้อีกไหมคะ
2: ปกติเราไม่ค่อยได้ทำอะไร
1: แต่ก็คือว่าข้างในจะเป็นเม็ด
2: ใช่ใช่ใช่
1: นี่คุณผู้ชมพี่ต้องก็เพิ่งรู้นะตอนแรกพี่ต้องเข้าใจว่าเขาใช้แบบผิวที่ทำให้ได้กลิ่นไม่ใช่
2: จะ
1: เป็นเม็ดข้างใน
2: ครับผม
1: นี่แล้วอย่างเนี้ยค่ะเราขายยังไงนะคะ
2: คือขายแบบนี้เนา
1: ะ
2: คือกิโลละ20,000ก็คืออันนี้ประมาณ10ฝัก
1: แต่ถ้า
2: ปกติแล้วคือ60-70ฝักถ้ากะ1กิโลก็ประมาณสัก10ห่อ
1: 10ห่อ
2: 10 10ซองเนี่ย
1: แล้วถ้าเหมือนซองเดียวเนี่ยประมาณอยู่กี่กรัมได้คะซองเดียวนี
2: ้ยังไม่ได้คิดแบบนี้เน
1: า
2: ะ
1: แต่คือจะขายเป็นกิโลไปเลย
2: เป็นกิโล
1: แล้วก็ตลาดส่งที่ไหน
2: ตลาดส่วนใหญ่ตอนนี้ส่งไปที่แถวเหนือแถวภาคเหนืออ ๋
1: อแล้วภาคเหนือคือเขาไม่ปลูกเหรอคะหรือว่ายัง
2: เขาปลูกมานานแล้วภาคเหนือเขาปลูกมาน่าจะ 4-50 ปีแล้วอ่
1: ะ
2: สมัยนั้นก็คือนายหลวงร.9เราเนา
1: ะ
2: สนับสนุนให้ปลูกก็เลยเริ่มจากจุดนั้นปลูกที่แถวเชียงใหม่เชียงรายก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มาที่ภาคอีสานเราที่โคราชวังน้ำเขียวที่นั้นก็ปลูกได้ดี
1: แล้วก็มาที่น
2: ี่แล้วมาที่เบตง
1: แต่คุณผู้ชมดูสิขนาดภาคเหนือก็ยังมาซื้อผลิตภัณฑ์ส่งไปที่นั่นแสดงว่าคุณภาพของวานิลาที่เฮียปุ๋ยนี่คือตอบโจทย์เลยแล้วก็ได้ดีเลยทีเดียว
2: ได้ดีคร
1: ับทำบ่งบอกเลยว่าคือสภาพอากาศเบตงเหมาะแล้วกับการปลูกวานิลาเพราะอย่างน้อยก็คือสามารถส่งจากที่ต้นเริ่มต้นที่ปลูกที่ภาคเหนือ

0: ตลาดอยู่ที่นั่น
1: ผลิตภัณฑ์ของเรากลับได้ไปส่งที่ตลาดของภาคเหนือได้เลย
0: ภาคเหนือได้เลย
1: นี่คุณผู้ชมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะวานิลาคือโอกาสที่ก้าวจากพืชทดลองในแปลงเกษตรไปสู่พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของเกษตรกรที่สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้เหมาะกับพืชทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรที่ต้องการมองหาทางเลือกใหม่ๆค่ะเพื่อรับมือกับต้นทุนและความเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรวานิลาจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าจับตามองเลยทีเดียวสำหรับพื้นที่เบตงนะคะวานิลาอาจกำลังเริ่มต้นบทบาทใหม่ของเกษตรกรค่ะจากพืชที่ต้องปลูกอย่างเข้าใจธรรมชาติสู่พืชเศรษฐกิจที่อาจสร้างคุณค่าให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะที่พี่ซ่อนค่ะพามารู้จักเรียกได้ว่าเป็นพืชตัวใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเลยและที่สำคัญนะคะปลูกก็ง่ายรายได้ก็ดีด้วยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะที่สนใจในการปลูกวานิลานะคะวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าวานิลาค่ะก็สามารถปลูกได้ในพื้นที่ภาคใต้ของเราโดยเฉพาะนะคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะใครนะคะที่สนใจค่ะอยากจะลองปลูกต้นวานิลาแบบนี้ดูนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อได้นะคะทางเพจวานิลาเจนนี่ฟาร์มนะคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือรายการเกษตรทำกินค่ะก็อยากที่ซ่อนบอกทุกครั้งเลยว่าเกษตรนั้นไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักนะคะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรกับพี่ซ่อนในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมไปปลูกแปลงเกษตรในพื้นที่ไหนนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: the tone.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: โอ้ตามมาตามมา
5: โอเคเซอร
4: ์ไปฆ่ามัน
5: I fight
4: ฆ่ายากมากเฮ้ยข้อความเข้าเพียงแค่กดลิงก์ก็ได้รับไอเทมเกมฟรีๆกดเลยเฮ้ยกำลังอยากได้เลย
6: Press it now
4: เฮ้ยอะไรอ่ะไอเทมแจกฟรีไหนสนน่าสน
7: นี่ไงนี่ไง
4: นี่ไงเขาบอกให้กดลิงก์นี้กดเลยไหมไหนๆก็เล่นเกมนี้อยู่ละ
7: เดี๋ยวหยุดก่อนแน่ใจหรอว่านั่นไม่ใช่มิจฉาชีพคิดดีๆไม่มีที่ไหนเขาแจกฟรีแบบนี้หรอกพอกดไปจะเป็นมิจฉาชีพคอยหลอกเอาเงิน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์เจรายุนนท์ค่ะ
0: และผมวรพัฒน์พัทยากุลนะครับพร้อมด้วยล่ามภาษาพื้นวันนี้คุณถิตารีเกี่ยวคุ้มภัยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษคีย์ภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะครับ
1: ค่ะช่วงแรกนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกนะคะที่ตอนนี้บางพื้นที่สถานการณ์ก็คลี่คลายแล้วค่ะเจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่แต่ว่าที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะตอนนี้กำลังเผชิญผลกระทบซ้ำซ้อนหลังจากที่มีคราบน้ำมันจากโรงงานรีไซเคิลทะลักลงแหล่งน้ำของชุมชนทำให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเข้าไปแก้ปัญหานอกจากนี้นะคะหน่วยงานปศุสัตว์ก็เร่งระดมกำลังเข้าไปกำจัดซากสุกรเกือบ 2,000 ตัวที่จมน้ำตายในฟาร์มค่ะโดยผลกระทบจากมวลน้ำที่จังหวัดปราจีนบุรีทำให้ฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ในอำเภอเมืองปราจีนบุรีถูกน้ำท่วมฉับพลันเป็นเหตุให้สุกรจมน้ำตายเกือบ 2,000 ตัวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์เร่งเคลื่อนย้ายและฝังกลบซากสุกรตามหลักสุขาภิบาลโดยคาดว่าจะจัดการซากสุกรทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1-2 วันนี้ค่ะ
2: ผมเองก็ได้สั่งการให้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประสานไปกับทางปศุสัตว์จังหวัดอำเภอเพื่อดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นการเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมากแม้กระทั่งตัวพื้นที่ทำงานเจ้าหน้าที่เองก็ต้องออกไปจากพื้นที่แต่สถานการณ์ในขณะนี้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ได้มีการประสานกับทางท่านผู้ว่ารักษาการผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการจะจัดเรือมาให้และในวันนี้เมื่อวานนี้เอาไปฝังได้สัก50ตัวนะครับวันนี้น่าจะพอเรือเพิ่มมาน่าจะได้สักถึง 1,800 ตัวแล้วก็คงจะจบในวันมะรืนนี้นะครับ
1: ด้านนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่ากรมปศุสัตว์เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานในพื้นที่เร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมประมาณ 1,400 ตัวและหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากฝนเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันนี้ส่วนความเสียหายอยู่ระหว่างสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์นอกจากนี้ที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีน้ำที่ท่วมสูงไหลเข้าท่วมบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทแห่งหนึ่งส่งผลให้มีน้ำชะกากอุตสาหกรรมและคราบน้ำมันทะลักออกสู่แหล่งน้ำเป็นวงกว้างนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ใช้อำนาจตามมาตรา39สั่งระงับการประกอบกิจการของโรงงานทั้งหมดทันทีพร้อมสั่งชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันลงพื้นที่ทั้งนี้โรงงานดังกล่าวอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขและมีน้ำท่วมในพื้นที่จึงไม่สามารถประกอบกิจการอยู่แล้วจึงได้มีคำสั่งให้หยุดทุกอย่างจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและทำตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตกำหนดไว
3: ้ได้ออกประกาศนะครับอาศัยมาตรา39วรรค1นะครับให้ทางโรงงานนั้นนะครับหยุดประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราวแล้วก็สั่งให้มีการแก้ไขปรับปรุงโรงงานเป็นคำสั่งที่เราออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปิดคลุมหลุมฝังกลบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนนั้นไปชะล้างของเหลวออกมาจากกองของเสียเหล่านั้นแล้วก็สำรวจพื้นฟูพื้นที่นะครับที่ปนเปื้อนทั้งภายในโรงงานแล้วก็ภายนอกโรงงานรวมไปถึงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็ตลอดจนวิธีการนำวัตถุดิบแล้วก็กากของเสียให้กลับไปเก็บไว้ในอาคารของโรงงานนะครับให้ถูกต้องตามประกาศของกระทรวงนะครับแล้วก็โรงงานนะครับยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ไม่สามารถประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับอนุญาตได้เราก็เลยสั่งให้หยุดจนกว่าทุกอย่างนั้นจะคลี่คลายแล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วทำได้ตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตได้กำหนดเอาไว้
1: ด้านนายนนทนัทบุญนาโฆษกชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกล่าวว่ามาตรการเร่งด่วนคือใช้ทุ่นกักน้ำมันหรือออยบูมควบคุมคราบน้ำมันพร้อมฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวจากนั้นใช้แผ่นดูดซับน้ำมันเก็บกู้คราบและทำคันกั้นรอบจุดต้นเหตุเพื่อกำจัด ขออภัยค่ะเพื่อจำกัดการแพร่กระจายและรวบรวมหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งประชาชนที่พบการปล่อยมลพิษหรือกระทำผิดเกี่ยวกับโรงงานสามารถแจ้งเบาะแสไปได้นะคะที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1564ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้รัฐมนตรีหลายคนก็เดินทางลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือประชาชนประกอบด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ลงพื้นที่วัดม่วงขาวแก้วพิกุลอำเภอศรีมหาสดและองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในระดับสูงและบางจุดการเดินทางนั้นถูกตัดขาดเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและศูนย์พักพิงวัดแหลมไผ่ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีส่วนนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีหรือบขสใหม่อำเภอเมืองปราจีนบุรีไปติดตามดูแลผู้ประสบภัยแล้วก็เป็นการรับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนพร้อมกับกำชับการสนับสนุนสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องอาศัยในพื้นที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้ครับ
1: ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่รับฟังปัญหาและความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังได้ติดตามสถานการณ์บริเวณแนวคันกั้นน้ำชลประทานพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเร่งดำเนินการในจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้านกำลังพลกอรมน.จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอบางคล้ากองพลทหารราบที่11โดยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่11และทีมกู้ภัยลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและนักศึกษาประมาณ250คนจากศูนย์อพยพชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ศูนย์บางคล้าอำเภอหัวไซขออภัยค่ะตำบลหัวทรายอำเภอบางคล้าหลังระดับน้ำในพื้นที่โดยรอบขึ้นสูงอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงเร่งเคลื่อนย้ายประชาชนและนักศึกษาออกจากพื้นที่ส่วนที่จังหวัดชลบุรีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดชลบุรีบริเวณชายหาดพัทยากลางและถนนพัทยาสาย1ตั้งแต่ซอยพัทยา6ถึงบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงเพื่อเร่งจัดการขยะและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้กลับเข้าสู่สภาพปกติโดยเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ชายหาดและเส้นทางท่องเที่ยว
0: ยังคงเน้นย้ำนะครับแม้ว่าสถานการณ์บางพื้นที่จะดีขึ้นแต่ว่ายังนิ่งนอนใจไม่ได้โดยเฉพาะน้ำจากภาคเหนือและการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆนะครับมาดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหลังเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำลงพื้นที่ท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือมีการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสัก675ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองสาขาต่างๆยังคงอยู่ในระดับสูงครับแล้วก็มีน้ำเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนของพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างครับโดยที่ชุมชนหมู่ที่4ตำบลบางหลวงโดดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมต่อเนื่องประมาณ1เดือนโดยบางจุดระดับน้ำสูงเกือบ3เมตรบ้านเรือนชั้นเดียวหลายหลังถูกน้ำท่วมเข้าถึงบริเวณพื้นบ้านทำให้หลายครอบครัวต้องเคลื่อนย้ายเข้าของเครื่องใช้ไว้ในที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายผลกระทบดังกล่าวทำให้การเดินทางเข้าออกชุมชนแน่นอนว่าไม่สามารถใช้เส้นทางถนนได้ตามปกติประชาชนจำเป็นต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางทั้งการออกไปทำงานซื้ออาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเดินทางไปทำธุระต่างๆนอกพื้นที่ขณะที่ประชาชนบางส่วนต้องปรับรูปแบบการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำที่ยังคงท่วมขังอย่างต่อเนื่องครับ
4: หมดแต่ก็ไม่เป็นไรจะทำไงได้มันหมดจริง เราเคยมีเงินมีทองเก็บไปเดือนขายได้แต่มันหมดไปแล้วก็คือทั้งหมดน้ำแห้งแล้วก็ปลูกใหม่ขึ้นมา
5: เราปลูกอะไรเป็นหลักคะส่วนใหญ่ที่นี
4: ่คือพริกมะเขือกะเพราแล้วก็ชะอมแล้วก็กล้วยกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าสารพัดที่จะมีมะละกงมะละกอคือบ้านป้ามีไม่อดไม่อยากถืออย่างในหลวงท่านทำอ่ะที่ในหลวงท่านทำว่าอยู่แบบเพียงพอว่าปลูกของกินของใช้แต่ตอนนี้ป้าส่งให้คนกรุงเทพทุกที่ที่ท่วมน้ำท่วมจะเป็นรังสิตหรือคลองหนึ่งคลองสองคลองสามก็ขอให้เขารอดไปให้หมดทุกที่ลมกงลมกล้าวนะแบบทุกที่ให้แบบเบื้องบนช่วยให้เขารอด
0: ก็มีทานน้ำใจไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันในยามนี้นะครับไปที่โรงทานบริเวณลานอเนกประสงค์หมู่ที่2ตำบลบางหลวงซึ่งจะตั้งขึ้นจากความร่วมมือของคณะสงฆ์จากกรุงเทพมหานครนะครับประกอบไปด้วยวัดทองบางเชือกหนังวัดโบสถ์อินทรสารเพชรและก็วัดเพลงกลางสวนซึ่งเป็นวัดในพื้นที่ฝั่งธนบุรีโดยพระสงฆ์จากทั้ง3วัดได้ร่วมกันจัดตั้งโรงทานพร้อมนำอาหารเครื่องดื่มและสิ่งของเครื่องใช้รวมถึงถุงยางชีพนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอบางบานโดยพระครูภาวนาเทียรวรคุณเจ้าอาวาสวัดเพลงกลางสวนเปิดเผยว่าหลังจากทราบถึงสถานการณ์และความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงเห็นว่าไม่ควรทอดทิ้งประชาชนที่กำลังประสบภัยและได้มีการชักชวนวัดพี่วัดน้องจากกรุงเทพมหานครมาร่วมกันจัดตั้งโรงทานในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลบางบานเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากพื้นที่ประสบอุทกภัยมีหลายหมู่บ้านและก็บางจุดอาจอยู่ห่างจากเส้นทางหลักทำให้การส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของช่วยเหลืออาจเข้าถึงประชาชนได้ไม่ทั่วถึงดังนั้นการจัดตั้งโรงทานจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้พี่น้องประชาชนสามารถเดินทางออกมาจากบ้านได้แล้วก็มารับอาหารน้ำดื่มรวมถึงสิ่งของจำเป็นต่างๆในช่วงนี้ครับก็เป็นการบรรเทาในเบื้องต้นแล้วครับ
1: ค่ะส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ปทุมธานีโดยรวมเริ่มคลี่คลายนะคะระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็ยังมีบางจุดที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งการระบายน้ำก็เป็นไปอย่างช้าๆนะคะขณะที่ทางกรุงเทพมหานครสถานการณ์น้ำชุมชนเคหะร่มเกล้าใกล้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ทางนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเข้าเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านชุมชนคลองหมู่5ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับมอบถุงยางชีพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางเข้าเยี่ยมศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลลำไซณวัดมงคลรัฐคลอง12ตำบลลำไซอำเภอลำลูกกาซึ่งมีผู้เข้าพักจำนวน88คนเป็นเด็ก11คนผู้สูงอายุ20คนโดยมีผู้ป่วยติดเตียง1คนและโรคไตระยะสุดท้ายอีก1คนส่วนสถานการณ์น้ำในอำเภอลำลูกกาโดยรวมเริ่มคลี่คลายค่ะระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็ยังมีบางจุดที่ต้องเฝ้าระวังและการระบายน้ำเป็นไปอย่างช้าๆตามลักษณะภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่สถานการณ์น้ำที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเริ่มคลี่คลายนะคะแล้วก็ใกล้เคียงเข้าสู่ภาวะปกติยานพาหนะสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ว่าฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ส่งผลให้มีน้ำขังจุดที่เป็นแอ่งบางจุดและน้ำซึมบนพื้นผิวถนนเล็กน้อยทางสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็เร่งสูบน้ำออกเพื่อเคลียร์พื้นผิวจราจรอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกมากขึ้นค่ะขณะที่ปริมาณน้ำในคลองหลักเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย 4-5 เซนติเมตรเจ้าหน้าที่จากสำนักระบายน้ำกทม.จึงต้องเร่งเดินเครื่องสูบน้ำหรือท่อซิ่งเพื่อดึงน้ำออกอย่างต่อเนื่องเช่นกันเพื่อไม่ให้กระทบต่อการสัญจรบนถนนสายหลักโดยปัจจุบันมีการกระจายกำลังเครื่องสูบน้ำคงเหลือปฏิบัติงานในพื้นที่เคหะร่มเกล้าจำนวน2เครื่องและที่บริเวณจุดทางเข้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีขณะที่เครื่องสูบน้ำอีกส่วนหนึ่งถูกเคลื่อนย้ายไปช่วยเหลือพื้นที่อื่นที่วิกฤตเช่นเขตหนองจอกและถนนลาดกระบังบริเวณหน้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทางนี้การปฏิบัติงานสูบน้ำและผลักดันน้ำจะดำเนินต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงโดยมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังดูแลเครื่องจักรและเก็บขยะมูลฝอยที่ไหลมาติดบริเวณเครื่องสูบน้ำอย่างใกล้ชิดโดยคาดว่าถ้าหากไม่มีปริมาณฝนตกลงมาซ้ำสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างสมบูรณ์ภายใน 3-4 วันค่ะพร้อมกันนี้ทางสำนักงานเขตก็เตรียมแผนเข้าดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์แล้ว ในขณะเดียวกันประชาชนชุมชนเคหะร่มเกล้าก็เร่งทำความสะอาดที่อยู่อาศัยและร้านค้าตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมกับเคลื่อนย้ายขยะมาวางเรียงที่ริมถนนเพื่อรอการกำจัดต่อไป
6: ตอนนี้รู้สึกกลัวขึ้นมาวันเลยเห็นฝนตกไม่ได้ทุกวันเนี้ยเห็นฝนตกก็รู้สึกขยงขึ้นมาแล้วกลัวน้ำมันจะท่วมขึ้นไหม
7: ร้านเราท่วมถึงระดับไหนคะ
6: น้ำเหรอก็ท่วมถึงระดับเนี้ยฮะระดับนี้เลย
7: ค
6: ่
7: ะ
6: ระดับผม
7: ท่วมอยู่กี่วันของร้านเรา
6: ตั้งแต่วันที่20คืน25เอ้ยวันที่26เนาะตอนกลางคืน26จนมาแห้งเมื่อวันที่ห้า
7: เมื่อวาน
6: เมื่อวานตอนนี้ยังเป็นน้ำอยู่ที่ห้า
7: ตอนนี้พอน้ำลดแล้วเราวางแผนจัดการร้านยังไงบ้าง
6: ตอนนี้หรอตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกเลย
8: กังวลเรื่องน้ำมันจะขึ้นมาอีกถ้าตกอีกแล้วขึ้นมาอีกก็คือมันก็ท่วมตรงฟุตบาทเนี่ยค่ะกลัวน้ำมันจะเข้าร้านอีกแล้วมันจะซ่อมแซมอะไรไม่ได้อีกตอนนี้มันก็แย่อยู่
7: วันนี้มันน้ำมันเอ่อขึ้นมามากน้อยแค่ไหน
8: ก็ขังแป๊บเดียวอะค่ะมันก็ระบายเพราะว่าน้ำมันข้างล่างมันระบายมากแหละ
7: เห็นว่าตรงนี้เป็นจุดที่ท่วมหนัก
8: สุดค่ะเพราะว่ามันต่ำใช่มันต่ำกว่าพื้นข้างบนเลยอะค่ะตรงตลาด
7: ท่วมถึงระดับ
8: ประมาณนี้ค่ะถ้านับจากฟุตบาทข้างล่างเลยถนนข้างล่างก็คือสูงอะค่ะเกือบถึงคอเลยค่ะ
7: อะไรเสียหายในร้านเรามีอะไรเสียหายบ้าง
8: เสียหายทั้งหมดเลยใช้อะไรไม่ได้เลยมีแต่ร้านเปล่าๆขนของทิ้งหมดเลยค่ะ
1: ส่วนที่หมู่บ้านฟลอราวิลแขวงสำลำสาลีเขตหนองจอกซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะถูกน้ำท่วมมาเป็นเวลา10วันนะคะทำให้ประชาชนที่อยู่ภายในหมู่บ้านต้องสัญจรเข้าออกอย่างยากลำบากโดยเฉพาะรถขนาดเล็กโดยประชาชนที่อยู่ในเฟส17และ18ของหมู่บ้านฟลอราวิลแห่งนี้ได้ร่วมกันลงขันทำแนวกั้นน้ำเพื่อช่วยชะลอน้ำรวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลช่วยสูบน้ำในพื้นที่แต่ว่าก็ช่วยไม่ได้ทั้งหมดนะคะปริมาณน้ำยังคงท่วมขังระดับหัวเข่าหรือกว่า20เซนติเมตรไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติเพราะว่าน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างเต็มพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมดประมาณ 2,000 ไร่ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งหมด 9,000 คน 2,900 ครัวเรือน
9: ผมก็น่าจะใช้เวลาหลายวันนะครับเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านใหญ่มีหลายเฟสมันมีทั้งหมดเนื้อที่ 2,000 กว่าไร่หลายร้อยหลังคาเรือนเป็นพันๆและแต่ละเฟสนี่น้ำท่วมหมดเลยจะไปทำงานไปไหนออกลำบากมากครับ
10: ตอนนี้รถที่สัญจรได้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นกระบะยกสูง
9: ใช้รถกระบะยกสูงพวกรถเล็กรถเก๋งอะไรพวกนี้เล็กๆออกไม่ได้เลยน็อก
10: เห็นวันนี้ก็ยังเหมือนรถยกมายกรถออกกันหลายคันอยู
9: ่ครับ
10: ในหมู่บ้านเราก็ได้รับผลกระทบรถแช่น้ำกันเยอะ
9: แช่น้ำก็เยอะต้องว่าจ้างรถสไลด์มารับออกไปแล้วไปหาที่จอดข้างนอกเพราะว่ากลัวว่าฝนจะตกใหม่ช่วงนึงน้ำจะเอ่อขึ้นและรถเล็กรถเก๋งเนี่ยจะออกไม่ได้จะท่วม
6: ผมว่ามันช่วยได้เยอะนะแค่เอาน้ำออกไปให้สามารถรถเล็กๆสามารถออกได้ทำงานออกไปทำงานได้ออกไปใช้ชีวิตออกไปซื้อของได้อะผมว่าถ้าแก้จุดนั้นได้มันก็ได้
10: ตอนนี้ที่น่าห่วงก็คือเฟสที่อยู่ข
6: ้
10: างใน
6: ใช่เฟสข้างในเขาลึกแล้วน้ำเขาเหม็นตรงนี้พี่ยังเห็นน้ำมันยังไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่เพราะว่ามันรถมันถูกพัดออกแต่ข้างในอ่ะมันขังแบบครับเราอยู่บนรถเรายังเหม็นเลยแล้วเมื่อกี้ก็พี่เขาพายเรือพอเขาไปส่งข้างในพายเรือกัน
10: ข้างในน้ำระดับขนาดไหน
6: หัวข้าวครับเนี่ยเท่าข้างในเนี่ยพี่รถออกมาก็จมเกือบมิดล้อรถกระบะ
1: ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ยังมีความกังวลสถานการณ์ฝนตกที่คาดว่าอาจจะเพิ่มระดับน้ำในชุมชนจึงอยากให้ทางกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขตมาช่วยเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนให้ได้มากที่สุดเพราะต้องการออกไปทำงานตามปกติหลังต้องหยุดงานเกือบ2สัปดาห์แล้วขณะที่ล่าสุดทางกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานได้ระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 6-24 นิ้วรวมประมาณ13เครื่องเร่งสูบน้ำออกจากบ้านหมู่บ้านฟลอราวิลเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถสัญจรเข้าออกได้อย่างสะดวกมากขึ้น
0: แน่นอนว่านอกจากต้องติดตามการพยากรณ์อากาศรายวันแล้วนะครับยังคงต้องติดตามการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆด้วยกรมชลประทานประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยายังบริหารจัดการได้นะครับโดยเขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะมีการผลักดันน้ำเข้าสู่ลำน้ำสาขาเพื่อกระจายและบริหารจัดการปริมาณน้ำให้มีความเหมาะสมเพื่อรองรับฝนที่จะตกในพื้นที่ภาคกลางวันที่11ตุลาคมนี้ครับดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำล่าสุดว่าภาพรวมลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพลเพิ่มขึ้นประมาณ50ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันเขื่อนมีปริมาณน้ำประมาณ 68% และระบายน้ำเพียงประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งส่วนเขื่อนสิริกิติ์มีน้ำไหลเข้าเขื่อนประมาณ15ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายน้ำประมาณ7ล้านลูกบาศก์เมตรโดยทั้ง2เขื่อนยังมีพื้นที่เพียงพอรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มอีกสำหรับเขื่อนเจ้าพระยายังคงจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อไปอีกระยะหนึ่งหรือไม่เกิน1สัปดาห์โดยจะมีการผลักดันน้ำเข้าสู่ลำน้ำสาขาทั้งแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนและคลองชัยนาทป่าสักเพื่อกระจายและบริหารจัดการปริมาณน้ำให้มีความเหมาะสมขณะเดียวกันจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าพื้นที่ภาคกลางจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่11ตุลาคมเป็นต้นไปกรมชลประทานเตรียมลดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือของเขื่อนที่จะไหลลงมาและลดผลกระทบพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้ได้มากที่สุด
11: จากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์ว่านะครับฝนก็จะมีภาคกลางเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีกช่วงเวลาวันที่11ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาครับเราก็จะลดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับลงนะครับจากปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ประมาณบวกสัก 16.7 นะครับเราจะลดลงให้เหลือสักบวก 16.00 เมตรลทกนะครับเพื่อเป็นการรอรับน้ำที่จะมาในกรณีที่ฝนตกมากในบริเวณตั้งแต่ไอ้เหนือเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไปจังหวัดไม่จะเป็นเรื่องของกำแพงเพชรนะครับนครสวรรค์นะครับหรือเป็นทางแม่น้ำน่านเองแถวจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อาจจะมีฝนตกมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นมาตรการในการเตรียมการรองรับในการบริหารจัดการน้ำก็จะทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับระดับน้ำเนี่ยนะครับก็อยู่ในระดับที่ทรงตัวอยู่ณขณะนี้นะครับส่วนมวลน้ำนะครับที่เราระบายมานะครับ 2,500 ต่อลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้นนะครับก็ผ่านกรุงเทพมหานครแล้วนะครับซึ่งจากการเช็คระดับน้ำเมื่อเช้านี้นะครับเราก็มองว่ายังต่ำกว่าตลิ่งเม็ดกว่าๆนะครับซึ่งถือว่าระดับน้ำเนี่ยยืนยันได้ว่าไม่ล้นคันของกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนนะครับ
0: ส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลองทั้งเขื่อนแม่กลองและเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำประมาณ40ล้านลูกบาศก์เมตรและมีการระบายเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในอ่างเก็บน้ำสำรองรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มเติมขณะที่น้ำจากเขื่อนแควน้อยแควใหญ่และเขื่อนศรีนครินทร์ก็ระบายลงสู่เขื่อนแม่กลองส่วนนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยปัจจุบันทุกจุดต่ำกว่าตลิ่งเหลือเพียงน้ำฝนที่ตกลงมาและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและทุ่งรับน้ำขณะที่ลุ่มน้ำบางปะกงยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากต้นน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรียังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่อำเภอกบินบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ยังมีน้ำล้นตลิ่งแต่ว่าแนวโน้มเริ่มลดลงอย่างช้าๆด้วยน้ำทั้งหมดจะไหลมาสมทบกับแม่น้ำนครนายกซึ่งรับน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนอย่างไรก็ตามน้ำจากแม่น้ำทั้งสองสายยังคงไหลมาสมทบในแม่น้ำบางปะกงส่งผลกระทบต่อพื้นที่8อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งอยู่ติดริมแม่น้ำบางปะกงได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขัง
11: สำหรับสถานการณ์ที่เราต้องติดตามเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะครับ ก็คงไม่พ้นสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำบางปะกงนะครับซึ่งปัจจุบันในต้นน้ำของแม่น้ำบางปะกงที่เป็นแม่น้ำปราจีนบุรีครับต้นน้ำที่อำเภอกบินบุรีนั้นก็สถานการณ์ยังเกิดน้ำล้นตลิ่งอยู่นะครับซึ่งมีแนวโน้มลดลงนะครับส่วนสถานการณ์น้ำที่จากกบินบุรีนะครับก็จะมาสู่ปราจีนบุรีนะครับก็เกิดสถานการณ์ที่เกิดน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะครับก็ แนวโน้มที่ดีนะครับลดลงแต่ลดลงอย่างช้าๆนะครับมวลน้ำดังกล่าวนะครับทั้งจากตัวของแม่น้ำปราจีนบุรีครับมารวมกับแม่น้ำนครนายกซึ่งเหนือต้นของแม่น้ำนครนายกนั้นนะครับก็จะมีเขื่อนขุนด่านประการชนเราก็พยายามบริหารจัดการน้ำนะครับคำนวณคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและพยายามที่จะรักษาสมดุลน้ำของอ่างเก็บน้ำตัวขุนด่านประการชนครับโดยจะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำนครนายกให้น้อยที่สุดนะครับเท่าที่ทำได้นะครับเพื่อลดผลกระทบของคนที่อยู่ท้ายของแม่น้ำนครนายกนะครับสำหรับมวลน้ำจากนครนายกนะครับที่รวมกับปราจีนบุรีครับตอนนี้ครับมาอยู่ที่แม่น้ำบางประกงแล้วนะครับซึ่งจะมีหลายอำเภอครับที่ได้รับผลกระทบอยู่นะครับไม่แถวๆอำเภอบางคล้านะครับแถวอำเภอราชสารนะครับอำเภอต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ำบางประกงครับจำนวน8อำเภอด้วยกันที่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอันนึงที่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากปริมาณน้ำที่รวมกันนะครับในแม่น้ำบางประกงนะครับประกอบกับน้ำทะเลที่เทอไว้อยู่นะครับก็ทำให้การระบายน้ำเนี่ยอาจได้ไม่หมด 100% นะครับน้ำก็จะคงค้างในแม่น้ำบางประกงครับก็จะมีผลทำให้พื้นที่ที่อยู่ติดแม่น้ำบางประกงนั้นทั้งสองฝั่งนะครับก็จะได้รับผลกระทบนะครับอาจจะมีพื้นที่ที่ล้นตลิ่งเข้าไปในเขตบางเขตนะครับ
0: ทั้งนี้การระบายน้ำออกสู่ทะเลเป็นไปอย่างช้าๆเนื่องจากยังได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนทำให้เกิดภาวะน้ำเถอและระบายน้ำออกได้ไม่เต็มที่คาดว่าปริมาณน้ำคงค้างในแม่น้ำบางปะกงจะต้องใช้เวลาจนถึงช่วงสิ้นเดือนตุลาคมสถานการณ์จึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ
1: พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

6:27 ค่ะช่วงนี้มาดูการเตรียมรับมือกับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้กันนะคะทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ประชุมร่วมกับ14จังหวัดภาคใต้ค่ะเพื่อที่จะรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่6ถึง13ตุลาคมพร้อมสั่งการเตรียมแผนเผชิญเหตุและจุดอพยพพร้อมบูรณาการข้อมูลเครื่องจักรกลกำลังพลเต็มกำลังเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมผู้บริหารปภ.และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน14จังหวัดภาคใต้ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยนายพิพัฒน์ย้ำว่าหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าพื้นที่ภาคใต้จะเริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงมีคลื่นลมแรงระหว่างวันที่6ถึง13ตุลาคมจึงมีการติดตามสถานการณ์และบูรณาการข้อมูลเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดรวมทั้งกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินพร้อมพิกัดให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้กีดขวางการเข้าช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่การเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขาสำรองเพื่อป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ในที่ประชุมผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าสถานการณ์ปัจจุบันภาคใต้มีเมฆฝนปกคลุมหนาแน่นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามันการคาดการสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่6ถึง8ตุลาคมภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างซึ่งมีปริมาณฝนหลายพื้นที่50ถึง100มิลลิเมตร

0: ส่วนที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่ไปติดตามความพร้อมในการป้องกันและรับมือภาคที่4และบูรณาการการทำงานกลาโหมได้เดินทางมายังพื้นที่คลองระบายน้ำร .1 บริเวณประตูระบายน้ำหน้าขวนหรือคลองภูมินาถดำริตำบลคุณลังอำเภอหาดใหญ่เพื่อเตรียมเยี่ยมพื้นที่แล้วก็รับฟังความคิดเห็นการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการบริหารจัดการน้ำหลังจากนั้นได้เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมการบริการทรัพยากรและการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งกำลังคนงบประมาณเครื่องมือเครื่องจักรยานพาหนะอาหารและสิ่งของจำเป็นพร้อมกับการจัดระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนเพื่อเมื่อเกิดสถานการณ์สามารถระดมสรรพกำลังทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ครับ
1: นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะโดยให้ปรับทั้งกำลังและทรัพยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในแต่ละพื้นที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ต่อเนื่องเป็นวันที่7เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายรวมถึงดูแลให้ประชาชนกลับเข้าบ้านอย่างปลอดภัยโดยเน้นย้ำใน5ข้อได้แก่1การบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์2การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นระบบให้จัดกำลังแบ่งเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยและเร่งรัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบโดยเร็ว3จัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยโดยในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนเช่นระบบไฟฟ้าน้ำประปาก่อนให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที่4เตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมให้จัดทีมเฝ้าระวังใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือ EOC ของจังหวัดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและ5เร่งสำรวจครัวเรือนเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดซึ่งล่าสุดนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเริ่มโอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเพื่อส่งให้ธนาคารออมสินโอนเงินแล้วจำนวน2จังหวัดค่ะคือจังหวัดสระแก้วและกระบี่รวม611ครัวเรือนโดยเงินจะเข้าบัญชีผู้ประสบอุทกภัยภายในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้ค่ะส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ามีการพูดคุยติดตามปัญหาสถานการณ์อุทกภัยและการทำงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพร้อมติดตามการทำงานของกระทรวงต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเยียวยาขณะเดียวกันในที่ประชุมยังมีมติประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพิ่มเติมเนื่องจากมีพื้นที่น้ำท่วมหลังจากการประชุมครั้งก่อนก็คือจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
2: ในการนี้เนี่ยทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีมติเพิ่มเติมนะครับพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะครับจากเดิมเมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569ที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีการกันเงินงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทในวันนี้นะครับก็ได้มีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัตินะครับเข้าไปเพิ่มเติมเนื่องจากว่ามีพื้นที่ที่มีน้ำท่วมในช่วงหลังจากช่วงวันที่มีการประชุมครม.แล้วหลังจากวันนั้นก่อนปีงบประมาณใหม่นะครับก็คือพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
0: ส่วนการให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าประเมินความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศหลังพบว่าภาคอุตสาหกรรมและ SME กว่า 4,500 รายได้รับผลกระทบมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นนะครับอยู่ที่ 2,100 ล้านบาทครับนายวราวุฒิ

0: ศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าขณะนี้ได้สั่งการให้ศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตหรือ CMC เร่งบูรณาการจัดทำฐานข้อมูลกลางเพื่อให้การประเมินความเสียหายสะท้อนข้อที่จริงอย่างถูกต้องครบถ้วนและลดความซ้ำซ้อนเนื่องจากหลายพื้นที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและก็ถึงได้ยากครับโดยข้อมูลล่าสุดณวันที่5ตุลาคม2569พบสถานประกอบการได้รับผลกระทบใน55จังหวัดรวม 4,523 รายส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม SME กว่า 4,100 รายและโรงงานอุตสาหกรรม316รายคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า 2,137 ล้านบาทและคาดการณ์มีโรงงานเสียหายราว 180-190 แห่งมูลค่าประมาณ 1,700-1,800 ล้านบาทซึ่งได้มีการกำชับให้อุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศเร่งจำแนกกลุ่มที่เครื่องจักรเสียหาย 100% เพื่อช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษอย่างตรงจุดในด้านมาตรการทางการเงินได้ประสานสถาบันการเงินซึ่งล่าสุดได้อนุมัติพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด12เดือนให้กับลูกหนี้ราว311รายวงเงิน992ล้านบาทจากกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเกือบ 1,000 รายพร้อมเตรียมส่งต่อกลุ่มที่มีปัญหาทางการเงินเร่งด่วนเข้าสู่ระบบการดูแลต่อไปนอกจากนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมยังได้จัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าหม้อไอน้ำและเครื่องจักรหลังน้ำลดควบคู่กับการเฝ้าระมัดระวังการรั่วไหลของกากอุตสาหกรรมและน้ำปนเปื้อนอย่างเข้มงวดทั้งนี้ยังเตรียมเจรจากับค่ายรถยนต์ชั้นนำเพื่อขอความร่วมมือจัดส่วนลดค่าอาลัยและค่าซ่อมแซมเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนเจ้าของรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยครับ
1: ส่วนทางกระทรวงคมนาคมได้ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดนะคะเพื่อรองรับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมกับวางแผนเผชิญเหตุรับมือน้ำท่วมขังและการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมอย่างบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนได้บูรณาการร่วมกับบริษัทการบินไทยในการบริหารจัดการระบบต้อนรับและการขนส่งกระเป๋าสัมภาระเพื่อให้การเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้จะอำนวยความสะดวกบนเส้นทางปกติและทางพิเศษอย่างเต็มที่พร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ด้วยการทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเตรียมยานพาหนะยกสูงและแผนการเคลื่อนย้ายผู้เข้าร่วมประชุมทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์หากเกิดวิกฤตน้ำท่วมขังในเส้นทาง
2: ในสนามบินการต้อนรับหรือในการที่ขนส่งกระเป๋าตรงนี้เนี่ยเราต้องมีการเตรียมความพร้อมซึ่งทางการบินไทยกับทาง AOT เขาได้ประสานงานร่วมกันอยู่แล้วก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็น่าจะไม่ได้มีอะไรที่ขัดข้องหรือติดขัดถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้าครับ
1: ส่วนสถานการณ์การให้บริการณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขณะนี้การบินไทยได้เปิดให้บริการเที่ยวบินตามปกติและแก้ไขปัญหาสัมภาระผู้โดยสารแล้วนะคะขณะที่การบริหารจัดการคาร์โก้หรือสินค้าทางอากาศดำเนินการเรียบร้อยแล้วกว่า 90% ยังตกค้างเพียงเล็กน้อยยืนยันว่าระบบการให้บริการของสนามบินพร้อมรองรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมและผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: ส่วนเรื่องของกินของใช้ที่ขาดแคลนนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็เร่งแก้ไขปัญหาผักขาดแคลนครับนำผลผลิตเข้าสู่ตลาดกลางเพิ่มขึ้นพร้อมกับประสานกระทรวงกลาโหมให้ใช้รถยกสูงขนส่งสินค้าที่มีพื้นที่น้ำท่วมออกมาจำหน่ายสั่งคุมเข้มผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาสในช่วงนี้นะครับในการขึ้นราคาก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบและดูแลครับ นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยอมรับว่าขณะนี้ผักใบเริ่มขาดแคลนจากแหล่งผลิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจึงเร่งเชื่อมโยงนำผักเข้าสู่ตลาดกลางให้ได้มากที่สุดส่วนจุดที่เข้าถึงได้ยากจะประสานรถขนาดใหญ่รวมถึงกระทรวงกลาโหมช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่ต่างๆทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งศูนย์บัญชาการส่วนกลางมาตั้งแต่วันที่25กันยายนโดยให้พาณิชย์จังหวัดทำงานใกล้ชิดกับผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานปัญหาและสินค้าที่ขาดแคลนในแต่ละพื้นที่เข้าสู่ส่วนกลางทันทีขณะที่กรมการค้าภายในตั้งวอร์รูมประสานผู้ผลิตผู้ค้าปลีกและศูนย์กระจายสินค้าของห้างต่างๆเพื่อตรวจสต็อกหากพื้นที่ใดขาดแคลนจะเร่งเชื่อมสินค้าจากผู้ผลิตเข้าไปเติมพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ตรวจป้ายราคาและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างเข้มงวดส่วนข้อร้องเรียนไข่ไก่ราคาแพงนั้นกรมการค้าภายในได้เชิญผู้เลี้ยงผู้ค้าปลีกค้าส่งมาพูดคุยถึงปริมาณสต็อกพร้อมขอให้รายงานข้อมูลทุกๆ2สัปดาห์เพื่อการบริหารจัดการเป็นไปอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการครับ
3: สิ่งที่เราพยายามจะช่วยทำก็คือเชื่อมโยงในเรื่องของนำเอาผักจากผู้ผลิตเนี่ยเข้าไปสู่ตลาดกลางให้มากที่สุดก็ตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ในพื้นที่ที่เข้าถึงยากก็จะประสานกันกับรถใหญ่นะหรือแม้กระทั่งทางกลาโหมในการที่จะนำเอาผักเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ต่างๆก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้ขาดแคลนเพราะว่าน้ำท่วมหลายพื้นที่ค่ะไม่นานมานี้เนี่ยทางปราจีนบุรีบอกว่าสิ่งของจำเป็นในหลายจุดเราก็มีการรวบรวมเอาถุงยางชีพนะคะที่สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยลงไปให้ชาวในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ที่ปราจีนบุรีเป็นต้นอันนั้นก็คือในเรื่องของซิงเกิลคอมมานด์ในส่วนของกรมการค้าภายในเราก็มีการให้ตั้งวอลลุ่มโดยที่เป็นการประสานกันกับทั้งผู้ผลิตผู้ค้าปลีกค้าส่งนะคะแล้วก็ในจุดต่างโดยที่ถ้ามีจุดใดที่มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขาดแคลนเราก็จะเอาไปพยายามเชื่อมโยงให้ผู้ผลิตเนี่ยสามารถที่จะส่งไปได้ในพื้นที่
1: ทางด้านนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในย้ำนะคะว่าจะใช้กลไกตลาดสดและตลาดกลางนำผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเข้ามาเสริมค่ะรวมถึงหาผักทดแทนเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและลดแรงกดดันด้านราคาโดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจส่วนการดูแลค่าครองชีพกรมการค้าภายในเตรียมงบประมาณเบื้องต้นไว้ที่ 1,000 ล้านบาทจัดสินค้าราคาประหยัดลงพื้นที่หลังน้ำลดเริ่มจากกรุงเทพและปริมณฑลก่อนขยายไปทุกจังหวัดขณะที่ผู้ประกอบการยืนยันว่าจะตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้นานที่สุด
4: ตอนนี้เนี่ยที่เราโฟกัสก็คือต้องมีของเพียงพอก่อนนะครับของจะต้องไม่ขาดแคลนก่อนนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการพูดคุยกับทางซัพพลายเออร์นะครับแล้วก็ห้างต่างๆนะครับให้บิวสต็อกเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้ปรับรูปแบบการขนส่งนะครับสำหรับในพื้นที่ที่ก็ท่วมสูงนะครับส่วนหนึ่งนะครับขอกรณีที่มีน้ำท่วมไปถึงห้างร้านแล้วนะครับพื้นที่ตรงไหนนะครับที่ยังพอที่จะให้บริการได้นะครับแล้วก็ขอให้ไปบิวสต็อกในสาขาใกล้ๆนะครับถ้าน้ำลดลงปุ๊บเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการขนส่งสามารถเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนได้เลย
1: ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะจัดร้านธงฟ้าราคาประหยัดในกรุงเทพมหานครช่วงวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้ส่วนในต่างจังหวัดจะจัดร้านธงฟ้าราคาประหยัด12ครั้งต่อจังหวัดและจัดในทุกจังหวัดเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนเริ่ม16ตุลาคมนี้ค่ะ
0: ส่วนภาพรวมการคาดการเศรษฐกิจนะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินอุทกภัยกระทบเศรษฐกิจปีนี้ราว 22,500 ถึง 30,000 ล้านบาทขณะที่พฤติกรรมการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจก็จะเพิ่มขึ้น 7% ครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินอุทกภัยกระทบเศรษฐกิจปีนี้ราว 22,500 ถึง 30,000 ล้านบาทจากที่บอกไปนะครับแต่ความเสียหายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ GDP เพียง 0.11% จึงยังคงมุมมองการขยายตัวของ GDP ปีนี้ที่ 2.2 ถึง 2.5% ครับ โดยหลังจากนี้คาดว่าจะเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นจากการที่งบประมาณเยียวยาและมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อของรัฐบาลควบคู่กับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยและการที่ประชาชนนำเงินเก็บออมส่วนตัวออกมาซ่อมแซมบ้านเรือนพร้อมกับเสนอรัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณที่เน้นความคุ้มค่าและยั่งยืนเช่นการลงทุนโครงการบริหารจัดการน้ำดูแลภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรนอกจากนี้ยังแถลงผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจปี2569จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 1,230 คนมูลค่าการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน 5,576 บาทเพิ่มขึ้น 7% และมูลค่าการใช้จ่ายรวม 47,000 ล้านบาทเติบโต 2.2% สูงสุดในรอบ6ปีผลสำรวจยังชี้ให้เห็นว่ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยประคองกำลังซื้อและสร้างบรรยากาศการจับจ่ายในช่วงเทศกาลกินเจครั้งนี้ให้คึกคักในระดับที่มีความเหมาะสมอยู่ครับ
1: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ

คืนฟ้าหม่นฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำไห้อาลัยหาวัชระนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยคโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงนี้นะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ออกไปอีก3เดือนนะคะตั้งแต่วันที่20ตุลาคมจนถึง19มกราคมปีหน้านางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอแว้งและอำเภอสุขีรินจังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอยะริ่งอำเภอปะนาเระอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระพ้อและอำเภอแม่ลานและจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2569ถึงวันที่19มกราคม2570ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่86และเห็นชอบร่างประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอแว้งและอำเภอสุขีรินจังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอยะริ่งอำเภอปะนาเระอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะและอำเภอแม่ลานและจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังพร้อมทั้งเห็นชอบร่างประกาศเรื่องการให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับและรับทราบร่างประกาศเรื่องการให้ประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ
1: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติระบุถึงการเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยการประชุม IMF กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2026แล้วนะครับโดยยืนยันว่าด้านการข่าวตอนนี้ยังไม่พบสัญญาณเหตุผิดปกติพร้อมกับติดตามสถานการณ์และก็อัปเดตข้อมูลร่วมกันทุกสัปดาห์ครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยในการประชุม IMF กลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ประจำปี2026ว่าขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบหลักและได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้แล้วทั้งแผนเผชิญเหตุและมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆส่วนด้านการข่าวเบื้องต้นยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่น่ากังวลโดยการประชุมครั้งนี้มีผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายประเทศเดินทางเข้าร่วมจึงมีการเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยไว้อย่างรอบด้านสำหรับกรณีหากมีผู้ชุมนุมหรือผู้ประท้วงนั้นพลเอกชัยพฤกษ์มองว่าเป็นเรื่องปกติและเป็นความเห็นต่างที่สามารถเกิดขึ้นได้เลขาธิการสมช.ยังบอกถึงกรณีนายกรัฐมนตรีเคยกำชับให้การข่าวมีความแม่นยำมากขึ้นว่าขณะนี้ได้มีการหารือเรื่องการดำเนินงานด้านการข่าวแล้วโดยหลังจากนี้จะมีการอัปเดตสถานการณ์ร่วมกันในแต่ละสัปดาห์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญรวมถึงประเด็นที่ต้องการติดตามในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็จะนำมาพูดคุยหารือกันอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อการประเมินสถานการณ์เป็นไปอย่างใกล้ชิดมากขึ้น
0: มาดูประเด็นทางสังคมกันบ้างนะคะจากกรณีที่มีผู้เสียหายร้องเรียนว่าถูกลูกชายส่งตัวไปอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีในสภาพที่ถูกกักขังและทำร้ายนานกว่า2ปีล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะพบว่าห้องพักและเตียงนอนติดตั้งกรงเหล็กโดยเจ้าของอ้างว่าเพื่อป้องกันผู้ป่วยจิตเวชทำร้ายกันเองชุดปฏิบัติการกองปราบปรามเข้าตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโดยเจ้าของศูนย์ให้ข้อมูลว่าเปิดศูนย์มาตั้งแต่ปี2549จนกระทั่งปี2564ปรับเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงโดยขึ้นทะเบียนถูกต้องจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5และเพิ่งต่ออายุใบอนุญาตเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจากการสำรวจพบว่ามีเจ้าหน้าที่ในศูนย์19คนดูแลผู้ป่วย92คนแบ่งเป็นชาย75คนและหญิง17คนส่วนใหญ่กว่า 80% เป็นผู้ป่วยจิตเวชภายในอาคารแบ่งสัดส่วนชายหญิงชัดเจนมีห้องพักเดี่ยวและห้องรวมทั้งแบบปรับอากาศและพัดลมซึ่งจุดที่น่าสังเกตนะคะก็คือห้องพักของผู้ป่วยจิตเวชขั้นรุนแรงมีลักษณะเป็นลูกกรงเหล็ก พร้อมคล้องกุญแจล็อกด้านนอกและบริเวณเพดานรวมถึงแนวกำแพงมีการขึงลวดหนามหีบเพลงด้วยซึ่งเจ้าของศูนย์อ้างว่าเพื่อป้องกันผู้ป่วยจิตเวชทำร้ายร่างกายกันเองหรือปีนป่ายหลบหนีออกไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ชุมชนภายนอกค่ะส่วนประเด็นที่มีการร้องเรียนลูกชายผู้เสียหายนำตัวมาส่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2567โดยพักอยู่ในห้องเดียวปรับอากาศไม่ได้ถูกขังในกรงเหล็กมีอาการปกติทำกิจกรรมได้ตามระเบียบแต่บ่นตัดพ้อว่าถูกทอดทิ้งไม่เห็นว่าสภาพจิตใจปกติทางศูนย์จึงประสานให้ลูกชายมารับตัวกลับไปเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมยืนยันนะคะว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายหรือกักขังหน่วงเหนี่ยวแต่อย่างใดเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบมาตรฐานของสถานพยาบาลและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องหากพบการกระทำความผิดหรือไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและอธิบดีกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วโดยเน้นย้ำให้ตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งช่องโหว่การออกใบอนุญาตรวมถึงประวัติการรักษาผู้ป่วยยืนยันว่าพร้อมให้ความเป็นธรรมแต่หากมีความผิดจริงจะสั่งปิดแน่นอนค่ะ
2: เท่าที่ผมดูเบื้องต้นนะครับถ้าดูจากภาพเนี่ยผมคิดว่ามีการกระทำที่การกระทำผิดอย่างแน่นอนนะครับส่วนเข้าข่ายที่จะต้องปิดเลยหรือไม่นะครับก็ขอดูในข้อระเบียบแต่ก็เชื่อว่าน่าจะปิดได้นะครับแต่ก็ต้องดูผลกระทบต่างๆตามมาแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายในการพิจารณาข้อมูลแล้วก็หลักฐานเชื่อว่าท่านอธิบดีเข้าไปในวันนี้นะครับก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ได้ข้อสรุปนะครับ
1: แน่นอนว่าเมื่อเกิดประเด็นแบบนี้หลายคนรู้สึกเป็นห่วงศูนย์ผู้สูงอายุที่อยู่ทั่วประเทศนะครับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุราชสีมาหลังเกิดกระแสข่าวกรณีลูกหลานนำผู้สูงอายุเนี่ยฮะไปทอดทิ้งในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นดูแลอย่างใกล้ชิดคุ้มครองสิทธิ์และคุณภาพชีวิตเป็นอย่างดีครับนายมนัสสุวรรณรินรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเพื่อพบปะพูดคุยให้กำลังใจและติดตามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุหลังเกิดกระแสข่าวกรณีลูกหลานนำผู้สูงอายุไปทอดทิ้งในพื้นที่ภาคตะวันตกซึ่งสร้างความห่วงใยแก่สังคมโดยคณะได้สอบถามปัญหาและความต้องการพร้อมติดตามการจัดบริการด้านสุขภาพและสวัสดิการอย่างใกล้ชิดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าจังหวัดนครราชสีมาให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์และบ้านพักผู้สูงอายุพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามดูแลทั้งด้านสุขภาพความเป็นอยู่และสวัสดิการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีทั้งนี้ในอำเภอเมืองนครราชสีมามีสถานที่ให้บริการดูแลผู้สูงอายุรวม16แห่งใน8ตำบลโดยในตำบลในเมืองมี4แห่งได้แก่บ้านพักผู้สูงอายุบ้านราชสีมานัทพลเนอร์ซิ่งโฮมสุรเวชเฮลท์แคร์และบ้านละลิสาเนอร์ซิ่งโฮมสาขานครราชสีมาอย่างไรก็ตามจังหวัดนครราชสีมายืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐมีระบบติดตามและดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องพร้อมบูรณาการความร่วมมือด้านสังคมและสาธารณสุขเพื่อให้ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงหากพบผู้สูงอายุประสบปัญหาถูกทอดทิ้งหรืออยู่ในภาวะต้องการความช่วยเหลือพร้อมเข้าดูแลและให้ความช่วยเหลือโดยเร็วเพื่อให้ผู้สูงอายุทุกคนมีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่มีความเหมาะสมครับ
0: กระทรวงสาธารณสุขสั่งการกรมควบคุมโรคและประสานกระทรวงคมนาคมเฝ้าระวังสถานการณ์โรคระบาดอย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยกาฬโรคในรัสเซียเสียชีวิตพร้อมยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณการแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยและยังไม่มีความจำเป็นต้องตั้งจุดคัดกรองพิเศษที่สนามบินค่ะ นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำถึงมาตรการเฝ้าระวังของประเทศไทยโดยระบุว่าขณะนี้ได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งประสานงานไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อร่วมเฝ้าระวังการเดินทางของผู้โดยสารอย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือการเดินทางเข้ามาของผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศไทยแต่อย่างใดสำหรับความจำเป็นในการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากประเทศรัสเซียเป็นพิเศษนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเบื้องต้นทางการไทยกำลังอยู่ระหว่างการประสานขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมแต่จากการติดตามข่าวสารทราบว่าประเทศต้นทางได้ดำเนินการควบคุมตัวผู้ที่เกี่ยวข้องและจำกัดวงการแพร่ระบาดไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นประเทศไทยจึงยังไม่จำเป็นต้องยกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดหรือตั้งจุดตรวจคัดกรองพิเศษที่สนามบินในระยะนี้เพียงแต่กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างรัดกุมและติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
1: ไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับจัดงาน12เดือน12เทศกาลเดินหน้าสู่เชียงใหม่ Festival City เบื้องเทศกาลโลกครับโดยนายบุญลือธรรมธนานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน12เดือน12เทศกาลภายใต้แนวคิดเชียงใหม่ Festival City เพื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวและการยกระดับจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองเทศกาลโลกพร้อมสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปีครับการจัดงานครั้งนี้มุ่งบรรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคการท่องเที่ยวชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิด12เดือน12เทศกาลนำทุนทางวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่มาพัฒนาเป็นกิจกรรมและประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เทศกาลและการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงกิจกรรม Creative Workshop จำนวน12กิจกรรมกิจกรรม AI Photo Booth กิจกรรมแนะนำ12เดือน12เทศกาลเกมแจกของรางวัลและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตลอดจนเวทีเสวนาเชียงใหม่เมืองแห่งเทศกาลกิจกรรมดีมีให้บอกต่อเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการพัฒนาเทศกาลให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์และชุมชนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนับสนุนภายใต้แนวคิด12เดือน12เทศกาลเช่นเทศกาล MU มันเทศกาลแห่ง